0: ยู่กับกายใจจิตตานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาจิตของเราอยู่เนืองๆคิดดีคิดชั่วคิดเป็นบุญกุศลก็ให้พิจารณาจิตที่เป็นภายนอกและภายในธรรมานุปัสสนาปฏิปทานายกจิตของเราพิจารณาธรรมอยู่เนืองๆธรรมทั้งภายในด้วยธรรมทั้งภายนอกด้วยเมื่อเราปฏิบัติสติปัฏฐานสี่เนี่ยเจริญมากๆขึ้นแล้วก็สามารถบรรลุถูกต้องได้แต่ก็ต้องเริ่มต้นด้วยศีลสมาธิและก็ปัญญาศีลคือการสังวรสำรวมหูตาจมูกลิ้นกายใจอินทรีย์สังวรด้วยการสำรวมอินทรีย์ทั้ง6คือให้ระวังรักษาไว้แล้วก็เจริญสติปัฏฐานสี่เมื่อติดต่อกันไปมากมากขึ้นแล้วจิตของเราก็สามารถที่สงบได้เข้าถึงทางถูกต้องของวิปัสสนาได้สมถะและวิปัสสนานี่เป็นคำสมมุติแต่ตัวปฏิบัตินั้นเป็นตัวทางเป็นตัววิมุตติเป็นตัวปฏิบัติฉะนั้นคำพูดทั้งหมดนี่เพื่อสมมติมาพูดกันแต่ตัวจริงๆตัวรากิเลสนั้นไม่มีชื่อตัวจริงๆตัวสติปัฏฐานสี่ตัวสมถภาวนาวิปัสสนาภาวนาตัวการปฏิบัตินั้นไม่มีชื่อแต่พระพุทธเจ้าท่านมาตั้งชื่อเพื่อให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรแต่ตัวสงบตัวหลุดพ้นนั้นไม่มีชื่อหรอกมันจะเป็นของว่างของเปล่าของปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างการละกิเลสนั้นไม่มีชื่อการเป็นพระอรหันต์นั่นก็ไม่มีชื่อการไปพระนิพพานนั่นก็ไม่มีชื่อละรูปละนามแล้วแต่เขามาสมมติให้รู้ว่าอารมณ์อย่างนั้นคืออะไรอารมณ์อย่างนี้คืออะไรเขามาสมมติทีหลังตัวละกิเลสไม่มีตัวสมมติฉะนั้นก็ขอให้ปฏิบัติไปเถอะอย่าได้สงสัยเลยอานาปานุสตินี่เนี่ยปัญจกรรมฐานเนี่ยผมเคยไปถามหลวงพ่อสงฆ์ที่วัดสารลอลอยตอนนั้นเราไปอยู่ที่ถ้ำกระเปาะ3ปีเห็นว่าเป็นพระทุดงเก่าก็เลยไปเรียนศึกษากับท่านถามว่าหลวงพ่อกรรมฐานบทไหนที่จะทำให้ถูกต้องที่จะทำให้ได้เข้าถึงการปฏิบัติได้เร็วหลวงพ่อบอกกรรมฐานก็อุปชายะให้วันบวชนึงไงล่ะ ท่านพูดเป็นสำเนียงใต้ๆนะว่ากรรมฐานก็อุปชายะให้วันบวชพอท่านพูดไงผมเข้าใจเลยอ๋อเข้าใจแล้วหลวงพ่อก็ให้กรรมฐานไม่ต่างอะไรกับครูบาอาจารย์เราครูบาอาจารย์ก็ให้กรรมฐานอะไรไม่ต่างกับพุทธเจ้าก็เลยไม่สงสัยแต่ที่จริงก็ถามเพื่อต้องการศึกษาว่าการทำกรรมฐานนี่จะเข้ากันได้ไหมท่านก็บอกว่ากรรมฐานคือพุทธเจ้าให้วันบวชวันที่เข้าบวชนะพุทธเจ้าให้แล้วเรียกว่าอุปชายะให้เราแล้วสอนให้เราแล้วนั่นแหละกรรมฐานพ้นทุกข์แต่นี้เราไม่ได้ทำมาสิไอเรารู้แต่เราไม่ทำมันก็ไม่ได้เหมือนกับมีข้าวแต่เราไม่กินมันจะสำเร็จได้ยังไงมันจะอิ่มได้ยังไงทำจริงๆก็ต้องรู้จริงถ้าทำไม่จริงมันก็ไม่รู้ไม่จริงทำเล่นๆมันก็ได้แค่นั้นเองทำจริงๆต้องได้จริงขอแต่ว่ามันต้องพร้อมนะต้องสติคู่กับสติสมาธิปัญญาควบคู่กันไปไม่ใช่เรามีแต่สมาธิอย่างเดียวปัญญาไม่มีก็เป็นวิปัสสโนไปได้เป็นอุปเกเรก็ได้มีแต่สติอย่างเดียวสมาธิไม่มีมันก็ฟุ้งซ่านได้สติกับสมาธิต้องควบคู่กันไปปัญญาก็ต้องเป็นเครื่องตัดละพิจารณาไต่ตองอยู่เรื่อยฉะนั้นศีลสมาธินี่เขาพูดกันแล้วย่อๆแล้วก็คือทำสติให้ดีนั่นเองทำอินทรีย์สังวรสำรวมอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นเองหนทางใดที่เราละโลภกดลงได้นั่นแหละถูกต้องทำแล้วละกิเลสได้ทำแล้วเบาบางได้นั่นแหละถูกต้องแต่ว่าโสดาบันต้องศีลบริสุทธิ์นะโสดาบันไม่ดื่มเหล้านะโสดาบันหยดเดียวก็ไม่กินเหล้าพอศีลบริสุทธิ์แล้วนั่นแหละคือโสดาบันโสดาบันเมื่อบรรลุแล้วก็ไม่ทุศีลจึงจะปิดนรกได
1: ้ฉบับต่อมาก็มาจากโยมสนิทคงมีอยู่อำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองก็มีปัญหาฉบับต่อมาที่จะถามอีกว่าก็ได้ยิน

0: อาจารย์ตอบปัญหาเรื่องการอยู่ปริวาสของพระสงฆ์ที่จัดกันเป็นแฟชั่นสมัยนี้ผมก็ได้ทราบว่าทางสำนักที่จัดการปริวาสมีการให้พระที่อยู่ปริวาสนั้นเจริญกรรมฐานไปด้วยถ้าท่านยังมัวหมองพระต้องอาบัติอยู่อย่างนั้นผมจึงข้องใจข้าจะเรียนถามว่าพระสงฆ์ที่กำลังอยู่ปริวาสจะสามารถเจริญกรรมฐานทำฌานมรรคผลให้เกิดได้หรือไม่ครับ
1: ก็ทำเป็นเรื่องทำใจนั้นเราจะอยู่ในฐานะใดก็ถือว่าทำได้ถึงเราจะอยู่ในคุกในตารางอยู่ในระหว่างที่เราจะต้องโทษถูกประหารเราก็ทำได้แต่ว่าจิตใจของเรามันเมื่อมีชนักติดหลังแล้วก็ยอมอดหวาดผวาหรืออดทำให้ใจเศร้าหมองไม่ได้มันการบรรลุถึงมรรค

0: การบรรจะบรรลุถึงมรรคผลขั้นที่สุดนะมันเป็นไปไม่ได้ในเมื่อเราถึงอบัติขั้นสังฆาทิเศษถึงก็อยู่ปริวาสกรรมอย่างนี้แต่ว่าที่จะทำให้จิตใจเบาบางกำจัดอารมณ์เล่าร้อนก็คงจะเป็นไปได้ในเมื่อเรามีสติควบคุมใจตัวเองได้บ้างแต่การว่าเมื่อเราจัดปริวาสกรรมจะไปประกาศตัวเราจะปฏิบัติถึงขั้นอริยบุคคลนั้นเป็นไปไม่ได้คือมันเรื่องของการอยู่กรรมมันเป็นเรื่องของสงฆ์ไม่ควรจะไปโฆษณาบอกชาวบ้านว่าทําบุญทําทานอะไรได้บุญมากกว่าพระอยู่ในวัดอย่างนั้นมันเป็นการผิดตามกฎของคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยพอเรื่องปริวัติกรรมในวินัยก็ห้ามบอกอาบัตินี้ให้ญาติโยมรู้ไม่ได้บอกกรรมฐานนี่บอกได้แต่ว่าอาบัตินี้บอกไม่ได้แม้แต่สามเณรอนุปสัมบันแม้แต่สามเณรก็บอกไม่ได้แล้วก็ญาติโยมนี่ยังบอกไม่ได้เลยว่าพระองค์นั้นอยู่กรรมพระองค์นี้อยู่กรรมพระองค์นั้นเป็นอาบัติอย่างนั้นอย่างนี้ห้ามบอกเด็ดขาดแม้แต่สามเณรในวัดก็ไม่ให้ภิกษุองค์ใดบอกถ้าบอกถือว่าเป็นอาบัติปรับอาบัติภิกษุผู้บอกปริวัติกรรมกับญาติโยมและสามเณรอีกด้วยซ้ำไปฉะนั้นฉะไหนเลยจะต้องไปบอกกับญาติโยมถึงกับไปโฆษณาปิดป้ายบอกว่าจะอยู่ปริวัติกรรมอันนี้ก็นั่นก็เป็นการทำให้ทุกคนจะเข้าใจพระศาสนาผิดไปแต่ที่จริงก็อยู่ได้ทำกรรมฐานได้ไม่เป็นไรแต่เรื่องจะเอาบรรลุมรรคผลนั่นมันก็อีกเรื่องหนึ่งที่จิตใจของเราจะตัดสินได้แค่ไหนก็บางคนถ้าหากก็รู้จักว่าตนเองจะตายแล้วเนี่ยตรงตกก็อาจจะบรรลุได้แต่ว่าอาบัติเนี่ยมันทำให้ใจเราเศร้าหมองทำให้ใจเราขุ่นมัวไม่สามารถจะบรรลุธรรมได้เพราะใจมันไม่เป็นกุศลอย่างแท้จริงเพราะมันยังคล่องอยู่อาบัติแปลว่าผูกคล่องเนี่ยการอยู่ปริวาสกรรมก็ต้องให้บริสุทธิ์เรียบร้อยแล้วนั่นแหละความคล่องมันจึงจะหมดการปฏิบัติจึงจะได้บรรลุผลแต่ก็ทำดีกว่าไม่ทำ
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวประสูติแต่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถเมื่อวันพฤหัสบดีที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521มีพระอิสริยยศเดิมเมื่อแรกประสูติคือพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาตั้งแต่เมื่อครั้งทรงพระเยาว์ยังไม่ทรงสำเร็จการศึกษาโดยทรงพระวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาฉลองพระเดชพระคุณมาตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสืบเนื่องมาจนถึงรัชกาลปัจจุบันทรงปฏิบัติพระราชกิจแทนพระองค์ในหลายวาระบั่นเบาพระราชภาระในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เป็นอันมากเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยทั้งยังทรงเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารโดยเมื่อวันที่17สิงหาคมพุทธศักราช2568พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการ

ทหารทหารเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์เลยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกทรงดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกพิเศษนอกจากนี้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจน้อยใหญ่หลากหลายด้านด้วยพระปรีชาสามารถและพระสติปัญญาทั้งด้านสาธารณกุศลด้านการสาธารณสุขด้านการต่างประเทศด้านกฎหมายด้านอาชญาวิทยาและธรรมทวิทยาด้านการศาสนาด้านการศึกษาด้านมนุษยธรรมและด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ที่จะขจัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรตามรอยเบื้องพระยุคลบาทพระบุพการีและทรงสานต่อแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงก่อเกิดเป็นมูลนิธิอันสร้างคุณูปการมากมายอาทิมูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ช่วยเหลือราษฎรชายขอบและมูลนิธิราชทันปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ช่วยเหลือผู้ต้องราชทัณฑ์ให้ได้รับบริการทางสุขภาพเท่าเทียมกับประชาชนทั่วไปพระองค์ยังทรงทุ่มเทพลังกายพลังใจเพื่อช่วยบรรเทาทุกข์และสร้างโอกาสให้กับผู้คนเป็นจำนวนมากผ่านหลายโครงการและมูลนิธิส่วนพระองค์อาทิโครงการกำลังใจในพระดำริให้โอกาสแก่ผู้ต้องขังได้กลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่มูลนิธินภาในพระดำริช่วยสร้างงานสร้างอาชีพแก่กลุ่มผู้ได้โอกาสโดยเฉพาะกลุ่มผู้ต้องขังที่พ้นโทษอย่างพระเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์ยกย่องในสายตาประชาคมโลกและมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยที่สนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐและเอกชนร่วมกันเกื้อหนุนให้ประชาชนช่วยเหลือกันในยามเมื่อเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงทุกพระกรณียกิจสะท้อนให้เห็นถึงพระกรุณาธิคุณและน้ำพระทัยอันเปี่ยมล้นที่ทรงการุณาต่อมนุษยชาติและทุกสรรพชีวิตอย่างประโยชน์ให้ผู้คนมากมายได้เปลี่ยนชีวิตความคิดและดำรงตนในวิถีแห่งความสุขที่ยั่งยืนทรงผลต่อความผาสุกร่มเย็นของประเทศชาติเป็นอเนกอนันต์ปริตยาร รัตนาทูลทีมข่าวในพระราชสำนักททบ.เรียบเรียง

0: ราชจริยวัตรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประทับอยู่ในใจของปวงประสบนิกรชาวไทยเสมอมาด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะอ่อนโยนพร้อมกับรอยแย้มพระสวนด้วยพระเมตตาเป็นความประทับใจทุกครั้งของข้าราชการและปวงประสบนิกรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนทั้งทางด้านการอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติด้านศิลปาชีพด้านการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตรวมทั้งทางด้านการศึกษาและสาธารณสุขโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหลายล้วนมีจุดประสงค์เดียวกันคือการยกระดับคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพของราษฎรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ซึ่งผลสำเร็จของโครงการได้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของชาวไทยและนานาประเทศจึงนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมกันนั้นยังทรงส่งเสริมให้ราษฎรรักษาและสืบสานงานศิลป์ตามวิถีชีวิตในแต่ละท้องถิ่นควบคู่กันไป
1: คนไทยทั้งหลายต่อให้ยากจนปานใดก็ตามแต่ว่ามีฝีมือในตัวเองฝึกศิลปอาชีพไม่เท่าไหร่ช่างเงินช่างทองช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนแม้แต่เขียนรูปวิวเขียนรูปอะไรต่างๆนี่ก็สวยมากเลยสามารถนำออกจำหน่ายได้อย่างสบายสบาย
0: เป็นที่ประจักษ์แจ้งแล้วว่าเป้าหมายสำคัญในการทรงงานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือความอยู่ดีกินดีของปวงประสบนิกรชาวไทยและความสงบร่มเย็นของประเทศชาติซึ่งส่งเรียกว่ากำไรของแผ่นดินหมายถึงสามารถทำให้ราษฎรผู้มีรายได้น้อยหรือมีฐานะยากจนในประเทศได้มีอาชีพมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงสามารถดำรงชีพได้อย่างมีความสุขเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ
2: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ท่านก็มาดูแลสมาชิกท่านมาเยี่ยมเยียนตลอดปี39ถึงปี40พระองค์ท่านมีนโยบายอยากจะให้พวกสมาชิกศิลปาชีพเนี่ยที่ไม่มีที่ดินทำกินไม่มีที่อยู่อะไรอย่างนี้ก็เลยเกิดจะตั้งโครงการหมู่บ้านศิลปาชีพขึ้นมามีทอผ้ามีลิเผามีแกะสลักไม้พวกเรานี่เป็นผู้ที่สัญญากับพระองค์ท่านว่าจะขอรักษาแผ่นดินจะไม่ไปไหนในหมู่บ้านจะอยู่แล้วก็จะทำงานศิลปาชีพต่อนะครับ
3: คนแจกที่ดินให้ค่ะคนละ18ไร่ค่ะปลูกยางพาราและผลไม้ด้วยเพิ่นเสด็จมาเพิ่นก็มาให้โครงการศิลปาชีพค่ะได้ทอผ้ากันรุ่นแรกก็ทรงผ้าก็ได้เงินมาได้ทรงลูกเรียนค่ะคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นมาก
4: ๆเพิ่นก็ปราบปลื้มแบบเนี้ยที่เห็นเนี่ยค่ะค่ะดีใจค่ะเพิ่นยังที่เพิ่นยังนึกถึงประชาชนทั่วไปทุกๆคนบ่เคยทิ้ง
5: เรารู้สึกขอบพระคุณพระองค์ท่านค่ะที่ได้ให้ชาวบ้านได้มีอาชีพเสริมแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นชาวบ้านกลุ่มปักภาคก็จะอนุรักษ์สืบต่อไปค่ะรักพระองค์ท่านขอให้พระองค์ท่านทรงพระเจริญค่ะ
0: ณวันนี้ถึงแม้ว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมิได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเหมือนดังเช่นแต่ก่อนหากโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆที่พระองค์ได้พระราชทานไว้ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศยังคงได้รับการพัฒนาส่งเสริมสานต่อพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักเป็นอย่างดีถึงความทุ่มเทในการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชชนนีอย่างมิทรงรู้จักเหน็ดเหนื่อยทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระปรีชาสามารถด้วยพระวิริยะอุตสาหะด้วยพระราชฤทัยที่ทรงเมตตาได้ทรงห่วงใยในอาณาประชาราษฎรและแผ่นดินไทยเป็นสำคัญพระองค์จึงทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงความสุข และรอยยิ้มของแผ่นดินตลอดไปสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้โดยเฉพาะผืนป่าแหล่งต้นกำเนิดของลุ่มน้ำสำคัญในพื้นที่ภาคเหนือซึ่งบางพื้นที่ถูกบุกรุกทำลายเมื่อความต้องการใช้ทรัพยากรนี้มากขึ้นกอบกับการทำการเกษตรของราษฎรที่ไม่ถูกหลักวิชาการและขาดการบริหารจัดการที่ดีทำให้เกิดปัญหาสภาพดินเสื่อมคุณภาพและปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งราษฎรได้รับความเดือดร้อนจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริขึ้นในเขตพื้นที่ภาคเหนือเพื่อเป็นที่ศึกษาทดลองและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ราษฎรใช้ประโยชน์จากพื้นที่ทำกินอย่างมีประสิทธิภาพและไม่บุกรุกทำลายป่า
6: เมื่อข้าพเจ้าได้มีโอกาสไปเยี่ยมราษฎรพื้นที่ภาคเหนือแทนพระองค์ข้าพเจ้าก็ได้ยึดถือแนวทางที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจัดตั้งโครงการช่วยเหลือชาวไทยภูเขามาเป็นต้นแบบโดยได้รับความร่วมมือจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอนุญาตให้ใช้พื้นที่ที่ถูกแผ่วถางจนโล่งเตียนหมดแล้วจัดตั้งเป็นสถานีเกษตรที่สูงเพื่อช่วยเหลือชาวไทยภูเขาให้หยุดการทำไร่เลื่อนลอยและเปลี่ยนแปลงพื้นที่ที่เคยใช้ปลูกพืชเสพติดมาเป็นแปลงเกษตรปลูกพืชเมืองหนาวและจัดตั้งฟาร์มตัวอย่างขึ้น
0: สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านนาเกียนอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งในสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อปี2548โดยนำพื้นที่ที่ถูกบุกรุกแผ่วถางมาจัดทำเป็นแหล่งเรียนรู้การทำการเกษตรอย่างถูกหลักวิชาการให้แก่ราษฎรได้มีผลผลิตเพิ่มมากขึ้นมีรายได้เพียงพอเลี้ยงตนเองและครอบครัวควบคู่ไปกับการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ซึ่งเป็นป่าต้นน้ำที่มีสภาพเสื่อมโทรมให้กลับคืนความอุดมสมบูรณ์ป้องกันวิกฤตการขาดแคลนน้ำของชุมชนในอนาคตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชหฤทัยมุ่งมั่นในการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานและโครงการในพระราชดำริทุกโครงการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ราษฎรอย่างทั่วหน้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีไปติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานของโครงการอย่างต่อเนื่องจวบจนปัจจุบันสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริแห่งนี้ได้ดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำบริเวณดอยซอยเทอลู่และพลิกฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ทำให้ป่าไม้มีความหลากหลายทางระบบนิเวศของพืชพันธุ์เพิ่มขึ้นสัตว์ป่าหายากมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นตลอดจนมีปริมาณน้ำท่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 51,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวันเพิ่มเป็น 68,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวันอันเป็นสิ่งชี้วัดถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าที่ทำให้ชุมชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคในครัวเรือนและทำการเกษตรอย่างเพียงพอนอกจากนี้ราษฎรในพื้นที่บ้านนาเกียนซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงโปได้ลดการทำไร่หมุนเวียนเกือบ 100% และปรับเปลี่ยนสายพันธุ์ข้าวจากข้าวพันธุ์พดูซึ่งให้ผลเฉลี่ยเพียง260กิโลกรัมต่อไร่มาเป็นข้าวพันธุ์คส62ซึ่งให้ผลเฉลี่ยถึง541กิโลกรัมต่อไร่ส่งผลให้ราษฎรมีข้าวเพียงพอต่อการบริโภคตลอดทั้งปีและเหลือจำหน่ายเป็นรายได้เสริมรวมทั้งได้ส่งเสริมให้ราษฎรปลูกกาแฟและมะขามป้อมสร้างรายได้เพิ่มเฉลี่ย 70,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปีมากกว่าตอนเริ่มจัดตั้งโครงการที่ราษฎรมีรายได้ 5,500 บาทต่อครัวเรือนต่อปีนับเป็นอีกผลสำเร็จที่สำคัญที่ทำให้ราษฎรได้ตระหนักถึงความสำคัญของป่าต้นน้ำลำธารรักหวงแหนร่วมมือร่วมใจกันอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าสืบสานตามแนวพระราชดำริให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิตค่ะ
1: พิษจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์น่าดีใจนะครับที่เดี๋ยวนี้ประเทศไทยมีกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วเพราะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีผลเสียมากมายทำให้กระเพาะอาหารอักเสบเป็นแผลเป็นโรคตับแข็งมะเร็งความดันโลหิตสูงเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงบางคนถึงกับทำร้ายตัวเองหรือเมาอารวาสก่อคดีมากมายเด็กผู้หญิงหลายรายถูกข่มขืนเพราะเมาไม่ได้สติยิ่งคนท้องเมื่อดื่มจะส่งผลเสียทั้งต่อแม่และลูกในท้องด้วย
2: ใช่ค่ะต่อไปนี้สถานบริการสาธารณสุขสถานศึกษาสถานที่สาธารณะที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นสถานที่ออกกำลังกายสนามกีฬาร้านค้าสถานบริการและบันเทิงสถานบริการทั่วไปที่ทำงานยานพาหนะสาธารณะสถานีขนส่งสาธารณะทุกประเภทศาสนสถานสถานปฏิบัติธรรมกฎหมายได้กำหนดให้เป็นเขตปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วและยังห้ามขายสุราให้เด็กอายุต่ำกว่า18ปีด้วยผู้ที่ฝ่าฝืนจะมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับ 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับด้วยนะคะ
1: หมอว่าน่าจะขอบคุณกฎหมายฉบับนี้มากเลยนะครับคิดจะดื่มคิดจะซื้อคุณรู้กฎหมายหรือยัง

ทักทายง่ายๆสไตล์ฝรั่งไม่มีเมล็ดสวัสดีครับเรากำลังพูดถึงภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานโรงแรมนะครับโดยเฉพาะเวลาแขกจะมาขอชำระเงินครับบางครั้งแขกต้องการจะจ่ายค่าโรงแรมด้วยสกุลเงินต่างประเทศอาจจะเป็นเหรียญสหรัฐปอนด์ของอังกฤษหรือยูโรของยุโรปถ้าเป็นเช่นนี้ชาวต่างชาติมักจะถามว่าผมขอชำระเป็นเงินสกุลอื่นได้ไหมครับภาษาอังกฤษจะพูดว่า Could I pay in แล้วต่อด้วยสกุลเงินที่เขาจะใช้ชำระครับ Could I pay in สมมุติว่าเป็นเหรียญสหรัฐนะครับเขาจะถามว่า Could I pay in US dollars อีกครั้งหนึ่งครับ Could I pay in US dollarsถ้าปอนด์ของอังกฤษก็ Could I pay in pounds ครับ Could I pay in pounds และถ้าเป็นยูโรก็ถามว่า Could I pay in euros Could I pay in euros ทั้งนี้แล้วแต่สถานการณ์นะครับนอกจากขึ้นต้นคำถามด้วย Could แล้วอาจจะใช้ can แทนได้นะครับ Can I pay in US dollarsCan I pay in pounds? Can I pay in euros? คำตอบอาจเป็น Yes you can หรือ Certainly ครับ Yes you can หรือ Certainly ถ้าจ่ายได้ผมแอนดรูว์บิ๊กส์คุยกับฝรั่งอย่าเพิ่งวิ่งหนีเพราะภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวครับสวัสดีครับ

สำนวนชวนคิดพาติดสอนใจสิบเบี้ยใกล้มือแค่สิบเบี้ยใกล้มือถือไว้ก่อนมัวอาวรตำลึงทองหวังปองหามุ่งจะหยิบของใหญ่อยู่ไกลตาอาจพลาดท่าทั้งใหญ่น้อยหลุดลอยลงเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าสิบเบี้ยใกล้มือหมายความว่าอย่างไรหมายความว่ามองเห็นทางได้แม้จะน้อยก็ควรหยิบฉวยไว้ก่อนดีกว่ามุ่งหวังจะเอาสิ่งใหญ่ที่ยังไม่เห็นทางที่จะได้มาค่ะ

กิ้งใครหนอวิ่งเข้ามาช่วยและปลอบด้วยนิทานกำขวัญให้ทั้งจุกที่เด็บชะมัดปัด

0: สถานีวิทยุสังฆทานธรรม FM 89.25 ค่ะต่อจากนี้ไปขอเชิญเพื่อนๆรับฟังนิทานธรรมะกันนะคะโดยเด็กหญิงธนวรรณศรีสุขค่ะ
1: นิทานบันเทิงธรรมเรื่องเจ้าชายจากแดนไกลพระเจ้าพรหมทัตแห่งเมืองพาราณสีทรงมีพระโอรส100พระองค์พระเจ้าพรหมทัตนิมนต์พระปัจเจกพุทธเจ้ามาฉันในพระราชวังเป็นประจำชาตินั้นพระพุทธเจ้าของเราเกิดเป็นพระโอรสองค์เล็กของพระเจ้าพรหมทัตทรงเลื่อมใสคอยรับใช้อยู่ใกล้ชิดเวลาพระปัจเจกพุทธเจ้ามาฉันในพระราชวังจนกระทั่งคุ้นเคยกับพระปัจเจกพุทธเจ้าทุกองค์วันหนึ่งเจ้าชายคิดถึงเรื่องการขึ้นครองราชสมบัติสืบต่อจากพระราชบิดาซึ่งยังไม่รู้ว่าพระโอรสพระองค์ไหนจะได้ขึ้นครองราชสมบัติเนื่องจากพระเจ้าพรหมทัตทรงมีพระโอรสถึง100พระองค์ดังกล่าวแล้ววันรุ่งขึ้นเวลาที่พระปัจเจกพุทธเจ้ามาถึงเจ้าชายก็รีบเสด็จมาต้อนรับและคอยรับใช้อยู่เหมือนเช่นเคยนั่นคือถือกระบอกกรองน้ำมากรองน้ำล้างเท้าพระปัจเจกพุทธเจ้าและเอาน้ำมันทาให้เพื่อไม่ให้เท้าระคายเคืองตามปกติเวลาที่พระปัจเจกพุทธเจ้านั่งฉันอาหารนั้นเจ้าชายก็จะประทับนั่งอยู่ใกล้ๆเพื่อคอยดูแลและเพิ่มเติมอาหารส่วนที่พร่องไปวันนี้ก็เช่นกันเจ้าชายได้ประทับนั่งอยู่ใกล้ๆแต่พระทัยจดจ่ออยู่กับเรื่องที่จะถามในใจเมื่อได้โอกาสเจ้าชายจึงได้เอ่ยขึ้นว่า
2: ข้าแต่พระคุณเจ้าเราอยากให้พระคุณเจ้าได้ช่วยดูด้วยว่าเราจะได้ครองราชสมบัติสืบต่อจากพระบิดาหรือไม
3: ่ขอถวายพระพรพระองค์จะไม่ได้ครองราชสมบัติในเมืองพาราณสีนี้หรอกแต่บุญบารมีจะส่งให้พระองค์ได้ครองราชสมบัติที่เมืองอื่นไกลจากที่นี่ไป120โยชน
2: ์
3: จะมีแคว้นอยู่แคว้นหนึ่งชื่อคันธาระ
2: คันธาระ
3: ใช่แล้วที่นั่นจะมีเมืองตักกศิลาเป็นเมืองหลวงหากพระองค์สามารถเสด็จไปถึงเมืองนั้นภายใน7วันนับจากวันนี้ไปพระองค์ก็จะได้ครองราชสมบัติอย่างแน่นอน
2: ว่าแต่พระคุณเจ้าน่ะมั่นใจแล้วเหร
3: ออัตมาภาพทั้งปวงไม่ได้เชื่อมั่นแต่บุญบารมีของพระองค์บ่งชี้เช่นนั้นแต่การเสด็จไปนั้นต้องระวังพระองค์ให้ดี
2: เอ๊ะทำไมกันล่ะ
3: เพราะว่ากลางทางมีป่าใหญ่เต็มไปด้วยอันตรายนานาชนิดโดยเฉพาะอันตรายที่จะเกิดจากนางยักษินีหากพระองค์มีสติรักษาพระทัยให้มั่นคงได้พระองค์ก็จะปลอดภัยแล้วก็เสด็จไปถึงเมืองนั้นได้และก็ได้ครองราชสมบัติอย่างแน่นอน
2: ข้าแต่พระคุณเจ้าเรื่องที่พระคุณเจ้าว่ามันนั้นฟังดูมันก็น่ากลัวอยู่หรอกนะแต่เมื่อเราได้ทราบจากพระคุณเจ้าแล้วเนี่ยเราก็จะเชื่อว่าเราจะระวังตัวได้ขอพระคุณเจ้านะอย่าได้เป็นห่วงเลยเราจะไปตามที่ท่านว่า
3: ขอให้เดินทางโดยปลอดภัย
1: เจ้าชายไม่ประมาททรงขอให้พระปัจเจกพุทธเจ้าช่วยเสกสายและได้พระปริตให้ด้วยเพื่อจะได้อาศัยอำนาจพระคุณของพระปัจเจกพุทธเจ้าช่วยคุ้มครองอีกส่วนพระปัจเจกพุทธเจ้าได้ทำให้ตามที่เจ้าชายขอวันนั้น
2: หลังจากเสร็จงานถวายพัตตาหารแด่พระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วเจ้าชายได้กราบลาและกราบถวายบังคมลาพระบิดาและพระมารดาแล้วเสด็จกลับมาเตรียมการเดินทางที่พระตำหนักของพระองค์เองข้าจะเดินทางไปรับราชสมบัติที่เมืองตักกศิลานะ
4: พระจะเสด็จไปลำพังพระองค์เดียวเหรอพระเจ้าค่ะ
2: คิดว่าจะไปคนเดียวนั่นหรอหนทางที่ไปเนี่ยนะเต็มไปด้วยอันตรายหากมีคนอื่นไปด้วยมันจะลำบากและจะมีอันตรายมากด้วย
4: โอ้ข้าพระองค์ขอตามเสด็จไปด้วยเถอะพระเจ้าค่ะ
2: ไม่พระปัจเจกนะท่านบอกฉันว่าที่ป่าใหญ่กลางทางนะมีพวกนางยักษินีสิงสถิตอยู่ด้วยนะนางยักษินีพวกนี้นะจะคอยเนรมิตสิ่งสวยงามเย้าตายวนใจพวกบุชาที่ผ่านไปมาแล้วมันก็คอยจ้องหาโอกาสจับกินซะเลยเราเชื่อมั่นว่าเรารักษาตัวรอดได้แต่พวกเจ้านี่สิเขาไม่แน่ใจว่าจะรักษาตัวรอดก็ได้หรือเปล่าวิธีรักษาตัวรอดได้ก็คือต้องไม่ปล่อยใจให้เคลิบเคลิ้มไปตามที่นางยักษินีเย้ายวนเข้าใจไหม
4: แต่ข้าพระองค์ก็ขอยืนยันว่าจะรักษาแล้วก็เอาตัวรอดได้เช่นกันพระเจ้าค่ะ
2: งั้นก็ตามใจอยากไปก็ไป
4: ขอพระทัยพระเจ้าค่ะ
2: เมื่อได้รับคำกราบทูลยืนยันเช่นนั้นเจ้าชายก็ทรงอนุญาตให้คนใกล้ชิดติดตามพระองค์ไปเมืองตักกศิลาด้วยครั้นเสด็จไปถึงบริเวณป่าใหญ่ที่มีนางยักษินีสิงสถิตอยู่ก็เห็นมีหมู่บ้านและผู้หญิงจำนวนมากแต่งตัวสวยงามคนใกล้ชิดคนหนึ่งในจำนวนนั้นเห็นเข้าเกิดติดใจในความสวยจึงขอหยุดพัก
5: อ้าวแล้วหยุดซะทำไมอ่ะ
4: ข้าแต่พระกุมารข้าพระองค์เจ็บข้าจึงอยากขอพักที่ศาลาริมทางสักครู่
2: นี่สิ่งที่เจ้าเห็นและหลงไหลทั้งหมดนั่นน่ะนะคือภาพลวงที่นางยักษินีเนรมิตขึ้นน่ะอย่าหลงไหลอยู่เลยนะมันจะเป็นอันตรายได้เข้าใจไหม
4: โอ้อะไรจะเกิดก็ทั้งช่างมันเถอะพระเจ้าค่ะข้าพระองค์เดินต่อไปไม่ไหวแล้วจริง
2: ๆอ้าวถ้าอย่างนั้นก็ตามใจงั้นเราไปกันก่อนก็แล้วกันเจ้าพักอยู่นี่ล่ะ
4: พระเจ้าค่ะ
2: เจ้าชายตรัสแล้วพาคนใกล้ชิดอีก4คนเดินทางต่อไปฝ่ายคนใกล้ชิดที่หยุดเป็นคนแรกหลังจากได้พักอยู่รวมกับนางยักษินีและมีความสุขเพียงครู่เดียวก็ถูกฆ่าตายถูกฉีกเนื้อกินจนเหลือแต่กองกระดูกจากนั้นนางยักษินีก็หายตัวไปแล้วเนรมิตศาลาดักหน้าเจ้าชายแปลงร่างเป็นหญิงสาวสวยนั่งเล่นดนตรีและร้องเพลงกันอยู่ในศาลาอย่างสนุกสนานเป็นเหตุให้คนติดตามอีกคนหลงไหลจึงขอหยุดพักการเดินทางโดยอ้างเหตุผลเดียวกับคนแรกเจ้าชายพยายามรับสั่งเตือนแต่ก็ไร้ผลในที่สุดก็จำใจต้องทิ้งเขาไว้แล้วพาผู้ติดตามที่เหลือเพียง3คนเดินทางต่อไปหลังจากจับคนติดตามคนที่2กินได้แล้วนางยักษินีทั้งหลายก็หายตัวไปเนรมิตดักหน้าเจ้าชายอีกและแปลงตัวเป็นหญิงสาวนั่งขายน้ำหอมคนติดตามเจ้าชายที่เหลืออยู่3คนนั้นมีคนหนึ่งชอบน้ำหอมเกิดหลงไหลติดใจในกลิ่นจึงขอหยุดพักและถูกนางยักษินีจับกินไปอีกคนหนึ่งเจ้าชายยังคงเหลือผู้ติดตามอีกเพียง2คนนางยักษินีนั้นหลังจากกินคนที่3เรียบร้อยแล้วก็รีบหายตัวไปเนรมิตร้านขายอาหารดักหน้าเจ้าชายผู้ติดตามคนหนึ่งใน2คนนั้นเกิดหลงไหลติดใจอยากกินอาหารจึงขอหยุดพักและถูกจับกินอีกเช่นกันฝ่ายคนติดตามซึ่งเหลือติดตามเจ้าชายอยู่เพียงคนเดียวนั้นเดินทางติดตามไปได้ระยะหนึ่งเห็นที่นอนนุ่มๆตั้งอยู่เรียงรายข้างทางก็เกิดอยากหยุดพักเหนื่อย

0: มิวายที่เจ้าชายจะห้ามปรามสักเท่าใดก็ไม่ยอมฟังเจ้าชายจึงตัดสินใจปล่อยเขาไว้แล้วเสด็จพระราชดำเนินต่อไปตามลำพังหลังจากกินผู้ติดตามคนที่ห้าซึ่งเป็นคนสุดท้ายแล้วนางยักษินีก็รีบตามเจ้าชายมาติดๆด้วยหวังจะจับเจ้าชายกินนางยักษินีแปลงร่างเป็นหญิงสาวสวยงามเจ้าชายเองก็ทรงทราบว่ามีนางยักษินีแปลงร่างเดินตามหลังมาครั้นถึงบริเวณชายป่ามีชาวบ้านมาเก็บผลไม้และตัดฟืนกันอยู่หลายคนพวกเขาเห็นเจ้าชายกับนางยักษินีแปลงร่างเดินตามกันมาไม่ห่างจึงได้ถามนางยักษินีแปลงร่างว่า
1: เออนี่ชายคนที่เดินออกหน้าไปนั่นน่ะนะเขาเป็นอะไรกับเจ้าวะ
2: เป็นสามีของข้าเอง
1: จริงเหรอนี่
2: จริงสิ
1: เดี๋ยวข้าจัดการเองนะพ่อคุณช่างใจดำซะจริงๆนะหลอกลวงเด็กสาวให้หลงรักแล้วก็ทอดทิ้งนางให้ลำบากแม่ไม่ยอมพานางไปด้วยปล่อยให้นางเดินตามต่อยเชียฮะมันเป็นยังไง
0: นางไม่ใช่ภรรยาของข้าหรอกนางเป็นยักษินีน่ะ
1: ฮะ
0: นางกินลูกน้องข้าพเจ้าไป5คนแล้วตามมาเนี่ยก็เผื่อหวังจะกินข้าพเจ้าอีกไงเล่า
1: ไม่จริงอะมั้งปะโถผู้ชายแล้วเป็นอย่างนี้ทุกคนน่ะเวลาโกรธเวลาไม่ชอบแล้วก็แหมมองภรรยาตัวเองน่ะเหมือนเปรตหรือไม่ก็ยักษินีทั้งนั้นน่ะนะปะโถจ้างให้ก็ไม่เชื
0: ่อฝ่ายนางยักษินีก็ยังคงเดินตามเจ้าชายไปเรื่อยๆจากนั้นก็แปลงร่างเป็นหญิงท้องแก่และต่อมาก็แปลงร่างเป็นหญิงแม่ลูกอ่อนเดินอุ้มลูกตามเจ้าชายไปคล้ายกับภรรยาเดินตามสามีจนกระทั่งถึงเมืองตักกศิลาเจ้าชายเข้าไปในเมืองและนั่งพักอยู่ในศาลาแต่นางยักษินีไม่สามารถเข้าไปได้จึงแปลงร่างเป็นสาวสวยยืนอยู่ที่ประตูศาลาโดยไม่สามารถเข้าไปใกล้ตัวเจ้าชายได้เนื่องจากพระองค์มีสิ่งคุ้มกันคือทรายเสกและได้เสกที่พระปัจเจกพุทธเจ้าให้ติดตัวมานั่นเองขณะนั้นพระราชาเสด็จมาถึงที่ประตูศาลาพอดีทอดพระเนตรเห็นนางยืนอยู่จึงให้เจ้าหน้าที่ไปสอบถามได้ความว่านางยังไม่มีสามีจึงรับสั่งให้รับตัวนางไปไว้ในพระราชวังโดยมิได้ทรงฟังเสียงทัดทานของเจ้าชายผู้นั่งอยู่ในศาลาซึ่งได้กราบทูลความจริงว่านางคือยักษินีกินคนคืนวันนั้นพระราชาทรงบรรทมอยู่กับนางยังมีความสุขตกดึกพระองค์ทรงได้ยินเสียงนางร้องไห้จึงได้รับสั่งถามว่า
3: ร้องทำไมฮะคนสวยของพี่ไม่ต้องอายอะไรบอกมาเถอะ
2: เสด็จพี่เพคะหม่อมฉันเป็นผู้หญิงที่เสด็จพี่เก็บมาจากข้างทางเมื่ออยู่ไปก็จะถูกนางสนมคนอื่นๆน่ะพูดจาถากถางเรื่องชาติกำเนิดซึ่งจะทำให้หม่อมฉันเจ็บปวดนะเพคะเสด็จพี
3: ่แล้วจะให้พี่ทำยังไงล่ะ
2: เรื่องนี้จะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าหากเสด็จพี่ทรงมอบความเป็นใหญ่แล้วก็อำนาจในแว่นแคว้นทั้งหมดให้หม่อมฉันไม่เป็นเกราะกำบังนะเพคะ
3: น้องหญิงเรื่องที่น้องขอมานั้นนะหากพี่ให้ได้พี่ยินดีจะให้แต่นี่พี่จนใจจริงๆเพราะความเป็นใหญ่แล้วก็อำนาจในแว่นแคว้นพระราชาจะให้แก่สนมพระองค์ใดพระองค์หนึ่งไม่ได้เพราะว่ามันเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน
2: ถ้าอย่างนั้นแล้วก็หม่อมฉันขอเป็นใหญ่ในพระราชวังเพคะ
0: พระราชาทรงติดใจในกามรสที่นางมอบให้จึงทรงยินยอมมอบอำนาจในพระราชวังให้นางทั้งหมดตกดึก

งัดของคืนนั้นเองขณะที่พระราชาบรรทมหลับสนิทนางก็หายตัวกลับไปเมืองยักษ์ในป่าใหญ่แล้วเรียกพวกยักษ์ให้มากินพระราชาและคนในพระราชวังทั้งหมดไม่เว้นแม้กระทั่งไก่และสุนัข

0: วันรุ่งขึ้นพวกชาวเมืองเห็นประตูวังปิดผิดสังเกตพวกเขาจึงช่วยกันพังประตูวังเข้าไปพบเห็นแต่กองกระดูกเต็มเกลื่อนพระราชวังจึงคิดถึงคำพูดของชายที่อยู่ในศาลาได้เขาร้องบอกว่าหญิงคนที่พระราชาพาเข้าไปในวังนั้นเป็นนางยักษินีและสรุปได้ว่ากองกระดูกที่เกลื่อนกลาดอยู่นี้คงเป็นฝีมือนางยักษินีตนนั้นจากนั้นชาวเมืองก็ได้พากันเก็บกระดูกเผาทำความสะอาดพระราชวังและคิดถึงผู้ที่จะมาเป็นพระราชาครองเมืองต่อไปฝ่ายเจ้าชายขณะที่ประทับอยู่ในศาลานั้นก็ระวังพระองค์เองเต็มที่ทรงเอาได้ล้อมศาลาและเอาทรายเสกวางไว้บนพระเศียรยืนถือพระขันอยู่จนรุ่งเช้าซึ่งเป็นวันที่7พอดีนับตั้งแต่วันที่เสด็จมาถึงต่อมาไม่นานพวกชาวเมืองเห็นพ้องต้องกันว่าชายที่พักอยู่ในศาลานั้นเหมาะสมที่จะเป็นพระราชาองค์ต่อไปเหตุผลก็คือเป็นคนที่เข้มแข็งอดทนมีปัญญาไม่หลงไหลในสิ่งที่นางยักษินีเนรมิตขึ้นมาหลอกล่อพวกเขาเชื่อว่าหากได้เป็นพระราชาแล้วจะทำให้แว่นแขวนนี้สงบสุขได้จึงพร้อมกันไปหาแล้วอัญเชิญให้ขึ้นเป็นพระราชาครองเมืองต่อไปเจ้าชายทรงรับคำอัญเชิญแล้วเสด็จเข้าไปในพระราชวังพวกชาวเมืองก็ถวายการอภิเษกเป็นพระราชาในวันนั้นแขวนคันธาระสงบสุขอยู่ตลอดรัชกาลเพราะพระองค์ทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรมนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าบุคคลผู้จะก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งที่ยิ่งใหญ่ได้ต้องไม่หลงไหลในกามคุณมิฉะนั้นแล้วจะทำให้เกิดปัญหาต่างๆติดตามมาเหมือนอย่างคนใกล้ชิดเจ้าชาย5คนหลงไหลในกามคุณที่นางยักษินีเนรมิตขึ้นหลอกล่อแล้วพลาดโอกาสที่จะพบกับความยิ่งใหญ่ฉะนั้น
1: นิทานจบแล้วสนุกไหมล่ะคะอย่าลืมเอาข้อคิดดีๆจากนิทานไปใช้ด้วยนะคะ

0: งคลชีวิตอย่านอนตื่นสายอย่าอายทำกินอย่าหมิ่นเงินน้อยอย่าคอยวาสนาอย่าเสวนาคนชั่วอย่ามั่วอบายมุขอย่าสุขก่อนหามอย่าภาพก่อนทำอย่าลำก่อนเพลงอย่าข่มเหงผู้น้อยอย่าคอยแต่ประจบอย่าพบแต่เศรษฐีอย่าดีแต่ตัวอย่าชั่วแต่คนอื่นอย่าฝืนกฎระเบียบอย่าเอาเปรียบสังคมอย่าชื่นชมคนผิดอย่าคิดเอาแต่ได้อย่าใส่ร้ายคนดีอย่ากล่าวว่าจีมุสาอย่านินทาพระเจ้าอย่าขาดเคล้าเมื่อมีทุกข์อย่าสุขจนลืมตัวอย่าเกรงกลัวงานหนักอย่าพิทักษ์ทานชนอย่าลืมตนเมื่อมั่งมี
1: ผมเด็กชายอัตชัยมีสีแน่ทัศน์โรงเรียนวชิรติการามครับ

ไอ้เชื้อเพลิงเป็นที่เรียกว่าน้ำมันเชื้อเพลิงนั่นมันจะหมดภายในไม่กี่ปีหรือไม่กี่สิบปีก็หมดถ้าว่าไปสัก40 ปีหมดเราก็จะอายุ118นี่เรายังมีชีวิตอยู่อีก2 ปีไอ้2 ปีนั่นน่ะเราก็จะใช้กัสโซฮอร์หรือไม่ใช้กัสโซฮอร์กัสโซฮอร์นี่ก็ไม่มีเพราะว่ากัสโซฮอร์ใส่ก็ห่อเพียงประมาณ 10% อย่างน้อยเพียงมากต้องใช้น้ำมันปาล์มน้ำมันปาล์มเขาก็ใส่เพียง 10% ในระหว่างที่จะถึงอายุ118หาวิธีได้แล้วที่จะทำที่จริงเมื่อ2 ปีก็ทำไบโอดีเซลโดยใช้น้ำมันปาล์ม 100% ไม่ใช่เพียงน้ำมันปาล์ม 10%นายกก็ได้เห็นรถแล่นมาน้ำมันปาล์ม 100% เรายืนอยู่ที่รถคันหนึ่งแล้วก็เสร็จแล้วก็มีรถอีกคันถอยหลังมาได้ยินเสียงปึ้มปึ้มปึ้มปึ้มมานั่นอะไรรถดีเซลรถใช้น้ำมันดีเซล 100% น้ำมันปาล์มแล้วก็นายกก็บอกว่าหอมดีแล้วก็ทำหอมดีแล้วไม่เดือดร้อนเพราะว่านายกไม่ต้องกลัวเป็นแคนเซอร์จะเป็นมะเร็งเพราะว่าไอ้นี่ไม่เป็นมะเร็งเราทำแล้วก็หมายความเราไม่เดือดร้อนถึงเวลาเราอายุ118ถ้าอย่างไรเราก็ใช้น้ำมันปาล์มของเราเองคนอื่นอาจจะไม่ได้คนอื่นจะไม่อาจจะไม่มีแต่ว่าเรามีเพราะเราขวนขวายหาวิธีที่จะทำเชื้อเพลิงทดแทนได้ถ้าไม่ได้ทำเชื้อเพลิงทดแทนเราก็เดือดร้อนเราก็เป็นห่วงแต่เราไม่ต้องเป็นห่วงถ้าคนอื่นเขาไม่ทำเขาอาจจะไม่มีน้ำมันไบโอดีเซลใช้แต่ว่าเรามีเราคือข้าพเจ้าทำเองคนอื่นอาจจะไม่มีก็ไม่เป็นไรต้องเห็นกับตัวคือแต่ละคนถ้าเห็นกับตัวก็รู้ว่าไม่เป็นไรเพราะแต่ละคนก็ต้องพยายามที่จะหาพลังงานทดแทนทั้งนั้น

ท่านนี้พูดถึงชาวนาวันก่อนข้าพเจ้าไปงานที่อ่างทองข้าพเจ้าเป็นทุกข์แทนชาวนาไทยซึ่งก็ยังยากจนเพราะว่านอกจากน้ำมันแพงแล้วปุ๋ยก็ยังแพงมากอีกด้วยข้าวของทุกอย่างพากันขึ้นตามราคาน้ำมันไปหมดอันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเวลาท่านทรงทอดพระเนตรเห็นอย่างไปทรงเยี่ยมตามจังหวัดต่างๆเห็นประชาชนเลิกใช้ควายไถนามาใช้รถในว่าสมัยใหม่กว่าใช้รถไถนาควายก็กลายเป็นไม่มีค่าอะไรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งบอกนี่ต่อไปถ้าน้ำมันแพงขึ้นเนี่ยชาวนาเหล่านี้จะทำยังไงได้ทิ้งควายไปแล้วเพราะควายตัวนี้ก็ต้องมาฝึกกันใหญ่เข้าโรงเรียนฝึกหัดไถนาเพราะถูกทอดทิ้งไปตั้งหลายปีแกไถนาไม่เป็นตอนนี้สู้น้ำมันไม่ไหวแล้วน้ำมันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งก็ไม่มีวันที่จะลงหรอกความจริงเมื่อควายใช้ไถนาได้ก็น่าจะใช้ควายไถนาเดี๋ยวนี้ใช้ควายเหล็กที่มันกินน้ำมันแทนหญ้าก็เลยชาวนาก็ยิ่งลำบากอันนี้ท่านนายกก็คงจะช่วยสนับสนุนให้ชาวนาใช้ควายอย่างเดิมก็ไม่เสียเกียรติอะไรเลยน่ารักออกรู้สึกมีชีวิตชีวาดีอย่างน้อยเราก็ผลิตข้าวได้มากอย่างเดิมไม่ใช่ว่าแม้เมืองไทยนี่ล้าสมัยต้องใช้ควายแทนที่จะใช้รถไถนาที่มีความโก้เก๋แต่พระเจ้าอยู่หัวรับสั่งบ่นมานานเลยบอกรถไถนาเนี่ยราคามันสูงแล้วน้ำมันก็จะแพงขึ้นเรื่อยๆและในระยะยาวก็ต้องเสียค่าซ่อมค่าอะไรตอนที่รับสั่งนะยังน้ำมันก็ยังมีดีรับสั่งว่าเขาถ้าเผื่อไม่มีวันหนึ่งไม่มีน้ำมันหรือน้ำมันแพงมากรถไถนาก็ต้องถูกจอดทิ้งไว้เฉยๆผิดกับควายที่มันเดินเองได้ทุกเวลาแล้วมูลของควายที่ถ่ายไว้ทั่วไปตามท้องนาก็เป็นปุ๋ยชั้นดีรับสั่งบ่นมานานเดี๋ยวนี้ท่านไม่บ่นแล้วท่านเห็นว่าสู้คนสมัยใหม่ก็ไม่ไหวท่านก็เลยไม่บ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังทรงสร้างธนาคารข้าวทรงคิดสร้างเองทั่วทุกคนทุกแห่งรอบประเทศไทยเนี่ยเดี๋ยวนี้ชาวบ้านมีธนาคารข้าวตามพระราชดำริที่ว่าช่วยกันตั้งธนาคารข้าวจะได้ใครอดอยากหมู่บ้านไหนอดอยากก็ได้ไปขอยืมข้าวทรงสอนให้เขาไปขอยืมข้าวแล้วเวลาปีไหนทำข้าวได้ดีก็เอาข้าวไปใช้

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: วัดเขาสุกิมมีความยินดีขอเชิญศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนร่วมงานบุญทอดพระป่าสามัคคีเพื่อโรงพยาบาลเขาสุกิมปรับปรุงห้องฉุกเฉินห้องบัตรและศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่ขาดแคลนทำบุญต่อลมหายใจอานิสงส์ยิ่งใหญ่ทอดณวัดเขาสุกิมในวันพระฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569เวลา 12:00 นร่วมบริจาคได้ที่วัดเขาสุกิมหรือโรงพยาบาลเขาสุกิมชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารธนาคารกรุงเทพชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมเลขที่บัญชี290412-2914290-412-2914ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่วัดเขาสุกิม039-495-243หรือ086-906-9770โรงพยาบาลเขาสุกิม039-495-225-6ต่อ115-137หรือ988-1671

ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันเสาร์ที่20มิถุนายน2569จัดครั้งนี้เป็นครั้งที่6โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่20มิถุนายนเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระราชวชิรศรีราจารย์หลวงปู่วงศ์สุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมวงศ์จังหวัดอุดรธานี

พระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงศ์จังหวัดอุดรธานีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยบริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงรัติวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระบูรพาคณาจารย์หลวงพ่อน้อมวรนินโนวัดบ้านโง่ปราจีนบุรีพระครูปราชญ์ไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานหลวงปู่บุญเพ็งขันติโกที่พักสงฆ์ภูล้อมข้าวจังหวัดสกลนครพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์เจษฎาจารุโภวัดป่าห้วยขมิ้นหนองวัวซออุดรธานีพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกพระกิตติสารสุธีหลวงพ่อเชื้อชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาภาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระครูใบดีกานพดลสันตมโนที่พักสงฆ์บ้านลานเสียงธรรมกรุงเทพมหานครท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อออกโครงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551 092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันเสาร์ที่20มิถุนายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับกำหนดการขอบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีขอเชิญกุลบุตรชายอายุตั้งแต่20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาวันพุธที่29กรกฎาคม2569สำหรับผู้ที่ว่างงานทำงานแต่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงานนักศึกษาที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆต้องมาถือศีลเป็นผ้าขาวอยู่วัดอย่างน้อย15วันวันสุดท้ายของการรับสมัครคือวันที่10กรกฎาคม2569โดยมีเอกสารที่ใช้ในการรับสมัครดังนี้สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการหนึ่งฉบับถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาแนบสำเนาบัตรนิสิตนักศึกษาด้วยสำเนาทะเบียนบ้านหนึ่งฉบับรูปถ่ายขนาด1นิ้วครึ่ง2ใบถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือนใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนไม่รับผลตรวจจากคลินิกแสดงผลตรวจดังนี้ผลตรวจสุขภาพทั่วไปผลตรวจ HIVผลตรวจไวรัสตับอักเสบ B ผลตรวจสารเสพติดตรวจไว้ไม่เกิน1เดือนสำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง1ฉบับพร้อมเบอร์โทรศัพท์ใบลางานสำหรับผู้ที่ทำงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆสำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลกรณีชื่อนามสกุลในเอกสารไม่ตรงกันใบรับรองอาชญากรรมกุลบุตรท่านใดสนใจเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ต้องมาสมัครด้วยตัวท่านเองที่สำนักงานเจ้าอาวาสวัดสังฆทานติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240พระปลัดปิสดีท่าน A 081-564-8474 หรือ062-159-2492ท่านสามารถร่วมเป็นท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704

0: เรียนญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาเซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-496-1240
1: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
2: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
3: มีเรื่องหนึ่งแปะแก่ที่จริงตอนนั้นเป็นหนุ่มมาจากเมืองจีนมาจากเมืองจีนก็ขยันพอเห็นเมืองไทยเนี่ยกูไม่อดละเมืองจีนเนี่ยมันแย่งกินแย่งใช้แผ่นดินใหญ่จริงแต่คนมากพอมาเมืองไทยเนี่ยกูไม่จนละขยันทำกินทำจนมีห้างร้านเป็นเท่าแก่ตอนจนเขาเรียกแปะพอรวยเขาเรียกเท่าแก่พอเท่าแก่แล้วมันติดนะเหมือนเขาเรียกยมนายแล้วไม่อยากเป็นลูกน้องใครหรอกเท่าแก่ตอนนี้พอตอนหลังเนี่ยไอ้เศรษฐกิจทางการเมืองเนี่ยมันก็ผันผวนทำให้เขาค้าขายขาดทุนมากเลยเขาเสียใจมากเลยนะความไม่มีธรรมะน่ะโอ้เราขาดทุนนี่เราจะไปมองหน้าใครต่อไปแล้วก็เป็นแปะอีกแล้วทีเนี่ยเท่าแก่หมดไปก็ตายดีกว่าอย่าให้ใครเรียกไอ้แปะเลยไอ้คำว่าแปะเนี่ยมันช้ำจริงๆไม่เป็นเท่าแก่ก็โดดน้ำตายดีกว่าแต่ขืนอยู่ต่อไปเขาเรียกแปะแก่อีกจากคนที่เขาเรียกเท่าแก่เขาก็เรียกไม่ได้เพราะมันจนแล้วเนี่ยก็ไปที่สระวัดคิดจะโดดน้ำตายแต่ร้องไห้แต่ว่ามันยังตัดใจไม่กล้าร้องหมดแล้วหมดตัวแล้วไม่เหลือเลยหมดตัวแล้วหมดแล้วไม่เหลือเลยหมดตัวเลยร้องฮือจะใจหนึ่งก็จะโดดไอ้มันยังลำพันไม่หมดน่ะร้องไห้จะขอบสระอันนี้เนนน้อยก็เดินบิณฑบาตมาก็มาเจอเอ๊ะใครร้องไห้ย่องไปดูเห็นแปะแก่เนาะร้องไห้หมดแล้วหมดตัวแล้วหมดแล้วไม่เหลือเลยตายแล้วตายคำเนรบอกแปะหมดอะไรว่าสิหมดตัวเลยขาดทุนหมดย่อยยับมาเลยไม่เหลือเลยบอกแปะทำไมหมดตัวไม่เคยได้ยินใครคำว่าหมดตัวบอกอ้วนนี่นะหมดตัวไม่เหลือเลยไม่มีเหลือเลยบอกว่าแล้วเมื่อเกิดมาแปะมีเสื้อผ้าติดตัวมาเปล่าเมื่อไม่มีบอกมีไม่มีเสื้อผ้าติดตัวบอกไม่มีและที่เสื้อผ้าแปะนุ่งเนี่ยมันตอนนี้แปะมีเสื้อผ้านุ่งไม่ใช่กำไรเหรอคิดเลยนะกลับมาดูตัวเองเมื่อก่อนแปะเกิดมาแปะมาแต่ตัวเสื้อผ้าก็ไม่ติดตัวมาแต่ตอนนี้เสื้อกางเกงแปะก็ยังมีใช่ไหมบอกมีแปะก็คิดได้เออใช่นะนี่แหละแปะกำไรมาไม่มีอะไรมาตอนนี้มีเสื้อผ้าและบ้านแปะมีบอกมีเมียยังมีไม่มีลูกมีไม่มีแล้วเงินยังมีบอกมีเอ้าแล้วที่ว่าหมดตัวหมดอะไรมันไม่ได้เท่าเก่าจะมาบอกใช่เขาก่อนมันเคยค้าขายปีหนึ่งได้หลายพันหลายหมื่นแต่ปีนี้มันไม่ได้แสดงว่าแปะไม่ได้ขาดทุนหรอกแปะเพียงไม่ได้กำไรมากเท่านั้นเองแต่แปะยังมีร่างกายการ32มีสติปัญญาสามารถจะทำค้าขายให้รวยมากกว่าเดิมก็ได้แปะก็เลยเออเรานี่ มาคิดแล้วเหมือนสู้กับเด็กๆไม่ได้ผู้สาค้าขายมาจนจบมาแพ้ใจตรงนี้เองก็เลยกลับบ้านไม่คิดตายค้าขายใหม่คำว่าจนก็ไม่มีกับแปะอีกเลยพอนึกเพราะว่าจะจนเมื่อไหร่มานึกเสื้อผ้าก็ยังมีนี่กำไรชีวิตความท้อถอยไม่มีเลยเมื่อก่อนขยันจึงรวยได้พอท้อถอยแล้วขาดทุนพอไม่ท้อถอยต่อไปก็มีความสุขอีกเมื่อตอนยอมเรียนหนังสือยอมไม่มีเงินเดือนใช่ไหมยังไม่มีอะไรเลยใช่ไหมเมื่อตอนเด็กๆยอมไม่มีอะไรเลยอ่ะต้องวิ่งไปโรงเรียนทุกวันสตางค์ยังขอแม่ซื้อเลยขนมเนี่ยขอแม่ไปกินโรงเรียนทุกวันทุกอย่างพ่อแม่ต้องให้ทั้งนั้นเลยแต่ทุกวันนี้ยอมช่วยตัวเองได้ยอมมีกำไรมากนะแล้วยอมจะเอาอะไรอีกใช่ไหมเนี่ยคนเราไม่ต้องไปอิจฉากันหรอกโยมนะไม่ต้องไปอิจฉากันหรอกไม่ต้องไปริษยากันไม่ต้องไปโกงไม่ต้องไปเก่งไม่ต้องไปกลั่นแกล้งไม่ต้องไปชิงดีหรอกคนเราเนี่ยก็เรียกว่าบุญเนี่ยตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้สติปัญญาเนี่ยมันเป็นของตัวเองอิจฉากันไม่ได้นะโยมนะหรือว่าไอ้นายเนี่ยไม่รักเราเลยรักคนนั้นมากกว่าเราสมัยก่อนเขามีอมาตย์สองคนเรียนมาด้วยกันมีความรู้เท่ากันแต่คนหนึ่งขี้อิจฉาคนหนึ่งซื่อสัตย์และฉลาดไอ้คนที่มันโง่มันชอบอิจฉาคนนะโยมนะเหมือนไอ้คนไม่สวยเนี่ยมันชอบอิจฉาคนสวยฮะแหมต้องแต่งตัวสวยอิจฉาแล้วโดยมากคนสวยๆนี่ไม่อิจฉาใครหรอกแต่ไปอิจฉาเรื่องรวยคนจนจะอิจฉาคนรวยคนรวยไม่รู้จะอิจฉาใครเพราะมันรวยแล้วคนสวยไม่รู้จะอิจฉาใครเพราะมันสวยเกินเขาแล้วฉะนั้นไอ้คนที่ต่ำกว่าจึงเป็นปมด้อยก็อิจฉาเขาฉะนั้นถ้าเราอยากไม่อยากเป็นคนต้อยต่ำอย่าไปอิจฉาใครอิจฉาแล้วจะแพ้บุญเขาถ้าคนฉลาดไม่อิจฉาใครหรอกถือว่าตัวเองเรียนรู้มาพอแล้วเชื่อมั่นในตัวเองแต่คนที่ชอบอิจฉาเขาดิษยาเขาเนี่ยโดยมากตัวเองไม่พอดีมีปมด้อยในตัวเองนะยอมสังเกตเนี่ยนะต่อไปนี้สังเกตว่าคนไหนเจ้าอิจฉากันมันมีปมด้อยให้สังเกตคนนี้มันต้องมีอะไรสักอย่างขาดสักอย่างไม่กับสามีไม่รักหรือไม่กับเจ้านายไม่รักหรือไม่ก็ต้องมีปัญหาครอบครัวอะไรสักอย่างจึงชอบอิจฉาเขาใช่ไหมโยมไม่มีใครยอมรับนะเพราะทุกคนอยากเป็นคนดีหมดนี่ แต่นี่เสร็จแล้วก็อามาตย์สองคนชาวไปดินก็รู้ว่าสองคนนี้อิจฉากันแต่คนนี้ฉลาดสดีเสด็จประพาสป่าก็ไปทำพับพลาทำพับพลาก็ไอ้ใต้พับพลาเนี่ยมันต่ำสุนัขมันเข้าไปพอดีสุนัขท้องแก่มันเข้าไปอาศัยไปออกลูกในนั้นพอตรงคืนชาวไปดินก็ได้ยินเสียงสุนัขมันร้องลูกมันร้องก็ถามมาถามอามาตย์คนที่อิจฉาเขานะแต่นี่มันโง่กว่าหน่อยแต่เจ้าไม่จริงก็ยกย่องไอ้คนฉลาดเพราะมันทำงานทีเดียวแล้วเสร็จไม่ต้องสั่งหลายหนไอ้คนโง่เนี่ยสั่งแล้วสั่งอีกเจ้าไม่จริงก็รู้มันโง่ก็ให้เงินเดือนน้อยหน่อยยศน้อยหน่อยแต่มันก็อิจฉาคนได้มากเพราะมันทำงานมาพร้อมกันใจดินบอกนี่อามาตย์เมื่อคืนในเสียงอะไรมันร้องใจแท่นอะไปดูสิสุนัขออกลูกไปเจ้าค่ะบอกเองลองไปดูที่มันออกลูกกี่ตัวอันนี้ก็คลานเข้าไปออกมาถามว่ามันออกกี่ตัวออก4ตัวพระเจ้าค่ะแล้วมันเป็นตัวผู้กี่ตัวตัวเมียกี่ตัวมุดเข้าไปใหม่ตัวผู้2ตัวตัวเมีย2ตัวพระเจ้าค่ะแล้วมันสีอะไรบ้างมุดดูไปทีสีแดงสีดำสีลายอะไรเงี้ยสีขาวออกถามทิ้งรายงานทิ้งแล้วแต่ว่าอามาตย์คนที่ฉลาดนั้นยังไม่รู้ถามคนทีละครั้งพออามาตย์คนฉลาดมาดูก่อนอามาตย์อะไรมันไปอยู่ในแท่นใต้ข้างล่างน่ะบอกสุนัขออกลูกไปจ้ะค่ะเองลงไปดูซิมันออกลูกกี่ตัวนั่งกันไปดูหมดเลยออก4ตัวตัวผู้2ตัวตัวเมีย2ตัวสีดำสีขาวสีน้ำตาลแล้วก็ดูหมดพอออกมาก็รายงานหมดทีเดียวเลยแล้วก็ให้ไอ้อามาตย์ที่ ที่อุตตัวฉลาดนั้นนั่งฟังด้วยนั่งฟังวันนี้มันต่างกันบางคนก็ยอมนะโยมนะยอมรับความจริงบางคนไม่ยอมรับความจริงนะมันก็จะเอาชนะอยู่นั่นแหละแต่เมื่อพระเจ้าแผ่นดินโดยที่ท่านอุบายนะท่านฉลาดในการเตือนคนโดยที่บอกมึงมันโง่ไอ้นี่มันฉลาดถ้าไม่ว่าอย่างนั้นที่จริงเราน่าจะไม่ใช้นะโยมนะพระองค์ฉลาดในการสอนคนที่เราสอนลูกเราไม่เชื่อเราเนี่ยโดยมากเราไปสอนตรงๆลูกที่เถียงพ่อแม่อะไรต่ออะไรโดยมากเราสอนตรงๆที่เราไปใช้ลูกน้องโกรธเราเราไปใช้ลูกน้องกลงๆไอ้นี่โง่ไอ้นี่ไม่ดีด่าไปเลยอย่างเงี้ยจะไม่มีใครรักเราถ้าคนเราสอนด้วยอุบายอย่างนี้นะเขารักเราความหวังดีเตือนให้เราฉลาดต่อไปอมาตย์คนโง่ก็จะจำยันตายแล้วกูเนี่ยยังมีข้อบกพร่องอยู่ทำอะไรต้องให้สำเร็จทีเดียวแสดงที่เจ้าประดินยกย่องไอ้คนฉลาดนี่เพราะทำทีเดียวสำเร็จมีการรอบคอบมากเลยนี่มันเป็นอย่างนี้โยมตอนนี้ถ้าเราจะเอาอุบายอย่างนี้มาใช้กับพวกเราในการปกครองคนหรือสอนลูกเราก็อยู่กับสังคมเราก็อย่าไปว่ากันแบบตรงๆยกอุทาหรณ์นี้ได้คนเราก็คิดได้เหมือนกันแล้วทีนี้คนเราเนี่ยทำบุญมาไม่เหมือนกันคนละหมาดคนนี้ก็ทำบุญด้วยสติปัญญาของมาดีเขาก็ต้องได้ดีตัวเองยังไม่พอก็ต้องพยายามสะสมบารมีไป
4: เจริญสุขท่านสาธุชนผู้สดับรับฟังในรายการธรรมะสว่างใจในยามเช้ามืดของวันนี้อาตมาก็ได้มีโอกาสมาปรารภธรรมะเช่นเคย
5: มาถึงรายการของปัญหาก็มาจากโยมประเสริฐมิตรสานุอยู่อำเภอสามเงาจังหวัดตากบอกผมขอหนังสือสุดมันแปลมาหนึ่งเล่มมาประเทศกว่าห้าปีห้าอย่างก็จะหลับเพราะว่าฟังรายการธรรมะสว่างใจในตอนกลางคืนเสียงวิทยุก็บางครั้งก็ขาดหายไม่รู้เป็นเพราะอะไรหรือจะอยู่ใกล้ภูเขามากเกินไปแล้วก็มีปัญหาถามว่าผู้ผิดศีลข้อที่หนึ่งมาโดยตลอดและทำไมจึงต้องทำเช่นนั้นเช่นนักเรียนแพทย์ทำการศึกษาค้นคว้าต้องนำสัตว์มาทำการผ่าตัดและผู้ที่มีศีลไม่ผิดศีลข้อหนึ่งแต่ทำไมจึงบริโภคเนื้อสัตว์อยู่ผู้ที่บริโภคเนื้อสัตว์ก็เท่ากับสนับสนุนการฆ่าสัตว์ผมเข้าใจซึ่งได้บาปแล้วผมเข้าใจว่าได้บาปแล้วเช่นไหมครับ
4: ในการจำชะมืดวันนี้ก็มีปัญหาที่นานๆจะเจอปัญหาแบบแปลกๆที่จริงปัญหานี้ก็เคยมีอยู่แต่ว่ารู้สึกเราก็ไม่ได้ตอบอะไรไปมากมายเพียงแต่ให้เหตุผลว่าเรื่องการกินเนื้อสัตว์และไม่กินเนื้อสัตว์เนี่ยมันก็มีอยู่ความเป็นจริงศีลข้อ5ก็บ่งบอกอยู่แล้วว่าเนื้อสัตว์นี่ภิกษุรู้อยู่ภิกษุรู้อยู่ว่าเนื้อสัตว์รู้อยู่ว่าสัตว์นี้มีชีวิตแล้วก็ศรัทธาญาติโยมเป็นผู้ทำมาเพื่อภิกษุทำมาเพื่อถวายพระภิกษุแต่ภิกษุนั้นก็ฉันโดยการรู้เห็นว่าเขาฆ่ามาเพื่อจะถวายพระภิกษุถ้าภิกษุฉันแล้วอันนั้นถือว่าเป็นอบัติทุกขำเกินหรือว่าญาติโยมถวายเพื่อภิกษุเนี่ยภิกษุรู้อยู่ฉันไม่ได้แต่ว่าสัตว์นั้นเขาฆ่าเพื่อภิกษุก็ดีหรือไม่ฆ่าเพื่อภิกษุก็ดีแต่ภิกษุนั้นไม่รู้ว่าสัตว์นั้นไม่ได้รู้ว่าเขาจะฆ่าเพื่อตนแล้วก็ไม่ได้มีจิตใจน้อมเอียงไปเพื่อจะฉันในเพื่อที่เขาฆ่าเพื่อตนคือไม่รู้อ่ะภิกษุไม่รู้ว่าเขาฆ่าเพื่อตนแล้วก็ได้การฉันโดยการไม่รู้แล้วก็พิจารณาไปเป็นธาตุ4ถือว่าไม่เป็นโทษไม่เป็นอาบัติอาการที่ในวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้อย่างนั้นฉะนั้นเรื่องนี้เราเอาหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามตำรับตำราแล้ว ไม่เป็นบาปสำหรับผู้ที่ฉันไม่เป็นการสนับสนุนเพราะพระภิกษุเป็นผู้ที่เขาเลี้ยงชาวบ้านที่เขาทำอาหารเนี่ยท่านจะไปกะเกณฑ์ว่าเธอจงทำอย่างนั้นเธอจงทำอย่างนี้พระฉันอย่างนั้นอย่างนี้ก็ไม่ได้พระภิกษุจะต้องได้อาหารจากที่ชาวบ้านเขาหาเขาหุงเขาหาเสร็จแล้วแล้วก็ไม่ได้เจตนาที่จะทำเพื่อเราเขามันเป็นการเลี้ยงชีวิตประจำวันของเขาฉะนั้นเมื่อได้มาจากที่ชาวบ้านเราไปบิณฑบาตแล้วเนี่ยจะได้อะไรมาก็ถือว่าเป็นของที่บริสุทธิ์หมดแล้วเขาให้ด้วยศรัทธาแล้วก็ฉันนี่จงทำใจกำหนดว่าไม่มีชีวิตไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีตัวตนเราเขาในอาหารนั้นสักแต่ว่าธาตุเพราะมันไร้วิญญาณแล้วแต่ถ้ากินเกิดความโลภเกิดชอบในรสในชอบติดใจในรสเปรี้ยวหวานมันเค็มนั้นคือกินเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์บุคคลเราเขาแม้แต่ไม่มีเนื้อสัตว์เลยเนี่ยนะแม้แต่ไม่มีเนื้อสัตว์เลยสักชิ้นเดียวไม่มีน้ำปลากะปิอะไรเลยแต่ว่าภิกษุนั้นก็ดีฉันโดยอาการติดรสว่าอันนี้ต้องเปรี้ยวนะอันนี้ต้องหวานนะอันนี้ต้องมันอันนี้ต้องเค็มแล้วก็ชอบอยู่ในรสเปรี้ยวหวานน้ำมันเค็มที่กระทบลิ้นแล้วก็ติดอยู่ในรสใดก็ได้ติดอยู่ในรสเปรี้ยวรสเค็มรสมันรสเผ็ดก็ถือว่ากินเป็นตัวเป็นตนเป็นบุคคลเป็นเราเขาเป็นบาปเหมือนกันกินแล้วไม่พ้นทุกข์ทั้งที่ไม่มีเนื้อสัตว์เลยแต่ว่ากิจแต่ว่าทานนั้นเวลาเราไปกินไปทานนั้นติดรสแล้วถือว่าผิดศีลถือว่าผิดทั้งนั้นฉะนั้นการกินนี่มันแยกเป็นสองอย่างกินบริสุทธิ์กับกินไม่บริสุทธิ์บริสุทธิ์ที่ศีลเนี่ยอาชีวะบริสุทธิ์ที่ศีลภิกษุเลี้ยงชีวิตโดยความบริสุทธิ์โดยถูกต้องโดยการกินและพิจารณาถือว่าไม่เป็นบาปไม่เป็นโทษฉะนั้นถึงว่าบาปอยู่ที่คนทำกรรมอยู่ที่คนกินคนทำนั่นเป็นบาปเขาเจตนาฆ่าสัตว์เขาก็ต้องบาปแต่คนกินนั้นถ้ากินไม่พิจารณามันก็เป็นกรรมแต่ถ้ากินพิจารณาแล้วมันก็ไม่เป็นกรรมมันก็ไม่เป็นบาปเรื่องบริโภคเนื้อสัตว์นี่เราไม่ติเตียนกันนะเพราะเราอยู่ในภูมิปฏิรูปประเทศสวาโสเราอยู่ประเทศไทยเราเนี่ยมันเป็นประเทศที่อย่างนี้เราจะไปเลือกอย่างอื่นไม่ได้ถ้าเราอยู่อินเดียที่พวกอาตมาอยู่อินเดียอาตมาก็ไม่กินเนื้อสัตว์กันพยายามเพราะว่าอาหารของคนอินเดียก็มีถั่วมีงามีนมมีเนยเป็นสิ่งตอบแทนอยู่แล้วก็ไม่ยากอะไรพวกเรานี่อยู่ได้สองรูปแบบอยู่ที่ไหนไม่เขาไม่กินเนื้อสัตว์เลยเราก็ชอบเราก็อยู่ได้เป็นปีๆโดยที่ไม่ขอเลยเนื้อสัตว์กินโดยที่ว่ามีอย่างไรก็กินอย่างนั้นแต่เราอยู่กับชาวบ้านที่เขากินเราก็กินกับเขาแต่เราไม่ได้ไปยินดียินร้ายหรือไม่ไปส่งเสริมเราอยู่ได้สองรูปแบบแต่บางคนนี่อยู่ได้อย่างเดียวถ้าไม่มีได้อยู่ไม่ได้ถ้าไม่ได้กินเนื้อสัตว์ได้อยู่ไม่ได้อะไรอย่างนี้อันนั้นก็ถือว่ากินแบบคนมีบาปมีกิเลสหรือบางคนแบบว่าถ้าไม่มีอาหารเจได้อยู่ไม่ได้อะไรอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นคนเลี้ยงลำบากจะอยู่ที่ไหนก็อยู่ยากอะไรอย่างนี้ฉะนั้นเรื่องการกินนี่พระพุทธเจ้าไม่สอนให้มีการกินเป็นทิฏฐิไม่ขัดแย้งไม่โต้แย้งท่านตรงนิ่งเฉยนะที่พระเทวทัตขอร้องพระพุทธเจ้าว่า ให้พุทธเจ้าทรงบัญญัติเนี่ย ให้ทรงบัญญัติว่าภิกษุอย่าฉันเนื้อปลาตลอดชีวิตขอให้ภิกษุนี่อยู่ป่าตลอดชีวิตแล้วก็ให้บิณฑบาตตลอดชีวิตไม่ให้รับกิจนิมนต์ในบ้านที่ทายกถวายนี่ไม่รับกิจนิมนต์ให้บิณฑบาตตลอดชีวิตให้ถือผ้าบางสกุลตลอดชีวิตอยู่ป่าตลอดชีวิตแล้วก็ให้ภิกษุนี่อย่าฉันเนื้อปลาตลอดชีวิตมีเท่าไหร่นะ5อย่างใช่ไหม
6: ครับครับ5อย่างด้วยกัน
4: อันนี้จึงว่าพุทธเจ้าทรงคัดค้านพระเทวทัตว่าเราบัญญัติไม่ได้ธรรมวินัยของพุทธเจ้านี่มีเหตุมีผลพุทธเจ้าก็ไม่ทรงบัญญัติเรื่องนี้ให้ภิกษุใดจะอยู่ป่าก็ได้จะอยู่เมืองก็ได้จ จะบินก็ได้ไม่บินก็ได้จะฉันเนื้อปลาก็ได้ไม่ฉันก็ได้

0: พุทธเจ้าก็ไม่ทรงห้ามเรื่องนี้พระเทวทัตท่านไปถือเอาอย่างกับพวกพวกชีเปลือยเนี่ยว่าเขาเคร่งคัดกว่าเราอ่ะเขาไม่กินเนื้อสัตว์เลยพวกพระภิกษุมากินเนื้อสัตว์ก็ถูกคติเตียนดังนั้นก็เลยไปเห็นว่าทางโน้นเขาถูกดีที่เขาไม่กินเนื้อสัตว์กันเขาถือว่าเคร่งมากก็เลยจะมาให้พระพุทธเจ้าเคร่งตามพวกนั้นอีกแต่พระพุทธเจ้าก็ทรงฉลาดไม่เห็นตามถือว่าที่ไหนเขากินยังไงเราก็กินอย่างนั้น
1: ครับขอโอกาสครับผมคิดว่าพระพุทธเจ้าท่านคงจะเห็นว่าถ้าหากว่าบัญญัติวินัยข้อนี้ออกไปเกรงว่าพระภิกษุจะปรับเข้ากับประชาชนคนส่วนใหญ่ไม่ได้ท่านก็คงจะกลัวว่าจะเป็นไดโนเสาร์เต่าล้านปีที่มันปรับเข้ากับดินฟ้าอากาศและสมัยนี้ไม่ได้เลยสูญพันธุ์ไปเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้านี่ท่านมองการไกลใช่ไหมครับ
0: ครับผมเข้าใจว่าพระพุทธเจ้ามองมาจนถึงเมืองไทยมองจนทั่วโลกคือไม่ได้มองเฉพาะคนอินเดียชมพูทวีปอย่างเดียวแล้วก็เห็นว่าเหมาะพุทธศาสนานี่ถ้าบัญญัติอะไรลงไปแบบนั้นมันจะแคบเหลือเกินและจะมันขาดเหตุผลอย่างใหญ่มันจะได้ไม่ได้บุคคลที่ชั้นปัญญาคนที่มีเหตุมีผลจะไม่ได้คนมีปัญญาฉะนั้นเป็นบุคคลที่ไม่มีเหตุมีผลให้เขาว่ายังไงก็เชื่อเขาโดยที่ไม่ค้นคว้าไม่ได้ศึกษาอะไรฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงมีปัญญาแหลมลึกคือไม่ใช่คิดอะไรตื้นๆเอาแค่มาติดกันแค่กินนี้ธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าไม่ใช่มาเรื่องกินอย่างเดียวมรรคองค์8ไม่ใช่เรื่องกินเลยมีสัมมาอาชีวะอย่างเดียวคือให้เลี้ยงชีวิตโดยถูกต้องแต่อีกมรรคอีก7องค์นั้นไม่เกี่ยวกับเรื่องกินเกี่ยวกับเรื่องจิตใจทั้งนั้นเลยเกี่ยวกับเรื่องดำริออกจากกามเกี่ยวกับเรื่องสมาธิเกี่ยวกับเรื่องสติเกี่ยวกับเรื่องทำการงานเกี่ยวกับเรื่องทำความเพียรทั้งนั้นเลยกินนี่มันเพียงอิ่มเดียวเท่านั้นเองเหมือนโยมคนหนึ่งติเตียนพระว่าพระไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้พระไม่ดีพระไม่มีศีลพระเจอกับพระจริงๆครับเห็นหลวงปู่มุดดาบอกอ้าวโยมเก่งขนาดนี้เหรอโยมเก่งกับพระมาอดข้าวคนละ15วันส่วนโยมบอกอ้าวโยมเก่งกับพระลองมาอดข้าวกับอาตมา15วันเอาไหมยกมือฮอล่อฮ่าๆพระคุณเจ้าผมยอมแพ้ท่านครับผมอดไม่ได้หรอกครับเอาจริงๆถ้าก็ไม่จริงก็อีกเปล่าจริงๆก็จะอดจริงๆก็ไม่อดซะอีกเนี่ยนี่แหละเขาว่าไอ้จริงในสิ่งที่ไม่จริงพอเจอคนจริงก็เงียบไปเนี่ยคนที่เรื่องไม่กินเนื้อสัตว์เนี่ยลองไปเจอพระจริงๆเนี่ยเขาท่านอดเป็นเดือนๆนะท่านไม่กินอะไรเลยนะอาหารเนี่ยท่านอดได้ครึ่งเดือน15วัน20วันเป็นเดือนท่านไม่กินเลยฉันตน้ำอย่างเดียวท่านทำกันได้มันไม่ใช่เป็นเรื่องอัศจรรย์อะไรเลยท่านทำได้ท่านทำใจได้ไม่กินก็ได้คือพระกรรมฐานเนี่ยนะท่านกินเพื่ออยู่ไปวันหนึ่งเท่านั้นแหละเพื่อปฏิบัติทำไปวันหนึ่งที่จริงท่านถ้าไม่กินได้ท่านไม่กินกันเลยนะท่านเห็นโทษทุกข์มากเรื่องการกินการอยู่เนี่ยถ้าทำให้ร่างกายมันเป็นทิพย์ไปได้ไม่กินเลยนี่จะไม่มีองค์ไหนอยากกินเลยพวกพระกรรมฐานนะจะเดินตรงกรมจะนั่งสมาธิจะอยู่กับวัดนะไม่ต้องไปหาข้าวที่ไหนเลยท่านจะไม่กินแน่นอนแต่นี้ร่างกายสังขารมันต้องการท่านจึงต้องบินธบาตท่านจึงต้องหากินแต่ท่านก็ไม่ได้กินมากกินไม่อะไรก็เพียงอิ่มเดียวเท่านั้นเองเพียงอยู่ไปวันหนึ่งพระอย่างพวกเราเพราะว่าทำกันได้ด้วยเรื่องการอดอยากเนี่ยเพราะทำกันมาแล้วบางทีองค์ที่เคยว่าตัวเองไม่กินเนื้อสัตว์เนี่ยนะลองมาอดกับท่านนี่ท่านก็อดได้นะไม่ต้องกินอะไรกันเลยเนี่ยอยู่กันเป็นครึ่งเดือนในเดือนในลองท่านทำได้ฉะนั้นเรื่องจิตใจนี่เราอย่าได้ไปเข้าใจอะไรมันง่ายๆแล้วก็ ศีลธรรมเนี่ยเราไม่ใช่ถือตามกันอย่างเดียวมันต้องมีเหตุผลด้วยนะจะเป็นนึกว่ากินการที่ไม่กินเนื้อสัตว์นั่นจะเป็นบุญแต่ถ้าเรายังมีความโกรธอยู่มันจะเป็นบุญได้ยังไงเรายังมีความโกรธยังมีความโลภมันยังมีความต้องการอยู่เนี่ยมันก็ยังไม่เป็นบุญถ้าตามใดตัวตนมันยังอยู่มันยังแอบแฝงอยู่ในใจอยู่แต่เราต้องมองให้มันลึกๆนะมองเข้าไปถึงเลยมองเข้าไปด้านในเลยว่าไอ้กิเลสตัณหาที่เราเลิกละมันได้แค่ไหนมันหมดไปจากใจเราแค่ไหนจะเอามาวัดกันก็ไม่ได้นะมันต้องเอากันถึงเรื่องกิเลสภายในใจฉะนั้นก็ขอให้พิจารณาทุกคนจะเอาเรื่องกินมาขัดแย้งกันจะไม่เกิดประโยชน์อะไรกับศาสนาเราเลยเป็นการทำให้สงฆ์แตกแยกกันทำให้ไม่เข้าใจกันจะทำให้ศาสนาเรานี่กำลังอ่อนลงไปฉะนั้นว่าเรามากินกันแบบไม่ติดรสดีกว่าทำยังไงเราจะกินไม่ติดรสกินอย่างไรจะให้จิตมันไม่ยินดีในเปรี้ยวหวานมันเค็มในรสอันนี้กินอย่างใดเราจะให้มันละสิ่งที่พอใจและไม่พอใจได้เรามากินกันอย่างนี้ดีกว่าจะไปพูดถึงเรื่องเนื้อสัตว์แล้วไม่ใช่เนื้อสัตว์เลยว่าไอ้รสนั้นมันมาจากไหนมากระทบลิ้นนั้นมันยินดีแค่ไหนมันลึกลงไปถึงใจแค่ไหนมันยินดียินร้ายแค่ไหนอันนี้เรามากินละรสกันดีกว่าละรสรูปเสียงกินรสนี่มันไม่ใช่เกี่ยวกับเนื้อสัตว์เลยล่ะจะเคยพูดไปทิ้งแล้วนะไอ้ติดมันนะไม่ใช่ติดมันสัตว์นะมันติดมันมะพร้าวนะติดหวานไม่ใช่หวานเนื้อสัตว์มันหวานน้ำตาลนะติดเค็มไม่ใช่เค็มน้ำปลานะมันเค็มน้ำเกลือนะติดเผ็ดไม่ใช่เผ็ดเนื้อสัตว์นะมันเผ็ดพริกนะติดเปรี้ยวหวานมันเค็มติดจืดติดมันเนี่ยมันไม่ใช่มันเป็นเพียงธาตุเท่านั้นเองความเป็นจริงไม่มีเกี่ยวกับเนื้อสัตว์และทุกคนเราก็ยังติดกันอยู่เนี่ยไม่แม้แต่ว่าไม่กินเนื้อสัตว์เลยเนี่ยมันก็ยังติดรสเอาง่ายๆเลยนะคนเนปาลมาเมืองไทยเนี่ยมาเมืองไทยโอ้กินข้าวเมืองไทยไม่ได้คนไทยไปเนปาลไปอินเดียกินไม่ได้ไม่ใช่อะไรติดรสไม่ใช่ติดเนื้อสัตว์หรอกมันตรงมันติดกันตรงนี้เองไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเนื้อเลยมันติดกันตรงรสนั่นเองอันนี้ญาติโยมคงจะเข้าใจนะว่าขอให้พิจารณาแล้วก็เรื่องนี้ก็ขอให้ปฏิบัติไปค้นคว้าไปตมาเคยทำทั้งสองรูปแบบเคยไม่ฉันเนื้อสัตว์ก็หลายปีแต่ฉันแล้วตมารู้ว่าตัวเองเนี่ยไม่ติดเนื้อสัตว์แต่ว่ามันติดอยู่ตรงรสทั้งที่ตอนนั้นเราก็ไม่กินเนื้อสัตว์แต่ว่าพอกระทบรสแล้วมันชอบใจไม่ชอบใจอยู่เรื่อยทั้งที่ตนเองไม่ต้องการเนื้อสัตว์เลยเนี่ยจึงได้รู้ว่าอ๋อกิเลสไม่ได้เกี่ยวกับกินเนื้อสัตว์จึงใจมันจึงได้เถียงคนอื่นที่มากินว่าไม่กินเนื้อสัตว์แล้วหมดกิเลสนี่เพราะเราไปประจนมาแล้วเราไม่ได้กินข้าวเปล่าๆนั่นเนี่ยกินข้าวไม่มีอะไรมากมายแต่ว่ามันก็ยินดียินร้ายจริงนะว่ากิเลสเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องกินเนื้อสัตว์นะไม่กินเนื้อสัตว์อันนี้มันเป็นเพียงผิดศีลด้วยการเราไปประทุษร้ายฆ่าเขาเท่านั้นเองผิดศีลข้อหยาบเบียดเบียนข้อหยาบถ้าละเอียดก็ไปถึงรสถึงจิตใจจริงๆนั้นตัวกิเลสตัวตัณหานั้นมันตัวรสนั่นเองตัวสัมผัสอยู่ที่ลิ้นนั่นเองพอเราเคี้ยวเนี่ยพอหวานเนี่ยโอ้โหถ้าเราชอบหวานนะพอเคี้ยวพอหวานเข้าไปกระทบลิ้นเนี่ยมันไม่มีเนื้อสัตว์หรอกพอเป็นขนมหวานเนี่ยรู้สึกว่าใจมันร้อนมันพอใจในรสนั้นพอเคี้ยวเคี้ยวไปพอเลยลิ้นลงไปพอไปเลยถึงลำคออ้าวหวานหายไปแล้วความยินดียินร้ายหายไปแล้วพอหวานหายไปแล้วมันไปอยู่กับเพาะพอมันเข้ามาเอามันก็ยินดีมันอีกพอเคี้ยวไปเลยลำคอพอไปอยู่ในกระเพาะมันก็ดับอีกเปรี้ยวหวานมันเค็มพอเลยไปถึงกระเพาะมันดับหมดแต่พอกระทบลิ้นมันยินดีทั้งที่ไม่มีเนื้อสัตว์เนี่ยนะมันก็ยินดีมันก็ยินร้ายชอบใจไม่ชอบใจฉะนั้นจิตอย่างนี้เวลาเรามาฉันเนื้อสัตว์มันก็เหมือนกันไอ้จิตดวงนี้มันก็ยังอยู่ไอ้ยินดียินร้ายจริงๆอ๋อ กิเลสนี่ไม่ใช่แล้วไม่ใช่เกี่ยวกับเนื้อสัตว์มันอยู่ที่รสกระทบลิ้นพอได้มาศึกษาอย่างนี้จริงได้ไม่เอาเรื่องนี้มาเกี่ยวข้องกับศาสนาเลยทีนี้เราทำไงเราจะทำความเพียรละกิเลสของเราทำความโลภให้เบาลงความโกรธให้เบาลงไอ้เรื่องรสเรื่องชาติอะไรนี่เราพอเข้าใจใช่แล้วไม่เกี่ยวกับเรื่องเนื้อสัตว์พระพุทธเจ้าท่านเข้าใจตรงนี้จึงได้ไม่อนุญาตให้พระเทวทัตทำถ้าทำแล้วมันหลงเลยนึกว่าคนที่จะหมดกิเลสคือคนไม่กินเนื้อสัตว์เพราะมันไม่รู้จักความจริงมันก็ไม่เข้าใจสิแค่กินยังไม่รู้เรื่องนี่แค่กินยังไม่เกิดปัญญาญาณได้นี่พอไม่เข้าใจเรื่องปฏิบัติเรื่องกินมันก็หลงไปหมดเลยแต่นี้เอาขึ้นต้นไม่ถูกบรรปลายก็ไม่ต้องรู้กันเรื่องวิปัสสนากรรมฐานนี่ไม่เข้าใจกันแน่ฉะนั้นเรื่องนี้สำคัญนะรู้สึกว่าจะพูดมากไป
1: ครับก็คงไม่มากแล้วมั้งครับจริงๆจะต้องพูดให้มากกว่านี้ เพราะว่าคนที่มีความเข้าใจอย่างนี้ยังมีอีกเยอะนึกว่าเรื่องการกินนั่นแหละเป็นการหมดกิเลสเอาเรื่องการกินมาวัดกิเลสกันแต่ว่าไอ้ทิฏฐิมานะที่เห็นว่าคนอื่นไม่มีดีเลยไม่มีใครเอาไปจับไปวัด
0: เราจะพูดเรื่องนั้นไหมที่สามเณรบอกว่าอาจารย์ของเขาสามารถกินอุจจาระได้ อาจารย์ก็สามารถหมดกิเลสและชิมอุจจาระได้ไปเจอกันที่เดลีบอกอาจารย์ของเขาเนี่ยปุพพะของเขาเนี่ยสามารถชิมอุจจาระได้เนี่ยว่าไม่มีความยินดียินร้ายแหละที่จริงใจเนี่ยมันก็ไม่อยากเราก็ไม่อยากจะขัดแย้งใครนะแต่ว่าเอ้ยมันเรื่องงมงายนี่ถ้าเอาตรงนี้มาวัดเป็นกิเลสอย่างนั้นใครก็ต้องอย่างนั้นอะไรไอ้ชาดินสมัยพุทธเจ้านั้นกินอุจจาระน่ะ
1: ครับ
0: อะไรชื่อในก็อะไรโกลัสปะ
2: ที่อาปากินขี้
1: กินลม
0: กินอุจจาระก็ถือว่าตนเองไม่ยินดียินร้ายเลยฉันอุจจาระได
1: ้ครับ
0: แล้วทุกคนก็เลยบูชากันแล้วก็เป็นพระอรหันต
1: ์ครับโกหกคนทั้งหลายบอกว่ากินลมอาปากยกขาเดียว
0: แต่ก็เผลอแล้วไปฉันอุจจาระใช่ไหม
1: ครับ
0: เนี่ยทีนี้เราก็นึกว่าพุทธเจ้าในฉลาดนะไม่ใช่งมงายพุทธเจ้ามีเหตุผลมากเราเป็นสาวกพุทธเจ้าอย่าเชื่ออะไรมาถือให้มันเป็นเรื่องมันไร้เหตุผลถ้าเอาปัญญาแค่กินมาพูดนะแม้ศาสนาพุทธเรารู้สึกจะตื้นเหลือเกินน่ะบ้องตื้นเหลือเกินน่ะมันไม่ไกลเลยไม่ลึกซึ้งเลยนะ
1: ครับผมคิดว่าประเภทลูกศิษย์ไม่เข้าใจมากกว่าไปถือคือลูกศิษย์ที่ไม่เข้าใจก็ทำให้อาจารย์เสียไปด้วยเหมือนกัน
0: อันนี้ก็เลย
1: อาจารย์ไม่แก้ไขก็อย่าปล่อยได้เสียถึงอาจารย์ด้วยเรื่องนี้มีปัญหา
0: เราก็เลยตอบบอกสามเณรถ้าหากว่าสุนัขเนี่ยกินถ้าพระกินอุจจาระได้หมดกิเลสนะผมว่าสู้สุนัขไม่ได้หรอกอันนี้ก็มองตาเราเลยตกสะดุ้งเฮือกขึ้นมาบอกท่านถ้าพระกินอุจจาระได้หมดกิเลสผมว่าสุนัขหมดกิเลสก่อนพระสุนัขไทยเนี่ยเจออุจจาระมันกินหมดเลยเหมือนกันมันไม่ชิมตรงนั้นมันกินเรียบเลยนะเนนเนนทำไมพูดอย่างนั้นล่ะ บอกอ้าวก็พูดอย่างนี้สิเนนถ้าเนนพูดอย่างนี้ผมก็ต้องพูดอย่างนี้มันเป็นเหตุผลเข้ากันได้ไหมเนนเขานั่งนิ่งตั้งแต่วันนั้นเขาไม่คุยเรื่องการหมดกิเลสด้วยการกินอุจจาระเลยและนี่เป็นเหตุผลที่แก้โดยเหตุผลแต่ถ้าไม่พูดอย่างนี้เราก็ไม่พูดอย่างนี้ใช่ไหมฮะ
1: คร
0: ับ เหมือนกับเด็กคนหนึ่งมาเนี่ยมาที่วัดเนี่ยคุยเรื่องมนุษย์มาจากลิงหลวงพ่อมนุษย์มาจากลิงมนุษย์ถ้ามนุษย์มาจากลิงนะใครสอนบอกครูสอนบอกถ้ามนุษย์มาจากลิงแล้วทำไมลิงทุกวันนี้ตัวเล็กไม่เท่ามนุษย์ล่ะทำไมลิงทุกวันนี้ไม่กลายเป็นมนุษย์ล่ะทำไมจึงไม่เป็นมนุษย์ถ้าหากว่ามนุษย์มาจากลิงทุกวันนี้ก็ต้องเป็นมนุษย์ได้สิทำไมจึงต่างกันมากแล้วลิงกับมนุษย์ทุกวันเนี่ยเข้ากันไม่ได้เนี่ยคนละเซลล์เนี่ยเด็กเขาก็งงแค่นี้เด็กฉลาดด้วยเข้าใจว่าเขาต้องกลับไปถามครูใหม
1: ่ครับ เขาเข้าใจว่า มนุษย์นี่พัฒนามาจากลิงแต่ความจริงมนุษย์นี่สิจะพัฒนาไปเป็นลิงกันยกใหญ่ ทุกวันเนี่ยถ้าจะพัฒนาไปหาลิงไม่ใช่ลิงพัฒนามาเป็นมนุษย
0: ์ฉะนั้นก็สรุปแล้วว่าเรื่องกินเนื้อสัตว์นี่ก็ขอยกไว้ให้สำหรับผู้มีศรัทธาก็เลยกันนะอย่าได้ว่ากันคนไม่กินเนื้อสัตว์เขาจะว่าคนกินเนื้อสัตว์ว่ากินเนื้อสัตว์เขาไม่ได้กินเนื้อสัตว์หรอกนะคนที่เขากินพิจารณาโดยกินเป็นธาตุเป็นปฏิกูลมันไม่มีสัตว์ไม่มีตัวตนบุคคลหรอกเขาหรอกพระอรหันต์ท่านกินท่านไม่ได้กินติดรสหรอกท่านกินไม่กินรูปกินนามท่านกินเป็นธาตุขอให้เข้าใจโดยวิถีจิตโดยวิถีปัญญาเถอะแล้วเราจะสรุปรวมกันได้อย่าเอาทิฏฐิเข้ามาตั้งนักหนาเลยมันจะเป็นตัวตนเราจะกินสัตวะเรานั่นแหละจะกินสัตว์คนที่กินติดรสคนที่กินว่าตนเองบริสุทธิ์นั่นแหละคือกินสัตวะกินสัตว์เข้าไปทุกคำเกินคือสัตวะแปลว่าผู้คล้องคล้องอยู่ในรูปคล้องอยู่ในนามคล้องอยู่ในสังขารร่างกายคล้องอยู่ในความรู้สึกของตัวเองอันนี้ที่น่าสงสารที่ตัวเองไม่สามารถจะละการกินอย่างนี้ไปได้ก็ยึดในการกินว่าตนเองถูกต้องอยู่นั่นเองถ้ายึดว่าตนเองกินถูกต้องตราบใดความหมายของศาสนาพุทธก็จะไม่สามารถที่จะตีปัญหาอันนี้ไปได้ตนเองก็จะเป็นคนที่มีเหตุผลเพียงแค่กินเท่านั้นเองและเข้าใจว่าศาสนานี่บริสุทธิ์แค่กินนั่นเองศาสนาบริสุทธิ์ที่จิตไม่ใช่บริสุทธิ์ที่รูปกินนี่เป็นเรื่องของรูปแต่จิตนั่นเป็นเรื่องของนามฉะนั้นละกิเลสนั้นไม่ใช่ละกันที่รูปเสียงกินรสนี่มันติดก็จริงแต่ว่ามันต้องละที่จิตฉะนั้นที่เราจะละจากรูปเสียงกลิ่นรสได้นั้นต้องใช้ตัวสติตัวปัญญาฉะนั้นต่อไปนี้ก็ขออนุญาตโยมจงทำความเข้าใจให้มากๆเรื่องการกินไม่กินนี้ไม่จำเป็นก็ไม่ต้องมาโต้แย้งกันพวกเราไม่สงสัยเลยเรื่องนี้เพราะพวกเราได้ประพฤติปฏิบัติมาแล้วก็หายความข้องสงสัยเรื่องกินไม่กิน
1: ครับถ้ากินเนื้อสัตว์เป็นบาปนี่พระพุทธเจ้าคงตัดไว้ข้อที่หนึ่งเลยมั้งครับห้ามฆ่าสัตว์แล้วห้ามกินเนื้อสัตว์พระพุทธเจ้านี่ท่านป้องกันอบายภูมิด้วยศีลห้าแต่ว่าทำไมกินเนื้อสัตว์ทำไมไม่มีเข้าไปด้วยอันนี้เป็นข้อที่น่าสังเกตถ้าว่ากินเนื้อสัตว์แล้วมันไปนรกมันผิดจริงๆในพระวินัยก็ไม่มีที่ว่าห้ามภิกษุกินเนื้อสัตว์แต่ห้ามที่เจาะจงเขาถวายเขาฆ่ามาเพื่อถวาย
0: เคยมีพราหมณ์คนหนึ่งพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าห้ามภิกษุฉันเนื้อสัตว์ที่เป็นมังสาอุทิศถ้าฉันแล้วเป็นอบัติทุกคำเกินเป็นอบัติปัจจิตีใช่ไหมเป็นอาบัติทุกคำเกินถ้าภิกษุฉันเนื้อสัตว์โดยที่รู้ภิกษุรู้อยู่ว่าเขาฆ่าเพื่อตนและฉันจะเป็นอาบัติทุกคำเกินแต่แล้วพราหมณ์คนนั้นคิดจะแก้ลำพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยจะพูดจริงอย่างที่ตนเองตั้งใจหรือเปล่าที่บัญญัติหรือเปล่าก็เลยคิดจะหักหลังคล้ายๆจะโต้ตอบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ายอมจำนนว่าตนเองผิดเนี่ยคือถ้าเอาชนะพระพุทธเจ้าได้ก็รู้สึกว่ามันจะโด่งดังไปน่ะก็เลยนิมนต์ไปพระพุทธเจ้าไปฉันที่บ้านพราหมณ์ผู้นั้นแล้วก็ทำเนื้อปลาแอบทำเนื้อปลาไว้เรียกว่าแกงปลาต้มปลาไว้สำหรับพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงฉันพอฉันเสร็จแล้วก็นิมนต์หมดพอจันโมทนาคาถาก็ถามปัญหาพระพุทธเจ้าเลยพระองค์ก็พระองค์ว่าบัญญัติพระวินัยไว้แล้วว่าไม่ให้ภิกษุฉันเนื้อมังสะอุทิศเนี่ยเพื่อถวายกับภิกษุฉันไม่ได้เนี่ยทำไมวันนี้พระองค์ก็รู้อยู่ว่ากระหม่อมฉันเนี่ยทำเนื้อเพื่อถวายพระองค์โดยตรงทำไมพระองค์จึงยังฉันเนื้ออยู่อันนี้ไม่เป็นการผิดพระวินัยที่พระองค์บัญญัติเลยพระเจ้าก็มานึกเลยอ๋อพราหมณ์เนี่ยทดลองเราเขาบอกว่าดูก่อนพราหมณ์มีมาแล้วเรื่องอย่างนี้สมัยพระพุทธกาลว่างั้นสมัยก่อนว่างั้นสมัยก่อนพุทธกาลบอกเคยมีฤาษีตนหนึ่งว่างั้น ก่อนที่พุทธเจ้าจะมาเกิดมีฤาษีตนหนึ่งเป็นผู้เคร่งในตบะธรรมมากได้คุณธรรมคือได้ฌานสมาบัติแล้วก็ทรงพิจารณาในการกินการเป็นอยู่โดยที่จิตของฤาษีนี้ไม่มีหวั่นไหวในเรื่องการเป็นอยู่มีสมาธิด้วยว่าจะกินจะเดินจะนั่งจะนอนฤาษีก็มีสติไม่มีเรียกว่ากิเลสนี้เกิดขึ้นไม่ได้นะเพราะอำนาจฌานของท่านจะไม่ยินดียินร้ายในการกินเสร็จแล้วก็ฤาษีนึกแล้วก็ฤาษีก็บัญญัติกันว่าห้ามฤาษีทุกตนในกินเนื้อสัตว์ที่เขาถวายเพื่อฤาษีทำอุทิศเพื่อถวายฤาษีทุกองค์ก็เป็นอนุมติฤาษีอาจารย์นี่ก็ตกกันเพราะทุกคนจะไม่กินเนื้อสัตว์ที่เขาทำฆ่าเพื่อตนก็จะเรียกฉันอาหารเสร็จแล้วพราหมณ์ผู้หนึ่งก็นิมนต์ฤาษีไปก็ไปทำอาหารทำปลาทำเนื้อถวายพอฤาษีฉันเสร็จก็ยกโทษติเตียนฤาษีเลยว่าฤาษีนี้ทำไมจึงกินเนื้อสัตว์ที่เขาอุทิศเพื่อตนทั้งที่รู้ว่าเนื้อสัตว์บ้านนี้ทำฆ่าเพื่อตนฤาษีก็บอกว่าดูก่อนพราหมณ์บรรดาฤาษีที่ปฏิบัติมีคุณธรรมเมื่อปฏิบัติฌานสมาบัติแล้วนะการกินเขาจะไม่ยินดีหรอกผู้ที่มีสมาธิในการควบคุมการกินนะคนที่กินเป็นกิเลสก็คือคนไม่ได้พิจารณาผู้ที่มีฌานสมาบัติผู้ที่ทำจิตพิจารณาแล้วว่าอันนี้ไม่มีตัวตนไม่มีบุคคลเราเขากินเป็นธาตุดินน้ำไฟลมไม่ได้คิดเลยว่าเขาจะทำเพื่อเราและไม่ได้สงสัยด้วยและไม่สงสัยแล้วก็ไม่คิดว่าเขาจะทำเพื่อเราฉะนั้นเราจึงกินไม่มีชีวิตไม่มีวิญญาณไม่มีสัตว์บุคคลในตัวเราเลยเรากินพิจารณาเป็นสักแต่ว่าธาตุฉะนั้นมันเป็นกรรมสำหรับท่านทำความดีแล้วมายกโทษติเตียนฤาษีนี่จะเป็นบาปกรรมพูดตอนนั้นพราหมณ์ก็เกิดความเลื่อมใสเกิดเลยเข้าขอขมักขมาฤาษีฤาษีก็ยกโทษให้แล้วก็เรียกว่าเหาะเข้าป่าหิมะผ่านไปอยู่กับคนนี่รู้สึกมันลำบากเหลือเกินแค่มันเอาเรื่องกินมาติเตียนได้แม้แต่นักบวชจะเลี้ยงเรานึกว่าจะเลี้ยงให้ดีที่ไหนยกโทษติเตียนเนี่ยจะจับผิดพระแต่พุทธเจ้าก็ทรงเทศนาระลึกชาติในกลางว่าฤาษีตนนั้นก็กลับมาเกิดเป็นพระพุทธเจ้าพราหมณ์คนนั้นก็กลับมาเกิดเป็นพราหมณ์คนนี้ก็เอาเรื่องเก่ามาติเตียนพระพุทธเจ้าอีกโอ้โหพอพูดถึงนี้พราหมณ์คนนั้นใจหดหู่มาเลยโอ้โหนี่มันเป็นกรรมของเรานะทำไมจึงได้มาเป็นอย่างนี้ต้องชาติก่อนเราก็ทำกันมาแล้วชาตินี้ก็มาทำกันอีกมีใจลึกกลัวบาปพระเจ้าก็เลยยกย่องผลทานผลศีลภาวนาให้และแสดงอริยสัจสี่ให้ฟังพราหมณ์นั่นเลยบรรลุโสดาบันพุทธกาลแล้วมีมาก่อนพุทธกาลในเรื่องกินเนี่ยปัญหาโรคแตกมาแล้วแม้แต่พระพุทธเจ้าก็โดนฤาษีชีไฟก็โดนตอนนั้นพวกเราได้ศึกษาพระไตรปิฎกศึกษาคำสอนพระเจ้าจึงไม่เอาพวกนี้มาเป็นอารมณ์มันยิ่งค้นคว้ายิ่งอ่านยิ่งพบยิ่งศึกษายิ่งปฏิบัติรู้สึกว่ามันไร้สาระเหลือเกินเรื่องนี้กิเลสมันไม่ใช่มาอยู่ตรงกินถ้ากินเนื้อสัตว์หมดกินธรรมดาไม่กินเนื้อสัตว์หมดกิเลสเนี่ยพวกงัวควายเนี่ยมันหมดกว่าเราอีกควายมันก็กินหญ้างัวมันก็กินหญ้าม้าหมูอะไรมันก็กินลำมันก็รู้สึกว่าถ้าบริสุทธิ์มันก็ต้องบริสุทธิ์กับเราเหมือนพวกอินเดียถือว่าแม่น้ำคงคาศักดิ์สิทธิ์อาบแล้วชำระบาปได้เนี่ยคนที่อาบน้ำหรือตายไปอาบน้ำแม่คงคาแล้วจะไปสวรรค์เนี่ยคนพุทธเราไม่เชื่อเป็นไงแย้งว่าถ้าหากว่าคนอาบแล้วไปสวรรค์แสดงว่าปลาและเต่าปูปลาเต่างัวควายที่มันลงไปในน้ำก็คงจะไปสวรรค์หมดสิแสดงว่าถ้าน้ำศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างนั้นคนเราก็ไม่มีทางไปนรกแล้วลงไปแช่ในน้ำก็บริสุทธิ์หมดทุกคนถ้าน้ำทำบริสุทธิ์ได้ความโลภโกรธหลงก็คงจะบริสุทธิ์ตามไปด้วยคนคงจะไม่มีปัญหาเรื่องความคิดนึกเรื่องโลภโกรธหลงอีกแต่เปล่าพอไปอาบน้ำกลับมามันก็ไอเหมือนเดิมก็ยังมีโรคกดหลงเหมือนเดิมถ้าเรากินแล้วบริสุทธิ์แล้วโรคกดหลงก็คงไม่มีใช่ไหมครับ
1: ครับครับ
0: อันนี้มันก็ยังมีโรคกดหลงตัวตนอยู่มากมาย กินหญ้าแล้วก็ยังเป็นงัวเป็นควายนั่นน่ะไม่กลายเป็นอื่นสักทีคงเข้าใจกันพร้อมนะฮะ
1: ครับ
0: อันนี้มนต์อ่านต่อฮะ
2: ก็มาจากโยมป๋องโรคสยบมีปัญหาที่จะเรียนถามว่าที่ได้เทศเมื่อวานนี้กับผมก็มีข้อสงสัยก็จะเรียนถามเรื่องที่ว่าพระที่รดน้ำมนต์เบาหัวท่านบอกให้พระคุณเจ้าทั้งหลายหยุดการกระทำทำนองนี้เถอะไม่ทราบว่าพระที่ทำการรดน้ำมนต์เบาหัวคนนี้ท่านมีความผิดมากน้อยแค่ไหนจะทำให้คนหลงงมงายหรือไม่ถ้าที่ผมมีครูบาอาจารย์ที่กับผมเคารพนับถือท่านก็เคยรดน้ำมนต์ให้ญาติโยมมาแล้วยกตัวอย่างเช่นหลวงปู่ดูลหลวงปู่ขาวหลวงปู่ฟั่นโดยเฉพาะหลวงพ่อสังวาลซึ่งเป็นอาจารย์ของหลวงพ่อบุญส่งเองท่านก็เคยทำน้ำมนต์ให้กระผมผมจึงขอเรียนถามว่าการเป่าหัวรดน้ำมนต์มีข้อดีข้อเสียอย่างไรครับที่เรียนถามใช่ว่าจะนิยมเรื่องทำนองนี้ความเห็นของผมเองเห็นว่าท่านมีเมตตาสงเคราะห์ญาติโยมและไม่เห็นด้วยกับการที่ญาติโยมไปรบกวนพระท่านให้ทำนั่นทำนี่ยกตัวอย่างตอนหลวงปู่ดูลป่วยนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬาท่านลุกไม่ขึ้นก็ยังมีคนไปให้ท่านเป่าหัวให้ก็ขอเรียนถามความคิดเห็นเพียงเท่านี้ครับ
0: คือเรื่องน้ำมนต์เนี่ยนะพูดกันแล้วเท้าถึงก็ถึงพุทธการก็ไม่มีพระอรหันต์ก็ไม่ทำเพราะญาติโยมไม่ต้องการแล้วก็ที่จริงก็ยังที่ท่านบุญทรงว่าเนี่ยพระท่านขัดศรัทธาโยมไม่ได้ต้องการฉลองศรัทธาโยมถ้าโยมไม่ต้องการพระก็คงไม่ทำความจริงเนี่ยโยมเนี่ยเป็นคนแสดงอาการต้องการมามากขึ้นพระท่านจึงได้ทำถ้าโยมไม่ต้องการพระก็ไม่จะทำทำไมเลยก็ยังเรื่องลดน้ำมนต์เนี่ยเขาเรียกว่าลดไล่เสนียดจังไรบ้านเมืองไหนมีเสนียดจังไรก็ต้องลดน้ำมนต์แต่นิยมมีเสน่ห์จังไรหรือต้องลดน้ำมนต์โยมมีเสน่ห์จังไรมีความซวยอะไรไปทำผิดอะไรมาถึงลดน้ำมนต์น้ำมนต์นี่ไล่ตัวเสน่ห์จังไรได้ตัวไล่ตัวซวยออกไปนะได้ผลเหมือนกันเนี่ยเพราะสมัยพระพุทธเจ้านี่ก็เคยทำมาครั้งหนึ่งที่เมืองอะไรเมืองเวสาลีเนี่ยเมืองเวสาลีเกิดมีข้าวยากหมากแพงเป็นเรียกว่าสมัยนี้ก็สมัยเมืองไทยเขาเรียกอะไรเป็นหาลงเป็นอหิวาตกโลกตายกันเกลื่อนกลาดหมดผู้คนล้มตายกันมากมายจึงเกิดมีผีมียักษ์เข้ามากินคนมาทำลายคนพระพุทธเจ้าทรงเล็งเห็นญาณพวกนี้ก็รู้ว่าคนเมืองเวสาลีเนี่ยมีบาปกรรมแล้วขณะนี้มียักษ์พวกเปรตพวกผีมาลุมกินมาทำให้เกิดวิบัติกับเมืองเพราะคนไร้ศีลธรรมขึ้นพระพุทธเจ้าก็เลยให้อานนท์เนี่ยตักน้ำแล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงอธิษฐานตักน้ำแล้วให้พระอานนท์เนี่ยไปเอาน้ำในบาตรของพระพุทธเจ้าเนี่ยไปซัดตามกำแพงตามบ้านตามเรือนให้เอาไปซัดไปสาดตามกำแพงตามบ้านตามเรือนแล้วพวกผีหาพวกนี้จะได้หนีไปแล้วก็ให้อานนท์สวดอานนท์ก็ถือบาตรนี้ไปก็ไปซัดตามกำแพงไอ้พวกผีพวกหาเนี่ยมันกลัวนะมันกลัวฤทธิ์น้ำของพระพุทธเจ้าเนี่ยแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้เทียนหยดหรอกนะเพียงแต่อธิษฐานพวกผีพวกหามันวิ่งทะลุบ้านทะลุกำแพงทะลุขวาทะลุเป็นช่องไปหมดมันกลัวอำนาจพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณแล้วผลที่สุดอนนท์ก็ไปลดลาดจนหมดเมืองพวกผีหาพวกนี้มันก็ออกไปหมดทุกคนก็เลยหายจากเจ็บไข้ได้ป่วยก็ธรรมะหากินมีความสุขกันเดิมหน้ากับพุทธคุณธรรมคุณนั่นแหละเรียกว่าบ้านเมืองมันเกิดซวยขึ้นมาจริงๆอ่ะจึงต้องใช้น้ำมนต์ใช้พุทธมนต์นั่นแหละอันนี้ก็ทุกวันนี้พระทั้งหลายก็เลยเห็นว่าอันนี้มันดีน้ำในบาตรนี่มันดีมันศักดิ์สิทธิ์ก็เลยมาทำเป็นพิธีกรรมกันเอาใบมะยมบ้างเอาอะไรนะต้นหญ้าคามาตัดแต่ความเป็นจริงเนี่ยพวกเราถ้าเราไม่ซวยไม่เป็นไม่มีผีไม่มีหามาลงบ้านลงเราเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นจะต้องไปขอน้ำมนต์พระพระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงให้ทำอีกเพราะทำเพียงว่ามันเกิดกุลียุคจริง ท่านจึงอธิษฐานบารมีของท่านเพื่อเอาเป็นแทนตัวท่านเอาน้ำใจเอาน้ำในบาตรแทนน้ำใจท่านเพื่อให้เป็นที่เป็นนิมิตก็ทำเพียงครั้งเดียวแต่นี้คนเราสมัยนี้มันลดกันทุกวันอย่างเงี้ยแล้วเราสวยอะไรสวยทุกวันเนี่ยมีผีมีหาเข้ามากินบ้านเมืองเราที่ไหนเราไม่มีเราไม่จำเป็นจะต้องทำฉะนั้นน้ำมนต์เนี่ยไว้ลดสำหรับคนที่มีความทุกข์เนี่ยคล้ายๆว่ามีความสวยมาไม่มีอะไรไปที่พึ่งแล้วก็เลยเอาอาบน้ำมนต์อาตมาก็เคยทำนะอยู่ท่าหมีเนี่ยเคยทำน้ำมนต์เป็นพระทำน้ำมนต์เป็นเหมือนกันเคยทำมาแล้วทำน้ำมนต์คลอดลูกง่ายก็เคยทำมาแล้วคนคลอดลูกไม่ออกก็เคยทำให้คลอดลูกง่ายมาแล้วแต่เราก็รู้เราไม่อยากจะทำขนาดเราบอกไม่ต้องทำหรอกโยมไม่เอาต้องทำให้ได้ทำไงเราไม่ต้องการจะไอ้พิธีกรรมพวกนี้เราต้องการจะเลิกสักทีเอาเท้าไปให้เขาล้างเอาเนี่ยน้ำมนต์ยื่นเท้าไปเขาก็เอาน้ำมาล้างเท้าไปกลับไปให้ลูกเขาทานกลับคลอดลูกง่ายเราก็หนีไอ้ที่ล้างเท้าไม่ได้เรามานึกละอายใจไม่ทำไปจริงเอาแค่เท้านี่มันก็ต่ำไปแล้วก็ไม่อยากจะให้เขาทำเขาก็ตอนนี้พอเจอหน้าเราก็จะมาล้างเท้าแล้วคนนี้คนหนึ่งมันมีทุกข์มีแฟนแล้วแฟนมันก็เลยไปนอกใจไปเที่ยวนะไปเที่ยวหากินแล้วก็เลยตนเองก็หลงรักเขามากเลยเสียใจเข้ามาที่วัดหน้าดำเจ้าเข้ามาที่วัดเราก็เอ๊ะทำไงออกอุบายไงดีตอนนั้นก็อยู่ท่ามีคนพวกนี้ธรรมะก็เข้าไม่เข้าสิงใจได้ก็เลยเอานี่ไปตักน้ำมาเดี๋ยวจะทำน้ำมนต์ให้ไปตักน้ำมาเดี๋ยวจะทำน้ำมนต์ให้ก็ไปตักน้ำเนี่ยมาบอกเงินนะเป่าหูไม่ได้วันนี้ต้องเป่าหัวมาเอาน้ำมนต์มาพอเราก็ไม่มีอะไรหรอกอธิษฐานพุทธคุณธรรมคุณนั่นนั่นแหละจุดเทียนก็หยดไปให้กำลังใจมันเดี๋ยวจะพูดธรรมะอันฟังที่หลังไม่งั้นแก้ทุกข์ไม่ได้มันหัวใจมันคิดถึงแต่เมียเขาอย่างเดียวเพราะผู้หญิงหนีไปแล้วถึงเอาเสื้อผู้หญิงมาใส่นะดำผอมเลยกินไม่ได้นอนไม่หลับทุกข์มากพอรดน้ำไปเสร็จเรียบร้อยลงไปข้างล่างเพื่อนก็โอ้โหมึงผ่องใสขึ้นเยอะเลยนะ แหมรดน้ำมนต์ก็ผ่องใสขึ้นเยอะเลยเอาคนถูกน้ำมันก็ผ่องใสเลยคนละร้อนขึ้นมามันร้อนทั้งกายทั้งใจไปโดนน้ำมนต์เข้ามันก็ซีดเซียวลงไปมันก็ดูผ่องใสพวกนั้นก็เลยกลายเป็นถือเป็นเรื่องศักดิ์สิทธิ์มันก็ดีใจใหญ่คนนี้เราก็บอกนี่จะแก้ทุกข์ได้นะมาอยู่วัดนะมาบวชนะพอพูดตอนนั้นนะเอาเลยตกลงบวชเลยเลยบวชจะต้องหลายพรรษาพอบวชแล้วมันมีธรรมะมีกรรมฐานมันก็หายไปได้เนี่ยจึงได้เรียกว่าอาตมาก็เลยมานึกว่าอ๋อเนี่ยเลยน้ำมนต์ครูบาอาจารย์เขาทำกันเพื่ออุบายดึงคนเข้าวัดแต่ต่อไปก็นึกว่าเราจะมามัวนั่งเป่าน้ำมนต์อยู่นี่มันงมงายไร้สาระเราใครจะเอาก็เอาเถอะธรรมะเราจะไม่ทำน้ำมนต์ให้ใครแต่ต่อไปนั้นก็เลยเลิกไม่ทำแต่ตัวเองน่ะรู้ว่ามันเป็นอุบายนะมันเป็นอุบายอาศัยว่าผู้มีศีลเนี่ยทำอะไรคนก็ว่าศักดิ์สิทธิ์คนก็ว่าบริสุทธิ์แต่ความจริงเราไม่ทำก็ได้เราไม่กลัวอดแล้วเราก็ไม่ทำใครไม่จะตาเรื่มใสแล้วก็แล้วไปเขาก็ไปที่อื่นเราไม่ทำน้ำมนต์เราไม่ให้หวยเราไม่เป็นหมอดูซะเรามีบาตรลูกเดียวเราก็ไม่อดตายถือว่าอย่างนั้นแล้วเราก็ไม่ต้องทำให้ใครเมื่อก่อนทำเหมือนกันลองทำเป็นอุบายแต่ก็ไม่มีประโยชน์อะไรที่จะช่วยฟื้นฟูศาสนาที่จะเอาคำสอนพุทธเจ้ามายืนหลักได้หลวงพ่อมั่นหลวงพ่อเสาท่านก็ไม่ทำนะท่านก็ไม่ทำหลวงพ่อมั่นหลวงพ่อเสานี่ท่านติเตียนเรื่องพวกนี้แต่ลูกศิษย์ลูกหารุ่นหลังเข้ามาทำตามญาติโยมเองถ้าเอาหลักจริงๆหลวงพ่อมั่นหลวงพ่อเสาไม่ทำไม่แตะต้องเรื่องพวกนี้เลยฉะนั้นพระอรหันต์ต่างๆท่านก็รู้ท่านนิยมเราจะทำยังไงล่ะทำไงจะเข้าใจว่าดีไม่ดีมันอยู่ที่ตัวเราเราจะไร้เสนียดอย่างไรก็ต้องมีศีลมีธรรมสิ ถ้าเรามีศีล5เสร็จแล้วนี่มีพุทโธมีกรรมฐานเสร็จแล้วเราไม่ซวยแล้วเราเป็นมงคลกับตัวเองไปที่ไหนก็ไม่ต้องให้พระเป่าหัวไปที่ไหนก็ไม่ต้องรดน้ำมนต์ช่วยตัวเองได้เวลาก็คงจะเข้ามุมสงบ
2: ครับ
0: พอจะร่วงเลยมา
1: เยอะ
0: น
1: ี่มัน
0: เอาไว้พูดกันวันหน้าฮะเพราะว่าโยมก็คงจะเข้าใจนะท่านก็ออกสองทางนะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้ใครจะรดน้ำมนต์ก็รดไปเถอะน้ำมนต์ขายดีน่ะรดน้ำมนต์สร้างวัดก็เอาให้เว้ยสร้างวัดก็ได้แต่ว่าขอให้นึกถึงคำสอนพุทธเจ้าหลักเดิมมาพุทธเจ้าบัญญัติอะไรไว้พระอรหันต์ทั้งหลายทำอย่างไรถ้าเราเจ้าหลักเดิมของพุทธเจ้าแล้วก็พยายามนึกต้นตำรับอย่าไปนึกถึงพระอาจารย์สมัยนี้อย่างเดียวไม่ได้ต้องนึกถึงพระอาจารย์รุ่นเก่าๆพระพุทธเจ้าเราเป็นครูบาอาจารย์ใหญ่

ได้ต้องนึกถึงพระอาจารย์รุ่นเก่าๆพระพุทธเจ้าเราเป็นครูบาอาจารย์ใหญ่พระพุทธเจ้าทำอย่างไรเราก็ควรจะทำอย่างนั้นอันนี้เป็นเครื่องตัดสินได้นะถ้าเอามาสมัยนี้นะตัดสินไม่ได้เพราะพระสมัยนี้ตามญาติโยมกันเพราะกลัวญาติโยมจะไม่ศรัทธากันก็เลยทำเอาใจโยมแล้วก็เกี่ยวกับการสร้างวัดสร้างวาด้วยเพื่อวัตถุด้วยถ้าไม่ทำอย่างนี้โยมก็ไม่เข้าวัดไม่เอาเงินมาบริจาคพอทำอย่างนี้แล้วมันก็ได้เงินค่าบริจาคก็จะสร้างโบสถ์สร้างศาลาเสร็จเร็วถ้าหากก็อยู่องค์เดียวพระทำไมจะทำทำไมล่ะถ้าพูดกันแล้วก็เหมือนทำแลกเงินเลยนะทางต่อไปนี้ก็เข้ามุมสงบนะตั้งใจสงบใจสักพักหนึ่งพยายามตั้งจิตตั้งใจของเราให้สงบจิตสงบใจสักพักหนึ่งมีสติระลึกรู้น้อมนึกระลึกมาในกายใจของเราว่าขณะนี้เรานั่งอยู่ในลักษณะของความสงบสงบกายสงบใจมีสติรู้สึกทั่วตัวนั่งอย่างใดรู้สึกตัวเองอย่างนั้นนั่งเท้าขวาวางบนเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายตั้งกายตรงหลับตาเมื่อเรานอนหลับหลับเปลือกตานอกลืมตาในทำใจให้สงบหลับตามืดก็รู้หลับตาสว่างก็รู้หลับตาไม่มืดไม่สว่างก็รู้ทำความรู้อยู่ที่ดวงตาระลึกรู้กายใจของเรามีสติน้อมเข้ามาเห็นร่างกายของเรานั่งอยู่นั่งกายตรงก็รู้นั่งหลับตาก็รู้พิจารณารู้อาการ32ตั้งแต่ผมขนเล็บขนหนังที่ตัวเราพยายามนึกเข้ามาในตัวเองเห็นตัวเองนั่งอยู่มีรูปลักษณะอาการของความสงบขณะนี้กายของเราสงบพยายามทำใจให้สงบกายของเราเป็นสมาธิพยายามทำใจให้เป็นสมาธิกายของเราเป็นบุญทำใจให้เป็นบุญกายของเราเป็นพระทำใจให้เป็นพระพยายามละปล่อยวางความคิดนึกเรื่องราวต่างๆให้หมดไปจากจิตใจเราเรื่องอดีตที่แล้วมาจะเก็บมาคิดคิดแล้วจะทำให้ใจไม่สงบเรื่องอนาคตที่ยังไม่ถึงก็พยายามไม่นึกถึงนึกแต่ปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังทำใจสงบอยู่โดยการกำหนดรูปนั่งหลับตาเมื่อเราส่องดูตัวเองในเงากระจกจำรูปนั่งตัวเองทุกลมให้ใจเข้าออกเวลาให้ใจเข้าเรานึกพุทเวลาให้ใจออกนึกโทหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทนึกอยู่ที่สองช่องจมูกของเราจนกว่าใจของเราจะสงบขอให้ปฏิบัติไปเถอะมันเป็นบุญเป็นกุศลของเราแล้วเราก็พยายามทำบุญกุศลของเราเรื่อยไปมันก็จะเป็นมรรคเป็นผลที่เกิดกับตัวเองขอให้ภาวนาปฏิบัติให้มากมากขึ้นไปก็เราก็จะรู้เองเห็นเองโดยเฉพาะตนต่อไปนี้ก็ได้เวลาก็ให้ตั้งใจแผ่เมตตาทำความรู้สึกตัวว่าพร้อมๆกัน

สการพระเถระนิเถระวันนี้ก็ผมได้มีโอกาสได้มาบรรยายธรรมะซึ่งในงานประชุมอบรมพระนวกะผู้บวชใหม่ก็โดยการเมตตาจากเจ้าวาดซึ่งท่านได้กล่าวแต่แล้วว่ามีความคุ้นเคยเคารพรักกันเหมือนพี่เหมือนน้อง

จากที่เคยได้ไปอยู่และเคยได้ไปร่วมสหธรรมกันมาการที่เราได้มาบวชในพุทธศาสนาก็มีหลักธรรมที่เราควรศึกษามีหลายอย่างแต่ที่ใจความที่เราควรศึกษาก็คงจะมีข้อใหญ่ๆคือคันธธุระแล้วก็วิปัสสนาธุระที่เป็นเรื่องใหญ่ใจความสำหรับเป็นนักบุญหรือว่าผู้แสวงสติปัญญาเข้ามาในพุทธศาสนาควรเรียนรู้สองอย่างท่านนี้เรียนรู้ขันธธุระก็อย่างเช่นเราเรียนพระไตรปิฎกนักธรรมตีโทเอกอันนี้ก็ถือว่าเป็นขันธธุระวิปัสสนาธุระก็เป็นวิธีการเรียนรู้ใจตัวเองก็เรียกเรียนรู้ใจตัวเองแต่ว่าการเรียนรู้ใจตัวเองเนี่ยเป็นหลักของพุทธศาสนาถ้าพูดกันแล้วก็เรียนเรื่องจิตเรื่องใจอย่างเดียวไม่ต้องเรียนอะไรมากเรียนรู้จักความสงบความสงบก็คือเรียนความเป็นพระนั่นเองเพราะตรงกับคำว่าสงบสำรวมระวังหรือรักษาตอนนี้การมาบวชในพุทธศาสนาที่เราเรียนหลักความสงบก็มีอยู่สองอย่างสมถภาวนา สมถภาวนาแปลว่าทำสมาธิให้ใจเป็นหนึ่งทำให้ใจเป็นหนึ่งก็เรียกสมถภาวนาวิปัสสนาภาวนาทางฉลาดทางมีปัญญาคือรู้จิตเห็นจิตตัวเองวิปัสสนาภาวนาก็เรียกว่ารู้จิตเห็นจิตตัวเองตัวเรียกว่าเป็นวิปัสสนาแนวที่สุดก็คือไปเจอไปพบปันสุดท้ายก็คือไปรู้พระไตรลักษณญาณรู้ทุกข์รู้วิธีดับทุกข์วิธีรู้ว่าอะไรทำให้เกิดทุกข์และทำวิธีดับทุกข์ทำอย่างไรจึงดับได้เมื่อเข้าไปมีปัญญาเข้าไปพิจารณาความไม่จริงความไม่แน่นอนของจิตตัวเองความไม่แน่นอนของร่างกายตัวเองก็เป็นพระไตรลักษณญาณคืออนิจจลักษณะคือเห็นทุกข์เห็นความเปลี่ยนของสังขารร่างกายแล้วก็เห็นความไม่เที่ยงเป็นอนัตตาในที่สุดนี่เป็นหลักปริยัติคำว่าปริยัติเนี่ยคำว่าปริยัติเนี่ยแม้แต่เราเรียนเราฟังนี่ก็เรียกว่าฟังปริยัตินี่เราเรียกว่าฟังปริยัติเป็นขันธธุระไปยังไม่ได้เป็นวิปัสสนาธุระวิปัสสนาธุระนี่เป็นยอดบุญกุศลที่พระพุทธเจ้าพบองค์แรกก็เรียกว่าสำเร็จโดยวิปัสสนาธุระพระพุทธเจ้าทำธุระนี้เสร็จหมดคือธุระพระพุทธเจ้าไม่มีหมดธุระก็คือการท่านชำระจิตใจของท่านเนี่ยเข้าถึงวิปัสสนาธุระวิปัสสนานี่หมายถึงว่าวิธีเข้าถึงการปฏิบัติไม่พูดแล้วไม่พูดไม่คิดไม่ทำอะไรนั่นเป็นวิธีปฏิบัติเช่นเรารู้แนวสติปัฏฐาน4พระที่เราเขียนควรรู้แนวสติปัฏฐาน4วิปัสสนาเรียนรู้อะไรเรียนรู้กายานุปัสสนาปฏิปัฏฐานารู้กายตามความเป็นจริงพิจารณากายเดินกายนั่งกายนอนกายกินกายถ่ายอุจจาระปัสสาวะกายเคลื่อนไหวก็พิจารณากายตามความเป็นจริงเนี่ยกายานุปัสสนาปฏิปัฏฐานาก็พิจารณาให้ลึกไปอีกว่ากายนี่มีอะไรในกายนี่มีอะไรพิจารณาไปในกายก็มีเวทนา
มีเวทนานุปัสสนาปฏิจจนาพิจารณาเห็นอารมณ์สุขทุกข์ยินดียินร้ายเฉยเค้าเรียกว่านี่เป็นวิปัสสนาแล้วพิจารณาเห็นอารมณ์ที่สุขทุกข์ยินดียินร้ายเพราะคนเราเนี่ยทุกวันนี้ก็มีอารมณ์พวกนี้เห็นชอบไม่ชอบได้ยินชอบไม่ชอบได้กลิ่นชอบไม่ชอบกินเดินนั่งนอนจริงเราก็อารมณ์เป็นสุขอารมณ์เป็นทุกข์คือไม่เสมอต้นเสมอปลายอย่างเช่นเราบวชใน3เดือนเนี่ยถ้าเกิดชอบใจก็รู้สึก3เดือนเนี่ยสงบดีถ้าเกิดไม่ชอบใจรู้สึก3เดือนเนี่ยวุ่นวายใจเหลือเกินไม่ชอบนี่ก็เรียกว่าสุขและทุกข์เมื่อผู้มีปัญญาไปพิจารณาเวทนานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาเห็นเวทนาเขาจะเกิดรู้ว่านี่ธรรมะของเราเกิดแล้วคือคนเรามีอารมณ์ชอบไม่ชอบเมื่อรู้ทันก็ดับเมื่อไม่รู้ทันก็ไม่ดับเมื่อพิจารณาเป็นเวทนานุปัสสนาปฏิปทานาต้องปฏิบัติจึงจะเห็นถ้าฟังนี้ก็เป็นปริยัติไปถ้าไม่ปฏิบัติก็ไม่รู้เรื่องนี้รู้แต่แค่เราเรียนเพื่อไปสอบเพื่อไปตอบปัญหาที่ครูถามเราแต่เราจะตอบตัวเองไม่ได้ว่าอารมณ์ที่เวทนาเนี่ยเป็นอย่างไรเมื่อเป็นอย่างนี้ก็รู้ละเอียดเข้าไปถึงสติปัฏฐานสี่ก็เดินนะเดินยืนนั่งนอนก็ทำสติตลอดอันนี้เราต้องปฏิบัติจึงจะรู้เช่นเราต้องเริ่มทำสมาธิเช่นกำหนดอนาปานสติกำหนดลมหายใจเข้าออกแล้วก็ใช้เดินจงกรมใช้วิธีเดินขวาพุทธซ้ายโถหรือว่ายกขึ้นก้าวไปวางลงหรือขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอเวลาเดินก็ใช้วิธีการเดินวิปัสสนาคือเดินภาวนาเดินจงกรมทำสติก็จะไปเห็นจิตตานุปัสสนาปฏิปทานาก็จะเห็นจิตตัวเองจิตเนี่ยจะมี108,000ประการจิตของเราเนี่ยมันก็มีอยู่อาการ3อย่างมีคนดีมีคนไม่ดีมีคนรู้ดีรู้ไม่ดีถ้าจิตที่ไม่ดีเนี่ยก็จะเป็นสังขารตัวปรุงจิตเจตสิกว่าคิดแต่เรื่องไม่ดีอันนี้คือจิตที่ไม่ดีอยู่ในใจในตัวเราคนเรานี่จะมีอาการเผลอตัวขาดสติก็จะคิดเรื่องไม่ดีถ้าเรามีสติก็จะคิดเรื่องดีมันมีจิตคนเราเนี่ยจะมีจิตดีและไม่ดีหรือว่าคนเมตตาคนขี้โกรธจะอยู่ด้วยใกล้อยู่ด้วยกันเพราะนั้นเมื่อจิตดีและจิตไม่ดีนี้ผู้รู้ก็คือตัวสติเข้าไปกำหนดรู้เป็นจิตตานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาเห็นจิตตัวเองอยู่เนืองๆอันนี้ธรรมานุปัสสนาก็เกิดขึ้นโดยเห็นสภาวะว่าคนเราเนี่ยไม่มีอะไรเป็นของตั้งอยู่ได้กายนี่ก็ดีจิตนี่ก็ดีเป็นของเคลื่อนไหวปรุงแต่งเกิดเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเราจะเห็นอารมณ์ธรรมการที่เราปฏิบัติแล้วเราเห็นอารมณ์ธรรมเนี่ยจิตมันจะปรากฏเป็นปัญญาเป็นสมาธิขึ้นมาได้เห็นได้รู้สิ่งใดไม่เคยรู้ได้รู้สิ่งใดไม่เคยเห็นก็จะเห็นเป็นธรรมานุปัสสนาปฏิปทานาเห็นธรรมในธรรมคือเข้าใจในหลักธรรมเช่นบางทีพอเราปฏิบัติไปเราอยู่ดีๆเรากลับไปเข้าใจคำสอนว่าอริยสัจ4เป็นอย่างไรกลับไปเข้าใจคำสอนว่าปฏิสมุปบาทคืออะไรหรือไปเข้าใจคำสอนว่าอนิจจังทุกขังอนัตตานี่เป็นอย่างไรทั้งที่เราไม่อ่านทั้งที่เราไม่พูดทั้งที่เราไม่คิดแต่เมื่อเราทำความเพียรกับปรากฏธรรมอันนี้ขึ้นมาเรียกว่าธรรมานุปัสสนาปฏิฐานาพิจารณาให้มันเป็นธรรมเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยฉะนั้นธรรมะอันนี้จะเกิดขึ้นกับผู้ที่มีจิตว่างสงบอันนี้เราพูดถึงปริยัติที่ว่าเราบำบวชแล้วก็ควรเรียนรู้ฐานของจิตนะฮะฐานของการปฏิบัติที่เราจะเอาบุญเอากุศลทำใจของเราให้เกิดความสุขสงบที่แท้จริงควรจะ
หาวิธีอุบายที่จะทำให้เราเนี่ยฝึกจิตของเราบ้างแต่ถ้าเราจะเอาแต่ปริยัติอย่างเดียวเนี่ยจิตของเราไม่สงบเนี่ยมันก็ไม่มีการฝึกจิตที่เปลี่ยนอารมณ์หรือเปลี่ยนแปลงจิตตัวเองให้เกิดความสงบสุขที่แท้จริงแต่เราต้องนึกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นพระพุทธเจ้าเพราะอะไรทำไมจึงเป็นพุทธเจ้าทำไมจึงเป็นพระอรหันต์เพราะท่านได้ประพฤติปฏิบัติสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเอาจิตของท่านเนี่ยไปฝึกจนจิตของท่านได้รู้จิตตัวเองจนควบคุมจิตควบคุมอารมณ์ท่านได้นั่นเรียกว่านั่นแหละเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานที่เรียกว่าเป็นพุทธะทีนี้เมื่อเรายังไม่ได้ฝึกเนี่ยฮะเรายังไม่ฝึกนี่เรายังไม่รู้เลยว่าทำจิตให้เป็นพระอย่างไรทำให้สงบอย่างไรฉะนั้นเราควรเรียนรู้ทั้งสองอย่างทั้งคันธธุระและวิปัสสนาธุระเมื่อเราเรียนทั้งสองอย่างแล้วเราก็จะรู้ทั้งสองทางจะรู้ทั้งสองทางคือรู้ทั้งทางการเรียนรู้ตำรับตำราแล้วก็รู้วิถีทางควบคุมจิตตัวเองให้เกิดความสงบร่มเย็นตอนนี้วิปัสสนาธุระเนี่ยก็คือการเรียนรู้ตามพระพุทธเจ้าเบื้องต้นเราต้องเริ่มสมถะก่อนเริ่มต้นยังไงสมถะถ้าพระภิกษุทั้งหลายที่ได้บวชกับอุปัชฌายะอุปัชฌายะจะสอนให้วันบวชนะฮะเป็นที่อยู่ของใจเพื่อให้ใจพระเนี่ยได้เกิดความสงบไม่ฟุ้งซ่านเช่นท่านสอนว่าเกสาโรมานาขาทันตาตะโจตะโจทันตานาขาโรมาเกสาเกสาโลมานขาทันตาตะโจตะโจทันตานขาโลมาเกสานี่นี่เป็นวิธีที่อุปัชฌายะสอนแก่กุลบุตรผู้มาบวชในพุทธศาสนาทุกองค์จะเรียนรู้กรรมฐานบทนี้ถ้าคนไหนไม่เรียนรู้กรรมฐานก็บวชไม่ได้นะฮะอย่างพวกท่านทุกองค์ได้ผ่านมาแล้วแต่ท่านอาจจะลืมว่าเนี่ยท่านเรียนกรรมฐานมาแล้วแต่เราไม่ได้ดำรงกรรมฐานนี้ไว้เป็นประจำวันเองคือกรรมฐานเนี่ยต้องเรียนทุกองค์วันบวชเนี่ยไม่ว่าพระภิกษุองค์ใดทีนี้เมื่อเราไม่ได้เรียนเราเรียนมาแล้วแต่เราทิ้งเสียอารมณ์สมถะนี่ก็หายไปความสงบที่มีอยู่ก็หายไปเราก็เลยไม่ได้รับความสงบที่แท้จริงความสงบในสมถะนี่คณิกะสมาธิขั้นหนึ่งคือสงบจิตเนี่ยจะว่างจากนิวรณ์พอเราทำอนาปานสติหรือกำหนดเกสาโรมานขาทันตาตะโจตะโจทันตานขาโรมาเกสาจิตของเราเนี่ยจะอยู่กับผมขนเล็บขนหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงกระดูกของเราก็จะอยู่ในร่างกายเราพอเราภาวนามากๆจิตนี่จะกลับมาลืมบ้านลืมเรือนลืมเรื่องราวต่างๆจิตที่วุ่นวายก็จะกลับมาสู่กายเวทนาจิตธรรมก็จะมาเห็นผมขนเล็บขนหนังมาเห็นโครงร่างของกระดูกเมื่อจิตมันกลับมาแล้วทีนี้เราก็เริ่มสมถะเกิดขึ้นจิตก็จะว่างขณะหนึ่งเพราะจิตของเรานี่ว่างจากนี้เราก็จะเบาสบายจะมีความสุขรู้สึกหูตาสว่างสวัยจะลุกจะเดินจะนั่งจะนอนอึดอัดขัดเคืองก็หายล่งปลงนี่พอเราเกิดความสงบคณิกะสมาธิเนี่ยเป็นความสุขที่หาไม่ได้ในทางโลกเราจะไปเที่ยวเตะฮาดูโขดดูหนังสักร้อยจอพันจอก็ไม่มีความสุขเท่ากับคณิกะสมาธิเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติธรรมความสุขนี่เหนือกว่าโลกีนะความสุขโลกุตระคือสุขไปทางโลกุตระสุขในความสงบและเมื่อพระภิกษุได้ลิ้มรสของความสงบแล้วก็เริ่มติดใจเมื่อความสงบนี่ดีเหลือเกินก็ทำต่อไปทำอนาปานสติกำหนดลมเข้ารู้ลมออกรู้ชัดขึ้นชัดขึ้นจะจิตตัวเองเนี่ยไม่ปรุงแต่งนิวรณ์ดับก็ไปถึงอุปจารสมาธิอุปจารสมาธิเนี่ยบางท่านสามารถระลึกความรู้ระลึกชาติได้ก็มีเห็นกรรมเห็นเวรแล้วก็จิตตัวเองเนี่ยก็จะเกิดความเชื่อมั่น
เชื่อมั่นโอวิธีการปฏิบัตินี้ให้ผลเราสามารถรู้ได้เห็นได้

งบได้คล้ายๆว่าจิตที่ถูกพัฒนาขึ้นมาดีแล้วความวุ่นวายต่างๆก็ดับไปจะเดินจะนั่งจะยืนจะนอนรู้สึกว่าเราเนี่ยไม่วุ่นวายใจที่บอกว่าที่นี่ไม่วุ่นวายหนอที่นี่ไม่ขัดข้องหนอที่นี่เป็นสุขหนอจะเกิดขึ้นแก่เราช่วงระยะห้องแคบๆเนี่ยเรามีความสุขได้โดยที่เราไม่ต้องไปหาความสุขจากห้องกว้างๆหรือไปหาความสุขจากที่อื่นเลยเพียงเรานั่งนอนอยู่ในห้องเราแคบๆเราพบความสงบข้อนี้เราเกิดความสุขมากหรือว่าโอ้มาบวชนี่พบความสุขจากใจเราสงบตอนนี้เมื่อเราทำไปแล้วเกิดนิมิตก็ดีเกิดเสียงก็ดีเกิดรูปก็ดีก็เป็นอุปจารสมาธิก็ทำไปเรื่อยๆจนถึงอัปปนาสมาธิอัปปนาสมาธินี่ก็ดับอารมณ์หมดเลยดับรูปเสียงกลิ่นรสหมดเหลือแต่จิตภายในล้วนๆเฉยล้วนๆรู้ล้วนๆอันนี้ถือว่าดับนิวรณ์5ได้เมื่อจิตนี้อยู่นานเท่าไรก็ยิ่งมีความสุขเท่านั้นสงบเท่านั้นสบายใจเท่านั้นพอออกมาแล้วเนี่ยรู้สึกจิตใจของเราเนี่ยจะเปลี่ยนอารมณ์จะกลายเป็นคนที่ไม่เชื่ออะไรก็จะมีความเชื่อจะคนที่มีทิฏฐิมานะจะคนที่ไม่มีสติปัญญาก็จิตใจก็จะเกิดทัศนะความเห็นที่ดีขึ้นมาเขาเรียกความเห็นถูกต้องขึ้นมาเป็นสัมมาทิฏฐิขึ้นมาได้แต่นี้ก็เชื่อเลยว่าบุญเนี่ยมีจริงการปฏิบัติเนี่ยให้ผลจริงบาปมีจริงสวรรค์นรกนิพพานมีจริงเพราะจิตพวกเราเนี่ยเข้าไปสู่ความสงบถึงขั้นคณิกะอุปจาระอัปปนาสมาธิเนี่ยย่อมเข้าใจในหลักคำสอนที่เราเรียนทั้งหมดเลยที่เราเรียนมานักธรรมตีโทเอกเนี่ยมาสงบใจได้แล้วก็เข้าใจหมดเลยโอ้เท่ากับเปิดตำราอ่านหมดเลยแต่ถ้าเราเรียนแล้วใจเราไม่สงบเนี่ยเราย่อมวิตกกังวลย่อมไม่ตัดสินใจอะไรได้เพราะจิตของเราเนี่ยไม่ปล่อยวางเพราะเราไม่เคยทำหลักสมถะความสงบให้เกิดขึ้นแก่ตัวเราอันนี้พระพุทธเจ้าท่านทำมาแล้วจึงว่าเป็นพุทธเจ้าเพราะอะไรถ้าท่านศึกษาพุทธประวัติท่านจะรู้ว่าพุทธเจ้าเนี่ยใช้อนาปานสตินะใช้กำหนดลมหายใจที่ท่านไปนั่งอยู่ถึงโคนต้นนุ่นที่ไปนั่งอยู่วันแรกนาฝันโคนต้นว่านะต้นไทรและต้นว่าจำได้ไหมจำได้ไหมพระเจ้าไปนั่ง7วันโคนต้นอะไรต้นว่าหรือต้นไทรไปนั่งตอนอายุ7ขวบอะที่แรกนาฝันอะเรียนพุทธวัตรได้ยังจำได้ไหมคนต้นไทรต้นว่าฮะอ่านแล้วยังอ่านแล้วยังยังไม่ได้อ่านใช่ไหมฮะแสดงว่าจำพุทธประวัติไม่ได้ใช่ไหมเมื่อพระพุทธเจ้าทรงไปนั่งอยู่ที่โคนต้นไทรฮะตอนนี้เป็นเด็กแค่7ขวบก็ไม่นึกจะไปเล่นสนุกอยากจะนั่งสงบท่านก็เลยขัดสมาธิบัลลังก์ก็หันหน้าไปทิศตะวันออกแล้วท่านกำหนดลมหายใจเด็กๆ7ขวบนั่งดูลมหายใจตัวเองจนนิวรณ์นั้นดับเข้าไปถึงวิตกวิจารวิตกนี่แปลว่ายกจิตขึ้นสู่ลมหายใจแปลว่าวิตกวิจารแปลว่าพิจารณาลมหายใจในละเอียดอ่อนไปจนถึงจิตเนี่ยเบาสบายก็เกิดปีติวิจารเนี่ยไปสามารถจะวิจารจนเห็นลมตัวเองเนี่ยละเอียดแล้วก็ไปรู้ว่าเนี่ยจิตของเราเป็นสุขแล้ววิจารพอจิตเป็นสุขก็รู้เกิดปีติเกิดปีตินั่นเรียกว่าปีติเกิดแล้วก็วิจารเนี่ยก็ยกจิตขึ้นสู่ปีติพอปีติดับมีความสุขพอความสุขดับมีเอตคตาเพราะเอตคตานี่คือว่าใครจะไปใครจะมาใครจะด่าจะว่าก็ไม่รู้เรื่องเลยเพราะเอตคตาแล้วพระพุทธเจ้าทรงเป็นเจ้าชายสิทธะนั่งตั้งแต่ตอนเช้ายันบ่ายล่มว่านั้นน่ะล่มใสล่มว่านะไม่สามารถจะคลาดเคลื่อนไปจากที่ตรงนั้นได้ทำให้เป็นอัศจรรย์สมาธินี่เป็นอัศจรรย์พอบิดา

ของพระองค์เนี่ยทูลว่าอมาตย์ไปทูลว่าลูกชายของพระองค์เนี่ยเจ้าชายสิทธัตถกุมารเนี่ยนั่งไม่ยอมกระดุกกระดิกตั้งแต่เช้ายันบ่ายเนี่ยขอพระองค์เสด็จไปดูพระบิดาไปเห็นอัศจรรย์พล่มไม้เนี่ยไม่ยอมเคลื่อนไปไม่ยอมเคลื่อนออกไปจากนั้นทั้งที่บ่ายแล้วตะวันอยู่ถนนล่มไม้ก็ยังเป็นวงกตอยู่คุมเจ้าชายสิทธัตถะทรงไหว้ลูกตัวเองเนี่ยด้วยอนุภาพของสมาธินั่นเนี่ยอันนี้เป็นพื้นฐานของพระองค์พอมาบวชอายุ29จิตตัวเองก็อยากจะลองปฏิบัติเหมือนอย่างเมื่อตัวเองเคยเป็นเด็กพอมาศึกษาสำนักต่างๆรู้หมดแล้วถึง6พรรษาแล้วจึงได้มาลองทำอนาปานสติทำตามที่ตัวเองเคยทำตอนเป็นเด็กแล้วก็เข้าจตุตฌานได้เข้าฌานได้เหมือนเดิมตอนเป็นเด็กก็เข้าฌานได้พอมาลองทำแบบนั้นก็เข้าฌานได้จนเข้าถึงจตุตฌานในจิตเนี่ยดับเวทนาหมดเลยแล้วก็ที่สุดก็ถอนออกจากมาเจริญวิปัสสนารู้กายเวทนาจิตธรรมรู้อนุสัยกิเลสตัวเองก็กำจัดกิเลสตัวเองไปหมดแล้วจึงเป็นพุทธะเนี่ยเราย่อๆนะพระพุทธเจ้าเนี่ยเรียนรู้มาเป็นพุทธศาสนานี่คือเรียนรู้วิปัสสนาธุระที่สุดท้ายนะการเป็นพระเรียนสุดท้ายก็คือวิปัสสนาธุระพระพุทธเจ้าก็ดีพระอรหันต์ก็ดีสาวกต่างๆเมื่อเรียนรู้ปริยัติแล้วก็เข้าไปสู่การปฏิบัติจึงจะได้รับความสุขเหมือนคนทำกับข้าวนะครับการเรียนปริยัติก็เหมือนคนทำกับข้าวดูเมนูอันนั้นแกงอันนั้นแกงอันนี้หลักการแกงอันนั้นแต่นั่นคือปริยัติแต่ที่คนจะชิมรสแกงได้เนี่ยคือทำอาหารเสร็จแล้วตักเข้ามาในชามข้าวแล้วเปิดกินแล้วได้กินแล้วอิ่มหรือได้รับรสอร่อยนั่นเนี่ยจึงถึงความอิ่มการปฏิบัตินี่ก็คนเหมือนเปิดข้าวใส่ปากได้เคี้ยวได้กินจนอิ่มแต่ปริยัตินี่ก็เหมือนกับเราเรียนรู้ตำราทำกับข้าวแต่เราไม่ได้กินนะเราเรียนรู้ตำราทำกับข้าวแต่เราไม่เคยกินก็ได้แต่เรียนรู้เท่านั้นแต่เราไม่ได้กินไม่อิ่มนะฉะนั้นเราต้องประกอบเมื่อเราเรียนรู้แล้วเราก็ต้องปฏิบัติต้องชิมต้องทำให้เกิดขึ้นแล้วจึงจะปรุงแต่งเอาอาหารนั้นมากินให้อิ่มนี่คือหลักปฏิบัติฉะนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยได้ปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วพระองค์ก็เกิดธรรมะ 84,000 พระธรรมขันธ์ของท่านเนี่ยไต่ตรองพิจารณาเนี่ยพอสำเร็จแล้วเนี่ยเกิดธรรมะธรรมะที่เกิดจากใจท่านเป็นหนึ่งเนี่ยพวกเรามาเรียนกันไม่จบเลยธรรมะที่เกิดจากใจเป็นหนึ่งเนี่ยเกิดจากจิตที่ท่านเป็นหนึ่งเนี่ยเรามาเรียนกันกี่ปีกี่ปีก็ไม่จบมากลายเป็นปริยัติไปนะธรรมะที่เกิดจากการปฏิบัติเนี่ยมากลายเป็นปริยัตินะธรรมะที่เกิดจากการปฏิบัติพุทธเจ้ากลับมาเป็นปริยัติเมื่อมาปริยัติแล้วเนี่ยก็เพื่อต้องการไปสู่การปฏิบัติต้องการเข้าไปสู่การปฏิบัติฉะนั้นเราอย่าคิดว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นปริยัติอะไรพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ปฏิบัติไม่ได้ไปเรียนรู้จากใครมาไม่มีใครสอนพระองค์สอนใจตัวเองด้วยการฝึกจิตเข้าไปสู่วิปัสสนาสำเร็จวิปัสสนาแล้วเมื่อจิตของท่านน่ะปราศจากราคะโทสะหมดกิเลสแล้วธรรมะ 84,000 พระธรรมก็เกิดบันดาลขึ้นมาในจิตของพระองค์รู้แจ้งเห็นจริงจะเทศจะสอนอะไรนั่นเป็นธรรมหมดแล้วเมื่อท่านพูดมาทั้งหมดพระอานนท์ก็จำมาก็เอามาจารย์เป็นใบลานมาจารย์เป็นหลักพระไตรพระสูตรก็เป็นวินัยพระสูตรเรื่องราวต่างๆแล้วก็อภิธรรมเรื่องจิต 84,000 พระธรรมขันธ์พวกเราเรียนกันไม่จบเลยแค่จิตดวงเดียวนะแค่เรียนเรื่องจิตกายกับจิตเท่านั้นเอง
เรียนพวกเราเรียนไม่จบเลยแต่ที่ต้นเหตุคืออะไรพระองค์เรียนแค่ใจกายกับจิตเท่านั้นเองนะฉะนั้นพวกเราอย่าได้กังวลมากเรื่องขอให้เมื่อเรารู้ปริยัติแล้วก็ให้รู้เหตุที่เกิดปริยัตินั่นคือจิตดวงเดียวถ้าท่านจะกลับไปสู่เหตุเดิมกลับไปสู่ต้นตอเดิมก็อย่ามาหลงกลปริยัติเกินไปนะเรียนรู้เพื่อหลักฐานพื้นฐานว่าพระพุทธศาสนามีอะไรคำสอนมีอะไรอะไรแต่นั่นคือที่มาจากจิตดวงเดียวต้องเข้าใจงั้นฮะนั่นแหละที่ได้เป็นพุทธะได้ไปสวรรค์ไปนิพพานได้มาจากจิตดวงเดียวกายเดียวจิตเดียวแต่ถ้าเราเรียนปริยัติแล้วเราไม่สงบเราฟุ้งซ่านเราอยากได้โน่นเราอยากได้นี่เราอยากไปโน่นเราไม่สำรวมกายวาจาใจเราไม่เรียบร้อยเลยเราไม่สงบเลยนั่นไม่ได้เรียนพุทธะเราไม่ได้เข้าไปถึงจุดหัวใจของพุทธศาสนามาจากจิตดวงเดียวปริยัติของพุทธเจ้าเนี่ยมาจากความสงบมาจากหลักธรรมะที่ออกมาจากอริยสัจสี่รู้วิธีดับรู้ว่าเกิดเพราะอะไรดับเพราะอะไรและทำไงจึงให้ดับได้แล้วรู้อุบายในการดับได้อย่างเช่นเราเรียนวิปัสสนาธุระเนี่ยเราจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนเนี่ยถ้าเราคิดอะไรเนี่ยวิปัสสนาธุระจะตัดอารมณ์จะรู้ใจทันทีรู้ใจทันทีการเรียนรู้วิปัสสนาก็คือรู้จิตตัวเองจะกินจะเดินจะนั่งจะนอนเนี่ยเข้าใจในจิตพื้นฐานจิตใจเองว่าเป็นคนอย่างไรคิดอะไรนึกอะไรสุขทุกข์อย่างไรไปเรียนเรื่องจิตใจตัวเองการพูดอย่างนี้อาจจะไม่เข้าใจเพราะพวกเรายังไม่ได้เข้าลงมือปฏิบัตินะเมื่อเราลงมือปฏิบัติเมื่อไรแล้วเราจะรู้ว่าหลักของมหาสติปัฏฐานสี่เนี่ยเป็นเรื่องของการปฏิบัติของพระภิกษุทุกองค์ควรทดสอบควรทำควรมีเวลานะไม่ใช่ว่าเราไม่มีเวลาที่วัดสังฆทานนะฮะวัดสังฆทานตอนนี้ก็ประชุมพระประมาณ180องค์แต่เป็นพระที่บวชสังฆทานทั้งหมดนะฮะ180องค์เป็นพระที่บวชสังฆทานทั้งหมดไม่ได้เอามาจากวัดอื่นหมายถึงว่าสาขารวมกันก็คือพระเราเนี่ยพอบวชเสร็จแล้วก็จะไปอยู่ตามที่ต่างๆนะฮะไปอยู่ประจวบอยู่ไปอยู่เชียงใหม่ไปอยู่แพร่ไปอยู่อุ้มผางจังหวัดตากไปอยู่อุบลแล้วแต่ไปอยู่ภาคตะวันออกภาคกลางตะวันตกเสร็จแล้วพอกลางพรรษานี่พวกเราก็รวมมาประชุมแบบนี้นะฮะเนี่ยวันนี้มาตั้งแต่เมื่อ2วันแล้วอาจารย์เจ้าสำนักก็มา15 16สำนักแล้วก็พระบนใหม่ก็มารวมกันตะกี้แล้วก็200ประมาณ250องค์แต่ว่าก็ต้องเหลือเฝ้าวัดก็มาประมาณ180องค์มาประชุมที่วัด7วันนี่เป็นแต่ว่าเป็นพระที่บวชจากสังฆทานทั้งหมดแต่ที่บวชสังฆทานนี่เราให้ก่อนที่มาบวชนี่เราให้เรียนรู้วิธีทำสมาธิก่อนคนที่จะเข้ามาวัดสังฆทานเนี่ยคือต้องเรียนรู้วิธีทำสมาธิก่อนจึงบวชพระได้คือไม่ใช่ถึงก็โกนหัวบวชเลยนุ่งผ้าขาวผมขาวก่อนอย่างน้อย10วันขึ้นไปถึงเดือนหนึ่งพอมีนิสัยสงบแล้วเรียบร้อยแล้วไม่สูบบุหรี่ที่วัดนั้นไม่สูบบุหรี่จะไม่สูบบุหรี่ถ้าสูบบุหรี่เรายังไม่บวชให้นะฮะนี่ไม่ใช่ว่าพระสูบบุหรี่ไม่สูบบุหรี่หมายถึงก็ต้องอดบุหรี่ก่อนหัดฉันข้าวมื้อเดียวหัดทำสมาธิหัดสวดมนต์เช้าตีสามครึ่งตื่นตีสี่สวดมนต์นั่งสมาธิบิณฑบาตตามพระก่อนตอนกลางวันนั่งสมาธิตอนเช้านั่งสมาธิสวดมนต์นั่งสมาธิจนขยันแล้วก็ทำกิจวัตรเราก็บวชได้ปีหนึ่งเราบวชร้อยกว่าองค์รวมแล้วก็200กว่าที่เรามาประชุมพร้อมกันแต่นี้เราไม่ใช่เรียนไม่เรียนปริยัติเรียนที่วัดที่วัดมีการสอบนักธรรมตีโทเอกปีหนึ่งติดได้มากกว่าที่วัดอื่นเพราะวัดเราบวชมากตามวัดเจ้าคณะตำบลเจ้าอำเภอสู้วัดสอบที่วัดเราได้มากกว่าแต่เราไม่ได้เปิดสำนักเรียนนะฮะเราเรียนแต่กรรมฐานอย่างเดียวและสอบได้รางวัลดีๆเคยสอบเนี่ยพระเราไปเอารางวัลมาหมด
เพราะอะไรเรียนด้วยปฏิบัติด้วยเอาสองอย่างฮะมีเวลาถ้าพวกท่านว่าผมเนี่ยพรรษาเนี่ยต้องท่องนวากวาต้องเรียนวินัยมากผมไม่มีเวลาวิปัสสนาธุระอันนี้แสดงว่าท่านคงไม่เข้าใจว่าการเรียนเนี่ยก็คือการปฏิบัติการปฏิบัติก็คือการเรียนอยู่อันเดียวกันฮะอย่างเช่นเราเรียนเนี่ยเกสาโลมานขาทันตาตะโจตะโจทันตานะคะเรียนเนี่ยคือเนี่ยคือเรียนพอท่องนี่คือเรียนแต่พอเราลึกพิจารณาไปตามว่าผมทิ้งไว้นานๆมันก็เปลี่ยนแปลงถ้าไม่ซักไม่ฟอกมันก็สกปรกไม่สะอาดขนก็มีเหงื่อใครออกทุกเส้นขนฟันถ้าเราไม่ถูไม่ล้างก็มีขี้ปากมีฟันไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นเล็บถ้าเราไม่ตัดไม่แคะก็สกปรกหนังถ้าเราไม่อาบไม่น้ำไม่ชำระก็มีเหงื่อใครออกเหม็นสกปรกไม่สะอาดผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงการที่เราท่องเกสาโลมานขาทันตาตะโจเนี่ยเป็นปริยัติแต่ที่การเราพิจารณาเข้าไปน่ะเป็นปฏิบัติเป็นวิปัสสนาไปเป็นปฏิบัติไปฉะนั้นปริยัติและปฏิบัติเนี่ยอยู่อันเดียวคู่กันไปนะฮะคู่กันไปฉะนั้นจึงว่าผมอยากให้พระทุกวัดเนี่ยได้เข้าใจว่าสมัยพระพุทธเจ้าเนี่ยปริยัติปฏิบัติเนี่ยไม่ได้แยกกันนะฮะเป็นพระองค์เดียวกันอาจารย์องค์เดียวกันสำนักเดียวกันที่มาแยกนี่มาแยกเพราะเรามาคิดว่าปริยัติเนี่ยงานหนักปฏิบัติก็งานหนักโหหนักก็หนักแล้วอยู่กันไม่ได้แบ่งงานกันทำแต่อย่างกับพระนาคเกษนเนี่ยมาบวชเพื่อจะมาปราบพญามิรินเนี่ยท่านเรียนปริยัติเลยท่านเรียนปริยัติจบปุ๊บท่านฟังธรรมะท่านได้โสดาบันเลยพอท่านเรียนอภิธรรมจบปุ๊บเข้าใจในหลักธรรมะท่านสำเร็จเป็นพระอรหันต์เลยพอเป็นสำเร็จเป็นพระอรหันต์เพียงไม่กี่ภาษาท่านไปพูดปราบพญามิรินได้เลยแสดงว่าพระปริยัติกับปฏิบัติเนี่ยตัวปัญญาตัวสติตัวสมาธิอยู่ด้วยกันตอนนี้เมื่อเราเรียนแต่ปริยัติอย่างเดียวเราไม่ปฏิบัติเนี่ยสมองเราเนี่ยจะไม่ว่างใจเราจะไม่ว่างใจเราจะวุ่นพวกที่เรียนปริยัติอย่างเดียวในใจจะไม่ว่างใจจะวุ่นแต่ถ้าเราเอาปฏิบัติใส่เข้าไปเนี่ยใจมันจะสงบใจจะเย็นสมาธิจะเกิดจากการปฏิบัตินะฉะนั้นเรียกว่าเราอย่าไปแยกกันให้อยู่ด้วยกันนะปริยัติเนี่ยอย่างเช่นว่าเกสาโลมานขาทันตาตะโจนี่เรียกว่าปริยัติแต่เราไปพิจารณาเห็นว่าผมเป็นอย่างนั้นขนเป็นอย่างนั้นหนังเป็นอย่างนั้นเส้นเอ็นเป็นอย่างนั้นงานกระดูกเป็นอย่างนั้นนั่นตัวปฏิบัติเช่นเราว่าเช่นเราเรียนอภิธรรมเนี่ยเราท่องเรื่องจิตเนี่ยจิตอกุศลมูลมีกี่ดวงเนี่ยเราท่องกุศลมูลมี8ดวงอกุศลมูลกุศลมูลมีเท่านั้นเท่านี้กุศลก็มีเท่านั้นดวงอกุศลก็มีเท่านี้ดวงอันนั้นคือปริยัติแต่พวกปฏิบัติเนี่ยพอรู้ว่าจิตของคนเราเนี่ยมีกุศลอกุศลเข้าไปพิจารณากุศลเลยอ๋อนี่สุขเป็นกุศลทุกข์เป็นอกุศลดีใจเป็นกุศลเสียใจเป็นอกุศลเห็นเลยเห็นจิตตัวเองเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเรื่อยๆนะครับเป็นปฏิบัติเลยแต่ตอนที่อ่านเรื่องจิตเจตสิกเนี่ยเป็นปริยัติหมดแต่พอมาเห็นปุ๊บเนี่ยจิตของเราเนี่ยจะสงบจะเข้าใจหลักธรรมะอ๋อมาบวชมาปฏิบัติได้ผลอย่างนี้นะฮะอันนี้หมายถึงว่าที่วัดสังฆทานเนี่ยต้องทำสมาธิทุกวันนะฮะทำสมาธิทุกวันเช้าเย็นกลางวันพระทุกองค์มาบวชทำตั้งแต่วันเข้าวัดเลยถ้าไม่ทำถือว่าเป็นคนว่ายากสอนยากนะองค์ไหนไม่ทำสมาธิไม่ชอบสวดมนต์ไม่ชอบนั่งถือว่ายากสอนยากไม่สงบไม่เรียบร้อยเป็นมีปัญหาแต่พระองค์ไหนที่สวดมนต์นั่งสมาธิทำอะไรได้ตามถือว่าเป็นพระไม่มีปัญหาพระเรียบร้อย
ฉันมาสวดมนต์เย็นก็ไม่เอาสวดมนต์เช้าก็ไม่เอานั่งสมาธิก็ไม่เอาบิณฑบาตก็ไม่เอาพระพวกนี้คือปัญหา

จับกลุ่มคุยกันเฮฮาพวกนี้นั่นคือเรียกว่าไม่สงบแต่ว่าทุกองค์ตกเย็นมากกับสวดมนต์ทำสมาธิเช้าก็บินสบายกลางวันก็นั่งสมาธิเดินจงกรมตอนเย็นก็สวดมนต์นั่งสมาธิพอเวลาว่างก็เอาหนังสือมาอ่านนักธรรมตีโทเอกมาอ่านนี่เรียกว่าอย่างนี้เรียกว่าไม่มีปัญหานะแล้วได้ผลมากครับนักธรรมตีโทเอกนี่เป็นเรื่องที่เรียนกันได้ง่ายเลยสำหรับพวกทำสมาธิเป็นแล้วบุญก็ได้ด้วยความเข้าใจลึกซึ้งในศาสนาก็มีมากด้วยตัวศรัทธาตั้งมั่นก็มั่งมั่นดีด้วยไม่โยกโครงไม่สงสัยพอศึกไปเราก็ถือว่าโอ้เราได้เรียนรู้หลักธรรมพุทธเจ้าไปมากพอควรเรียกว่าได้โอกาสดังนี้ถ้าเราบวชแล้วเราไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยเท่ากับเราเนี่ยเรามาเรียนคุณค่าของพุทธศาสนานี่น้อยไปรู้น้อยไปนะรู้แค่นักธรรมตีนี่ยังเอาไปใช้อะไรยังไม่สมบูรณ์เราต้องรู้หลักการปฏิบัติด้วยปฏิบัตินี่จะทำให้เกิดบุญกุศลอย่างมหาศาลทำให้เราเนี่ยจิตใจเยือกเย็นแล้วก็เป็นคนที่สามารถจะควบคุมตัวเองได้ในความโกรธความขุนหันพันแล่นอารมณ์พวกอย่างนี้พอเรามาปฏิบัติแล้วก็จะควบคุมอารมณ์ตัวเองดีขึ้นดังนั้นพอเรามองเห็นอย่างนี้แล้วเราก็เลยให้สำนักของพวกเราเนี่ยมีการอบรมปฏิบัติกันไม่ขาดสายก็ปัญหาก็ไม่มีพระท่านก็เรียนรู้แล้วท่านก็เข้าใจท่านเองนะฮะบ่งได้เข้าใจก็เราไปสอนท่านดีครับเข้าใจก็ไปอ่านดีครับพวกที่ทำสมาธินี่บางองค์เข้าใจมากครับเข้าใจลึกซึ้งแล้วก็เข้าใจละเอียดอ่อนเราไปสอนเราไปแนะนำอธิบายยังไงก็สู้กับเขาท่านนั่งสมาธิกันไม่ได้การที่ท่านไปนั่งสมาธิเกินจงกรมปฏิบัติทำให้ท่านเข้าใจพุทธเจ้ามากเลยทำให้ท่านลึกซึ้งกับคำสอนพุทธเจ้ามากมากกว่าที่เราจะมาอบรมกัน3เดือนนะฮะ เคยทำไหมฮะทำสมาธิเป็นทุกองค์ไหมใครเคยทำยกมือสิเคยทำยกมือสิแสดงว่าอาจารย์พาทำใช่ไหมหรือทำเองที่วัดให้ทำหรือทำเองทำเองพาทำและข้างหลังไม่ได้นั่งนะฮะข้างหลังอยู่คนละวัดฮะข้างหน้านี่อยู่คนละวัดเดียวกันเหรอฮะอยู่วัดไหนฮะอนอยลูกพระคุณทำสมาธิกันเหรออ๋อมีครูแนะนำทำทุกปีใช่ไหมทุกวันเลยถ้าเราไม่ทำนี่เราจะล้าหลังนะท่านนะถ้าคนไหนไม่ทำสมาธิจะถือว่าล้าหลังนะครับเข้าใจไหมฮะวิทยาศาสตร์เนี่ยคนบางคนหลงตัวเองว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยก้าวหน้าเจริญแต่วิทยาศาสตร์เนี่ยนะยังไม่สามารถค้นหาหลักไสยศาสตร์ได้วิทยาศาสตร์นี่ยังก้าวหน้าไม่ถึงไสยศาสตร์นะฮะไสยศาสตร์นี่ยังเหนือวิทยาศาสตร์อีกนะฮะเฉพาะว่าวิทยาศาสตร์ได้ค้นได้จากของที่เป็นวัตถุธาตุแต่ไสยศาสตร์เนี่ยมันเป็นของนามธรรมเป็นของเมจิกเป็นของลึกซึ้งละเอียดอ่อนแต่ว่าไสยศาสตร์เนี่ยกับไม่สามารถจะรู้เรื่องพุทธศาสตร์พุทธศาสตร์ก้าวหน้ากับวิทยากับไสยศาสตร์พระพุทธเจ้าเนี่ยรู้เรื่องไสยศาสตร์รู้เรื่องวิทยาศาสตร์พุทธศาสตร์ได้ถือว่าเป็นศาสตร์ที่สูงสุดแม้แต่วิทยาศาสตร์เนี่ยยังต้องมาค้นพุทธศาสตร์นะฮะวิทยาศาสตร์ได้ถือว่ายังไม่เจริญยังไม่ถึงไสยศาสตร์นะฮะ
ยังไม่ถึงไสยศาสตร์เพราะไสยศาสตร์เนี่ยยังเหนือวิทยาศาสตร์นะอย่าไปคิดว่าสมัยนี้แล้ววิทยาศาสตร์ก้าวหน้าแล้วถือว่าเจริญแต่ที่จริงมันเจริญสู้ไสยไม่ถึงไสยศาสตร์นะครับแต่นี้ไสยศาสตร์เนี่ยยังไม่ถึงพุทธศาสตร์เพราะพุทธศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องของปัญญาดังนั้นถือว่าเราเรียนรู้เนี่ยถ้าเราไม่มาปฏิบัติเนี่ยเราจะถือว่าเป็นคนที่มาบวชแล้วไม่รู้เรื่องพุทธเจ้านะฮะพอมารู้ยังไงได้ก็เรายังไม่เคยทำสมาธินี่ครับเพราะหัวใจพุทธเจ้าเนี่ยอยู่ตรงสมาธิอยู่ตรงปัญญาไอ้ที่ว่ามีปัญญาปัญญานั่นคือว่ารู้จักจิตเห็นจิตตัวเองควบคุมจิตตัวเองได้เนี่ยเรียกว่าปัญญาฉะนั้นพุทธศาสตร์เนี่ยถ้าเราจะเข้าถึงเนี่ยเราต้องเข้าถึงหลักสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานนั่นคือยอมรับครับยอมรับว่าท่านได้ครบสมบูรณ์นะฮะครบพุทธศาสตร์แต่ท่านนี้เราบวชมาแล้วเนี่ยเรายังไม่ได้ทำสมาธินี่ถือว่าเรายังไม่ก้าวหน้าไปถึงไหนนะฮะยังไม่ได้เข้าเฝ้าพุทธเจ้ายังไม่รู้ใจพุทธเจ้ายังไม่เห็นใจพระเจ้าพระเจ้าเนี่ยสงบอย่างไรสุขอย่างไรมีสมาธิอย่างไรมีปัญญาอย่างไรมีความรู้อย่างไรเพราะเรายังไม่รู้เรื่องสมาธินี่ฮะพระพุทธเจ้าในที่ท่านสำเร็จได้เพราะท่านทำใจเป็นหนึ่งท่านจึงเป็นพุทธะขึ้นมาอันนี้ต้องเข้าใจนะฮะอย่าแยกออกไปเป็นอื่นไม่ได้พยายามให้ท่านพยายามให้พวกท่านเนี่ยใช้ความเห็นให้ตรงนะครับใช้ความเห็นให้ถูกต้องท่านจะได้เข้าใจพุทธเจ้าให้ลึกซึ้งแล้วโอกาสดีของท่านจะได้มีอยู่ได้มีโอกาสได้ปฏิบัติอย่างน้อยอย่างที่ว่าพระวัดทองนพคุณได้ทำเนี่ยแสดงว่าเนี่ยพื้นฐานของพุทธเจ้าสอนบวชแล้วต้องทำอย่างนี้ฮะท่านจะเรียนปริยัติก็เรียนไปเถอะครับเจ้าคุณประยุทธ์เนี่ยประยุทธ์โตนะฮะท่านปริยัติปริยัติ9ท่านก็ปฏิบัติถึงปริยัติ9ความรู้ของท่านก็ปริยัติ9ปฏิบัติท่านก็ปฏิบัติไปถึงปริยัติ9แต่ถ้าท่านไม่ปฏิบัตินะครับคำเขียนของท่านเนี่ยจะไม่ลึกซึ้งเลยฮะคนที่อ่านจะไม่ยกให้ท่านเป็นดุษฎีมหาบัณฑิตนะฮะเพราะท่านปริยัตินี่ฮะท่านไม่ลึกท่านตีไม่แตกปฏิบัติแต่ที่ท่านเขียนได้ก็เพราะท่านปฏิบัติได้ท่านตีลึกซึ้งไปในหลักคำสอนอันนี้ที่ผมมาพูดวันนี้ผมเพื่อต้องการให้พระคุณเจ้าทุกองค์เนี่ยมองเห็นความสำคัญสิ่งนี้ครับที่ว่าท่านเมื่อจะศึกษาราเพศไปออกไปสู่คารวะก็จะได้รู้จักการเปลี่ยนชีวิตตัวเองเปลี่ยนจิตใจตัวเองไปสู่ความสงบสุขเพราะปฏิบัตินี่สามารถจะแก้กรรมตัวเองได้จะคนที่เคยทุกข์ยากลำบากใจจะคนที่เคยมีปัญหาในชีวิตบางคนที่เคยมีอุปสรรคพอเรามาปฏิบัติแล้วอุปสรรคนานาประการกรรมที่นานาประการที่ตามเรามาเนี่ยก็จะลดน้อยถอยลงอาจจะอโหสิกรรมไม่ตามเราไปถึงเพราะคนเรานี่มีกรรมทุกคนนะครับมีกรรมทุกคนแล้วบางคนนี่บอกว่าไม่ได้ทำอะไรเลยแต่ทำไมกรรมมากเหลือเกินเป็นโน่นเป็นนี่ต้องผ่าตัดต้องเจ็บตัวบอกว่าคนบางคนนะครับเมื่ออดีตชาติเนี่ยทำบาปมาเยอะแต่พอทำบาปไปช่วงนั้นฆ่าสัตว์ชีวิตทำบาปมากแต่ตอนใกล้จะตายเนี่ยมาเจอพระมาเจอคนดีชักชวนไปทำความดีเกิดลืมเรื่องบาปเลิกกินเหล้ามายาเกิดไปคิดถึงเรื่องบุญใจเกิดไปชอบใจพระเกิดตามพระไปก็เลยตายพอตายแล้วไอ้จิตนั้นมันเป็นอโหสิกรรมไปพักหนึ่งก็เลยไปเกิดเป็นเทวดาลงมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เลยสุขสบายแต่สุขสบายไม่นานนะไอ้กรรมที่ตัวเองเคยทำบาปยังไม่ได้ใช้อ่ะมันเข้ามาหาครับจึงเป็นโน่นเป็นนี่โหเขาไม่เคยโกงเขาก็โกงเราไม่เคยรักเขาเขาก็รักเราไม่เคยอิจฉาเขาก็อิจฉาเราไม่เคยเอาไฟเผาบ้านเขาเผาบ้านเราไม่เคยแกล้งเขาแกล้งเขาเหมือนว่าเราเนี่ยบุญนี่ไม่มีจริงเลยอย่างเงี้ยแต่ที่จริงหารู้ไหมว่าอดีตเราทำไว้เยอะเรายังไม่ได้ใช้นี่มันเรื่องของกรรมนี่หมายถึงว่าไอ้สิ่งที่ไม่ดีตามมาทันเราจึงรับผล
เพราะว่าชาตินี้ไม่ได้ทำบาปแต่ทำไมจึงรับกรรมเอชาตินี้ทำแต่บาปทำไมจึงสุขเจริญเหลือเกินทำไมจึงได้โน่นได้นี่แต่เราหารู้ไม่ว่าอดีตที่แล้วเราทำบุญกุศลมาเรายังไม่ได้รับผลพอมาชาตินี้แล้วมันมารับผลถึงจะทำบาปอยู่แต่ว่าบุญมันเข้ามาสนองซะก่อนฉะนี้เราต้องศึกษานะครับเพราะพุทธศาสนาเป็นหลักศาสนาที่ปรัชญาเป็นศาสนาของปัญญาที่ละเอียดอ่อนเรื่องของนามธรรมเราต้องศึกษาทางด้านจิตใจจึงจะรู้ครับแต่ถ้าเราวัตถุมาเปรียบเทียบไม่ได้เราจะว่าโอ้นี่เจริญนะโบสถ์ใหญ่ๆนี่พุทธศาสนามั่นคงอย่าไปคิดงั้นไม่ใช่อย่างนั้นโอ้นี่วัดนี้มีแต่กระตุ๊บกระต๊อบไม่เจริญเลยแสดงว่าศาสนาไม่มั่นคงไม่ใช่อย่างนั้นเขาไม่ได้วัดกันตรงนั้นทางศาสนาเขาวัดแต่ว่าที่นี่ผู้มีปฏิบัติธรรมผู้เอาธรรมวินัยให้เจริญเขามีฉลาดมีสติปัญญารู้ธรรมรู้วินัยได้หลักปฏิบัติที่ถูกต้องนี่ถือว่าเจริญแต่ที่นี่อุโบสถใหญ่โตมากแต่ว่าที่นี่ไม่มีใครปฏิบัติเลยวัดนี้มีแต่ขี้เมาทั้งวัดเนี่ยถือว่าวัดนี้ก็ไม่เจริญกินเหล้าก็เล่นการพนันกันด่ากันทะเลาะกันถือจะมีโบสถ์ใหญ่วัดใหญ่งั้นนั่นถือว่าที่นี่ศาสนาไม่เจริญเข้าไม่ถึงศาสนาแต่วัดนี้ไม่มีอะไรเลยแต่คนในวัดนี้รู้ศีลรู้ธรรมสงบเรียบร้อยนี่ถือว่าที่นี่เจริญเนี่ยพุทธศาสนาต้องวัดกันตรงใจนะอย่าไปวัดกันตรงวัตถุไม่ได้แต่ทางโลกเนี่ยเขาวัดกันโดยวัตถุว่าเจริญไม่เจริญเขาวัดกันตรงวัตถุวัดกันตรงแก้วแหวนเงินทองใช่ไหมฮะยังสมัยพระพุทธเจ้ามีไหมฮะปริยาตีปริยาโทปริยาเอกมีฮะพระสมัยก่อนเป็นพระอรหันต์เนี่ยอ่านหนังสือไม่ออกเป็นพระอรหันต์ครับไม่มีโรงเรียนไม่จบป.4ครับพระสมัยพระพุทธเจ้าไม่มีป.4อ่านหนังสือไม่ออกจะเป็นพระอรหันต์พระโมคคัลลานะสารีบุตรเรียนจบป.4ไหมฮะเป็นนักธรรมตรีโทเอกไหมฮะไม่เป็นฮะไม่ได้อะไรเลยฮะเป็นลูกชาวนาเศรษฐีเรียนอะไรเรียนไตรเพศไตรภูมิเรียนเรื่องศาสนาพราหมณ์ไม่ได้เรียนเรื่องพุทธเลยฮะเรียนเรื่องไตรเพศไตรภูมิวิธีทำไสยศาสตร์ทำอย่างไรพิธีกรรมทำอะไรเป็นพราหมณ์ชั้นนี้ทำอะไรเรียนจบทางไสยศาสตร์ทางพิธีกรรมไม่ได้จบป.4ไม่ได้จบปริญญาตรีปริญญาโทเอกแต่พอมาฟังธรรมอัสสชิบอกว่าพระอัสสชิเทศในภาษาริบุตรฟังว่าอะไรสิ่งใดเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นก็ต้องดับมันเกิดได้แล้วมันก็ต้องดับได้ไม่มีอะไรในรูปนามนี้ทุกอย่างได้เกิดแล้วก็ดับไม่มีอะไรจริงจังเที่ยงแท้พอฟังอย่างนั้นแล้วสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นต้องดับปุ๊บเข้าใจเลยว่าโลกนี้ไม่เที่ยงเลยรู้สภาวะธรรมเลยว่าร่างกายจิตใจเนี่ยไม่เที่ยงสำเร็จเป็นโสดาบันทั้งที่ไม่ได้เรียนหนังสือเลยสักตัวเดียวฉะนั้นเราต้องเข้าใจนะว่าพระ อรหันต์สมัยก่อนเนี่ยไม่มีปริญญานะฮะไม่ได้สอบนักธรรมตรีโทเอกไม่ได้เป็นมหาปริญญาแต่เป็นพระอรหันต์กันเพราะเข้าถึงจิตดวงเดียวฉะนั้นถ้าเราจะมาเป็นพระให้เข้าถึงนั้นเราก็ต้องย้อนกลับไปสู่สภาวะเดิมนะฮะเพื่อเราจะได้ไปเป็นตามท่านแต่ที่จริงพวกเราโชคดีกว่านะโชคดีตรงที่ว่าพวกเรารุ่นเนี้ยมีปริยัติสมัยก่อนจะเรียนปริยัติต้องไปนั่งฟังอาจารย์เนี่ยเล่าเหมือนนิทานอาจารย์ก็จะต้องลำบากมากอาจารย์เนี่ยไม่มีหนังสือจะต้องท่องจำให้หมดเลยฮะจำให้หมดเลยแล้วก็มาสวดให้ลูกศิษย์ฟังอธิบายลูกศิษย์ฟังอาจารย์สมัยก่อนเนี่ยต้องท่องพระไตรปิฎกให้จบจึงเป็นอาจารย์ได้ลูกศิษย์ก็จะต้องมานั่งฟังอาจารย์บรรยายโดยที่ไม่มีตัวหนังสือนั่งหาปริยัติสมัยก่อนนี่มากหนักมากนะฮะทีนี้คนเราจึงได้เลิกนะฮะพอเรียนกันมากแล้วก็ปฏิบัติก็เลยหายไปปฏิบัติก็เลยหายไปเพราะว่าต้องท่องมากสวดมากแต่ลังเดิมต้นเหตุเดิมนั่นคือต้องเข้าใจว่าพระสมัยก่อน
เรียนเรื่องจิตใจทั้งนั้นจึงได้เป็นพระอรหันต์กันศาสนาเจริญเพราะจิตใจเจริญเพราะเข้าใจหลักปฏิบัติ เอาละเวลาเหลืออีกประมาณสัก10 นาทีนะฮะผมได้บรรยายไว้ว่าเรื่องของหลักปฏิบัติทั้งหมดนะฮะที่ชักชวนท่านให้เห็นความสำคัญของการทำสมาธิสมคันธธุระมีแล้วคือการศึกษาเล่าเรียนพระไตรปิฎกวิปัสสนาธุระคือการเรียนรู้เรื่องจิตของตัวเองดังนั้นก็ดังนั้นก็ขอให้พระคุณเจ้าได้เรียนรู้วิปัสสนาธุระสักระยะสั้นๆนะฮะเพื่อเป็นนิสัยเป็นปัจจัยเพื่อกับผมไม่มีอะไรจะถวายก็ถวายความรู้เรื่องของสมาธิกับพระคุณเจ้าระยะสัก10 นาทีนี่เป็นภาคเพียงทำสมาธิสมาธินี่เราต้องทำให้ครบองค์4เดินยืนนั่งนอนกินกำหนดการกินพิจารณาอาหารเดปฏิกูลแล้วก็พิจารณาจิตตัวเองถ้าครบนี่แล้วจะสงบยืนพิจารณาในการยืนเดินพิจารณาในการเดินใช้คำว่าพิจารณาปัจเจกขณะพิจารณาเดินพิจารณานั่งพิจารณายืนพิจารณากินพิจารณาห่มผ้าหลับนอนและพิจารณาความคิดนึกปรุงแต่งต่างๆว่าคิดอะไรอยู่นี่คือเข้าหลักสติปัฏฐาน4กายเวทนาจิตธรรม หลักที่พระพุทธเจ้าปฏิบัติหลักที่พระพุทธเจ้าสอนให้พระสมัยก่อนสำเร็จเป็นพระอรหันต์พุทธศาสนาเกิดขึ้นเพราะเรื่องอย่างนี้ครับปริยัตินี่มาที่หลังนะฮะพอมาตอนหลังก็ทรงจำกันไว้เพื่อเอาฐานการปฏิบัตินี้ไว้เป็นแนวทางของพุทธศาสนา เอาละขอให้พระคุณเจ้าช่วยทำใจตัวเองสัก10 นาทีการนั่งสมาธิเราก็ใช้ขาขวาทับขาซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายหัวไม่ป้องมือชนกันแต่วันนี้เรานั่งเก้าอี้เราก็ใช้มือรวมกันนะฮะมือรวมวันไว้ตรงไหนก็ได้เราเป็นการปฏิบัตินี่ถือว่าปฏิบัติบูชานะฮะการปฏิบัติสมาธินี่ถือว่าปฏิบัติบูชาบูชาพระพุทธเจ้าถ้าทำอย่างอื่นก็เรียกว่าอามิสบูชาฉะนั้นเราปฏิบัติบูชานะถือว่าเราถึงพุทธเจ้าที่กายวาจาใจของเราเราต้องทำความเคารพทำศรัทธาให้เกิดขึ้นเราจึงจะเกิดบุญกุศลเกิดความสงบที่แท้จริงเราต้องศรัทธาขึ้นมาแล้วเป็นหน้าที่ของพระทุกองค์จะต้องทำตามพระพุทธเจ้าพอเรามาบวชแล้วถือว่าเรียนรู้แล้วต้องมีโอกาสต้องให้เวลาแก่ตัวเองเพื่อศึกษาธรรมะข้อนี้เมื่อเรานั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายหัวไม่ป้องมือชนกันแล้วก็ตั้งกายตรงๆดำรงสติให้มั่นหลับตาเบาๆหลับตานิมนต์หลับตาเมื่อหลับตาแล้วเราก็ระลึกรู้รูปตัวเองนั่งอยู่ว่าเรารูปร่างเป็นพระเป็นอย่างไรหลับนึกดูจีวรเราหลับดูองค์พระสมาธิหลับนึกเห็นศีรษะของเราเลื่อยไปศีรษะของเรามีผมสั้นผมยาวเราก็พิจารณาศีรษะของเราเลื่อยไปตามไททอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นข้อๆไปพิจารณากระดูกสันหลังเป็นข้อๆเลื่อยไปถึงปลายเท้าแล้วก็พิจารณาจากเล็บเท้าข้อเท้าหน้าแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกของเราพอถึงกลางทรงอกเราก็นึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจรวมพระไว้ที่ใจดวงเดียวไม่เกาะเกี่ยวไม่คิดถึงใครทั้งหมดรวมพระไว้ในใจของเราใจของเรามีลักษณะคล้ายๆดอกบัวตูมใจเต้นช้าก็รู้
จเต้นเร็วก็รู้ใจเต้นแรงเต้นค่อยก็รู้รูปดวงใจภายในเหมือนดอกบัวตูมนี่เป็นอารมณ์

สมาธิน้อมระลึกเห็นรูปตัวเองนั่งอยู่รูปร่างหน้าตานุ่งห่มผ้าสีใดใส่เสื้อสีใดหรือนั่งห่มจีวรสบงอย่างไรก็จำรูปตัวเองนั่งอยู่เป็นองค์พระสมาธิจำใบหน้าของเราใจของเราเนี่ยเต้นอยู่ตลอดเวลาเต้นช้าเต้นเร็วเต้นแรงเต้นค่อยอยู่ภายในดอกบัวตูมแล้วก็นึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจอยู่ที่ใจดวงเดียวไม่เกาะเกี่ยวไม่คิดถึงใครทั้งหมดเรื่องที่แล้วมาจากอดีตเราก็ไม่เก็บมาคิด

อยู่ที่ใจดวงเดียวไม่เกาะเกี่ยวไม่คิดถึงใครทั้งหมดเรื่องที่แล้วมาจากอดีตเราก็ไม่เก็บมาคิดคิดไปทำให้ใจเราเศร้าหมองขุ่นมัวหรือเกิดความไม่สงบใจก็ตัดเรื่องอดีตให้ได้อย่าไปคิดเรื่องเก่าๆอนาคตเรื่องใหม่ๆที่ยังไม่ถึงเราก็ไม่นึกถึงไม่คำนึงนึกว่าจะไปโน่นไปนี่นึกไปจะทำให้เป็นคนใจร้อนกระวนกระวายกระสับกระส่ายไม่สงบ ก็นึกถึงแต่ใบหน้าตัวเองนึกถึงแต่หัวใจตัวเองว่าคิดอะไรก็นึกถึงพระพุทโธไว้ธัมโมไว้สังโฆไว้ที่ใจของเราทำใจให้ว่างทำใจสว่างทำใจเฉยๆปล่อยวางให้ใจสว่างจิตของเราจะได้สบายทำใจว่างๆทำใจสว่างทำใจเฉยไม่คิดนึกเรื่องราวต่างๆทำใจว่างในถือว่าเข้าถึงพุทธะที่ใจเข้าถึงพุทธะพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานธัมโมผู้ปล่อยละวางธรรมที่เกิดแล้วก็เปลี่ยนแปลงดับไปในใจเราสังโฆอรหันต์เกิดขึ้นในใจก็คือละทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อเราทำความรู้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไว้ที่ใจดวงเดียวไม่ก่อเกี่ยวและจิตของเราก็ว่างสว่างสว่างสวัยที่ใจดวงเดียวเหมือนดอกบัวตูมเมื่อเราเข้าถึงพระแล้วเราก็ทำใจสบายสบายเวลาลมให้ใจเข้าเราก็สังเกตว่าลมเราให้ใจเข้ามีลมให้ใจเข้าเวลาลมให้ใจออกเราก็สังเกตว่าเรามีลมให้ใจออกที่สองช่องจมูกคนเราถ้าไม่มีลมก็คือคนตายนั่นเองคนไม่มีลมก็คือคนตายคนเข้าสมาบัติเข้าจตุตฌานหรือเด็กที่อยู่ในท้องพ่อท้องแม่ฉะนั้นเมื่อลมยังมีอยู่ก็ถือว่าเรายังทำสติได้อยู่แต่ถ้าเราลืมลมก็คือขาดสติเราก็ทำสติรู้ว่าลมเราเป็นอย่างไรหายใจเข้ายาวเข้าสั้นออกยาวออกสั้นจับความรู้สึกไว้ที่สองช่องจมูกของเราจำใบหน้าจำจมูกของเราไว้ให้ใจเข้าเราจะนึกว่าพูดก็ได้โทพูดลมเข้าโทลมออกหรือเราจะภาวนาอะไรก็ได้ขอให้เรามีหลักอนาปานุสติก็แล้วกันที่พุทธเจ้าทรงทำพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็คือหลักเบื้องต้นก็คือทำอนาปานุสติกำหนดพิจารณาลมเข้าลมออกใหม่ๆจะยากสักหน่อยหนึ่งเราก็ไม่เป็นไรบางทีเราก็หัดนับลมหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับหนึ่งหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับสองพูดลมเข้าโทลมออกสามพูดโทสี่พูดโทห้าพูดโทหกพุทโธ7พุทโธ8พุทโธ9แล้วพุทโธ10แล้วก็ถอยหลังกลับหายใจเข้าพุทหายใจออกโธ9พุทโธ8พุทโธ7พุทโธ6พุทโธ5พุทโธ4พุทโธ3พุทโธ2พุทโธ1พุทลมเข้าโธลมออกแล้วก็นับไปทีละคู่ละคู่ขึ้นไปถึง10 20ถอยลงมาเรื่อยถึง1ขึ้นไปจนถึง30ถอยลงมา1ไปถึง100ถึง 1,000 เนี่ยเป็นวิธีนับลมที่ทำให้คนใจเย็นใจว่างใจสว่างจิตใจจะสงบอันนี้เราต้องค่อยๆทำใจสบายๆปล่อยวางให้เป็นจิตเราก็เป็นพุทธะจิตเราก็เป็นพระเป็นพระที่ใจเป็นพระที่กายก็นุ่งห่มจีวรพระสมมุติพระที่ใจก็คือพระวิมุตติคือจิตว่างสว่างเฉยการควบคุมจิตเนี่ยเป็นของยากหน่อยแต่เราก็ต้องพยายามฝึกพอมาคิดอะไรก็กลับมาตั้งต้นใหม่กลับมาดูลมให้ใจใหม่นี่คือการหลักทำสมาธิเบื้องต้น

ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

หลับตามองตนจงหลับตามองตนคิดค้นคว้าหลับแต่ตาใจอย่าหลับเพ่งจับอยู่ทุกท่วงทีที่เปลี่ยนไปใจจ้องดูเพื่อให้รู้แยบคายจิตกายีจักยืนเดินนอนนั่งอย่างพินิจจับดูจิตคิดอะไรให้ท่วนทีตามดูกายย้ายขยื่นเคลื่อนท่าทีบังเกิดมีปัญญามารู้ทันครั้นฝึกฝนจนจิตดิ่งนิ่งสงบจิตจักพบแสงสว่างทางธรรมนั้นนึกแยกกายอวัยวะแต่ละอันผมเล็บฟันขนหนังทั้งกายาตั้งสติระลึกฝึกทักษะในธรรมะพระไตรลักษณ์หลักศาสนาอนิจจังทุกขังอนัตตาวิปัสสนาพาเห็นชัดตัดโง่งันร่างกายมีขี้ต่างๆหลายอย่างแท้ซึ่งล้วนแต่น่าเกลียดชังสิ้นทั้งนั้นลืมอาบน้ำชำระกายภายหนึ่งวันสาบสางมันเหม็นโชโผล่ออกมาดูเพียงกายภายนอกหลอกให้หลงพางวยงงดุจพยับแดดแสงแผดกล้าเห็นยิบยิบอยู่ไกลลวงในตาพอเข้ามาใกล้ๆหายไปพลันถ้าใครเขลาเฝ้าหลงชมงมโคงอยู่เหมือนตาบอดสอดรู้ดูหน้าขันเห็นของปลอมเป็นของจริงสิ่งสำคัญแต่ตนนั้นเป็นวิจุนสุญญตาจากบทประพันธ์หลับตามองตนโดยอาจารย์จำเนียร

สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการบริษัท4ในสมัยพุทธกาลดำเนินรายการโดยอาจารย์จำเนียรทรงฤกษ์ขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังครับ

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรายการบริษัท4ในสมัยพุทธกาลก็กลับมาพบกับท่านผู้ฟังตามปกติวันนี้จะขอนำชีวประวัติของสุชาติอุบาสกมาเล่าเสนอท่านผู้ฟังสุชาติกุมารได้สดับพระธรรมเทศนาของพระมหากัจจายนะเถระดังนี้แล้วมีใจเลื่อมใสขอนับถือพระรัตนตรัยเป็นสรณะคือที่พึ่งที่ระลึกและรักษาศีลโดยเขากล่าวว่าข้าแต่พระคุณเจ้าผู้ไม่มีทุกข์ถ้าพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นศาสดาคือเป็นครูของพระคุณเจ้ายังทรงดำรงพระชนอยู่ถึงพระพุทธองค์ประทับอยู่ในสถานที่ไกลหลายพันโยชน์ข้าพเจ้าก็จะไปเฝ้าให้ได้แต่เพราะว่าพระพุทธองค์เสด็จดับขันธปรินิพานแล้วข้าพเจ้าขอนับถือพระมหาวีระพุทธเจ้าผู้เสด็จดับขันธปรินิพานแล้วเป็นสรณะคือที่พึ่งที่ระลึกทั้งขอนับถือพระธรรมอันยอดเยี่ยมและพระสงฆ์ผู้เป็นสรณะคือที่พึ่งที่ระลึกของมนุษย์และเทวดาว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกและข้าพเจ้าขอตั้งใจงดเว้นจากการฆ่าสัตว์งดเว้นจากการลักขโมยงดเว้นจากการประพฤติผิดในลูกและเมียผู้อื่นงดเว้นจากการพูดเท็จงดเว้นจากการดื่มน้ำเมาคือสุราเมรัยและยาเสพติดทั้งหลายเมื่อสุชาติตุกุมารตั้งอยู่ในพระไตรสรณาคมคำว่าพระไตรสรณาคมก็หมายถึงการถึงพระรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะแล้วท่านก็ได้รักษาศีล5ข้อพระมหากัจจายนะจึงกล่าวว่าดูก่อนกุมารไม่มีประโยชน์อะไรที่ท่านจะอยู่ในป่านี้เพราะท่านจะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้อีกไม่นานภายในเวลา5เดือนเท่านั้นท่านจะสิ้นพระชนเพราะฉะนั้นท่านควรกลับไปเข้าเฝ้าพระราชบิดาเพื่อกราบทูลขอกระทําบุญทั้งหลายมีการให้ทานเป็นต้นท่านจะได้ไปเกิดในสวรรค์พอพระเถระกล่าวดังนี้แล้วจึงได้แบ่งพระบรมสารีริกธาตุพระบรมสารีริกธาตุนี้ก็หมายถึงกระดูกของพระพุทธเจ้าที่ท่านมีอยู่ให้แก่สุชาติกุมารสุชาติกุมารก่อนที่จะกราบลาพระมหากัจจายนะเถระไปได้กราบเรียนว่าข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญข้าจะไปที่เมืองข้าพเจ้าจะไปที่เมืองของข้าพเจ้าตามคำแนะนำของพระคุณเจ้าแต่ข้าพเจ้าขอนิมนต์พระคุณเจ้าไปที่เมืองของข้าพเจ้าด้วยเพื่อจะอนุเคราะห์แก่ข้าพเจ้าขอรับเรื่องเมื่อเขาทราบว่าพระเถระรับนิมนต์แล้วจึงกราบไหว้และกระทำประทักษิณคือเดินเวียนขวาสามรอบพระเถระแล้วลาพระเถระไปพอเข้าไปถึงเมืองของพระราชบิดาแล้วได้เข้าไปพักอยู่ในพระราชอุทยานและเขาใช้ให้นายอุทยานไปกราบบังคมทูลพระเจ้าอาสกะพระราชบิดาให้ทรงทราบว่าตนกลับมาแล้วพระเจ้าอาสกะได้ทรงทราบข่าวของสุชาติกุมารพระโอรสแล้วจึงพร้อมด้วยข้าราชบริพารเสด็จไปพระราชอุทยานทรงสวมกอดพระกุมารและจะทรงนำพระกุมารเข้าไปอภิเษกในเมืองคือจะอภิเษกให้เป็นพระราชาแทนพระองค์แต่สุชาติกุมารกราบทูลว่าข้าแต่พระราชบิดากระหม่อมฉันมีอายุเหลือน้อยนับเวลาจากนี้ไปอีก4เดือนเท่านั้นหม่อมฉันก็จะตายกระหม่อมฉันจะต้องการราชสมบัติไปทำไมกระหม่อมฉันจะขออาสาพระราชบิดากระทำบุญเท่านั้นแล้วเขาประกาศคุณถึงความดีงามของพระมหากัจจายนะเถระและอนุภาพของพระรัตนตรัยให้พระราชบิดาทรงทราบ
พระเจ้าอัสสกะทรงสดับถ้อยคำกราบทูลของสุชาติกุมารดังนี้แล้วทรงสลดพระราชฤทัยและทรงเลื่อมใสในพระรัตนตรัยพร้อมทั้งพระมหากัจจายนะเถระจึงโปรดให้สร้างพระวิหารใหญ่แล้วทรงส่งพระราชทูตไปกราบเรียนรัตนาพระมหากัจจายนะเถระมาพระมหากัจจายนะเถระเพื่อต้องการจะอนุเคราะห์พระเจ้าอัสสกะและมหาชนจึงได้มาตามพระราชดำรัสของพระราชาที่ได้ให้คนไปกราบอาราธนาท่านพระเจ้าอัสสกะพร้อมด้วยข้าราชบริพารได้เสด็จไปทรงต้อนรับพระเถระแต่ในที่ไกลทีเดียวทรงอาราธนาพระเถระให้เข้าไปในพระวิหารทรงบำรุงด้วยปัจจัยสี่คำว่าปัจจัยสี่ก็หมายถึงผ้าห่มอาหารที่อยู่อาศัยและที่นั่งที่นอนและยารักษาโรคโดยพระราชาทรงบำรุงด้วยความเคารพและพระองค์ทรงปฏิญาณพระองค์ขอนับถือพระไตรสรณคมและทรงรักษาศีลทั้งหลายส่วนสุชาติกุมารก็รับศีลทั้งหลายปฏิบัติบำรุงพระมหากัจจายนะเถระและพระภิกษุทั้งหลายโดยเคารพได้ตั้งใจให้ทานและฟังธรรมอยู่ตลอด4เดือนแล้วเขาตายไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์มีรถทิพย์ขนาดกว้างและยาวได้300โยชน์ประดับด้วยแก้ว7ประการได้เกิดขึ้นด้วยอนุภาพแห่งบุญกุศลของสุชาติเทพบุตรนั้นที่ได้ทำไว้แล้วและสุชาติเทพบุตรยังมีนางอัปสรคือนางฟ้าหลายพันองค์เป็นบริวารพระเจ้าอัสสกะทรงกระทำสักการะศพของสุชาติกุมารพระโอรสและทรงถวายม้าทานแก่พระภิกษุสงฆ์ทรงบูชาพระเจดีย์มหาชนไปประชุมกันในสถานที่เฝ้าศพของสุชาติกุมารแม้พระมหากัจจายนะเถระพร้อมกับบริวารก็ได้ไปในสถานที่นั้นครั้นสุชาติเทพบุตรตรวจดูกุศลกรรมที่ตนกระทำไว้จนถึงมีผลให้มาเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงก็คิดด้วยความเป็นผู้กตัญญูว่าเราจะไปไหว้พระเถระและจะกระทำคุณของพระพุทธศาสนาให้ปรากฏแล้วจึงขึ้นรถทิพย์ลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงพร้อมทั้งบริวารเป็นจำนวนมากมาปรากฏอยู่ต่อหน้าของพระมหากัจจายนะเถระแล้วลงจากรถทิพย์ไปไหว้แทบเท้าของพระมหากัจจายนะเถระและปราศัยกับพระเจ้าอัสสกะพระราชบิดาแล้วยืนประนมมืออยู่ข้างหน้าของพระมหากัจจายนะเถระพระมหากัจจายนะเถระจึงถามสุชาติเทพบุตรว่ารถใหญ่ของท่านมีรัศมีมากเหมือนกับพระอาทิตย์ที่มีรัศมีมากส่องแสงไปในท้องฟ้าตามลำดับตลอดทิศมีส่วนยาวถึง100โยชน์หุ้มด้วยแผ่นทองคำโดยรอบคานรถวิจิตด้วยแก้วมุกดาและแก้วมณีมีลายบนแผ่นทองและแผ่นเงินที่ทำด้วยแก้วไผ่ทูลแก้วไผ่ทูลก็หมายถึงแก้วสีเหลืองแกมเขียวหรือสีน้ำตาลเทามีน้ำเป็นสายรุ้งกรอกไปมาสร้างไว้อย่างดีมีความงามสง่างอนรถสร้างโดยแก้วไพฑูรย์แอก

รสวิจิตด้วยแก้วทับทิมแก้วทับทิมก็แก้วสีแดงสีเหมือนเม็ดทับทิมแม้ม้าเทียมรถก็ประดับด้วยทองคำและเงินงามสง่าวิ่งเร็วทันใจท่านยืนสง่าพาเผยอยู่ในรถทองคำมีม้าเทียม 1,000 ตัวเหมือนกับท้าวสักกะจอมถวยเทพดูก่อนท่านผู้มียศอาตมาขอถามท่านผู้ชาญฉลาดผู้มียศอันโอฬารคือยิ่งใหญ่ท่านเป็นใครและได้รถคันนี้มาอย่างไรสุชาติเทพบุตรกราบเรียนตอบว่าข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญเมื่อก่อนข้าพเจ้าเป็นบุตรของพระราชาชื่อว่าสุชาติพระคุณเจ้าได้กรุณาอนุเคราะห์แก่ข้าพเจ้าให้ได้ตั้งอยู่ในสัญญมะคำว่าสัญญมะก็คือการบังคับควบคุมตนสรุปแล้วก็ได้แก่ศีลนั่นเองสัญญมะหมายถึงศีลที่เราตั้งใจรักษาจะเป็นศีล5ศีล8พระคุณเจ้าทราบว่าข้าพเจ้าจะสิ้นอายุแล้วและได้มอบพระบรมสารีริกธาตุของพระบรมศาสดาแก่ข้าพเจ้าโดยกล่าวว่าดูก่อนสุชาติท่านจงบูชาพระบรมสารีริกธาตุนี้การบูชานั้นจะเป็นประโยชน์แก่ท่านเองข้าพเจ้าได้ตั้งใจสักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุด้วยของหอมและดอกไม้ทั้งหลายโดยตั้งใจระลึกถึงพระคุณอันประเสริฐเลิศล้นของพระพุทธเจ้าครั้นข้าพเจ้าตายจากชาติเป็นมนุษย์แล้วจึงได้ไปเกิดในสวนนันทวันมีนางอับสรห้อมล้อมเป็นบริวารข้าพเจ้ามีความเพลิดเพลินด้วยการฟ้อนรำขับร้องอยู่ในสวนอันธวันอันเลิศน่ารื่นรมที่มีหมู่นกต่างๆครั้นสุชาติเทพบุตรกราบเรียนตอบคำถามของท่านพระมหากัจจายนะเถระแล้วจึงกราบลาพระเถระกระทำประทักษิณพระเถระและกราบทูลพระเจ้าอาสกะพระราชบิดาแล้วขึ้นรถทิพย์กลับไปยังเทวโลกตามเดิมฝ่ายพระมหากัจจายนะเถระได้ทำเรื่องนี้ให้เป็นต้นเหตุเพื่อเทศนาโดยท่านกล่าวธรรมีกถาอย่างพิสดารแก่บริษัทที่มาประชุมกันอยู่ในสถานที่นั้นธรรมีกถานั้นได้เป็นประโยชน์แก่มหาชนครั้งนั้นพระเถระได้บอกเรื่องทั้งหมดแก่พระธรรมสังฆาหะกาจารย์พระธรรมสังฆาหะกาจารย์ก็คืออาจารย์ผู้ร้อยกรองพระธรรมทั้งหลายในคราวกระทำผสมมัทธมสังขายนาคือการร้อยกรองพระธรรมวินัยครั้งแรกและพระธรรมสังฆาหะกาจารย์เหล่านั้นได้ยกเรื่องนี้ขึ้นสู่สังขายนาคือนำเอาเข้าไปร้อยกรองรวมอยู่ในพระธรรมวินัยด้วยก็เป็นอันว่าชีวประวัติของสุชาติตบาศกจบเพียงเท่านี้ส่วนคติเรื่องนี้ก็อยากจะชี้ไปที่เรื่องความกตัญญูที่สุชาติตบาศกได้กระทำเอาไว้เป็นแบบอย่างคือท่านได้ดีแล้วก็ไม่ลืมคนที่ทำให้ท่านได้ประสบผลดีนั้นเหมือนลูกๆที่เจริญเติบโตมาแล้วก็ระลึกถึงคุณของพ่อของแม่ที่ได้เลี้ยงดูอุ้มชูตนมาและก็หวังที่จะตอบแทนคุณนั้นวิธีการตอบแทนนี่เหมือนสุชาติตุบาศกผู้นี้ท่านก็ไม่ได้คิดอะไรมากต้องการอยากจะประกาศเกียรติคุณของพระเถระที่ได้ช่วยเหลือท่านให้ได้พบแสงสว่างในทางธรรมได้กระทำบุญกุศลได้รักษาศีลและอีกประการหนึ่งก็ต้องการอยากจะประกาศคุณของพระพุทธศาสนาอันเป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยว่าเป็นของจริงแท้แน่นอนเมื่อบุคคลประพฤติปฏิบัติตามแล้วก็จะประสบความร่มเย็นเป็นสุขคือได้รับผลดีตามที่ตนได้ตั้งใจกระทำจริงจังนั้นแต่ก่อนจะลาจากไปด้วยเรื่องของสุชาติอุบาสกก็จะขอนำคำกลอนมาเป็นข้อคิดให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเอาไว้ในหัวข้อว่าก่อนวันตายเตรียมทุนบุญกุศลเพื่อตนไว้วันข้างหน้าวันลา

ายของชายหญิงเป็นความจริงสิ่งเที่ยงแท้แก้ไม่ได้เรามีกรรมนำหน้าพาเราไปต้องจำใจจำยอมรับกับความตายก่อนชีวิตปิดปลงลงสิ้นสูญต้องเตรียมทุนบุญกุศลรีบขนขวายเพื่อ นำไปใช้โลกหน้าวันลาตายทรัพย์มากมายพึ่งไม่ได้ต้องใช้บุญนี่ก็เป็นข้อคิดที่ขอฝากท่านผู้ฟังไว้ท่านผู้ฟังครับเวลาของรายการยังมีเวลาเหลืออยู่อีกนิดหน่อยก็จะขอนำชีวประวัติของอัญญตระพราหมณ์อุบาสกมาเล่าต่อไปอีกสักเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องสั้นๆแต่เป็นเรื่องสั้นๆที่มีคติน่าสนใจทีเดียวอัญญตระพราหมณ์เป็นอุบาสกที่หาโอกาสกระทำบุญกุศลอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นการกระทำบุญกุศลเล็กๆน้อยๆที่คนอื่นมองข้ามไปโดยเห็นว่าบุญกุศลที่ไม่สำคัญหรือเห็นว่าจะได้ผลน้อยแต่พราหมณ์ผู้นี้ไม่เคยมองข้ามบุญกุศลใดๆเลยคงถือหลักว่าภาชนะที่เปิดฝารองน้ำฝนไว้ฝนที่หล่นลงมาทีละหยาดละหยาดเมื่อฝนตกนานเข้าย่อมเต็มภาชนะนั้นได้ฉะนั้นชีวประวัติของอัญญตระพราหมณ์นี้เป็นเรื่องที่พระบรมศาสดาเมื่อประทับอยู่ในวัดพระเชตวันมหาวิหารเมืองสาวัตถีทรงปรารภอัญญตระพราหมณ์ให้เป็นต้นเหตุแล้วตรัสพระธรรมเทศนาตามที่มีบันทึกไว้ในอรรถกถาคัมภีร์ธรรมบทแห่งมลวัคควาวันหนึ่งอัญญตระพราหมณ์นั้นออกจากบ้านไปแต่เช้าตรู่ได้ยืนแลดูพระภิกษุทั้งหลายห่มจีวรอยู่ในสถานที่ที่เป็นที่ห่มจีวรของพระภิกษุทั้งหลายก็สถานที่นั้นมีหญ้าขึ้นงอกงามวันต่อมามีพระภิกษุรูปหนึ่งมายืนห่มจีวรอยู่ในสถานที่มีหญ้าขึ้นงอกงามนั้นชายจีวรก็เกลือกล้วกับต้นหญ้าเหล่านั้นจีวรก็เปียกชุ่มด้วยหยาดน้ำค้างที่ติดอยู่กับใบหญ้าอัญญตระพราหมณ์ได้เห็นเหตุการณ์นั้นแล้วก็คิดพิจารณาว่าเราควรจะดายต้นหญ้าในสถานที่นั้นให้เตียนคำว่าดายนี่ก็หมายถึงใช้มีดหรือจอบเป็นต้นถากต้นหญ้าให้เตียนราบไปในวันรุ่งขึ้นเขาก็ถือจอบไปดายหญ้าในสถานที่ที่พระภิกษุยืนห่มจีวรนั้นให้เตียนและเรียบเหมือนลานสำหรับนวดข้าวคือลานนวดข้าวเนี่ยท่านผู้ฟังบางคนอาจจะไม่รู้จักก็หมายถึงพื้นดินที่เขาประมาณเอาไว้สัก3วา5วาอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วก็ใช้ควายหรือโคอะไรเนี่ยย่ำพื้นดินนะให้เรียบก่อนเสร็จแล้วเขาก็จะใช้ขี้วัวหรือขี้ควายนี่แหละละลายน้ำแล้วก็เอาไปทาบนพื้นดินที่เรียบนั้นเพื่อไม่ให้ข้าวที่เราเอาไปนวดเนี่ยไม่ตกลงไปในหลุมแน่อะไรสามารถที่จะกวาดเอาเมล็ดข้าวนั้นมาได้จนหมดและแม้ในวันรุ่งขึ้นเขาก็มายังสถานที่ที่ทำให้ราบเรียบนั้นเมื่อพระภิกษุทั้งหลายมายืนห่มจีวรในสถานที่นั้นเขาก็ได้เห็นชายจีวรของพระภิกษุรูปหนึ่งตกลงไปที่พื้นดินก็เปื้อนฝุ่นเขาก็คิดว่าเราควรจะหาทรายมาโรยทับหน้าดินในบริเวณนั้นและเขาจึงได้นำทรายมาโรยลงไว้อยู่มาวันหนึ่งได้มีแสงแดดแผดกล้าในเวลาก่อนพระฉันอาหารแม้การนั้นอัญญตระพราหมณ์ก็ได้เห็นเหงื่อไหลออกจากร่างกายของพระภิกษุทั้งหลายผู้กำลังห่มจีวรอยู่ก็คิดว่าเราควรจะให้สร้างปรัมขึ้นในสถานที่นี้แล้วเขาจึงให้สร้างปรัมขึ้นอยู่ต่อมาอีกวันหนึ่งได้มีฝนตกพรำแต่เช้าตรู่แม้ในครั้งนั้นเมื่อพราหมณ์แลดูพระภิกษุทั้งหลายอยู่ก็เห็นพระภิกษุเหล่านั้นมีจีวรเปียกชุ่มคิดว่าเราควรจะสร้างศาลาขึ้นในสถานที่นี้
แล้วจึงให้สร้างศาลาขึ้นครั้นพราหมณ์ให้สร้างศาลาเสร็จแล้วคิดต่อไปว่าบัดนี้เราจะกระทําการฉลองศาลาเขาจึงนิมนต์พระภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าทรงเป็นประมุขให้พระภิกษุทั้งหลายนั่งทั้งภายในและภายนอกแล้วเขาก็ถวายทานในเวลาที่พระภิกษุทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าทรงเป็นประมุขฉันพระทหารเสร็จแล้วอัญญตรพราหมณ์จึงรับบาตรจากพระบรมศาสดาเพื่อการทรงกระทําอนุโมทนาคือการแสดงความยินดีหรือพลอยยินดีในการกระทําดีของเขานั้นแล้วเขากราบทูลเล่าเรื่องทั้งหมดโดยเริ่มต้นตั้งแต่ว่าข้าพระองค์ผู้ทรงพระเจริญข้าพระองค์ยืนแลดูอยู่ในที่นี้ในเวลาที่พระภิกษุทั้งหลายห่มจีวรได้เห็นเหตุการณ์อย่างนี้อย่างนี้จึงได้สร้างปรัมภ์และสร้างศาลาเป็นต้นขึ้นไว้พระเจ้าค่ะพระบรมศาสดาทรงสดับคำกราบทูลของอัญญตรพราหมณ์นั้นแล้วจึงตรัสว่าดูก่อนพราหมณ์ธรรมดาบัณฑิตทั้งหลายกระทำกุศลทีละน้อยละน้อยเป็นคราวๆไปย่อมกำจัดมลทินคือความมัวหมองหรืออกุศลคือความชั่วของตนออกไปโดยลำดับแล้วตรัสพระคาถาธรรมะที่บันทึกอยู่ในบาลีคัมภีร์คุตกนิกายธรรมปฏฐกถาว่านักปราชญ์กระทำกุศลคือความดีทีละน้อยละน้อยทุกๆขณะพึงกำจัดมลทินของตนออกได้โดยลำดับเหมือนช่างทองกำจัดสนิมของทองฉะนั้นพระอัตถกถาจารย์ได้อธิบายขยายความในพระคาถานี้ไว้ดังนี้คำว่าผู้มีปัญญาดีคือผู้ประกอบด้วยปัญญาที่รุ่งเรืองในธรรมะคำว่าทุกขณะได้แก่ทำกุศลทุกโอกาสแล้วก็ทำได้ทั้งกายวาจาใจความว่านักปราชญ์กระทำกุศลอยู่บ่อยๆชื่อว่าพึงกำจัดมลทินคือกิเลสมีราคะคือความกำหนัดโลภะคือความอยากได้โทสะคือความคิดประทุษร้ายโมหะคือความลุ่มหลงของตนด้วยว่านักปราชญ์ย่อมกำจัดมลทินอย่างนั้นแล้วย่อมเป็นผู้ไม่มีกิเลสเหมือนดังช่างทองหลอมทองแล้วทุบทองเพียงครั้งเดียวเท่านั้นย่อมไม่อาจไล่สนิมออกแล้วทำเครื่องประดับต่างๆได้แต่เมื่อหลอมทองทุบบ่อยๆย่อมไล่สนิมออกได้แล้วจึงทำให้เป็นเครื่องประดับต่างๆหลายอย่างได้ฉะนั้นในเวลาพระบรมศาสดาทรงเทศนาจบลงอัญญตรพราหมณ์ได้สำเร็จพระโสดาปัตติผลคือเป็นผู้ที่ได้เข้าถึงกระแสธรรมและกระแสพระนิพพานพระธรรมเทศนาได้มีประโยชน์แก่มหาชนที่มาประชุมฟังกันอยู่ในสถานที่นั้นก็เป็นอันว่าชีวประวัติของอัญญตรพราหมณ์อุบาสกจบเพียงเท่านี้อันหนึ่งเรื่องนี้ชี้ให้เห็นว่าผู้มีความคิดดีก็คิดจะกระทำประโยชน์ให้เป็นลำดับไปแล้วจึงกระทำประโยชน์ตามไปเท่ากับกำจัดความชั่วในใจของตนให้ลดลงไปเป็นลำดับและเมื่อเราคิดดีและทำดีอยู่ชั่วก็เข้ามาหาเราไม่ได้ความชั่วมีอยู่มากมีชื่อต่างๆเช่นเรียกว่ากิเลสคือสิ่งที่ทำใจให้เศร้าหมองหรือเรียกว่าอกุศลมูลคือรากเหง้าของความชั่วได้แก่โลภะคือความโลภอยากได้ราคะคือความกำหนัดยินดีโทสะคือการคิดประทุษร้ายหรือโมหะความลุ่มหลงและเรียกว่ามลทินคำว่ามลทินก็คือความมัวหมองมนทินมี9 อย่างคือ 1. ความโกรธ

2ความลบหลู่บุญคุณท่าน3ความริษยาเห็นใครได้ดีทนอยู่ไม่ได้4ความตรณีคือเสียดายหมดทุกอย่างไม่ยอมให้ใครเลย5ความมีมายาคือเจ้าเล่ห์6ความโอ้อวด7ความพูดปด8ความปรารถนาหยาบช้าต่ำทราม9ความเห็นผิดเพราะมนทินทั้ง9นี้ล้วนทำใจให้หมัวหมองไม่ว่าชนิดไหนเมื่อเกิดขึ้นในใจของผู้ใดแล้วใจของผู้นั้นก็บ่นหมองขุ่นมัวทันทีเมื่อใจขุ่นมัวการทำก็ขุ่นมัวไปตามการคิดการพูดการทำในเวลาโกรธจึงมีแต่เสียหายอย่างเดียวเท่านั้นส่วนความริษยาคือไม่อยากให้คนอื่นได้ดีหรือเห็นเขาได้ดีแล้วทนอยู่ไม่ได้รวมมนทิน9อย่างนี้ทำใจให้ขุ่นมัวทั้งนั้นจึงต้องระวังอย่าให้มนทินข้อใดข้อหนึ่งเกิดขึ้นในใจของเราได้ถ้ารู้ตัวว่ามนทินข้อใดเกิดจงรีบกำจัดมนทินข้อนั้นออกไปจากจิตใจทันทีอย่าปล่อยให้มนทินอยู่ในใจเรานานแล้วจะกำจัดให้มนทินนั้นออกไปได้ยากเหมือนเราปล่อยให้เหล็กมีสนิมเกาะอยู่นานก็จะขัดออกได้ยากฉะนั้นท่านผู้ฟังครับนี่ก็เป็นเหตุผลท้ายเรื่องของอัญญาตระพราหมณ์อุบาสกซึ่งก็เป็นข้อคิดที่อยากนำมาให้ท่านผู้ฟังได้เข้าใจความเป็นไปภายในใจของพราหมณ์ผู้แสวงหาบุญเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบุญเล็กบุญน้อยท่านเริ่มทำไปทุกอย่างเท่าที่ท่านมีโอกาสจะทำได้เหมือนเราท่านทั้งหลายก็เหมือนกันเรามีโอกาสที่จะตั้งใจเจริญภาวนาหรือจะกระทำสมาธิหรือจะสวดมนต์มีโอกาสเมื่อไหร่เราก็ทำเมื่อนั้นจะเป็นเวลา5นาที10นาที20นาที30นาทีก็แล้วแต่โอกาสที่เราจะมีมากเท่าไหร่ก็ทำไปมีน้อยก็ทำน้อยมีมากก็ทำมากเราก็สามารถที่จะทำให้จิตใจของเรามีความดีเข้ามาอยู่ในใจเราและความไม่ดีก็ไม่สามารถจะเข้ามาได้ท่านผู้ฟังครับวันนี้เวลาของรายการสิ้นสุดแล้วต้องขอยุติและลาจากไปด้วยเวลาเพียงนี้ไว้วันต่อไปค่อยพบกันใหม่และอย่าลืมคอยพบกันอีกสวัสดีครับ

ที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังจบลงไปเป็นรายการบริษัท4ในสมัยพุทธกาลดำเนินรายการโดยอาจารย์จำเนียนทรงฤกษ์ท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุสังฆทานธรรมแห่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันเสาร์ที่20มิถุนายน2569จัดครั้งนี้เป็นครั้งที่6โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่20มิถุนายน

0: นายนเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระราชวชิรศรีราจารย์หลวงปู่วงศ์สุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงศ์จังหวัดอุดรธานีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยบริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงรัตติวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระบูรพาคณาจารย์หลวงพ่อน้อมวรนินโนวัดบ้านโง่ปราจีนบุรีพระครูปราชญ์ไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานหลวงปู่บุญเพ็งขันติโกที่พักสงฆ์ภูล้อมข้าวจังหวัดสกลนครพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์เจษฎาจารุโพวัดป่าห้วยขมิ้นหนองวัวซออุดรธานีพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชื้อชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาภาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระครูใบดีกานพดลสันตมโนที่พักสงฆ์บ้านลานเสียงธรรมกรุงเทพมหานครท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อออกโครงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551 092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันเสาร์ที่20มิถุนายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับกำหนดการขอบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีขอเชิญกุลบุตรชายอายุตั้งแต่20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาวันพุธที่29กรกฎาคม2569สำหรับผู้ที่ว่างงานทำงานแต่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงานนักศึกษาที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆต้องมาถือศีลเป็นผ้าขาวอยู่วัดอย่างน้อย15วันวันสุดท้ายของการรับสมัครคือวันที่10กรกฎาคม2569โดยมีเอกสารที่ใช้ในการรับสมัครดังนี้สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการหนึ่งฉบับถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาแนบสำเนาบัตรนิสิตนักศึกษาด้วยสำเนาทะเบียนบ้านหนึ่งฉบับรูปถ่ายขนาด1นิ้วครึ่ง2ใบถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือนใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนไม่รับผลตรวจจากคลินิกแสดงผลตรวจดังนี้ผลตรวจสุขภาพทั่วไปผลตรวจ HIVผลตรวจไวรัสตับอักเสบ B ผลตรวจสารเสพติดตรวจไว้ไม่เกิน1เดือนสำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง1ฉบับพร้อมเบอร์โทรศัพท์ใบลางานสำหรับผู้ที่ทำงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆสำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลกรณีชื่อนามสกุลในเอกสารไม่ตรงกันใบรับรองอาชญากรรมกุลบุตรท่านใดสนใจเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ต้องมาสมัครด้วยตัวท่านเองที่สำนักงานเจ้าอาวาสวัดสังฆทานติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496 1240พระปลัดปิสดีท่านเอ081-564-8474หรือ062-159-2492ท่านสามารถร่วมเป็นท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704
1: ที่นี่สถานีวิทยุสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังการถ่ายทอดสดบรรยากาศจากลานธรรมวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีในรายการเสียงจากลานธรรมขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
2: ครับขอสวัสดีครับทุกท่านครับเมื่อพิจารณาอาหารเสร็จแล้วเชิญเข้าสู่ลานธรรมสำหรับท่านใดที่มีสังฆทานตายธรรมครับนำเข้ามาที่ลานธรรมได้เลยนะครับน้องเขียนเสร็จเอาใส่ข้างบนเลยครับขณะนี้องค์แสดงธรรมก็ได้ขึ้นสู่ธรรมาสน์และอัญเชิญนางฟ้าเทพธิดาเทพบุตรนะครับเชิญเข้าสู่วิหารธรรมเพื่อจะฟังตามปฏิบัติธรรมนะครับครับขณะนี้องค์แสดงธรรมก็ได้ขึ้นสู่ธรรมาสน์แล้วที่ลานธรรมพร้อมแล้วนะครับเชิญทุกท่านคู่เข่ากราบองค์แสดงธรรมครับ

สวากาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิครับเชิญทุกท่านนั่งพระเพียบลงต่อจากนี้ไปก็จะอารณาธรรมฟังธรรมปฏิบัติธรรมพร้อมๆกันนะครับสำรวมกายวาจาใจร่วมฟังธรรมและปฏิบัติธรรมโดยพร้อมเพียงกันสาธุพรหมาจโลกาธิปติสัมปติกัตตา

0: ตุธัมมังอนุกัมปิมังปาชัง
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอกราบนมัสการหลวงปู่สังวานเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญและขอโอกาสแก่พระครูปลัดไพเรนสิริวัฒโนพร้อมทั้งครูบาอาจารย์พระมหาเถรานุเถระทุกรูปและขอความเจริญในธรรมจงมีแก่บรรดาญาติโยมทุกท่านทุกคนต่อจากนี้ไปเป็นโอกาสฟังธรรมและก็ปฏิบัติธรรมไปพร้อมกันนั่งในท่าของความสงบตั้งสติทำความรู้ที่ลมหายใจของเราหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้รู้ลักษณะลมเข้าลมออกลมหายใจเข้าออกของเราลักษณะลมเป็นอย่างไรหายใจแรงหายใจค่อยหายใจหยาบหายใจละเอียดหายใจสั้นหายใจยาวหายใจเบาหายใจสบายเราก็ทำความรู้อยู่กับลมของเราไม่ต้องเกรงไม่ต้องฝืนไม่ต้องบังคับลมหายใจปล่อยลมหายใจก็ได้เป็นปกติธรรมชาติเพียงแต่เรารู้ว่าลมหายใจของเราเข้าหรือออกสั้นหรือยาวเบาหรือสบายเมื่อเราหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทพูดลมเข้าโทลมออกพุทโทพุทโทพุทโทพุทโทเรื่อยไปวันนี้เป็นวันพระวันพระก็คือวันที่เรามาฟังเทศฟังธรรมมาสร้างบุญกุศลเสริมสร้างสติปัญญาของตัวเองที่ยังน้อยอยู่ไม่เพียงพอต่อการที่จะพิจารณาเห็นความเป็นจริงเราจึงต้องมาเพิ่มเติมสติสมาธิปัญญาของเราให้มากขึ้นเพื่อจะได้เข้าไปรู้ความเป็นจริงความเป็นจริงที่มีอยู่เป็นอยู่เราถูกกิเลสถูกตัณหามันปิดบังฉาบทามองไม่เห็นความเป็นจริงนั้นเราต้องมาฝึกฝนฝึกฝนให้เรามีสติตัวรู้เท่าทันไม่ให้กิเลสตัณหามันบังตาบังใจของเราจนมองไม่เห็นความเป็นจริงในร่างกายของตัวเองในธรรมชาติที่มีอยู่เป็นอยู่ธรรมะก็คือธรรมชาติธรรมชาติทั้งหลายทั้งปวงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแต่เรามองไม่เห็นเรามองผ่านเลยความเป็นจริงบางครั้งก็ไม่ได้มองบางครั้งไม่ได้พิจารณาเราเห็นด้วยตาเนื้อแต่ปัญญามันไม่เกิดตาเนื้อนี่ไม่สามารถพัฒนาให้เกิดปัญญาได้ถ้าเราขาดสติขาดสมาธิด้านตาที่เรามองเห็นเนี่ยมันต้องอาศัยสติอาศัยสมาธิอาศัยปัญญาเข้าไปช่วยพิจารณาการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของธรรมชาติ ทั้งหลายทั้งปวงที่มีอยู่ในโลกใบนี้ชีวิตของเราก็เป็นธรรมชาติส่วนหนึ่งเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่แล้วก็แตกดับไปในที่สุดไม่ช้าไม่นานก็แตกสลายกลายไปเป็นธรรมชาติเหมือนเดิมร่างกายเรามาจากดินจากน้ำจากลมจากไฟมารวมตัวกันและมีวิญญาณธาตุมาอาศัยอยู่ธาตุรู้จึงเรียกว่าร่างกายจิตใจมีรูปกับนาม รูปคือร่างกายตั้งแต่เบื้องบนปลายผมจนถึงเบื้องล่างคือปลายเท้ามีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบนี่เรียกว่ารูปส่วนใจเขาเรียกว่านามธรรมนามธรรมไม่มีรูปร่างไม่มีหน้าตาแต่มันมีอิทธิพลมากมันทำให้เราเป็นทุกข์ก็ได้มันทำให้เราหัวเราะก็ได้ร้องไห้ก็ได้เสียใจก็ได้ดีใจก็ได้ยันมันเป็นสิ่งจำเป็นที่เราจะต้องเข้าไปรู้เข้าไปดูเข้าไปเห็นใจตัวเองถ้าปกติเราไม่เคยเห็นกิเลสตัณหามันบังไว้มันฉาบทาไว้ให้เรารุ่มหลงเพลิดเพลินอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์เรียกว่ากามตัณหากามตัณหาเนี่ยมันพาให้เราฝักใฝ่อยู่ในกองทุกข์ดิ้นรนอยู่กับกองทุกข์หมกมุ่นอยู่กับกองทุกข์รูปก็เป็นทุกข์เสียงก็เป็นทุกข์กลิ่นก็เป็นทุกข์รสก็เป็นทุกข์สัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งก็เป็นทุกข์ใจรับรู้อารมณ์ก็เป็นทุกข์มันเกิดจากการที่เราไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาเข้าไปรู้ทันความเป็นจริงว่ารูปนั้นไม่เที่ยงรูปนั้นเป็นทุกข์รูปนั้นเป็นอนัตตาเสียงนั้นไม่เที่ยงเสียงนั้นเป็นทุกข์เสียงนั้นเป็นอนัตตากลิ่นรสสัมผัส

ธรรมารมณ์ล้วนแล้วแต่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งหมดสิ่งเหล่านี้มันเกิดจากการที่เราไม่ได้ฝึกฝนสติสัมปชัญญะสมาธิปัญญาไม่เกิดเราจึงลงคล้อยตามไปกับอารมณ์ที่มากระทบทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเป็นผัสสะให้เกิดเวทนาเกิดความรู้สึกทุกข์บ้างสุขบ้างวนเวียนอยู่ไม่จบไม่สิ้นชีวิตของเรามันจึงตกอยู่กับความทุกข์มากกว่าความสุขเพราะความสุขนั้นต้องอาศัยสติอาศัยสมาธิอาศัยปัญญามันวันนี้วันพระเราก็มาสร้างบุญกุศลเหตุของความสุขทานทำให้เกิดความสุขศีลทำให้เกิดความสุขฟังเทศฟังธรรมนำไปปฏิบัติทำให้เกิดความสุขเหตุปัจจัยเหล่านี้เราต้องพยายามสร้างบ่อยๆทำบ่อยๆเป็นนิสัยเป็นปัจจัยเกื้อกูลหนุนนำให้ชีวิตของเราเดินเข้าไปสู่ทางแห่งความสุขความเจริญซึ่งทุกคนปรารถนาทุกคนต้องการอย่างนั้นไม่มีใครเกิดมาแล้วต้องการความทุกข์คำว่าทุกข์ไม่มีใครอยากได้แต่ถ้าเราไม่รู้ทุกข์เราจะดับทุกข์ได้ไหมไม่ได้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์จึงตรัสให้เราเข้าไปรู้ทุกข์เห็นทุกข์อะไรคือทุกข์กายคือทุกข์ใจคือทุกข์เรามีกายกับใจมีรูปกับนามทั้งสองอย่างล้วนแล้วแต่เป็นทุกข์ถ้าเราไม่เข้าไปรู้เข้าไปดูเข้าไปเห็นเราก็จะไม่เห็นเหตุของมันว่าเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์นี้มีรูปมีร่างกายมีวิญญาณมีนามธรรมต้นเหตุของมันมาจากไหนสมุทัยมาที่มาให้เกิดรูปเกิดนามนี่มาจากไหนฉะนั้นเราต้องมาพิจารณาหาเหตุหาผลทุกอย่างมีเหตุผลของมันเรามาเกิดเป็นมนุษย์ก็มีเหตุมีปัจจัยมีนิสัยมาเราสร้างบารมีมาปรารถนามาต้องการมาเป็นมนุษย์บางคนก็ปรารถนามาสร้างบุญกุศลต่อได้พบพุทธศาสนาถือว่าเป็นลาภอันประเสริฐสูงสุดของชีวิตถ้าเราไม่พบพุทธศาสนาเราไม่รู้หนทางเลยว่าเราจะดับทุกข์อย่างไรเราจะแก้ทุกข์อย่างไรเราจะบรรเทาทุกข์อย่างไรชีวิตของเราก็เต็มไปด้วยทุกข์นานาประการไม่มีทางแก้ไม่มีทางดับไม่มีทางออกแต่เราโชคดีมีพุทธศาสนามีพระพุทธมีพระธรรมมีพระสงฆ์มีคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นแนวทางสัมมาปฏิบัติปฏิบัติแล้วเกิดมรรคเกิดผลเหมือนบุญกุศลที่เราสร้างเราทำทานศีลภาวนาผลของมันคือความสุขความเจริญถ้าเราต้องการความสุขความเจริญของชีวิตก็ต้องอาศัยสร้างบุญกุศลบ่อยๆทำเป็นประจำจนเป็นนิสัยคำว่านิสัยคือมันต้องทำทุกวันวันไหนไม่ทำมันไม่สบายไม่สบายกายไม่สบายใจมันคนเคยสวดมนต์ภาวนาถ้าวันไหนไม่ทำวันนั้นไม่สบายทันทีกายก็ไม่สบายใจก็ไม่สบายเราทำจนเป็นนิสัยต้องทำทุกวันเมื่อเราทานอาหารเราทานทุกวันวันไหนไม่ทานมันเป็นทุกข์เราต้องทานเพื่อบรรเทาทุกข์ให้ทุกข์มันน้อยลง

การสร้างบุญกุศลก็เช่นเดียวกันเราสร้างทุกวันทุกวันทำให้เรามีความสุขเพิ่มขึ้นทานทำให้เกิดสุขศีลทำให้เกิดสุขภาวนาทำให้เกิดสุขสุขนี้หาที่ไหนไม่ได้โยมต้องหาที่ตัวเองเอากายเอาวาจาเอาใจก็เอามาลงทุนเรามีต้นทุนบุญกุศลอยู่แล้วมีกายมีวาจามีใจที่สมบูรณ์ขาดอย่างเดียวเท่านั้นเองขาดการพิจารณาใคร่ครวญไตรตรองโดยแยบคายก็เราปัญญาของเรามันยังหยาบ

จารณาใคร่ครวญไตรตรองโดยแยบคายก็เราปัญญาของเรามันยังหยาบยังไม่ละเอียดพอเห็นอะไรมันยังไม่พัฒนาไม่น้อมเข้ามาดูตัวเองเห็นคนแก่เราก็ไม่เคยเห็นตัวเองแก่เห็นคนเจ็บเราก็ไม่เคยเห็นตัวเองก็เจ็บเห็นเขาตายเราก็ไม่เคยคิดว่าเราจะตายนี่เขาเรียกว่าเราขาดปัญญาอันแยบคายเราจึงไม่เห็นตัวเองมีความแก่มีความเจ็บมีความตายทุกวันเราตายกันทุกวันทุกวัยโยมวัยเด็กก็ตายมาแล้วไม่เหลือเลยไม่มีสภาพความเป็นเด็กหลงเหลืออยู่เลยมันตายจากเราไปหมดความหนุ่มความสาวไม่นานมันก็ตายจากเราไปอีกไม่เหลือเลยหาไม่เจอวัยกลางคนอยู่ได้สักพักหนึ่งก็ไปอีกตายจากเราไปอีกแต่เราไม่เคยรู้เลยไม่เคยเห็นเลยความเป็นจริงนี่ก็เรียกว่าเราหลงวันหลงวัยหลงเวลาหลงเกิดหลงแก่หลงเจ็บหลงตายหลงพบหลงชาติถ้าเราไม่รู้ความเป็นจริงไม่เห็นความเป็นจริงตอนนี้เราโชคดีมีพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าเอาความจริงมาตีแผ่ที่จริงความจริงนี่มันมีตั้งแต่เกิดโลกใบนี้แล้วมีสรรพสิ่งสรรพสัตว์เกิดขึ้นในโลกใบนี้ก็ความจริงก็ปรากฏตามมาตลอดแต่ไม่มีใครรู้ต่อเมื่อพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ความเป็นจริงเห็นความเกิดความแก่ความเจ็บความตายตามความเป็นจริงพระองค์จึงนำมาชี้แจงแสดงเตือนสติให้เราไม่ประมาทในการใช้ชีวิตอันน้อยนิดของตัวเองชีวิตมนุษย์นี่น้อยนิดเดียวไม่ช้าไม่นานก็จากโลกนี้ไปแล้วเดี๋ยววันเดี๋ยววัยเดี๋ยวเดือนเดี๋ยวปีเดี๋ยวก็จบแต่เรามัวประมาทไม่เห็นทางในการทำความดีสร้างบุญกุศลเราก็ไม่ได้อะไรไปขาดทุนมีต้นทุนดีอยู่แล้วมันคนลงทุนแต่ไม่ได้กำไรขาดทุนใช้ไปอยู่ไปทุนมันหมดหดหายหมดเลยไม่เหลือเพราะเราใช้ต้นทุนไม่ถูกอยู่ไปวันวันนึงให้พ้นวัยพ้นวันไปเท่านั้นเองไม่ได้ทำอะไรที่มันเป็นประโยชน์เป็นสาระต่อตัวเองเดี๋ยวก็แก่เดี๋ยวก็เจ็บเดี๋ยวก็ตายบางทีไม่ทันแก่ตายซะก่อนมากมายนับไม่ถ้วนแต่เราก็ไม่เคยเห็นความเป็นจริงที่มันปรากฏอยู่ตลอดเพราะอวิชชาความไม่รู้โมหะความลุ่มหลงในวันในวัยในเวลาเรามัวลงเพลิดเพลินอยู่กับการกินการเที่ยวการเล่นการเป็นการอยู่ลืมความแก่ความเจ็บความตายที่เรามีพอมันมาถึงจริงๆเราก็คร่ำครวญไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายไม่อยากจากโลกนี้ไปไม่อยากจากของที่เรารักไปหรือว่าของที่เรารักจากเราไปเราก็ไม่อยากให้จากไปทั้งที่มันทำไม่ได้ไม่มีใครทำได้เห็นไหมพระพุทธเจ้าเองยังต้องจากโลกนี้ไปพระองค์มีบารมีเสียทรงไกรกำไรแสนกับยาวนานกว่าจะได้มาเป็นพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้บารมี30ทัศน์พระองค์สร้างเต็มหมดพระองค์ยังอยู่แค่80พรรษา80ปีก็ต้องละทิ้งร่างกายที่มันผุพังมันเน่าเปื่อยมันเป็นทุกข์จากความเจ็บความไข้ความแก่ความชรา

ความสุดความโสมแต่พวกเรานี่หลงยินดีปรีดาพอใจในร่างกายของตัวเองเรายังไม่เจ็บเรายังไม่ไข้เรายังไม่แก่ไม่ตายยังอยู่อีกนานคอยปลอบตัวเองอยู่ตลอดไม่ยอมรับความเป็นจริงพอก็ทักว่าแก่ก็โอ้โหใจสั่นเลยว่าเราแก่แล้วหรือสมัยพุทธกาลก็มีโยมมีผู้ชายคนหนึ่งบอกญาติพี่น้องว่าถ้าวันไหนเห็นเส้นผมนี่งอกให้บอกญาติก็คอยดูทุกวันคนโน้นมาดูคนนี้มาดูเวียนมาดูว่าผมงอกไหมอยู่ๆมาวันหนึ่งผมงอกก็ไปเอาไม้หนีบมาหนีบผมงอกนั้นเอามาให้ดูพอเห็นผมงอกเท่านั้นแหละปลงเลยโยมเห็นผมงอกปั๊บนี่ปลงเลยเรานี่จะตายแล้วเลยเรานี่พ้นวัยแก่จะถึงวัยใกล้จะตายแล้วเรายังมัวหลงอยู่เลยรีบราญาติบอกจะไปบวชแล้วเห็นผมงอกนี่รีบไปบวชช้าไม่ได้แล้วถ้าช้านี่หมดโอกาสผมงอกเส้นเดียวนี่หมดโอกาสแล้วรีบไปเฝ้าพระพุทธเจ้าขอบวชพระเจ้าก็ให้ปรงเกศาผมเกศาผมเห็นเส้นผมท่องเกศาผมเกศาผมผมไม่เที่ยงผมไม่ใช่ของเราผมเป็นของปฏิกูลเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปพิจารณาทั้งวันทั้งคืนไม่ช้าไม่นานท่านก็ได้บรรลุธรรมเห็นธรรมความเป็นจริงอาศัยความเพียรผมงอกเส้นเดียวนี่แหละรีบทำความเพียรแต่เรานี่ไม่รู้งอกแล้วกี่เส้นยังไม่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอะไรเลยมันลงเพลิดเพลินมันขาวก็ไปย้อมให้ดำกลัวคนอื่นจะว่าแก่ไม่ยอมรับความจริงรับไม่ได้เพราะเราเข้าไม่ถึงความจริงถูกกิเลสตัณหามันบีบคั้นปิดบังฉาบทาเอาไว้ไม่ให้รู้ความเป็นจริงเราจึงหลงกันไม่จบไม่สิ้นหลงเกิดหลงแก่หลงเจ็บหลงตายหลงวันหลงวัยกันอยู่เนี่ยหลงพบหลงชาติกันเราไม่คิดจะปลดคิดจะปลงร่างกายของเราไม่มีอะไรเลยมีแต่ความเสื่อมไปสิ้นไปรอวันแตกดับเท่านั้นเองเกิดมาแล้วไม่ได้ทำอะไรหรอกเดี๋ยวมันก็แก่เดี๋ยวมันก็เจ็บเดี๋ยวมันก็ตายมีอยู่เท่านี้แหละชีวิตวนอยู่แค่นี้ไม่ได้มีอะไรดีกว่านี้เลยถ้าเราไม่ทำบุญกุศลไม่มีทานไม่มีศีลไม่มีภาวนาเราไม่มีอะไรเลยต้นทุนก็เราหมดขาดทุนย่อยยับแต่คนไหนมีสติมีปัญญาคิดได้ว่าเราเกิดมาแล้วมีต้นทุนรูปร่างกายจิตใจของเราสามารถต่อทุนบุญกุศลให้เกิดขึ้นได้ก็มันให้ทานมันรักษาศีลมันสวดมนต์มันภาวนาฟังเทศฟังธรรมนำไปปฏิบัติหัดมีสติเวลานั่งเวลาเดินเวลากินเวลาทำอะไรให้มีสติอยู่ตลอดเ
ุทโธพุทโธอยู่กับพระพุทธเจ้ามีพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจมีพระธรรมอยู่ที่ใจมีพระอริยสงฆ์อยู่ที่ใจใจเป็นพระพอใจเป็นพระกายก็เป็นพระวาจาก็เป็นพระพระคือการไม่เบียดเบียนใครแม้แต่ตัวเองไม่ทำให้ตัวเองลำบากไม่ทำให้คนอื่นลำบากถ้าคนไหนยังทำให้ตัวเองลำบากทำให้คนอื่นลำบากอยู่ใจไม่สามารถเป็นพระได้งานใจดวงนี้ต้องฝึกให้มีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขามีพรหมวิหารสี่ชีวิตของเราเนี่ยมันต้องอาศัยธรรมะทั้งนั้นถึงจะมีความสุขความเจริญอยู่ในโลกนี้ก็มีความสุขจากโลกนี้ก็ไปสู่โลกแห่งความสุขก็อาศัยธรรมะนี่แหละที่พุทธเจ้าสอนนี่แหละรับบาปบำเพ็ญบุญทำจิตให้ผ่องใสเปลี่ยนสร้างเปลี่ยนทำเปลี่ยนละเปลี่ยนปล่อยเปลี่ยนวางต้องมีขันติมีความอดกลั้นอดทนเป็นทุนเป็นตบะเครื่องเผากิเลสมีวิริยะความเพียรพยายามอยู่สม่ำเสมอเพียรละบาปเพียรสร้างบุญเพียรทำจิตให้ผ่องใสสิ่งเหล่านี้ต้องอาศัยการฝึกฝนอบรมในชีวิตของเราเมื่อเราเรียนหนังสือมันเรียนวันเดียวให้สำเร็จไม่สำเร็จไม่สามารถอ่านออกเขียนได้พูดคล่องท่องจำได้มันต้องอาศัยระยะเวลาหลายเดือนหลายปีกว่าจะเข้าคล่องว่องไวอ่านออกเขียนได้การมาประพฤติปฏิบัติชั่วพักชั่วครู่มันไม่สามารถทำให้กิเลสตัณหามันหดลงไปได้มันต้องใช้ความเพียรอย่างยิ่งใหญ่อย่างครูบาอาจารย์เราไปดูประวัติท่านเหล่านั้นท่านยอมตายถวายชีวิตเหมือนพระพุทธเจ้าตอนนั่งขัดสมาธิบัลลังก์ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์พุทธคยาวันเพ็ญกลางเดือน3ที่พระองค์ตรัสรู้พระองค์อธิษฐานจิตของพระองค์ว่าวันนี้คืนนี้ต่อไปนี้ถ้าเรายังไม่บรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณไม่ได้ตรัสรู้เราจะไม่ลุกไปไหนอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามเลือดเนื้อจะเหือดแห้งเหลือแต่หนังเหลือแต่เส้นเอ็นโครงกระดูกก็ตามเราจะไม่ขยับขยื่นเคลื่อนไปไหนเลยจะนั่งอยู่ที่นี่แล้วก็ต่อสู้กับพญามารพญามารยกกองทัพมาขับไล่พระองค์ว่าที่พระองค์กำลังนั่งอยู่เนี่ยเป็นที่อยู่ของเราไม่ใช่ของท่านไม่ใช่ของเจ้าชายสิทธัตถะท่านจงลุกไปเสียเจ้าชายสิทธัตถะก็ไม่ยอมลุกยืนยันว่าที่นั่งตรงนี้คือบัลลังก์ของเราสถานที่ของเราเราจะไม่ลุกไปไหนเราอธิษฐานจิตแล้วเราจะไม่ลุกใครจะมาฆ่าเราเราก็ไม่ลุกใครจะมาทำร้ายเราเราก็ไม่ลุกไปไหนจะยอมตายอยู่ตรงนี้แม้อะไรจะเกิดขึ้นน้ำจะท่วมไฟจะไหม้เราก็จะไม่หลีกลี่หนีไปไหนจะไม่ลุกไปเลยจะอยู่ที่นี่ที่เดียวที่ของเราตั้งพระทัยเด็ดเดียวต่อสู้ขันติวิริยะความเพียรต่อสู้กับพญามารพญามารก็บอกท่านมีพยานไหมว่าบัลลังก์นี้ของท่านพระเจ้าหันไปทางไหนก็ไม่เห็นก็เลยยกเอาแม่ธรณีขึ้นมาบอกธรณีเนี่ยรู้
ว่าเราได้ทำอะไรไว้บ้างบัลลังก์นี้ของเรายืนยันพระแม่ธรณีก็ปรากฏกายด้วยบุญบารมีที่พระพุทธเจ้าสร้างเอาไว้ทำบุญอุทิศไว้หยาดน้ำไว้กับพระแม่ธรณีทำบุญทุกครั้งก็กรวดน้ำเป็นพิธีกรรมแม่ธรณีก็รับรู้รับทราบมาตลอดว่าพระพุทธเจ้าพระเจ้าชาสิทธัตถะเนี่ยสร้างบารมีมายาวนานมากก็เลยบอกว่านี่จงดูที่มวยผมของเราเนี่ยเราจะบีบน้ำให้ดูน้ำที่เจ้าชาสิทธัตถะได้สร้างบุญกุศลอุทิศให้แก่หมู่สัตว์แม่ธรณีก็บีบมวยผมเลยน้ำก็ไหลเป็นแม่น้ำใหญ่ท่วมพยามาลหนีแตกกระเจิงไปคนละทิศคนละทางอยู่ไม่ได้แต่ไม่ได้ท่วมเจ้าชายสิทธัตถะไปท่วมพยามาลพยามาลไม่สามารถอยู่ได้หนีไม่สามารถมารบกวนพระพุทธเจ้าได้อีกเพราะพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีบารมีเจ้าชาติสิทธัตถะก็เลยเมื่อต่อสู้กับพญามารสำเร็จแล้วมีกันติมีวิริยะแล้วพระองค์ก็ต่อสู้ต่อไปกับกิเลสตัณหาภายในพิจารณาเห็นทุกข์เห็นสมุทัยเห็นนิโรธเห็นมรรคในปัจฉิมยามสามารถกำจัดอาสวะขยะยานกำจัดกิเลสตัณหาอุปาทานโดยสิ้นเชิงถอนรากถอนโคนไม่เหลือเลยเป็นสัพพัญญูได้เป็นพระพุทธเจ้าถอนปัจฉิมยามคือใกล้รุ่งตีห้าถึงหกโมงเช้าเป็นนานสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเต็มสมบูรณ์บริบูรณ์ตั้งแต่หัวค่ำหกโมงเย็นตั้งแต่ปฐมยามหกโมงถึงสี่ทุ่มมัชฌิมยามตั้งแต่สี่ทุ่มถึงตีสองมาถึงปัจฉิมมยามยามสุดท้ายมัชฌิมยามปัจฉิมยามยามที่หนึ่งก็พระองค์ก็ได้ระลึกชาติโดยไม่มีประมาณมียานสามารถระลึกชาติได้เห็นชาติภพของตัวเองนับไม่ถ้วนและเห็นของหมู่สัตว์ด้วยนอกจากเห็นของตัวเองยังเห็นของหมู่สัตว์พระองค์ปรารถนาจะรู้ของใครก็สามารถรู้ได้หมดเป็นยานวิเศษที่พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์จะต้องมีจะต้องเกิดงั้นสิ่งเหล่านี้เป็นการสร้างบารมีของพระพุทธเจ้าจึงได้มาไม่ใช่จู่ๆแล้วได้ปรารถนาแล้วสำเร็จไม่ใช่ทำแล้วทำอีกสร้างแล้วสร้างอีกตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายสร้างอยู่งั้นจนบารมีของพระองค์เต็มเราก็เหมือนกันกำลังสร้างกันอยู่ยังไม่เต็มทานก็ยังไม่เต็มศีลก็ยังไม่เต็มเนคขัมมะปัญญาสัจจะวิริยะขันติยังไม่เต็มอุเบกขาก็ยังไม่เกิดอธิษฐานก็ยังไม่มีบารมีสิทธัตถ์ของเราเนี่ยมันยังบกพร่องอยู่ตลอดเพราะเราทำบ้างไม่ทำบ้างพอใจก็ทำไม่พอใจก็ไม่ทำแต่พระพุทธเจ้าจะพอใจไม่พอใจแต่พระองค์ปรารถนาทำทุกชาติแม้เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานพระองค์ก็ทำ

เขาเรียกว่าปรารถนาโพธิสัตว์เป็นสัตว์เดรัจฉานก็ทำสร้างบารมีมีพระโพธิสัตว์ที่ต้องการเป็นพระพุทธเจ้าสร้างได้แต่อย่างอื่นไม่มีใครคิดจะสร้างเพราะมันยากยากแก่การทำความดีเพราะความดีมันต้องฝืนกิเลสมันตรงข้ามกับความโลภความโกรธความหลงที่เราสะสมกันมายาวนานมันทำง่ายแค่คิดมันก็ไปแล้วยังไม่ทันได้ลงมือเลยไปแล้วนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานมันไปทุกภูมิเลยเพราะมันฝังอยู่ในจิตใจของเรามานานแสนนานเราไม่เคยเอามันออกเลยภพภูมิเหล่านี้ฉะนั้นเรามีโอกาสแล้วโยมเราได้เกิดเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนานี่โอกาสดีอย่างยิ่งคนที่ว่าถูกหวยรางวัลที่หนึ่งติดต่อกัน10 งวด 20 งวดเทียบไม่ติดเลยโยมกับเราที่ได้พบพุทธศาสนาเราหวยซื้อสวรรค์ไม่ได้ห้ามนรกไม่ได้คนถูกหวยยังไปนรกได้เป็นเปรตเป็นสัตว์เดรัจฉานได้หมดแต่เราไม่ต้องถูกหวยโยมเราเพียงเอากายเอาวาจาเอาใจของเราเข้ามาทำความดีทานศีลภาวนาของเราเนี่ยมันจะพาเราไปพ้นจากอบายภูมิทั้งสี่มันจะทำให้เราพ้นจากนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานงั้นสิ่งเหล่านี้ต้องอาศัยศรัทธาความเชื่อเชื่อในการตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เป็นโลกวิทูรู้แจ้งโลกรู้อดีตรู้อนาคตรู้ปัจจุบันไม่มีใครรู้มากกว่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นสัพพัญญูเป็นโลกวิทูแม้แต่เทวดาอินพรหมยมยักษ์ทั้งหลายก็ยกย่องพระองค์เป็นบรมครูไปที่ไหนก็พระองค์ก็สามารถนำพาหมู่สัตว์ทั้งหลายไม่มากก็น้อยให้รู้ธรรมเห็นธรรมให้รู้แจ้งเห็นจริงพวกเราก็เช่นเดียวกันยังไม่สายโยมยังไม่บ่ายไม่ค่ำยังทำทันยังมีโอกาสให้ทานยังมีโอกาสรักษาศีลมีโอกาสสวดมนต์ภาวนาฟังเทศน์ฟังธรรมเริ่มต้นตั้งแต่เดี๋ยวนี้ก่อนที่มันจะสายไปไม่ทันตายแล้วไม่ทันเขาแล้วเขาไปกันหมดแล้วเที่ยงแล้วบ่ายแล้วค่ำแล้วไม่มีโอกาสมัวเพลินแป๊บเดียวหมดแล้วชีวิตใช้จนหมดแต่ใช้ไม่ถูกเอาไปสร้างบาปสร้างอกุศลไปตามใจกิเลสกิเลสมันพาไปความโลภพาไปความโกรธพาไปความหลงพาไปตัณหาอุปาทานครอบงำยึดติดเหนียวแน่นออกจากบ้านจากเรือนไม่ได้จะมาวัดสักวันหนึ่งโอ้โหยากแสนยากวันพระจะมาถือศีลอยู่วัดบ้านไม่มีใครอยู่ไม่มีใครดูมาไม่ได้ห่วงมีความห่วงความยึดความติดบางคนมาแป๊บเดียวตั้งใจมาสัก3 วันมาได้วันเดียวไม่ไหวแล้วคิดถึงบ้านลาศีลดีกว่าไม่เอาแล้วสู้กับอารมณ์กิเลสไม่ไหวตัณหาไม่ไหวอุปาทานไม่ไหวตั้งใจ3 วันนะผลสุดท้ายอยู่ไม่ได้

กิเลสตัณหามันเผาจนร้อนรุ่มไปหมดมาวัดแล้วเข้าไม่ถึงวัดเข้าไม่ถึงความสงบนั่งก็ไม่เคยสงบเลยพุทโธพุทโธหายหมดกลายเป็นพุทโธพุทโธอยู่ไม่ไหวแล้วทนไม่ได้แล้วลูกจะอยู่กับใครหลานจะอยู่กับใครสามีจะอยู่กับใครภรรยาจะอยู่กับใครคิดไปสารพัดกิเลสมันยั่วยุเย้ายวนจนลุ่มหลงเอาไม่อยู่จะทำความดีกิเลสสมานมันขัดไปหมดเลยต่อไปก็สังขารมานสังขารไม่ไหวแล้วไปนั่งกับเขาเป็นชั่วโมงไม่ไหวร่างกายไม่ให้ไปเดินเป็นชั่วโมงไม่ไหวอีตอนเดินไหวทำไหวไม่ได้ทำมาไปทำอย่างอื่นอยู่พอมาทำความดีนั่งสักชั่วโมงนึงนั่งไม่ไหวเดินสักชั่วโมงแล้วไม่ไหวแล้วประสังขารมานมานคือสังขารไม่เอื้ออำนวยจะมาสวดมนต์ตาก็ไม่ดีหูก็ไม่ดีตอนหนุ่มตอนสาวยังดีอยู่เอาไปใช้อย่างอื่นหมดใช้จนหมดแล้วโยมจะมาทำความดีทำไม่ได้น่าเสียดายนั้นเราต้องพยายามฝึกฝนฝึกฝืนตัวเองบ่อยๆอย่าให้กิเลสมันเข้ามาครอบงำเราจนเราไม่มีทางที่จะไปสวรรค์ไปนิพพานกันกิเลสมันห้อมล้อมปิดบังไว้หมดพุ่มห่อไว้หมดเราออกมาไม่ได้จากบ้านจากเรือนสักวันหนึ่งคืนหนึ่งมาถือศีลฟังธรรมมาให้ทานตื่นเช้าๆมีเวลาไปตักบาตรทำบุญคนสมัยก่อนก็ก่อนออกจากบ้านจากเรือนก็ต้องทำบุญก่อนแล้วก็สมัยนี้ไม่มีเวลาต้องทำแข่งกับเวลาจนไม่มีเวลาไปทำบุญเอาเวลาไปทำอย่างอื่นหมดคนสุดท้ายก็หมดเวลาพอหมดเวลาก็เสียดายนึกได้สายแล้วรู้งี้ทำตั้งแต่นานแล้วแต่ไม่ได้ทำกิเลสตัณหามันพาไปหมดนั่นเป็นโอกาสดีของเราที่เข้ามาวัดเข้ามาก่อนที่เราจะไม่ได้เข้าเราจะไม่ได้เดินเข้ามาจะถูกหามเข้ามาถูกเข็นเข้ามามันหมดโอกาสแล้วเข้ามาก็ไม่มีประโยชน์ให้ทานก็ไม่ได้รักษาศีลก็ไม่ได้สวดมนต์ภาวนาฟังเทศฟังธรรมเดินจงกรมทำอะไรไม่ได้เลยหมดโอกาสมาทำไมมาทำให้พิธีมันหมดไปเป็นพิธีกรรมที่เชื่อกันว่าทำแล้วจะได้บุญมันเป็นความคิดที่ไม่ถูกตามหลักพุทธศาสนาพระเจ้าสอนให้ทำตอนมีชีวิตอยู่ว่าบุญนี้ของใครของมันมาทำแทนกันไม่ได้ถ้าทำแทนกันได้ไม่มีใครไปนรกไม่มีใครเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานกันหมดแล้วก็ทำบุญให้กันหมดแล้วไปสวรรค์อย่างเดียวไปนิพพานอย่างเดียวมันไม่ใช่ครับบุญนี้ของใครของมันมันทำแทนกันไม่ได้บาปก็ของใครของมันทำแทนกันไม่ได้ดังนั้นเราต้องมีศรัทธามีปัญญาในการสร้างบุญกุศลอย่าไปรอตอนหมดลมแล้วหรือหมดโอกาสแล้วถึงมีลมหายใจอยู่ไม่ได้ทำก็เหมือนคนที่ตายแล้วตายจากคุณงามความดีอยู่ก็ไม่ได้ทำทานก็ไม่เคยให้ศีลก็ไม่เคยรักษาภาวนาก็เลยไม่สนใจฟังเทศฟังธรรมเกิดสติเกิดปัญญาเกิดศรัทธามันไม่มีแล้ว
นั้นสิ่งเหล่านี้มันเกิดจากการที่เราไม่ขวนขวายไม่สร้างไม่ทำไม่เห็นทุกข์เห็นภัยของการเกิดแก่เจ็บตายชีวิตของเราไม่มีอะไรมีแต่ทุกข์อย่างเดียวโยมสุขนี่หาน้อยมากเวลาไหนที่เรามีความสุขลองพิจารณาดูตั้งแต่ตื่นยันหลับเวลาไหนที่มีความสุขแทบจะไม่มีเลยตื่นขึ้นมาก็ต้องเข้าห้องน้ำแล้วทุกข์ต้องไปเบาต้องไปหนักไม่เบาไม่หนักไม่ได้ทุกข์พอเบาหนักเสร็จแล้วก็หิวแล้วต้องกินหากินอีกแล้วทุกข์ไหมทั้งวันโยมเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวปวดเดี๋ยวเมื่อยวนอย่างเนี้ยเดี๋ยวยืนเดี๋ยวเดินเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวนอนวนอยู่ในอะไรบทสี่เนี่ยบรรเทาทุกข์โยมทุกข์มันบีบคั้นยืนนานไม่ได้เดินนานไม่ได้นอนนานไม่ได้กินนานไม่ได้หิวนานอิ่มนานหนาวนานร้อนนานไม่ได้ทุกข์หมดมันทำให้เราบรรเทาทุกข์ไปเท่านั้นเองมันไม่ได้มีความสุขเลยแค่ทุกข์มันผ่อนคลายชั่วคักชั่วคู่ชั่วครั้งชั่วยาม5นาที10นาทีเท่านั้นเองแล้วก็กลับมาทุกข์อีกนั่งใหม่ก็ทุกข์อีกเดินใหม่ก็ทุกข์อีกแล้วทำอะไรวนอยู่ทุกข์อย่างเงี้ยคนที่เห็นทุกข์ก็คือเห็นธรรมพระเจ้าตรัสไว้ผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมเราอยากจะเห็นธรรมก็ต้องเห็นทุกข์ก่อนนั่งเป็นทุกข์เห็นการนั่งก็เราเป็นทุกข์ไม่อยากนั่งเลยมันทุกข์เห็นการเดินก็เราเป็นทุกข์ไม่อยากเดินเลยมันทุกข์เห็นการยืนเห็นการนอนเห็นการกินการอิ่มการหิวการหนาวการร้อนก็เราเป็นทุกข์ร่างกายนี้เป็นที่อยู่ของทุกข์มีความเจ็บความไข้ความปวดความเมื่อยความหนาวความร้อนความหิวมีอยู่ตลอดเวลาทุกนี้บีบคั้นเราอยู่ตลอดไม่ได้หยุดเลยแม้เวลาหลับมันก็ทุกเดี๋ยวพลิกซ้ายเดี๋ยวตะแคงขวามันไม่ได้นอนอยู่ท่าเดียวอย่างนั้นตลอดมันทุกไงมันเมื่อยมันต้องขยับมันปวดมันต้องขยับแต่เราไม่รู้สติปัญญาของเรามันไม่ทันเราเลยไม่เห็นทุกเมื่อเราไม่เห็นทุกข์เราก็ไม่เห็นธรรมเห็นความเป็นจริงธรรมคือความเป็นจริงเราไม่เห็นเลยว่าร่างกายนี่เป็นทุกข์พอใจยินดีกับมันได้เดินได้นั่งได้นอนได้กินได้ดื่มได้เที่ยวได้เล่นอยู่ไปวันวันหนึ่งเราไม่เห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยของมันเลยความแก่ความเจ็บความตายเราเลยไม่เห็นธรรมอะไรเลยเราเลยออกจากทุกข์กันไม่ได้วนอยู่นี่แหละวนอยู่กับการเกิดการตายนี่แหละไม่ไปไหนเดี๋ยวก็เกิดเดี๋ยวก็ตายเดี๋ยวก็เกิดเดี๋ยวก็ตายที่ไหนมีการเกิดที่นั้นก็มีการตายคู่กันตลอดเวลาเราก็หลงยินดีในการเกิดชีวิตของเรามันจึงไม่ไปไหนชวนไปนิพพานไปไม่ได้นิพพานไม่สนุกเลยไปแล้วไม่สามารถกลับมาได้อีกไม่สามารถกลับมาเกิดได้อีกไม่อยากไปนิพพานกลัวการไม่ได้เกิดไม่สนุกเห็นกงจักรเป็นดอกบัวกองจากนี้มันจะตัดศีรษะของบุคคลนั้นอยู่ตลอดหมุนตัดแล้วกองจากมันคอยตัดศีรษะของบุคคลนั้นอยู่ตลอดคนไหนสวมเข้าไปแล้วตัดเลยแต่อีกคนเห็นว่าเออมันเป็นดอกบัวนี่ไม่ใช่กองจากเห็นดีเป็นชั่วเห็นกลับกันเพราะเราไม่ขาดสติขาดปัญญาฝึกฝนอบรมมาวัดแล้วไม่ค่อยได้ทำ
บางคนให้ทานแล้วก็กลับรักษาสมาธิทานศีลแล้วก็กลับไม่มีเวลาฟังเทศน์ฟังธรรมไม่มีเวลานั่งสมาธิสวดมนต์เดินจงกรมปัญญามันไม่เกิดสติมันไม่มาสมาธิมันไม่สามารถดึงรั้งความคิดให้อยู่กับเนื้อกับตัวปล่อยจิตปล่อยใจก็ตามอำนาจของกิเลสตัณหาอุปาทานพาไปหาทุกข์หาโทษหาภัยอยู่ตลอดความโลภเห็นอะไรก็อยากได้ตาเห็นอะไรก็อยากได้หูได้ยินเสียงอะไรก็อยากได้จมูกได้กลิ่นอะไรก็อยากได้นะมันมาจากสิ่งเหล่านี้หมดเลยเราไม่เคยยับยั้งชั่งใจมันต้องเริ่มต้นด้วยการให้ทานความโลภมันจึงจะเบาบางแต่มันไม่หายหรอกแค่เบาบางจางไปใจหายมันต้องเห็นโทษเห็นภัยของมันต้องมีปัญญามีสติมีสมาธิมีปัญญาก็ไปเห็นความโลภเห็นรากเหง้าของมันมันทำให้เกิดทุกข์เกิดภัยเกิดโทษตัดรากถอนโคนความโลภให้หมดไปสิ้นไปนั่นแหละมันจึงจะหายความโลภมันจึงจะหายแค่ให้ทานอย่างเดียวไม่หายรักษาศีลอย่างเดียวไม่หายความโกรธปานาติบาตโกรธฆ่าคนนู้นฆ่าคนนี้เบียดเบียนคนนู้นเบียดเบียนคนนี้เนื่องจากเราไม่มีศีลข้อที่หนึ่งสิ่งเหล่านี้มันเกิดจากการที่เราไม่ปฏิบัติธรรมไม่เห็นคุณค่าของทานของศีลของการภาวนาว่ามันทำให้เราพ้นสภาวะของความทุกข์ความโลภความโกรธความหลงในใจเราเนี่ยมันต้องอาศัยสติอาศัยสมาธิอาศัยปัญญาอย่างอื่นไม่สามารถกำจัดได้ถ้าเราไม่ฝึกฝนไม่อบรมไม่บ่มอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายใจก็น้อยเป็นหนึ่งในการทำสมาธิเราไม่สามารถกำจัดความโลภความโกรธความหลงได้เลยชีวิตของเราก็มีแต่ความทุกข์นั่งที่ไหนก็เป็นทุกข์หาความสุขไม่ได้นั่งนิ่งๆไม่ได้คนที่นั่งแล้วขยับซ้ายขยับขวาเดี๋ยวหลับตาเดี๋ยวลืมตามันไม่นิ่งไงมันต้องทำไปบ่อยๆพยายามรวบรวมสติพิจารณาภาวนาพุทโธพุทโธอยู่กับพุทโธไว้มันจะได้นิ่งทำไปเรื่อยๆนั่งพุทโธเดินพุทโธนอนพุทโธกินพุทโธทำอะไรก็พุทโธมีพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดพระธรรมพระสงฆ์อยู่ตลอดไม่ช้าหรอกเดี๋ยวมันก็นิ่งเดี๋ยวมันก็เฉยเดี๋ยวมันก็ว่างไม่เหลือบาฝ่าแรงเราทำได้มนุษย์นี่ทำได้ทุกอย่างทำไมพระพุทธเจ้าต้องมาเกิดเป็นมนุษย์เพราะทำได้ทุกอย่างไปสวรรค์ก็ได้ไปนิพพานก็ได้แต่ถ้าเป็นอย่างอื่นแล้วยากลำบากเทวดาก็ต้องรอคนมีธรรมะรอพระพุทธเจ้ารอพระอรหันต์ที่มีฌานชั้นสูงเข้าไปเทศนาให้ฟังถึงจะบรรลุได้ให้มนุษย์นี่สมบูรณ์แบบทุกอย่างโยมเป็นนิสัยสามารถทำได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรหมสมบัตินิพพานสมบัติทำได้หมดนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดชานทำได้หมดเลยขึ้นอยู่ว่าเราจะทำอะไรเลือกเอาเลือกทางเดินของตัวเองเอาว่าเราจะเดินทางไหนไปอย่างไรถ้าเราต้องการความสุขความเจริญเราก็หาหนทางตามพระพุทธเจ้าไปตามพระอรหันต์ไปแต่ถ้าเราไม่ต้องการก็ไม่ต้องตามใจตัวเองที่มันมีกิเลสตัณหาพาไป
แล้วพาไปนรกเปรต

0: สุรกายสัตว์เดรัจฉานวนอยู่นั่นแหละไม่รู้เมื่อไรจะได้มาเป็นมนุษย์อีกมนุษย์มันต้องสร้างบารมีต้องมีทานมีศีลมีภาวนาถึงเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มนุษย์ไม่สมบูรณ์นะมีเยอะกาดตกบกพร่องเนี่ยมากมายเกลื่อนไปหมดจากกิเลสตัณหาดังสิ่งเหล่านี้มันมีให้เราดูให้เราพิจารณาแต่เราขาดสติขาดปัญญาใคร่ครวญไตรตรองโยนิโสมนสิการไม่ได้น้อมเข้ามาอย่างแยบคายเห็นก็ผ่านเลยเห็นก็ปล่อยเลยมันพระพุทธเจ้าสอนเราเห็นอะไรเราก็น้อมเข้ามาพิจารณาเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายเห็นอะไรก็แล้วแต่เราก็มาพิจารณาที่กายเรามันจะเป็นธรรมะเป็นเครื่องเตือนให้เราไม่ประมาทในการใช้ชีวิตอันน้อยนิดของเราเนี่ยที่มีอยู่มนุษย์นี่มันน้อยอายุไม่ได้ยืนยาวเดี๋ยวก็ไปแล้วปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเดี๋ยวนี้โรคภัยไข้เจ็บอุบัติเหตุต่างๆแม้แต่ดินฟ้าอากาศภัยธรรมชาติมันสามารถฆ่าชีวิตของพวกเราไปได้ง่ายดายแต่เรามัวเพิกเฉยไม่สนใจใยดีในการฝึกฝนสติสมาธิปัญญาทานศีลภาวนาเราไม่ได้อะไรไปเพราะอย่างอื่นเอาไปไม่ได้ทิ้งไว้หมดของโลกไม่ใช่ของเราบุญนี่ของเราบาปนี่ของเราสองอย่างนี่ของเราบุญกับบาปบุญให้ผลเป็นความสุขบาปไม่ผลเป็นความทุกข์เลือกเอาอย่างอื่นเอาไปไม่ได้ทิ้งหมดแก้แหวนเงินทองทรัพย์สมบัติยศถาบรรดาศักดิ์ลูกหลานญาติพี่น้องสามีภรรยาแม้กระทั่งตัวเองก็ต้องทิ้งกลายเป็นธาตุดินน้ำลมไฟไม่สามารถเอาไปได้เป็นของแผ่นดินไม่มีอะไรเป็นของเราเลยที่เราหวงเราห่วงไม่ใช่ของเราทั้งนั้นเลยแต่บุญกุศลนี่ของเราตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้โจรไม่สามารถมาช่วงมาจริงมาจี้มาปล้นมารักมาขโมยมายื้อมาแย่งมาแบ่งเอาของเราไปแต่ทรัพย์ภายนอกนี่หมดเลยน้ำท่วมก็ไปกับน้ำไฟไหม้ก็ไปกับไฟโจรขโมยก็ไปได้ตกหล่นเสียหายแต่บุญนี้ไม่มีโยมไม่ตกหล่นไม่เสียหายไม่ผุพังน้ำไม่ท่วมไฟไม่ไหม้โจรไม่เอาไปไม่มีใครเอาไปได้เลยของเราโดยตรงทำไมเราไม่ทำอริยทรัพย์ทรัพย์ที่ประเสริฐนำไปได้อย่างอื่นเอาไปไม่ได้ทรัพย์แผ่นดินเห็นไหมพระราชาเวลาเสด็จสวรรคตก็ทิ้งบัลลังก์ไว้ให้คนอื่นต่อเองตัวเองก็ไปไม่ได้นั่นพระองค์จึงเกิดมาแล้วก็สร้างคุณงามความดีที่เอาไปได้บุญกุศลมาก็สะสมสร้างแต่บุญช่วยที่นั่นช่วยเหลือที่นี่ช่วยคนนั้นช่วยคนนี้ผู้ยากไร้ผู้ตกทุกข์ได้ยากมาสร้างบารมีก็เรียกมาเป็นผู้นำทางการทำบุญมาสร้างบารมีนั่นเองเพื่อที่จะไปสู่มรรคผลนิพพานเหมือนกันฉะนั้นเราก็มาสร้างบารมีของเราที่เรากำลังสร้างอยู่เนี่ยทานศีลภาวนาในของเราอยู่ทำบ่อยๆสร้างบ่อยๆพอมันเต็มแล้วเดี๋ยวมันก็มีปัญญาเล็งเห็นทุกข์ภัยของกิเลสตัณหาอุปาทานเราก็สามารถกำจัดกิเลสตัณหาอุปาทานให้หมดไปสิ้นไปตามลำดับด้วยบุญกุศลที่เราสร้างที่เราทำมันจะชักนำเรามามาหาผลผลคือความสุขความเจริญเกิดพบใดก็มีความสุขเกิดพบใดก็มีความเจริญถ้าเป็นมนุษย์ก็เจริญด้วยศีลด้วยทานด้วยภาวนาเหมือนทุกวันที่เรากำลังทำอยู่ขณะนี้เ ฉะนั้นวันนี้เป็นวันพระก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านทุกคนที่ได้มีโอกาสมาสร้างบุญกุศลทานศีลภาวนาอริยทรัพย์ทรัพย์ภายในที่นำไปได้ก็ขอให้ญาติโยมมีความสุขมีความเจริญจากผลบุญที่เราได้สร้างได้ทำตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบธรรมไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมก็ขอให้ความคิดนั้นจงสำเร็จผลหวังความสุขก็ขอได้ความสุขหวังความพ้นทุกข์ก็ขอให้ทุกท่านทุกคนมีสติมีปัญญาเข้าถึงซึ่งความพ้นทุกข์โดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิครับที่ท่านฟังจบลงไปนั้นเป็นมธรรมเทศนาจากหลวงพ่อเสน่ห์เขมากาโมพระเถระและครูบาอาจารย์สังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีครับต่อจากนี้ไปก็จะได้กล่าวถวายสังฆทานทั้งนโมพร้อมกันสามจบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวะทะเมทานังอาสวะขยวังนิพพานังโหนตุตุติยัมปิสุทินังวะทะเมทานังอาสวะขยวังนิพพานังโหนตุตาติยัมปิสุทินังวะทะเมทานังอาสวะกายวหังนิพพานังโหนตุ
0: สาธุ
1: ครับเชิญครับทุกท่านที่มีสังฆทานและทายธรรมนำขึ้นประเกมกุจจะได้เลยนะครับและท่านใดที่จะร่วมในการบูชาธรรมก็เชิญนะครับทุกท่านพร้อมกับผู้ที่มีสังฆทานและทายธรรมวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่ทุกท่านได้มีได้สละเวลาและได้มาเข้าวัดปัจจัยเดียวเข้าวัดมาปฏิบัติธรรมรักษาศีลเจริญภาวนาและได้มาใส่บาตรพระภิกษุสงฆ์นะครับได้มาทำวัดสวดมนต์และก็มาฝึกเดินจงกรมและเจริญสมาธิเจริญสติเจริญปัญญาของทุกๆท่านนะครับก็เป็นโอกาสดีที่ทุกท่านมีเวลาก็ขอเชิญเลยนะครับมาที่วัดสังฆทานเพื่อมาปฏิบัติธรรมมากราบองค์หลวงพ่อโตในบทสวดแก้วแล้วก็มานั่งสมาธิเจริญภาวนาครับในคืนนี้หลังจากทำวัดสวดมนต์เย็นเสร็จแล้วนะครับก็จะมีแสดงธรรมสามทุ่มวันนี้ได้ความเมตตาจากท่านพระอาจารย์ธานีจันทธรรมโมนะครับแล้วต่อจากนั้นก็จะมีเทปหลวงพ่อเปิดปฏิบัติธรรมในสัญชิกกันณคืนนี้นะครับที่วัดสังฆทานก็ขอเรียนเชิญทุกท่านมีเวลาก็มานะครับมาปรับปฏิบัติปรับพฤติปฏิบัติธรรมแล้วก็มาต่อยอดบุญบารมีของทุกท่านที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์นะครับได้เกิดมาพบพุทธศาสนาได้เกิดมาฟังคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและได้เกิดมาอยู่ในร่มโพล่มใสอันที่เป็นที่สัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้เอาไว้เพราะฉะนั้นทุกท่านก็เชิญเข้ามาปฏิบัติธรรมกันได้เลยนะครับอันใบพระสกุลแสงข้างบนเลยครับเชิญครับ
2: ค่ะน้องกราบด้วยความเมตตาหลวงพ่อเสน่ห์เขมากาโมด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งค่ะกราบนมัสการบุญกับท่านนักบวชในขัมมะทั้งชายและหญิงและญาติธรรมทุกท่านนะคะที่ได้มีโอกาสมาร่วมฟังธรรมปฏิบัติธรรมในวันพระวันธรรมสวนะแล้วก็เป็นวันอาทิตย์ด้วยนะคะตรงกับวันแรม14ค่ำเดือน7ปีมาเมียแล้วก็ที่สำคัญหลายๆท่านนั้นได้มาสร้างความเพียร นะคะส่วนท่านที่จองรถในการเดินทางไปร่วมงานการบวชในขัมมะปฏิบัติธรรมในวันที่15ถึง21 มิถุนายนนะคะสำหรับงานมุทิตาสักการะพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญเลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีอนุโมทนาบุญสวัสดีค่ะอนุโมทนาสาธุกับสาธุชนทุกท่านนะคะที่ได้มีโอกาสมีส่วนร่วมรวมถึงสติโรงทานด้วยนะคะในงานครูบาอาจารย์ก็ถือว่าโรงทานนั้นก็เป็นปัจจัยสำคัญในการดูแลพระสงฆ์นะคะถวายพระทหารแล้วก็ดูแลญาติธรรมที่มาทำบุญสร้างส่วนร่วมกันก็ฝากไว้ท่านใดจะไปร่วมงานไปรถเช้าเย็นกลับนะคะในวันที่21ตรงกับวันอาทิตย์ที่21มิถุนายนนี้รถออก 4:30 นะคะจองรถได้ที่แม่ชีสมศรียังมีที่ว่างนะคะติดต่อได้ที่0880954205ค่ารถ400บาทอนุโมทนาบุญทุกท่านสาธุค่ะเดี๋ยวประจำที่นั่งนะคะเพื่อเตรียมตัวในการหลวงพ่อจะบางสกุลเตรียมตัวกดน้ำรับพรค่ะ
1: ครับต่อไปหลวงพ่อก็จะบังสกุลและให้พรนะครับ
0: ต่อจากนี้ไปก็ตั้งใจอานิจจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปัจจิตวานิรุจฉันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปัสสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุข
1: สาธุ
0: ต่อไปตั้งใจรับพรยะถาวะริวหาปุราปะริปุเรนติสาคารังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิทิตังปฏิตังตุมหังขออิทธผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิดปะเมวัสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังกัปปาข้อความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโจเตรโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีใจสิทธิตนางลาพังความชนะความสำเร็จทรัพย์และลาภโตที่พระขยังสุขังพลังความสวัสดีความมีโชคความสุขมีกำลังเทริอายุจวันโนจะโพคังวุธีจะยสวาเทริอายุวันนาโพคะความเจริญและความเป็นผู้มียศสัตวัสสาจะอายุจะและอายุยืนร้อยปีทีวยสิทธิพวันตุเตความสำเร็จกิจในความเป็นอยู่จงมีแก่ท่านพวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทิพวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ
1: สาธุครับเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันครับ

ครับเชิญกราบรับพระพรอีก3ครั้งกราบกราบกราบครับก็วันนี้ก็ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อเสน่ห์เกมกามโมครูบาเจ้าสังฆทานได้แสดงธรรมและชี้แจงธรรมะให้กับทุกท่านได้รับทราบนะครับถ้าต่อไปนี้นักบวชหญิงก็จะได้พักตามอัธยาศัยกลับมาที่ลานธรรมเที่ยงครึ่งนะครับเพื่อจะเข้าทําวัดสวดมนต์บักกลางวันและยืนสมาธินะครับและทุกท่านที่จะร่วมสวดมนต์กับทางนักบวชก็เชิญได้เลยนะครับตอนที่จะไปเตรียมตัวกับพระก่อนเตรียมตัวกับพระธรรมตรัยอีก3ครั้งนะครับนะ

เดี๋ยวนิวรณ์ธรรมหานิจจาเรียวๆเข้าพร้อมแล้ว1กราบสาธุ2กราบสาธุ3กราบสาธุครับจากนี้ไปท่านทุกท่านตามพักตามอัธยาศัยเลยครับกลับมาที่ลานธรรมนะครับเที่ยงครึ่งเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าและธรรมะสวดมนต์เพียงกลางวันและยืนสมาธินะครับท่านใดที่จะร่วมสวดมนต์ทำวัดกับทางวัดสังฆทานก็เชิญได้ครับเพื่อเป็นบุญบารมีเพิ่มบุญบารมีต่อไปนะครับเป็นอิริยาทราบให้กับทุกท่านเก็บไว้ในภาคหน้าสาธุอนุโมทนาบุญสาธุครับเชิญ

น้อมกราบในความเมตตาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งค่ะอนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะคะท่านใดที่ทำอัญมณีล้ำค่าหล่นหายมีนักบวชท่านเก็บได้นะคะนำมาฝากไว้มาแจ้งรูปลักษณ์สันฐานหน้าตาเป็นชนิดใดนะคะก็แม้มีฐานะร่ำรวยกันมาวัดก็เครื่องประดับแพรวๆนะคะไม่เป็นไรเนาะของหายขอให้ได้คืนนะคะอนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะคะเมื่อสักครู่นี้เห็นท่านไกสีกันสูตรอยากจะฝากลูกชายให้เข้ากันไฟฟ้ามากเลยคือไปสมัครแล้วนะคะพัทรชัยรัตนนาคเกียรตินิยมอันดับหนึ่งวิศวกรรมไฟฟ้าหมอจพนะคะเราก็ฝากไว้ในอ้อมสิทธิ์อ้อมใจนะตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศช่วงนะปรับเปลี่ยนอิริยาบถนะคะอนุโมทนาบุญกับคุณพัชรินทร์จิรวณิจเจริญท่านร่วมบุญบูรณะหลังคาเรือนไทย100บาทอนุโมทนาสาธุก็เรือนไทยริมน้ำพระสังฆทานนะคะกำลังดำเนินการในการบูรณะหลังคาก็อายุการใช้งานก็หลายท่านได้เห็นเรือนไทยงดงามก็เป็นความดำรินะคะโดยพระครูปลัดพลินศรีวัฒโนหลวงพ่อก็ตั้งใจว่าจะบูรณะในส่วนของหลังคาให้งดงามเหมือนเดิมเนื่องด้วยมีการใช้วัสดุเป็นไม้นะคะเป็นไม้ที่นำมาทำหลังคาก็มีอายุการใช้งานแต่ถ้าณปัจจุบันเราจะเห็นว่ามีการใช้วัสดุที่มีน้ำหนักเบาแล้วก็ทนทานกว่าก็คือเมทัลชีทปั๊มเป็นหยักๆได้แล้วนะก็สวยงามนะคะแต่ให้ฝนตกเชียวฝนตกก็จะมีเสียงดังนะคะนี่ก็เป็นข้อด้อยของเขาแต่คงทนนะคะสู้แดดสู้ฝนสู้ลมแต่ก็ปิวลอยได้ไกลดีเหมือนกันเนาะอะไรย้ำเนาะท่านใดทำอัญมณีมีค่าหล่นเห็นแล้วก็ดีจริงนะที่เนี้ยไม่ธรรมดานะคะวสาดาเนี่ยบางท่านก็นำแหวนเพชรไว้ในห้องน้ำโอ้ทำวาวุ่นเลยเนาะอยากก็ได้คืนนะคะนั้นท่านมีบุญเนาะแหวนเพชรนี่ก็ของหายได้คืนก็ดีใจกับหลายๆท่านที่นะคะได้มีโอกาสมารักษาศีลปฏิบัติธรรมฟังธรรมปฏิบัติธรรมนี่เป็นมงคลอันสูงสุดเลยนะคะถือว่าเป็นการถวายเป็นพุทธบูชาแล้วก็ในโอกาสนี้เรียนเชิญชวนนะคะสำหรับท่านใดที่ว่างเว้นจากภารกิจนะจะเกษียณอายุราชการแล้วนะคะมีเวลาว่างเหลือๆเนาะก็มารักษาศีลปฏิบัติธรรมที่วัดสังฆทานได้นะคะเพื่อพัฒนาตนไปต่อยอดในคอร์สปฏิบัติธรรมก็ได้ด้วยนะคะปรับเปลี่ยนบรรยากาศเนาะสุดท้ายปลายทางเราจะใช้การปฏิบัติธรรมนี้แหละไว้รับมือกับนะความเจ็บปวดเวทนานะคะเวลาเราจะแตกดับก็บีบคั้นเราหน้าเขียวหน้าเหลืองเนาะก็เป็นตามเหตุนะคะอันนี้ก็มีคอร์สปฏิบัติธรรมดีๆอยากจะเรียนเชิญชวนนะคะสำหรับของสำนักสงฆ์ธรรมชัยสี่มงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะก็ทราบจากป้าเล็กแจ้งว่ามีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของการจัดปฏิบัติธรรมในเดือนนี้นะคะเพื่อหลบเลี่ยงนะคะงานหลวงพ่อบุญลือก็ขยับไปเป็นวันที่22ถึง28นะท่านใดสนใจก็ติดต่อที่น้องจูนได้นะคะที่0926698821 0926698821ส่วนคอร์สบ้านสว่างใจหมู่4ปากช่องโคราชไปช่วงนี้บรรยากาศฟ้าฝนแต่โคราชอากาศดีนะคะก็ฝนตกก็ดีไม่มี PM เนาะท่านใดสนใจมีกระดาษลงชื่อให้นะคะ 11-15 กรกฎาคมรวมถึงคอร์สที่ซิโนไทยตำบลทับหลวงอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมอันนี้ก็เป็นปฏิบัติเดือนเว้นเดือนนะคะมิถุนางดก็มาเริ่มในเดือนกรกฎาคมก็ระบุเป็นพฤหัสศุกร์เสาร์เรากระดาษไปไหนไม่รู้ก็เป็นช่วงโอกาสที่ทุกท่านสามารถไปสร้างความเพียรได้นะคะวิริยนะทุกขมัจเจติคนร่วงทุกได้ด้วยความเพียรสนใจก็มาลงชื่อได้นะคะคอ3วันคือไม่ต้องกังวลเรื่องฝนตกนะคะสำหรับทั้งที่สุพรรณบุรีแล้วก็ที่ซิโนไทยนะคะพื้นที่เขามุงบังป้องกันฟ้าฝนได้เราไปไหนๆล่ะ

0: สำหรับท่านใดสนใจมาลงชื่อได้นะกระดานลงชื่อถ้าตรงนี้ยุติแล้วไปที่ลุงปั่นได้นะคะลุงปั่นก็มีกระดานลงชื่อส่วนงานตักบาตรพระกรรมฐานนะคะในเดือนมิถุนายนท่านใดที่เราไม่ได้ไปไหนก็เป็นเชิญนะคะไปร่วมงานกันได้ใส่บาตรพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วก็ที่สำคัญหาโอกาสดีๆแบบนี้ได้ยากนะคะการที่ครูบาอาจารย์ท่านมาประชุมพร้อมกันแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดไกลมากไกลมากก็ไกลล้านตัวภายใน1วันได้กราบทุกลูกทุกองค์เนี่ยถือว่าท่านโชคดีมากแล้วนะคะล้วนแต่พระสุปฏิปันโนให้เป็นเนื้อนาบุญของเรานะคะก็ท่านใดสนใจไปร่วมงานตักบาตรกรรมฐานที่เป็นวันเสาร์นะคะเสาร์ที่10สวัสดีครับท่านเทวดาโชคดีล้ำฟ้ามากับคุณแม่เนาะสวัสดีคุณแม่ด้วยเป็นกัลยาณมิตรต่อกันคุณแม่ในอดีตชาติเนาะเทวดาก็มีบุญนะคะก็เรียนย้ำเนาะท่านใดที่ทำอัญมณีของแท้หรือของไม่แท้ก็หล่นหายเนาะขอให้ได้คืนก็มาติดต่อประชาสัมพันธ์ตรงบรณาสนี้ได้นะคะที่ลานธรรมก็บอกลักษณะสีสันวรรณะเนาะถ้าไม่มีเจ้าของมาไว้ผู้เก็บได้ว่ายกให้เราบอกให้ก็ไปไหว้พระพุทธนะคะไปบูชาพระบรมสารีริกธาตุก็เคยมีประสบการณ์นึงนะคะก็ตลกดีเนาะพี่ที่เขาเคารพหลักกันนี่แหละเขาก็เล่าเรื่องของความเนาะที่เขามีเครื่องประดับเนี่ยค่ะก็ได้วัดใจเจ้าของเหมือนกันเนาะมีเครื่องประดับสวยมากเลยเนาะขนาดของปลอมเนี่ยของปลอมยังสวยอ่ะก็เอ่ยปากว่าพี่เล็กหมายถึงพี่ที่เคารพอ่ะค่ะพี่ที่ตอนนี้อยู่โคราชแล้วนะเอาช่วยนับแบงค์หน่อยโถนะครับพี่ก็เนาะเล่าให้ฟังโอ้มีของสวยงามนึกเป็นทุกข์ได้เหมือนกันเนาะก็ไปให้ร้านตีราคาเนาะร้านก็สุดร้านก็สุดเหมือนกันนะเอาของแท้ไปเปลี่ยนเป็นของเทียมอ่ะเนาะพี่ก็โหยด้วยความโกรธนะเนาะแล้วก็เสียดายของเขาก็สวยงามก็ด้านโดนเปลี่ยนทั้งนั้นโอ้ยทำหมื่นมากเลยนะคือเขาบอกว่าเนี่ยมันเหมือนจนเขาจำของเขาไม่ได้นะคะโดนเขาเรียกว่าโดนบิดนะคนยุคนี้บอกโดนบิดก็เอาของปลอมมาให้เจ้าของเนาะเจ้าของมารู้ทีหลังอ้าวของฉันกลายเป็นของปลอมไปแล้วเนี่ยความทุกข์ของคนมีของสวยงามจะเป็นเยี่ยงนี้นะคะแต่พี่ก็ทำใจได้เนาะเพราะว่าคนมีเนี่ยเวลาเขาเต็มแล้วนะอาจจะเป็นแค่อะไรแค่กระทบเล็กๆน้อยๆนะคะมีเยอะแล้วไงก็ผมบัดผัดกันชมเนาะก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็ทำให้เราได้เห็นมีมันก็เป็นภาระอย่างหนึ่งเหมือนกันโอ้เห็นเจ้าของแล้วมีบุญมากอนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะคะอนุญาตจะแจ้งยอดได้ไหมฝากงานอีกหนึ่งงานสำคัญนะคะสำหรับวันที่28มิถุนายนอ26ก่อนเนาะเรียงกันเลยนะคะงานขายวันประสูติสมเด็จพระริยาวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกพระชนมายุ99พรรษาในวันที่26มิถุนายนถัดมาในงานที่วัดธรรมเขาวงบ้านไร่อุทัยธานีนะคะก็มีการจัดงานจะอัญเชิญพระประธานปฏิสถานพระอัครสาวกนะคะพระโมคคัลลานะพระสารีบุตรซึ่งพระประธานเป็นอิริยาบถยืนนะคะพระพุทธรูปปางวันจันทร์ซึ่งทราบจากผู้รู้นะคะท่านนพดลพลเสนแจ้งว่าเมตตาเล่าให้ฟังนะคะว่าสร้างถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9และน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นะคะสำหรับพระประธานวัดถ้ำเขาวงอำเภอบ้านไร่อุทัยธานีก็จะจัดงานสำคัญนี้เขาเริ่มพิธีในช่วงบ่ายนะคะบ่ายโมงโดยประมาณ พื่อให้ญาติธรรมที่กรุงเทพปริมณฑลได้เดินทางไปร่วมงานแต่เช้านะคะอาจจะไม่ทันเนาะเลยไปจัดบ่ายๆก็ไปเริ่มบ่ายโมงนะคะก็ไปให้ทันแล้วกันเพราะว่าถือว่าโอกาสดีๆแบบนี้หาได้ยากนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็ท่านผู้จัดงานก็แจ้งว่าจะนิมนต์พระครูภาวนาชัยสิทธิ์นะคะหลวงพ่อบุญลือและพระครูปลัดพลินสิริวัฒโนท่านเจ้าว่าประสังฆทานเมตตาไปร่วม งานนี้ด้วยนะคะครับว่าหลวงพ่อถ้าไม่มีติดกิจอะไรใดๆก็หลวงพ่อจะไปร่วม งานนะคะเพราะว่าเป็นวสาขาของวสังฆทานในวันพรุ่งเราจะพูดผิดอีกแล้วในวันนี้นะคะตอนนี้เที่ยงครึ่งเนาะไม่รู้มีจัดรถหรือเปล่าก็มีกิจนิมนต์นะคะพระครูปลัดพลินสิริวัฒโนหลวงพ่อไปแสดงธรรมที่เดอะลักลาดพร้าว10ห้องธรรมวิจิตรนะคะแสดงธรรมบ่าย 2:00 นก็เรียนเชิญสาธุชนได้ร่วมฟังธรรมนะคะน่าจะมีอาจารย์ออนน่าจะไปไลฟ์สดนะคะก็ใช้สมาร์ทโฟนของเรานะชมการแสดงธรรมได้นะคะไม่สะดวกเดินทางก็ที่ www.vasangathan.com แล้วทางเพจ Facebook วัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญกดแชร์กดไลค์กดติดตามได้นะคะส่วนท่านที่จะไปบวชในขมาปฏิบัติธรรม 15-21 ก็พร้อมเพียงกัน11โมงควรจะมาถึงวัดรายงานตัวได้แล้วนะคะพอเที่ยงล้อหมุนเนาะก็ใช้เวลาเดินทางประมาณ2ชั่วโมงโดยประมาณนะคะไปจอมบึงอ้าวเหรอโอ้ไม่ไหวงั้นอ้วนไปนะขอโอกาสเนาะไม่21อ่ะ21อ่ะ21พี่ไปป่ะโอ้เขาบนเรือเอ้าตรงนี้มันไม่ทันรอแล้ว21อ่ะเนาะไม่จะได้วางแผนอ่ะเดี๋ยวเราเป่ายิงฉุบก่อนโอ้ค่ะค่ะเจ็บหลังเนาะเดี๋ยวตรงนี้เก็บให้เดี๋ยวอ้นเก็บให้เองอนุโมทนาบุญตอนนี้ก็เวลาอีกเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวครูบาอาจารย์มานำสวดมนต์ก็เป็นฤกษ์ดีมงคลดีสว่างดีนะคะวันนี้ก็เมื่อวานเทวดาฟ้าฝนก็เมตตานะคะไม่เป็นอุปสรรคปัญหาแล้วก็มีความลุ้นเนาะจัดงานอะไรกลางแจ้งหรือทำกิจกรรมใดๆในช่วงฤดูฝนนะคะต้องอาศัยผู้มีบารมีก็บอกสาวพรหมจรรย์ปักตะไคร้อะไรประมาณนี้คงไม่ได้เป็นเรื่องแบบตลกเนาะเฮ้ยคงว่ามีจริงนะคะถ้าไม่พรหมจรรย์ก็คงมีฟ้าฟาดลงมาช่วงนี้ใครใช้สมาร์ทโฟนในพื้นที่กลางแจ้งระมัดระวังนะคะตามข่าวที่เขาได้แจ้งไว้อันนั้นเล่นในบ้านเนาะแต่ท่านก็พลาดตรงที่ว่าไปเสียบปลั๊กหมายถึงว่าต่อไฟอะค่ะแล้วก็เล่นไปด้วยเนาะฟ้าก็ลงกล่าวนะคะฟ้าลงดินก็เลยทำให้ถึงแก
1: ่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคกลางวันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

เราทำให้ติดต่อกันจิตเราก็จะเป็นหนึ่งได้ง่ายหรือเรียกว่าเข้าสู่ความสงบได้เร็วการรู้เบื้องต้นของใจเราก็คนรู้อยู่ที่ลมหายใจอารมณ์หายใจนำพาทำให้เกิดความรู้สึกตลอดเวลาทำให้เกิดความรู้สึกอยู่ตลอดเวลานี่เรียกสัมปชัญญะสัมปชัญญะเรียกว่ารู้ตัวทั่วพร้อม ทุกลมหายใจเข้าออกวิธีภาวนาอย่างอื่นก็ใช้ได้ถ้าใจเราสงบจะภาวนาอะไรก็ได้จะเป็นสัมมาระหังหนอพุทโธหรือกำหนดจิตล้วนๆก็ใช้ได้ทางนั้นเป็นอุบายของสมถะกรรมฐานตอนนี้เราก็ไม่สับสนมากก็ใช้พิจารณากายหนึ่งใจหนึ่งหรือดูลมหายใจไปเรื่อยๆการดูลมหายใจเนี่ยมันก็จะขาดวรรคขาดตอนอยู่บ่อยๆแล้วก็ดูจนกว่าไม่ขาดวรรคขาดตอนดูจนติดต่อกันเป็นลูกโซ่กันเกี่ยวกันไปดูลมเหมือนลูกโซ่เลยเข้าก็รู้ชัดออกก็รู้ชัดเนี่ยเป็นลูกโซ่แหละสั้นในหายใจสั้นหายใจยาวในลมหายใจเข้าหายใจออกจะรู้อย่างนี้เรียกว่ารู้ชัดในลมหายใจเข้าออกพุทธเจ้าทรงปฏิบัติทำความเพียรในการดูลมหายใจของพระองค์จนสำเร็จอัปปนาสมาธิฌานจนจิตของพระองค์เข้าไปถึงอรูปฌานจนปล่อยวางได้หมดเหลือแต่จิตเหลือแต่กายคนเราไม่มีอะไรก็เหลือแค่จิตแค่กายเรามาอยู่ที่นี่ก็ไม่มีอะไรสมบัติเราก็กายกับจิตนอกนั้นก็เป็นภายนอกหมด จะเป็นคนที่เรารักก็ดีคนที่เราไม่รักก็ดีจะเป็นญาติเป็นพี่น้องเป็นเพื่อนฝูงหรือเป็นแก้วแหวนเงินทองบ้านเรือนทรัพย์สมบัติยานพาหนะต่างๆก็เป็นภายนอกหมดขณะนี้ไม่มีไม่ใช่ของเราเป็นภายนอกของอาศัยถ้ายึดว่าเป็นของเราก็เหมือนของเราแต่เราไม่ยึดก็ไม่ใช่ของเราเพราะมันของนอกกายนอกใจ แต่สิ่งที่ติดตัวเราไปทุกคนทุกแห่งก็คือกายกับใจอันนี้คือสมบัติของเราที่เรามีติดตัวเราไม่มีนอกนั้นไม่ใช่เสื้อผ้าก็ยังไม่ใช่เลยเสื้อผ้าก็สมบัตินอกกายก็มีกายกับใจที่เราจะมองเห็นสมบัติมนุษย์ก็มีเท่านี้ที่จะเอาจะติดตัวไปจริงๆก็ไม่มีอะไรก็มีศีลทานภาวนาใจสงบนอกนั้นก็ไม่ใช่นอกนั้นก็เป็นของกายของกายก็ทิ้งไว้ ทิ้งไว้ในโลกนี้เอาไปไม่ได้ก็พยายามพิจารณาบ่อยๆหรือกำหนดรู้ความตายเป็นอารมณ์ความเกิดแก่เจ็บตายเป็นของเราความเกิดแก่เจ็บตายเป็นของเขาของเราของเขาก็มีอันเดียวกันเคยแก่เจ็บตายเหมือนกันอันนี้เราก็ต้องพยายามทำความเพียร
พยายามมีสติกำหนดรู้มีอุบายที่จะทำจิตของเราให้อยู่กับกายได้บ่อยๆถ้าจิตอยู่กับลมหายใจก็ไม่คิดอะไรอดีตก็ดับอนาคตก็ดับดับที่ลมหายใจถ้าเผลอลมหายใจก็อดีตก็เกิดอนาคตก็เกิดปัจจุบันก็ดับทุกข์กับความคิดสุขกับความคิดแต่ที่จริงแล้วความคิดนี่มันไม่ใช่เป็นสุขความคิดนี่มันตัวทุกข์เรียกตัวสมุทัยแต่ถ้าไม่คิดน่ะเป็นสุขวางเฉยน่ะเป็นสุขสงบความสงบนี่มันมีความสุขพอหยุดคิดอดีตอนาคตอยู่แต่ปัจจุบันณขณะนี้เรากำลังทำอะไรอยู่นั่งอยู่นอนอยู่เดินอยู่หายใจอยู่คิดนึกอะไรอยู่ให้รู้ปัจจุบันอย่างนี้ว่าขณะนี้เรากำลังเป็นอะไรอยู่พอขณะนี้เรากำลังมีลมหายใจอยู่ก็รู้ว่ามีลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่หรือขณะนี้เรากำลังปวดเมื่อยอยู่หรือขณะนี้กำลังง่วงเหงาห้องนอนอยู่หรือขณะนี้เรากำลังฟุ้งซ่านรำคาญใจอยู่หรือขณะนี้เรากำลังคิดเรื่องปัญหาต่างๆอยู่เอาอดีตมาเป็นปัญหาบ้างอนาคตเป็นปัญหาบ้างหรือขณะนี้เรากำลังจิตใจว่างอยู่สงบอยู่ก็รู้ปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังเป็นอะไรอยู่ทำอะไรอยู่คิดอะไรอยู่อันนี้เราก็ต้องพยายามทำสติติดต่อไปให้รู้ไปตลอดเผลอก็ตั้งต้นใหม่เผลอก็กลับมาพุทโธใหม่ธัมโมใหม่สังโฆใหม่รู้ตัวใหม่ทำสติใหม่การปฏิบัติในเมืองการตั้งสติอยู่ตลอดเวลาหรือว่ากลับมาตั้งตนใหม่ตลอดเวลาในนี้เราก็ต้องพยายามคิดถึงพระพุทธเจ้าคิดถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยสำเร็จด้วยวิธีใดพระเจ้าสำเร็จสมาธิพระพุทธเจ้าตั้งใจแน่วน้อยแน่วแน่คิดว่านั่งถ้าเราไม่สำเร็จคืนนี้ก็จะไม่ลุกจากตรงนี้แม้แต่เรื่องร่างกายเจือแห้งหายไปก็ปล่อยให้ตายไปเลยเพราะท่านทำใจเป็นหนึ่งเด็ดเดี่ยวไม่วอกแวกแล้วจึงได้นั่งอยู่ได้นานๆตลอดคืนถึง7วันสำเร็จได้อยู่ได้7วันเสวยวิมุกอยู่7วันแต่กว่าจะได้เสวยวิมุตท่านก็ต้องทุกข์ทรมานมา6ปีแต่พอได้รับสมาธิจากอนาปานสติพระองค์ทำกำหนดลมหายใจได้แล้วพระองค์ก็สงบไปจนที่สุดถึงจิตว่างจิตดับจิตดุจพ้นในกว่าสิ่งที่ลงทุนมาก็ได้ผลไม่มีอะไรจะสุขเท่ากับจิตที่หลุดพ้นจิตที่คิดนึกนั้นมันยังไปอยู่ในความคิดว่า

สุขแต่ที่จริงมันก็เป็นความทุกข์เพราะจิตที่ยังต้องมีการพัดพากจากกันต้องเสียใจต้องร้องไห้ต้องโกรธต้องเกลียดต้องรักชังอยู่ในวงของโคจรของความอิจฉาริษยามีการชิงแย่งแก่งแย่งชิงดีกันอยู่ตลอดไม่มีใครปล่อยวางได้นี่เขาจะเป็นวงโคจรของความคนมีทุกข์หรือว่าคนมีความคิดไม่ใช่หยุดคิดแล้วมีความอยากกระสับกระส่ายที่ทำให้ใจเราไม่ปล่อยวางอันนี้เราก็ต้องสร้างพลังสมาธิของเราให้เกิดขึ้นแล้วก็หัดพิจารณาว่าไม่เที่ยงไปหมดทุกอย่าง

อันนี้เราก็ต้องสร้างพลังสมาธิของเราให้เกิดขึ้นแล้วก็หัดพิจารณาว่าไม่เที่ยงไปหมดทุกอย่างที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ไม่ได้มันดับไปทุกอย่างในที่เกิดขึ้นจะเป็นรูปเราก็ดีกายเราก็ดีใจเราก็ดีความคิดเราก็ดีรูปคนอื่นก็ดีความคิดคนอื่นก็ดีก็ไม่มีอะไรเป็นหลักมั่นคงสักอย่างเดียวนอกจากปล่อยวางให้ดับเท่านั้นเองพุทธเจ้าท่านสำเร็จเพราะเรื่องทำจิตใจมั่นคงแน่วแน่กับการที่ดูลมให้ใจยนต์ตลอดสว่างจะจับยากลมหายใจพอละเอียดคนก็จะจับยากถ้ามีสติน้อยก็จะเผลอหลับไปเรื่อยจะไปคิดโน่นคิดนี่อยู่เรื่อยคนที่มีสติปัญญาเข้มแข็งก็จึงจะจับลมหายใจได้ก็ไม่ใช่ยากไม่ใช่ง่ายก็ต้องอาศัยทำความพยายามทำบ่อยๆระลึกบ่อยๆเพียรอยู่เรื่อยๆสม่ำเสมอก็สามารถช่วยให้รู้ได้เห็นได้เข้าใจได้สงบได้เข้าถึงความรู้จริงๆได้คิดอะไรก็กลับมาตั้งต้นใหม่พุทลมเข้าโทลมออกพุทโธผู้รู้พุทโธผู้ตื่นผู้เบิกบานใจกลับมาตั้งสติรู้กายหนึ่งใจหนึ่งต่อไปปล่อยวางให้หมดไปอดีตอนาคตไม่ต้องไปสนใจนั่งตรงนี้ก็ภาวนาตรงนี้นั่งตรงนี้ก็สงบตรงนี้รู้ตัวอยู่ตรงนี้แล้วจิตเราก็จะปล่อยวางได้หมดรู้กายหนึ่งรู้จิตคิดอะไรหรือรู้จิตเป็นหนึ่งรู้แล้วก็เฉยรู้แล้วก็ละรู้แล้วก็วางรู้แล้วก็ตั้งกลับมาไว้ที่ลมหายใจของเราอยู่เรื่อยไม่ปล่อยจิตไปคิดไกลตัวเองให้เห็นตัวเองรู้สึกตัวเองอยู่ตลอดเวลาจิตเราจะถูกฝึกให้มีสติอยู่ตลอดเวลาถ้าเราเผลอตัวก็ไปคิดเรื่องอดีตบ้างเผลอตัวก็ไปคิดอนาคตบ้างนั่นคือเรียกว่าเผลอโมหะกลับมารู้ตัวเองก็ดับอดีตดับอนาคตรู้ปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังนั่งอยู่หายใจอยู่จำตัวเองได้อยู่รู้สึกตัวเองอยู่พยายามกลับมาตั้งต้นอยู่เรื่อยไม่ปล่อยใจไปไกลตัวเองพยายามตั้งคอตรงๆคอมันคอยจะตกก็จะหลับพยายามดูคอตัวเองเหยียดคอกลับมาคืนมาให้ตรงๆพยายามไม่ปล่อยคอให้ตกลงไปพอลืมลมหายใจลืมภาวนาคอมันก็หลับไปตอนนี้มีสติมันก็ไม่หลับเพราะยังมีภาวนาอยู่คอก็ไม่ตกพยายามกลับมาสู่ที่เดิมคิดอะไรก็กลับมาสู่ที่เดิมมารู้กายรู้ใจอาการ32ของเราผมก็เล็บฟันหนังเป็นต้นไม่ลืมตัวเองนั่งอยู่หายใจอยู่การพิจารณาลมหายใจเราเบื้องต้นดูระยะละเอียดร้อนเย็นต่อไปก็ไปดูจิตตัวเองคิดดีคิดไม่ดีสุขทุกข์สงบไม่สงบก็จะปรุงแต่งออกมาอันนี้เราก็รู้กายก็รู้จิตของเราพยายามพิจารณาตัวเองเห็นตัวเองอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมผมขนเล็บขนหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกของเราพิจารณาเห็นตัวเองนั่งอยู่หายใจอยู่มีกายอย่างไรก็รู้จักตัวเองอย่างนั้นพยายามดูตัวเองเห็นตัวเองอยู่เรื่อยพิจารณากายเวทนาจิตธรรมรู้ว่าคิดอะไรรู้ว่าคิดอะไรก็เฉยคิดดีก็เฉยคิดไม่ดีก็เฉยพยายามดูอยู่ตลอดเวลาว่าคิดอะไรนึกอะไรสงบอย่างไรไม่สงบอย่างไรเราพิจารณาวิตกวิจารณ์อยู่ตลอดเวลาพยายามให้กลับมารู้ตัวเองอยู่เรื่อยไม่ลืมลมหายใจไม่ลืมความคิดตัวเองว่าคิดอะไรสอดส่องดูภายในใจของเราในกายของเราพิจารณาตัวเองอยู่ทุกลมหายใจของเรากา รทำสมาธิพอสงบแล้วเราก็หัดพิจารณาตัวเองพิจารณาผมขนเล็บขนหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่

อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำมันสมองน้ำเสด็จน้ำลายพิจารณาเห็นกายภายในของเราจิตเราจะได้ละตัวตนความยึดมั่นตัวตนออกไปว่ากายเรากายเขาเป็นอย่างไรพิจารณากายตัวเองเรื่อยไปพิจารณาผมขนเล็บขนหนังแต่เราไม่ถูไม่จักไม่ล้างไปนานๆผมเราก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดไม่กลิ่นเหม็นเรามาขนขนทั่วตัวเราไม่ถูไม่ล้างไม่ชำระต่อทิ้งนานขนเราก็สกปรกเป็นของไม่สะอาด ฟันเล็บหนังถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่ชำระปล่อยทิ้งนานฟันเราก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดไม่กลิ่นเหม็นถ้าโจหนังหนังคุ้มรอบกายของเราถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่ชำระเลยหนังก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นพิจารณาผมก็เล็บก็หนังเป็นของปฏิกูลเป็นของไม่สะอาดความยึดมั่นว่าตัวเราตัวเขาจะได้เบาบางลงไปเห็นกายตามความเป็นจริงเห็นจิตตามความเป็นจริงพิจารณาเรื่อยไปจนถึงเป็นธาตุสี่ธาตุกายของเรามีส่วนแข็งคือร่างกายเนื้อกระดูกเป็นธาตุดินส่วนแข็งส่วนเหลวเป็นธาตุน้ำส่วนตึงไหวเป็นธาตุลมส่วนอุ่นเป็นธาตุไฟแล้วบางส่วนก็เป็นอากาศธาตุแล้วความคิดนึกก็เป็นวิญญาณธาตุธาตุรู้พิจารณาอย่างนี้แล้วจิตของเราก็จะได้เบาบางความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราตัวเขาออกไปเห็นว่าเป็นธรรมดาธรรมชาติไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรแก่ไม่มีอะไรเจ็บไม่มีอะไรตายมีแต่เรื่องการปรุงแต่งของร่างกายเกิดขึ้นแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปในที่สุดตามวาระตามอายุไขของเขาเพราะเขาจะต้องเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา พิจารณาให้เป็นธาตุสี่ก็ได้ว่ากายเราเป็นธาตุสี่จริงหรือเปล่าเหมือนกันทุกคนหรือเปล่าคนที่ตายไปแล้วก็เหมือนคนเป็นก็เป็นธาตุเดียวกันคนที่อยู่ก็เหมือนกับคนที่ตายเพราะเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเหมือนกันพิจารณาให้เป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมพิจารณากายตัวเองพิจารณาความคิดตัวเองเป็นไงเบาบางลงไหมใจของเราภาวนาแล้วจิตไปอยู่ที่ไหนจิตเราเป็นวางเฉยไหมเห็นตามความเป็นจริงไหมรู้จักธรรมชาติที่แท้จริงคือร่างกายเราหรือยังรู้จิตคิดนึกของเราได้ตลอดเวลาหรือยังถ้ารู้ก็จะเป็นผู้ถึงธรรมะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่ที่การรู้เท่าทันจิตของเราหรือไม่หลงกายของเราเห็นว่ากายนี้ต้องเกิดแก่เจ็บตายเป็นของคู่กันไม่มีใครหลีกหลบไปได้จะเกิดแก่เจ็บตายก็เห็นตามความจริงต้องเป็นงั้นทุกรูปทุกนามพยายามตั้งกายให้ตรงตั้งหน้าให้ตรงเหยียดคอให้ตรงถ้าคอต่ำแล้วก็จะหลับไม่รู้ตัวหลังคดก็ไม่จะทำให้จิตของเราไปสู่อดีตทำให้เราหลับไม่รู้ตัวทำใจสบายสบายปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างให้เหลือรู้แค่กายหนึ่งใจหนึ่งกายเดียวใจเดียวไม่ปล่อยใจไปคิดอย่างอื่นให้เห็นผมขนเล็บขนหนังเนื้อเส้นโครงร่างโครงกระดูกให้น้อมก็มาติดที่ตัวตลอดเวลาไม่ไปส่งจิตไปที่อื่นไกลตัวเองการทำใจเราก็เป็นเครื่องรู้อยู่แก่ตัวเองเรียกรู้ใจตัวเองรู้กายตัวเองเป็นรู้เฉพาะตนปฏิบัติเฉพาะตนใครทำให้เราไม่ได้เราต้องรู้เองเห็นเองจึงจะเข้าใจการทำใจสงบก็
ขึ้นอยู่กับตัวตั้งสติตั้งจิตให้มั่นคง พยายามตั้งจิตให้มั่นคงไม่วอกแวกไม่ปล่อยจิตให้สับสายไปคิดเรื่องเก่าเรื่องใหม่ไม่กังวลไม่ปริโภทพยายามมีสันติมีความอดทนมีความพยายามคือความเพียรเมื่อเราทำอย่างนี้ต่อกันไปจิตเราก็จะค่อยปล่อยวางได้ทุกอย่างนี่เราก็ต้องพยายามตั้งจิตแน่วแน่ให้มันคงไว้จะต้องพยายามอดทนต่อสู้กับความปวดเมื่อยต่อสู้กับความง่วงเหงาหอนอนต่อสู้กับความขี้เกียจขี้คร้านต่อสู้กับความฟุ้งซ่านรำคาญใจหดหู่ท้อถอยเป็นนิวรณ์สกัดกั้นไม่ให้เราบรรลุถึงความสงบใจเมื่อบรรลุเข้าถึงอารมณ์วิปัสสนาก่อนจะเลิกนั่งสมาธิแผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลกับคุณบิดามารดาครูอาจารย์ปู่ย่าตายายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ถ้าแก่พระอินทร์พระพรหมยมบาลในกรุกเทวดาเปรตอสุรกาย สัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสัตว์ใดมีทุกข์ขอให้พ้นทุกข์สัตว์ใดมีสุขให้สุขยิ่งไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณก่อนจะเลิกนั่งทุกครั้งไปทำความรู้กายใจของเราแผ่เมตตาเสร็จแล้วก็ทำความรู้สึกทั่วตัวเคลื่อนมือขวาทีละน้อยละน้อยวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายมาวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระหว่างหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาประนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งใจอธิษฐานทำที่จะให้ตั้งมั่นอยู่ในคุณงามความดีที่พุทธปฏิบัติธรรมะยิ่งขึ้นไปตั้งใจอธิษฐานบารมีเราจะสำเร็จดังที่ตั้งใจ

0: แต่การก่อนหลายร้อยปีมาแล้วบรรพบุรุษของเราเคยพากันมาในที่นี้เพื่อบูชาและระลึกถึงวีรกรรมของพระกฤษณะจะได้มีใจเข้มแข็งอดทนโดยยึดพระกฤษณะเป็นแบบอย่างเมื่อตายแล้วจะได้ไปสู่สวรรค์เสวยทิพยสุขแต่บัดนี้พวกเราผู้สืบสายโลหิตจากบรรพบุรุษนั้นมาชุมนุมกันเพื่อฟังพระสัจธรรมแล้วพิจารณาให้เห็นแจ้งทางดำเนินชีวิตอันบริสุทธิ์และในที่สุดให้มีชัยชนะเหนือความทยานอยากต่อสิ่งที่แปรปรวนไม่คงที่บรรลุที่สิ้นสุดแห่งทุกข์คือพระนิพพาน
1: สถานีโทรทัศน์ SBBTV สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเสียงธรรมนำทางออกอากาศเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา 13:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ขอเชิญท่านผู้ฟัง

เจริญสุขสาธุชนผู้ได้รับชมรับฟังรายการเสียงธรรมนำทางรายการเสียงธรรมนำทางเป็นรายการธรรมะในช่วงเวลา 13:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.เป็นประจำโดยมีพระครูปลัดพลินสิริวัฒโนผู้เป็นเจ้าอาวาสท่านก็มีเมตตาให้มีรายการธรรมะเป็นประจำนะช่วงนี้ฝนก็ตกบ่อยมากนะเราก็ต้องคอยดูแลสุขภาพแล้วก็บางทีก็ต้องเฝ้าดูระวังพายุนะดูร้อนก็ดีพายุดูฝนก็ดีนะบางทีลมก็แรงนะฝนตกก็หนักน้ำก็ท่วมก็มีลมแรงแล้วก็ทำให้เกิดการเสียหายเกิดขึ้นก็เยอะนะชีวิตของเราเนี่ยนับวันนับวันเราต้องเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆก็ต้องพึงมีสติพึงมีสมาธินะถ้าเรามีสติเราก็จะมีสมาธิเราต้องมีธรรมเป็นที่พึ่งนะมีสัพพัญญะรู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่ตลอดเวลาเกิดทุกข์เกิดภัยเกิดปัญหาอะไรเราก็พึ่งตัวเราเองนะมีสัพพัญญะแล้วก็มีปัญญาก็รู้สึกตัวพอเราทุกวันนี้นะลองพิจารณาคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ตรัสรู้ชอบโดยพระองค์เองให้พิจารณาปัญจอภินหปัจเวกขณะ5อย่างเป็นปกติของชีวิตเลยนะไม่ว่าคนในโลกนี้จะมีมาก 8,000 ล้านคนจะมีแยกเป็นประเทศแยกเป็นยุโรปอเมริกาเอเชียนะหรือว่าแยกเป็นภาษาต่างๆแต่ก็อันเดียวกันนะธรรมะอันเดียวกันหมดเลยปัญจอภินหปัจเวกเนี่ยเป็นธรรมะที่เราต้องน้อมมาพิจารณาเป็นประจำไม่ว่าเราจะหนุ่มจะสาวเราจะรวยจะจนนะหรือว่าเราจะแข็งแรงหรือเราจะป่วยไม่มีเว้นเลยสักคนนะหญิงชายก็ดีนะคนที่เกิดมาเนี่ย 8,000 ล้านคนอยู่ในหลักนี้หมดหนีไม่พ้นนะล่วงไปไม่ได้หรอกนะเกินกว่านี้ไม่มีนะคุณจะมีเงินแค่ไหนมีบริวารแค่ไหนนะมีความรู้มีการศึกษาแค่ไหนก็หนีปัญจอภินหปัจเวกขณะเนี่ยไม่ได้สักคนเนี่ยย่อได้นะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าย่อความเป็นจริงมากมายให้เหลือ5อย่างได้เราพึงพิจารณาว่าเราต้องแก่เป็นธรรมดาหนีความแก่ไปไม่พ้นอันนี้ก็จริงไหมล่ะไม่ว่าหนุ่มหรือสาวคนรวยคนจนเกิดประเทศไหนต้องแก่ทุกคนหนีความแก่ไปไม่พ้นเราต้องเจ็บเป็นธรรมดาหนีความเจ็บไปไม่พ้นไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายไม่ว่าเกิดในประเทศไหนก็ตามเกิดมาแล้วต้องเจ็บแน่นอนนะเบื้องต้นก็กินข้าวแหละกินข้าวนี่ก็เป็นยานะยารักษาเวทนาความหิวให้ร่างกายเนี่ยพออยู่ได้เราต้องเจ็บทุกวันน่ะเข้าห้องน้ำขับถ่ายทั้งหนักก็ดีเบาก็ดีถ้าเราไม่เข้าห้องน้ำเนี่ยเราลำบากเลยถ้ากินแล้วไม่ถ่ายก็ไม่เอาออกไม่ไหวนะฉะนั้นเราเจ็บนะเราเป็นทุกข์มาทุกข์หนักทุกข์เบาภาษาไทยคนไทยก็ให้จำกัดความทุกข์หนักก็ถ่ายหนักทุกข์เบาก็เบานะปัสสาวะทุกหนักทุกเบาคิดดูแก่ทุกวันเจ็บทุกวันเราก็หลงนะหลงว่าไม่แก่หลงว่าไม่เจ็บองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพิจารณาว่าเราก็ตายเกิดมาแล้วต้องตายเป็นธรรมดาหนีความตายไปไม่

ล้นไม่มีเลยสักคนหนึ่งในโลกนี้เกิดเท่าไหร่ตายเกลี้ยงตายหมดจะไม่มีหรอกที่จะเกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่มีเกิดมาร้อยปีก็ต้องสู้กับฤดูฝนฤดูร้อนฤดูหนาวเนี่ยฤดูนี้ก็ร้อยปีก็ร้อยสามเดือนก็ต้องสู้ไปร้อยหนึ่งคูณสามก็ต้องสามร้อยฤดูร้อนต้องสามร้อยครั้งฤดูฝน300ครั้งฤดูหนาว300ฤดูคิดดูเราลำบากแค่ไหนสู้กับลมฟ้าอากาศสู้กับความแก่ความเจ็บสู้กับความตายแม้กระทั่งสู้กับลมหายใจตัวเองด้วยนะเราต้องแก่เป็นธรรมดาเราต้องเจ็บเป็นธรรมดาเราต้องตายเป็นธรรมดาหนีความตายไม่พ้นแม้แต่ลมหายใจเรายังต้องพิจารณาอานาปานสติองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงมีพระเมตตาแสดงธรรมให้พระอนุนเราตถาคตนึกถึงความตายทุกลมหายใจเป็นวิหารธรรมเป็นที่อยู่ว่าใจต้องนึกอยู่ตลอดเวลาว่าหายใจเข้าก็ตายหายใจออกก็ตายเราหนีความตายแต่ไม่พ้นหรอกคนในโลกเนี่ยเราสู้ถึงขนาดเนี้ยนะสู้มาตั้งแต่เกิดเลยจนแก่จนเจ็บจนตายหนีไม่พ้นหรอกนะไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายไม่ว่าใครก็เหมือนกันหนีไม่พ้นเราต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งหมดทั้งสิ้นนะไม่ว่าสิ่งใดในโลกเนี่ยที่เรามีที่เราพอใจยึดไว้ชอบใจทั้งหมดทั้งสิ้นไม่มีสักอย่างเลยที่เราจะยึดไว้ได้พอใจแล้วยึดไว้เป็นของเราได้ไม่มีต้องพับผ้าเอาไกลที่สุดก็คือสิ่งที่เรายึดไว้พอใจชอบใจคือความหนุ่มความสาวภายในกายเราผมเคยดำเคยดีก็เปลี่ยนเป็นงอกเป็นขาวยึดไว้ไม่ได้ไอ้ความหนุ่มสาวความผมดำก็หายไปเล็บก็เหมือนกันฟันก็เหมือนกันฟันได้เห็นชัดแต่ก่อนเราเป็นหนุ่มเป็นสาวหรือฟันนี่ดูแลอย่างดีแล้วก็ยึดไม่ได้พอถึงเวลามันก็เหลืองมันก็ผุมันก็ต้องโยกมันก็ต้องปวดก็ต้องถอนทิ้งไปยังไม่ทันตายเลยฝันนี่มาที่หลังไปก่อนแซงเลยแซงไปข้างหน้าเลยทีแรกก็ไม่มีนะทีแรกเราอยู่ในท้องมารดาก็ไม่มีมันมาทีหลังฝันน้ำนมมาก่อนฝันแท้ก็ตามมาฝันแท้ก็หมดไฟใส่ฝันเทียมสุดท้ายฝันเทียมก็ไม่เหลือนะในปากก็มีแต่เหงื่อเนี่ยลองคิดดูเราต้องพักๆจากของรักของชอบใจทั้งหมดทั้งสิ้นผมคนเล็บฟันหนังเนี่ยสอนเราเป็นกรรมฐานทั้งหมดแหละผิวหนังเคยตึงเดี๋ยวนี้เหี่ยวย่นนะแต่ก่อนหน้ามองเดี๋ยวนี้ตัวเองมองยังไม่อยากมองเลยเห็นว่าผิวหนังเหี่ยวย่นเป็นของไม่สวยไม่งามเป็นของไม่สะอาดเป็นของไม่เที่ยงเป็นของที่เรายึดไว้ไม่ได้มันพลักพากจากเราไปนะทีแรกก็ดูดีต่อมาก็เปลี่ยนแปลงแล้วก็สุดท้ายเราก็ยึดไม่ได้เราต้องพิจารณานะว่าเราต้องแก่เราต้องเจ็บเราต้องตายเราต้องพักผ่อนจากของรักของชอบใจและอย่างสุดท้ายอย่างที่ห้าเราทำกรรมอันใดไว้จะดีหรือชั่วเราต้องรับผลของกรรมอันนั้นคุณทำดีหรือเราทำดีเราก็ต้องรับผลดีแต่ถ้าเราทำชั่วจะไปหวังความดีเลยนะพูดก็ผิดทำก็ผิดคิดก็ผิดถ้าทำกรรมอันนั้นก็แล้วผลกรรมอันนั้นหนีกรรมไม่พ้นนัตถิกรรมมังสมาภรังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีใครพ้นกรรมคุณจะเป็นชายก็เถอะนะคุณจะเกิดมาเป็นหญิงเป็นชายคุณรวยคุณจนมีสติมีปัญญาถ้าคุณใช้ในทาง

ผิดด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทุจริตนะคุณก็รับผลของกรรมนั้นไปแต่ถ้าคุณมีสติมีสมาธิมีสัมปชัญญะมีปัญญาคุณก็ละบาปบำเพ็ญบุญทำจิตใจให้เขารอดบาปแล้วก็ไม่พึงประกอบขึ้นมาแม้แต่การคิดก็ไม่คิดพูดก็ไม่พูดทำก็ไม่ทำกายกรรมสุจริตวจีกรรมสุจริตมโนกรรมสุจริตเราไม่ก่อกรรมเราไม่มีทุกข์เราก็สบายใจได้ว่าเรานี้เกิดมาเป็นผู้ไม่ประมาทละบาปบำเพ็ญบุญทำจิตใจให้เขารอดนะสำคัญเลยว่าเราต้องระวังใจให้ดีนะฉะนั้นคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ก็มีไว้ให้เราพิจารณาเอวังธัมโมทำต้องทำเป็นแบบนี้เป็นธรรมดาเอวังธัมโมทำเป็นแบบนี้เป็นธรรมดาหมายถึงว่าเราต้องแก่เป็นธรรมดาต้องเป็นแบบนี้เราต้องเจ็บเป็นธรรมดาหนีความเจ็บไปไม่ได้เป็นแบบนี้เป็นธรรมดาเราต้องตายเป็นธรรมดาหนีความตายไปไม่ได้เป็นธรรมดาเลยเราต้องรับผลของกรรมอันนั้นที่เราทำไว้จะดีหรือชั่วก็เป็นธรรมดาเอวังธัมโมเป็นธรรมดานะไม่ใช่เป็นเรื่องที่ใครบันดาลหรือว่าใครมาแกล้งเรานะเราทำขึ้นเองเราประกอบขึ้นเองกรรมอันนั้นที่เราสร้างขึ้นนะจึงให้ผลเป็นธรรมดาเอวังภาวีทำต้องเป็นแบบนี้ไม่มีแบบเรามีแบบเนี้ยแบบที่ว่าเราหนีไม่พ้นเนี่ยเราต้องแก่เราต้องเจ็บเราต้องตายเราต้องพักผ้าเราหนีกรรมไม่พ้นเป็นแบบนี้ต้องเป็นแบบนี้ไม่มีแบบอื่นไม่มีว่าทำดีแล้วได้ผลคือความทุกข์ไม่มีทำชั่วแล้วจะได้ดีก็ไม่มีนะถ้าเป็นแบบนั้นไม่ใช่ละแบบนั้นคือแบบที่ไม่จริงแล้วก็ไม่ใช่เป็นแบบที่ถูกต้องนะคนทุกวันนี้ก็หลงนะไม่ได้พิจารณาว่าผู้เรานี่เกิดมาต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วยังไปหลงไปทำผิดด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนะทำไมจะไม่หลงนะคำโบราณนะเขามีให้คิดนะเขาว่าไม่รู้จักเสือก็พายเรือก็ไปจอดก็ต้องปลุกเสือกินแหละนะเพราะว่าไม่รู้จักเสือพายเรือเข้าไปจอดเนี่ยเสืออยู่ตรงนู้นนะพายเรือเข้าไปเสือก็กินนะไม่รู้จักมอดเอาไม้เข้าไปแย่ถ้าเอาไม้เข้าไปแย่มอดก็ดีใจไม้ก็ถูกมอดกินหมดดูเหมือนว่าเอ๊ะทำไมเป็นสิ่งที่เป็นไปได้เหรอทุกวันนี้ลองคิดดูนะคนไม่รู้จักบาร์ไม่รู้จักบ่อนนะเขาเข้าบาร์เข้าบ่อนจะว่าอย่างไรให้บาร์เนี่ยมันคนในบาร์เนี่ยนะปลายยิ่งกว่าเสือยิ่งกว่ามอดอีกนะยิ่งคนในบ่อนยิ่งน่ากลัวเข้าไปอีกนะเสือยังสู้ไม่ได้มอดก็สู้ไม่ได้นะเพราะว่าคนในบ่อนเนี่ยเขาจะกินหมดทุกอย่างเลยนะเอาเงินเอาทองเราไปเอาชื่อเสียงเราไปเอาสุขภาพเราไปเอาลูกเอาเมียเอาทรัพย์สมบัติเราไปเอาไปหมดเลยคนในบ่อนนะน่ากลัวกว่าแล้วยังไม่กลัวเลยนะเรายังเดินทางไปใกล้ใครก็ยังไปถึงแล้วก็ยังเอาเงินเอาทองไปให้เขาอีกแล้วก็เสียหมดเนื้อหมดตัวบางทีก็ถึงกับหมดอนาคตถึงกับเสียชีวิตก็มีนะหมดคนเข้าบาก็เหมือนกันนะรู้ว่าไม่ดีเป็นอบายมุขนักเลงกลางคืนนักเลงผู้หญิงนักเลงสุรานักเลงหัวไม้เที่ยวกลางคืนเล่นการพนันอย่างนี้ก็ไปทั้งที่รู้ว่าจะนำสิ่งที่เกิดผลคือความทุกข์อบายมุขปากทางแห่งความเสื่อมเราเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็โดดกินแน่นอนฉะนั้นเราก็ต้องเชื่อว่าเราทำกรรมอันใดไว้เราต้องรับผลกรรมอันนั้น
เปลี่ยนไม่ได้นะถ้าเรามีสติเราก็มีสมาธิถ้าเรามีสัพพัญญะเราก็มีปัญญาเราก็เข้าวัดเข้าหาพระฟังธรรมนะฟังธรรมแล้วเราก็มีเหตุมีผลนะเราก็โยนิโสมนสิการเราก็มาพิจารณาทำบุญก็ได้บุญทำบาปก็ได้บาปเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดาหนีไม่พ้นเราก็เชื่อแล้วว่าเราประมาทไม่ได้ชีวิตก็เป็นอย่างเนี้ยถ้าเรามีสติเราก็มีสมาธินะถ้าเรามีสัพพัญญะเราก็มีปัญญานะเมื่อไหร่ก็ตามเราอยู่ในโลกใบนี้เราต้องเข้าใจว่าชีวิตของเรานั้นประมาทไม่ได้เลยนะมีแต่ความทุกข์ยากลำบากนะตั้งแต่ทุกลมหายใจมาแล้วนะถ้าเราไม่หายใจเข้าเราก็ตายถ้าเราหายใจเข้าไม่หายใจออกเราก็ตายความตายของเรานี่อยู่เพียงแค่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกอยู่ตลอดเวลาเลยลองพิจารณาดูองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เปรียบเปยนะว่าชีวิตของเรานั้นเหมือนกับสิ่งที่เปรียบไว้เจ็ดอย่างนะท่านก็เปรียบไว้ว่าเหมือนกับน้ำค้างบนยอดหญ้าน้ำค้างบนยอดหญ้านี่เป็นยังไงตอนเช้าเนี่ยแสงอรุณยังไม่ขึ้นพระอาทิตย์ยังไม่อรุณเนี่ยเราก็เห็นน้ำค้างอยู่บนยอดหญ้าอยู่ได้ไม่นานหรอกพอดวงอาทิตย์อรุณขึ้นมาแสงอาทิตย์ส่องมาน้ำค้างก็หายไปนั่นคือความจริงความจริงว่าน้ำค้างอยู่ได้ไม่นานมีเห็นได้รู้ได้แต่ว่าระยะเวลาที่จะอยู่ไม่นานนะพอแสงอาทิตย์มาน้ำค้างก็ระเหยแห้งหายไปชีวิตของเราก็เช่นกันนะเกิดขึ้นตั้งอยู่ไม่นานแล้วเดี๋ยวก็ต้องหมดแล้วก็ต้องเหมือนกับน้ำค้างชีวิตของเราเหมือนกับฟองน้ำนะฟองน้ำที่มีฝนตกลงมาเนี่ยแล้วก็มีผิวน้ำเนี่ยพอฝนตกมาที่หยดเทียหยาดเกิดต่อมน้ำขึ้นมาฟองน้ำอะต่อมน้ำก็ลอยได้ครู่เดียวต่อมน้ำหรือฟองน้ำมันก็แตกนะถ้าเราเป็นเด็กเนี่ยเราก็จะเห็นเวลาฝนตกหนักนะน้ำท่วมนะก็จะมีต่อมน้ำฟองน้ำอยู่ลอยตามผิวน้ำเนี่ยลอยได้แป๊บเดียวแล้วก็แตกชีวิตของเราก็เหมือนกันไม่มีใครที่ยาวนานชีวิตเป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงก็ลองคิดดูว่าชีวิตของเรามีระยะเวลาไม่นานหรอกอย่าคิดว่านานไม่นานเหมือนกับต่อมน้ำหรือว่าฟองน้ำที่ฝนตกลงมากระทบผิวน้ำแล้วก็เกิดฟองน้ำขึ้นมาก็จะแตกชีวิตของเราก็เหมือนกับไม้เอาไม้ไปขีดลงไปผิวน้ำเนี่ยน้ำก็แยกอยู่นะแต่แยกแป๊บเดียวน้ำก็มาประสานกันติดกันเชื่อมกันไม่สามารถที่จะคงทนหรือยาวนานได้ชีวิตเรามีระยะเวลาก็เหมือนกับเอาไม้ขีดลงไปในผิวน้ำนั่นแหละคนเราไม่รู้หรอกว่าแก่เจ็บตายตลอดเวลาบางคนยังหนุ่มยังสาวอยู่เลยมีความรู้มีฐานะร่ำรวยบางทีก็ต้องจากไปแป๊บเดียวบางทีก็ไม่สามารถที่จะอยู่ได้นานขนาดนั้นก็มีนะกำลังเป็นหนุ่มเป็นสาวยังไม่ทันเรียนจบจากไปก็มีบางคนไม่อย่างนั้นเป็นเด็กน่ารักน่ารักเกิดอุบัติเหตุจากไปก็มีบางคนตายในครรภ์ก็ยังมีนะแม่ก็ตายเด็กในท้องก็ตายก็มีนะมันมีทั้งหมดนะประมาทไม่ได้ชีวิตของเรานะเพราะงี้แต่ชีวิตเนี่ยเหมือนกับสายน้ำที่เหมือนน้ำตกไหลลงมาจากที่สูงมีอะไรมาขวางได้ล่ะน้ำที่ตกลงมาไหลลงมาเป็นลำธารไหลจากที่สูงลงมาเนี่ยที่สุดแล้วมันใช้เวลานิดเดียวจะสูงแค่ไหนมันก็ไหลลงมาตกลงมานั่นคือระยะเวลาของชีวิตนะลองพิจารณาว่าเรามีอายุขนาดเนี้ยมันเร็วไหมล่ะคนบางคนโอ้ปีใหม่ไม่นานนี้เองสงกรานต์ไม่นานนี้เองนี่เดือน6
จะเข้าเดือนเจ็ดจะเข้าพรรษาเดี๋ยวจะออกพรรษาเดี๋ยวจะสิ้นปีจะหมดชีวิตของเราหมดไปวันเคยล่วงไปล่วงไปชีวิตเราหมดไปหมดไปเหมือนน้ำตกตกลงมาจากที่สูงเนี่ยไม่รอหรอกตกมาแบบไวมากวันเวลาก็เกินกินทุกสรรพสิ่งวันเคยล่วงไปล่วงไปบัดนี้เธอทำอะไรอยู่อาทิตย์ตกลงมาเนี่ยพอกะดาวโอ้มันตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แต่ชีวิตของเราเนี่ยหมดไปเนี่ย50 ปี 60 ปี 70 ปีนี่อันหลังกลับไปนี่ไม่ได้แล้วไม่มีแล้วหมดไปแล้วไม่เคยให้ทานไม่เคยรักษาศีลไม่เคยปฏิบัติธรรม เราจะเสียใจนะว่าถึงเวลาเราแก่ไม่มีที่พึ่งเวลาเจ็บไม่มีที่พึ่ง เวลาเราจะตายจริงๆหาอะไรเป็นที่พึ่งไม่ได้เลยนอกจากตอนนึกตั้งแต่ตอนนี้เลยว่าเราแก่จริงเราเจ็บจริงเราตายจริงเราต้องพักผ่อนจากของรักของครอบครัวเป็นของจริงที่สุดเราทำกรรมอันใดไว้เราต้องรับผลกรรมนั้นจริงเทวังธรรมโมธรรมะเป็นแบบนี้เป็นธรรมดาเอวังภาวีธรรมะต้องเป็นแบบนี้เป็นธรรมดาเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพลัดพรากเราทำกรรมอันใดไว้ต้องรับผลกรรมนั้นเป็นธรรมดาอยู่แล้วต้องเป็นแบบนี้และที่สุดเอวังอนัตติโตธรรมทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพลัดพรากแล้วก็หนีกรรมไม่พ้นเนี่ยเราล่วงพ้นไปไม่ได้หรอกความแก่ความเจ็บความตายที่เราเกิดมาแล้วแล้วเราทำกรรมแล้วเราหนีกรรมไม่พ้นเป็นธรรมดาเราล่วงพ้นไปไม่ได้แล้วก็เห็นชีวิตของเราที่พระองค์เปรียบไว้เป็นเรื่องจริงนะเหมือนฝนที่ตกลงมาเป็นฟองน้ำก็แตกเหมือนกับน้ำที่อยู่บนเขาสูงตกออกมาเป็นน้ำตกเนี่ยไม่นานถึงตกแป๊บเดียวแหละแต่มันตกต่อเนื่องนะเป็นลำธารไหลลงมาเลยนะชีวิตก็เหมือนกับน้ำลายอยู่ปลายลิ้นรอให้คนถมออกมาหรือว่าบ้วนออกมาเท่านั้นเองนะลองคิดดูคนที่เวลาจะถมน้ำลายบ้วนน้ำลายก็ยังมีน้ำลายอยู่ที่ปลายลิ้นนั่นแหละระยะเวลาไม่สามารถอยู่ในปากนานหรอกก็จะถมออกมาขนาดนั้นชีวิตของเราก็เปรียบประมาณนี้ว่าบางคนไม่คิดเลยว่าวันนั้นวันนี้ไม่สามารถรู้ได้ชีวิตเป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงกะไม่ได้ประมาณไม่ได้หรอกชีวิตเหมือนกับชิ้นเนื้อที่อยู่บนกระทะร้อนมีแต่จะไหม้เตรียมหมดไปหมดไปตลอดเวลาชิ้นเนื้ออยู่บนกระทะร้อนเนี่ยชิ้นเนื้อจะคงอยู่ไม่ได้ก็สุกไปเรื่อยจากสุกก็เป็นไหม้จากไหม้ก็กลายเป็นเกรียมไปเลยจนกระทั่งนั่นน่ะเป็นสีเทาดำปี๋เลยชีวิตก็เหมือนกับโคที่เขาจุงเอาไปลงฆ่าสัตว์เราเดินไปสู่ความแก่ความเจ็บความตายทุกวันเลยนะหันหลังไม่ได้แล้วเขาไม่ให้เรากลับแล้วเพราะเราเดินไปถึงจุดสุดท้ายก็คือลงฆ่าเหมือนกับโคที่เขาจุงไปสู่ลงฆ่าเกิดมาแล้วไม่ต้องรอแล้วมันมีวันนั้นแน่นอนเราต้องนึกเสมอว่าเวลาเราให้ทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมไม่รอใครแล้วนะก็จุงเราไปทุกวันแก่ทุกวันเจ็บทุกวันทุกลมหายใจเลยชีวิตของเรานะหยุดไม่ได้รอไม่ได้สืบเนื่องนะเขาจุงไปที่โรงฆ่าเนี่ยขาที่เดินไปทีละก้าวเนี่ยนั่นไปสู่ความตายชิดเข้าไปใกล้เข้าไปนะอารมณ์หายใจของเราลองคิดดูมันมีแค่นี้เองหายใจเข้าหายใจออกวันไหนเราป่วยเราเจ็บหายใจไม่ได้เขาจะเอาเครื่องช่วยหายใจนะก็ช่วยหายใจได้ก็ไม่นานถ้าถอดเอาเครื่องช่วยออกเราไม่หายใจก็ตายถ้าคนเราก็มีแค่นี้ลองพิจารณาดูว่าปัญจะอภิหะปัจเวกขณะเนี่ยทำให้เรามีสตินะมีสติก็มีสมาธิมีสัมปชัญญะก็ทำให้เกิดปัญญาเห็นความเป็นจริงของชีวิตและสุดท้ายเนี่ยชีวิตของเราก็เหมือนกับเปรียบเท่ากับลมหายใจเข้าออก

ันนี้คือสุดท้ายแล้วนะพระพุทธเจ้าท่านพระองค์แสดงธรรมให้กับพระอานนท์ว่าเราตถาคตนึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกเราก็ต้องเอามาปฏิบัติบ้างนะว่าชีวิตของเรามีเท่านี้เองวันเคยล่วงไปล่วงไปชีวิตเราก็หมดไปนะเราจะมีอะไรชีวิตนี้คำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ย 2,000 กว่าปีนะแล้วก็ผ่านพ้นมาแล้วนะผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นก็เห็นตถาคตผู้ใดเห็นตถาคตผู้นั้นก็เห็นธรรมก็เป็นเรื่องของภาวกาลิกนะผู้มีศรัทธาเป็นพระอริยสงฆ์นะเบื้องต้นนั้นก็มีศรัทธาในพระพุทธเจ้าศรัทธาในรูปพระวรกายของพระองค์ศรัทธาในพระสุรเสียงของพระองค์ท่านชอบฟังเสียงที่พระองค์แสดงธรรมชอบเห็นพระองค์เสด็จไปจะเดินบิณฑบาตก็ดีจะก้าวก็ดีจะเหยียดขาคู่ขาได้หมดขอให้ได้เห็นพระองค์พระกัลยาณมิตรปิติมีศรัทธาปิติดีใจได้เห็นแค่นั้นเองศรัทธาในรูปนะศรัทธาในเสียงศรัทธาในการที่ได้รับเห็นชมพระองค์นะก็คิดจะบวชนะก็ได้บวชพอบวชแล้วไม่ได้ปฏิบัติพอไม่ได้ปฏิบัติแล้วเนี่ยหมู่สงฆ์ทั้งหลายก็ติเตียนแล้วก็กล่าวตักเตือนว่าอย่าได้ประมาทเลยชีวิตของเราไม่ได้ยาวนานนะไม่นานเราก็ต้องจากโลกนี้ไปนะควรที่จะทำความไม่ประมาทมีความภาคความเพียรเถอะนะพระกัลยาณนั้นก็ได้ครับคำตักเตือนว่ากล่าวแต่ก็ไม่ได้ปฏิบัติจนกระทั่งเรื่องนี้มาเข้าถึงพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงตักเตือนว่ากล่าวแล้วก็ยังไม่ปฏิบัติพระองค์ก็จึงให้คำสอนที่เป็นประโยชน์ครั้งสุดท้ายเลยว่าพระกัลยาณเธอพึงออกจากสำนักออกจากวัดอเปหิขับไล่เลยณเวลานั้นพระกัลยาณนั้นก็เสียใจมากเลยว่าชีวิตของเรานี้นะเกิดมาเนี่ยก็ไม่ยากลำบากอะไรเกิดมาก็จะมาศรัทธาพระพุทธเจ้าได้เห็นพระวรกายพระองค์ได้มาฟังเสียงธรรมะของพระองค์ก็ไม่คิดเลยว่าพระองค์จะขับไล่จากนี้ไปก็คงไม่ได้เห็นแล้วก็ที่จะไปกระโดดเขาที่คิดจะพูดณเวลานั้นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็อย่างรู้ก็มีอนุภาพก็แสดงนิมิตแล้วก็มีเสียงด้วยดูก่อนพ่อกะลิกผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตผู้ใดเห็นตถาคตผู้นั้นก็เห็นธรรมนะก็ลองคิดดูว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าที่ท่านแสดงไว้มากมายเหลือเกินนะมากมายจนเรียกว่า 84,000 พระธรรมขันธ์ 84,000 พระธรรมขันธ์เนี่ยนะสัทธาเทวมนุษฐานังเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายณเวลานั้นภาวกะลินั้นก็ระลึกถึงคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะที่พระองค์ทรงแสดงธรรมไว้นะก็น้อมมาระลึกถึงในโพธิยปักธรรม37ประการนะก็เป็นธรรมะดับทุกข์คนทุกข์ได้สติปัฏฐาน4อิทธิบาท4สัมมัปปธาน4อินทรีย์5พละ5พุทธชง7อริยมรรคองค์8นะก็สามารถที่จะเป็นหนทางดับทุกข์คนทุกข์ได้ก็มาเห็นขันห้าในตัวเองนะขันห้าเป็นอนิจจังขันห้าเป็นทุกข์ขันห้าเป็นอนัตตาไม่ควรยึดมั่นถือมั่นนะพิจารณาหลักธรรมะของพระพุทธเจ้านั้น จะเป็นคำสอนใดๆนะก็อยู่ในกายเราอยู่ในใจเรานะย่อแล้วก็คือเราไม่ควรยึดมั่นถือมั่นนะร่างกายสังขารของเรานั้นเป็นของไม่เที่ยงเลยเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะเร
ราก็ควรโยนิโสมนสิการเอาหลักคำสอนที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเผยแผ่แล้วก็มาแสดงธรรมให้กับสัทธาเทวมนุษฐานังให้กับเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนะควรโยนิโสมนสิการเพ่งเพียรพิจารณาสังขารนะควรกำหนดรู้สังขารทั้งหลายว่าเป็นอนัตตาไม่ควรยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของเราเป็นตัวเรานะด้วยอาการที่เราต้องพิจารณาว่าสังขารเนี่ยไม่อยู่อำนาจหรือว่าเราจะฝืนได้เราบังคับสังขารอะไรไม่ได้ฝืนก็ไม่ได้เขาต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดาอย่างนี้นะเอวังธรรมโมธรรมะต้องเป็นแบบนี้นะสังขารทั้งหลายตรงข้ามกับอัตตาคือตัวเราของเราเราคิดว่าตัวเราของเราจริงๆตรงข้ามเลยไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราสังขารเป็นสภาพหาเจ้าของมิได้ใครคิดว่าเป็นเจ้าของคิดผิดเลยนะหญิงก็ดีชายก็ดีคนแปดพันล้านคนผมคนเล็บฟันหนังไม่มีใครเป็นเจ้าของหรอกเป็นดินน้ำลมไฟแต่ไม่สามารถที่เราจะบังคับหรือเป็นเจ้าของได้สังขารทั้งหลายเนี่ยเป็นสภาพศูนย์ก็คือว่างเปล่าเป็นอนัตตาที่สุดแล้วดินน้ำลมไฟก็ไม่มีใครคิดว่าเป็นเจ้าของได้ตัวดินน้ำลมไฟก็ไม่ได้บอกว่าตัวเขาเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟนะสังขารทั้งหลายเนี่ยก็เป็นสภาวะธรรมเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยมันก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเหมือนกับที่ว่าเอวังธรรมโมธรรมะเป็นแบบนี้เอวังภาวีธรรมะต้องเป็นแบบนี้และที่สุดแล้วเอวังอนัตติโตเราล่วงพ้นความแก่ความเจ็บความตายความทับท่าไม่พ้นแน่นอนสังขารทั้งหลายก็เป็นแบบนี้เป็นธรรมดาณเวลานั้นพระวกลิกนั้นก็มีปิตินะน้อมเอาธรรมะของพระองค์ที่ทรงแสดงไว้เนี่ยมาเห็นสังขารทั้งหลายเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามาเห็นกายใจตัวเองรูปนามตัวเองยึดไว้ไม่ได้เป็นเจ้าของไม่ได้แทนที่จะกระโดดเขาก็มีปิติตัวก็ลอยลงมากราบองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ยึดมั่นถึงมั่นนะธรรมะสูงสุดเลยนะธรรมะเลยที่จะพ้นทุกข์ดับทุกข์ก็ไม่ยึดมั่นถึงมั่นรู้จักสังขารแล้วเป็นอนิจจังสังขารเป็นทุกข์สังขารเป็นอนัตตาสัพเพสังขารานิจจาสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงสัพเพสังขาราทุกขาสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์สัพเพธรรมาอนัตตาติธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเป็นอนัตตาเป็นนิยามธรรมะทั้งหมดพอกริกนั้นก็ได้บรรลุธรรมเป็นผู้เลิศในการที่มีศรัทธาเนี่ยองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงตรัสผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตผู้ใดเห็นตถาคตผู้นั้นก็เห็นธรรมฉะนั้นครูบาอาจารย์นะผู้ปฏิบัติธรรมญาติโยมทุกคนเวลามาวัดก็จะได้ยินบ่อยว่าทุกข์เนี่ยควรกำหนดรู้นะสิ่งที่ต้องละนะก็คือสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์เราก็ควรที่จะน้อมการประพฤติปฏิบัติให้เรามีสติเราก็มีสมาธิถ้าเรามีสัมปชัญญะเราก็มีปัญญาเห็นทุกข์แล้วกำหนดนะเราก็รู้จักละเหตุให้เกิดทุกข์ก็คือสมุทัยนะสมุทัยก็คือตัณหากามตัณหาภาวะตัณหาวิภวะตัณหานะจะอีกกี่พันปีนะสมุทัยก็คือตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ฉะนั้นเราจะดับทุกข์จะพ้นทุกข์ได้ก็ต้องมีสติมีสมาธิมีสัพพัญญะมีปัญญาเห็นกายตัวเองเห็นใจตัวเองว่าโอ้นี่นะมันมีทุกข์แล้วต้องกำหนดต้องมีสติแล้วต้องมีสัพพัญญะเห็นเหตุว่าเออใจเราเนี่ยมันคิดนึกปรุงแต่งมีสังขารมีตัณหาอุปทานขึ้นมาแล้วโดยเฉพาะกามมตัณหาติดอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะ
เวลาตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัสเนี่ยเกิดกรรมตัณหาความทยานอยากมีนะอยากเป็นก็เป็นภวตัณหาไม่อยากมีไม่อยากเป็นก็เป็นวิภวตัณหาความทยานอยากลองค้นดูลองพิจารณาดูว่าชีวิตของเรามีทุกข์เพราะอะไรนะทุกข์เพราะความแก่ความเจ็บความตายทุกข์เพราะต้องพลัดพรากทุกข์เพราะกรรมที่เราทำไว้มันเกิดจากอะไรกายกรรมวจีกรรมที่เราก่อทุกข์มันเกิดจากอะไรนะก็เกิดจากตัณหาอุปาทานนี่แหละนะถ้าเรารู้จักเนี่ยตัณหาอุปาทานเนี่ยเราก็รู้จักธรรมะของพระพุทธเจ้าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตผู้ใดเห็นตถาคตผู้นั้นก็เห็นธรรมแล้วก็มาเห็นกายเรามีสติก็มีสมาธิ มีสัมปชัญญะก็เกิดปัญญาเห็นรู้ตัวเรานี้คิดเท่าไหร่ก็ไม่เคยพอเลยนะโดยเฉพาะกามตัณหา เปรียบเหมือนกับน้ำเนี่ยแม่น้ำเสมอด้วยตัณหาไม่มีแม่น้ำมากมายทุกสายรวมกันแล้วไม่เสมอเท่ากับตัณหาในใจเรามันทำให้เราทุกข์ตลอดไปนะจะเป็นภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาก็เปรียบเหมือนกับไฟเสมอด้วยโทสะไม่มีไฟราคะทิโทสะทิโมหะทิมันก็เผาใจเราตลอดเวลานะเวลาเห็นตาเห็นขึ้นมาก็โกรธนะโทสะตาเห็นขึ้นมาก็ชอบตาเห็นมาก็หลงหูได้ยินนะชอบใจไม่ชอบใจก็หลงอีกจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัสก็เกิดความพอใจและความไม่พอใจก็ยึดมั่นถือมั่นพอใจแล้วก็ยึดไม่พอใจแล้วก็ยึดมั่นถือมั่นอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นพอเรามีสติมีสมาธิเนี่ยเราก็จะเห็นโอ้เหตุมันอยู่ตรงนี้ตรงที่เราขาดสติตรงที่เราไม่มีสมาธิเราก็ประมาทมีปัญหาเราก็ไม่รู้จักและเราก็ไม่กลัวด้วยไม่กลัวบาปโกรธแล้วโกรธอีกโกรธเท่าไหร่ก็ไม่พอหลวงพ่อสนองกระจับคุณโยมาสอนว่าสังฆทานตอนท่านมีชีวิตอยู่อดีตเจ้าอาวาสว่าสังฆทานท่านก็มาเผยแผ่นะสอนเรื่องมีสติสอนเรื่องมีสมาธิสอนเรื่องสติปัฏฐาน4สอนให้ญาติโยมมาถือศีลสอนให้ญาติโยมมาฟังธรรมสอนให้ญาติโยมมาปฏิบัติธรรมให้มาเห็นกายตัวเองในสติปัฏฐาน4ให้มาดูใจตัวเองคิดนึกอะไรรู้ทันอารมณ์ตัวเองปรุงแต่งสังขารอย่างที่บอกเป็นอย่างไรเขาให้เห็นไม่ได้อยู่ตรงไหนนะธรรมะก็เป็นเช่นเนี้ยเป็นธรรมดานะเอวังธัมโมธัมมะเป็นแบบนี้เป็นธรรมดาเอวังภาวีธัมมะต้องเป็นแบบเนี้ยไม่ใช่อยู่ที่ไหนเราธัมมะอยู่ในกายเราธัมมะอยู่ในใจเรานะเอวังอนัตติโตธัมมะเราก็ล่วงพ้นไปไม่ได้ถ้าเรามีตัณหามีอุปทานต้องมีทุกข์แน่นอนเราล่วงพ้นไปไม่ได้หรอกเราก็ต้องเห็นทุกข์ตรงนี้ทุกข์เราควรกำหนดรู้สมุทัยควรละโดยเฉพาะนิโรธนิโรธเนี่ยการปฏิบัติถึงความดับทุกข์เนี่ยจาโคสละตัณหาเหล่านั้นปฏินิสโควางตัณหาเหล่านั้นมุตติปล่อยตัณหาเหล่านั้นอนาละโยไม่ไปพัวพันกับตัณหาเหล่านั้นเราต้องเห็นใจเราว่าโอ้ใจเรากล้าสละตัณหาไหมใจเรานี่กล้าที่จะปล่อยกล้าที่จะวางไหมกล้าที่จะไม่ไปพัวพันไหมฉะนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยย่อสุดแล้วสุดยอดของธรรมะเลยก็คือไม่ไปยึดมั่นถือมั่นรู้จักปล่อยรู้จักละรู้จักวางนะเป็นความดับทุกข์ได้คนเราทุกวันนี้หนักอกหนักใจเพิ่มเข้าไปเรื่อยไม่ปล่อยไม่ละไม่วางโกรธใครแล้วก็จะพยาบาทโลภเท่าไหร่ก็ไม่พอวันนี้กินไม่ได้พรุ่งนี้ก็นอนไม่หลับปรุงแต่งหาเรื่องหาทุกข์หาภัยไม่เคยปล่อยไม่เคยละไม่เคยวางนะลองคิดดู
เรามีทุกข์ตั้งแต่ทีแรกนะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพลัดพรากเรายังทำกรรมอันใดไว้อีกทีนี้เรามาพิจารณาอู้เราพอแล้วความแก่ความเจ็บความตายเราก็ทุกข์แย่อยู่แล้วนะทุกโขตินานี่คือสิ่งที่เราต้องมีความทุกข์เกิดขึ้นแล้วทุกขะปะเรตายังมีทุกข์อยู่เบื้องหน้าเราจะก่อทุกข์เบื้องหน้าไว้เพื่ออะไรเราก็ดับทุกข์ในปัจจุบันอดีตก็พอแล้วอนาคตก็ไม่ไปหวังแล้วเอาปัจจุบันตาเห็นรูปเราก็มีสตินะเราก็รู้ว่ายึดมั่นถือมั่นในเวทนาในตัณหาและอุปาทานไม่ได้นะถ้าตาเห็นรูปแล้วเราไปยึดมั่นถือมั่นในเวทนาในตัณหาในอุปาทานแล้วก็ก่อให้เกิดทุกข์ก่อให้เกิดทุกข์นะเมื่อมีผัสสะแล้วก็เกิดเวทนามีเวทนาแล้วก็เกิดตัณหาเกิดอุปาทานเกิดภพเกิดชาติเกิดชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะอุปาญาตขับแค้นใจเกิดขึ้นเลยฉะนั้นผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตผู้ใดเห็นตถาคตผู้นั้นก็เห็นธรรมเหมือนกับว่าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นแสดงธรรมในเรื่องหลักธรรมปฏิจจสมุปบาทอยากให้เห็นว่าคนเราเนี่ยมีทุกข์ก็วนอยู่ตรงนี้อวิชชานะเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปนามรูปเป็นปัจจัยให้เกิดสลายตนะสายาสลายตนะเป็นปัจจัยให้เกิดผัสสะผัสสะก็เป็นเวทเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาเวทนาก็เป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาตัณหาก็เป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทานอุปาทานก็เป็นปัจจัยให้เกิดภพภพก็เป็นปัจจัยให้เกิดชาติชาติก็เป็นปัจจัยให้เกิดชรามรณะโสกะปริเทวะอุปาญาตขับแค้นใจอยู่นั่นเองอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าจะดับทุกข์เราต้องดับที่อวิชชาความไม่รู้แล้วต้องมีสติมีสัมปชัญญะเมื่อเราดับอวิชชาสังขารก็ดับถ้าสังขารดับวิญญาณก็ดับถ้าวิญญาณดับสลายชนะก็ดับถ้าเกิดสลายสารายตนะดับผัสสะก็ดับเมื่อผัสสะดับเวทนาก็ดับเมื่อเวทนาดับตัณหาก็ดับไปด้วยเมื่อตัณหาดับอุปทานก็ดับอุปทานดับไปภพก็ดับไปภพดับไปชาติก็ดับไปชาติดับไปชรามรณะโสกะปริเทวะอุปายาตขับแทนใจทั้งหมดไปด้วยก็เป็นวนอยู่อย่างเงี้ยผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตผู้ใดเห็นตถาคตผู้นั้นก็เห็นธรรมก็เห็นกายก็เห็นใจตัวเองนี่แหละอวิชชาคือความไม่รู้ไม่รู้ในอริยสัจ4ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยเราก็มาเรียนรู้ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตผู้ใดเห็นตถาคตผู้นั้นก็เห็นธรรมความเป็นจริงแล้วหลวงพ่อพุทธะเนี่ยย่อให้เราเห็นตัวเองเอาปัจจุบันธรรมเรื่องผัสสะตาเห็นตาผัสสะกับรูปพอใจไม่พอใจเราก็รู้จักผัสสะหูผัสสะกับเสียงกระทบกับเสียงเนี่ยพอใจไม่พอใจจมูกผัสสะกับกลิ่นกระทบก็ได้สัมผัสก็ได้พอใจไม่พอใจลิ้นผัสสะกับรสพอใจไม่พอใจกายสัมผัสกับโผฏฐัพพะเย็นร้อนอ่อนแข็งพอใจไม่พอใจใจของเราก็มีผัสสะกับธรรมารมณ์ความคิดนึกปรุงแต่งสังขารเมื่อสักครู่นี้ที่ให้ฟังว่ามันไม่ควรยึดมั่นถือมั่นถ้าเรารู้จักผัสสะเราก็ตัดตรงนี้ได้เลยตัดตรงนี้ได้เลยคือเรารู้จักตาหูจมูกลิ้นกายใจเราก็มีสติก็มีสมาธิเวลาตาเห็นรูปเราก็มีสติรู้ว่าแต่พอใจไม่พอใจเราก็หยุดแค่นี้ก่อนไม่ไปยึดมั่นถือมั่นไม่ไปปรุงแต่งอารมณ์พอใจไม่พอใจถ้าเรารู้จักมีสติมีสัพพัญญะนะสามารถเห็นอารมณ์ตัวเองเวลาตา
ผัสสะกับรูปแล้วเกิดอารมณ์พอใจไม่พอใจ

เวลาหูได้ยินเสียงผัสสะกับเสียงเนี่ยถ้าเรามีสติมีสัพพัญญะเกิดสติเกิดสมาธิเกิดสัพพัญญะเกิดปัญญารู้ทันอารมณ์ตัวเองก็คือเสียงนี้พอใจไม่พอใจแล้วก็อย่าไปยึดจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัสใจคิดนึกก็เหมือนกันนะเมื่อเกิดผัสสะแล้วเราก็มีสติมีสัพพัญญะมีสมาธิมีปัญญาเราก็อย่าไปยึดอย่าไปยึดในอารมณ์อย่าไปปรุงแต่งนะในหลักคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอาตาปีปรารภความเพียรเผากิเลสสติมาสัมปชาโน

ติมาสัมปชาโนมีสติมีสัมปชัญญะวินัยยะโลเกอภิชาโทมนัสสังให้เราถอดถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้นะตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมอารมณ์ของในโลกนี้มันมีคู่โลกเลยท่วมโลกด้วยไม่มีใครไม่มีมีหมดแต่พันล้านเกิดกี่ชาติก็มีเหมือนกันนะจะเป็นใน 2,000 กว่าปีในปัจจุบันหรืออนาคตก็เหมือนกันนะความพอใจและความไม่พอใจแล้วก็ถอดถอนออกวินัยยะโลเกอภิชาโทมนัสสังถอดถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้อันที่เรามาบวชมาปฏิบัติหรือว่ามาฟังธรรมปฏิบัติธรรมก็ต้องการดับทุกข์เนี่ยก็ดับที่เหตุนี้แหละนะสมุทัยนะเหตุให้เกิดทุกข์ตัณหาเนี่ยมันดับตรงเนี้ยถ้าเราดับเห็นผัสสะแล้วก็ตัดเวทนาไม่มีดับตัณหาก็ดับไปตัณหาดับไปอุปทานก็ดับอุปทานดับภพก็ดับชาติดับชรามรณะโสกะปริเทวะอุปายาสขับแค้นใจก็ดับไปด้วยฉะนั้นหลวงพ่อพุทธาท่านก็เขียนให้เราท่องแล้วก็จำแล้วก็นำมาปฏิบัติได้นะความทุกข์เกิดที่จิตนะเพราะเห็นผิดเมื่อผัสสะความทุกข์จะไม่โผล่ถ้าไม่โง่เมื่อผัสสะความทุกข์เกิดไม่ได้ถ้าเข้าใจเรื่องผัสสะผัสสะตัวเดียวเลยเห็นผัสสะเนี่ยรู้ทันทีเลยว่าโอ้คนเนี้ยมีสติก็มีสมาธิคนนี้มีสัพพัญญะรู้สึกตัวคนนี้ก็มีปัญญาเห็นอารมณ์ตัวเองเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเห็นสังขารอย่างที่บอกว่าโยนิโสมนสิการเพ่งเพียรพิจารณาเรื่องสังขารว่าพึงกำหนดรู้ว่าสังขารทั้งหลายเป็นอนัตตานะด้วยอาการสังขารไม่อยู่ในอำนาจหรือว่าจะฝืนได้สังขารตรงข้ามกับอัตตาตัวเราของเราสังขารเป็นสภาพหาเจ้าของมิได้สังขารเป็นสภาพศูนย์คือว่างนะไม่สามารถที่จะมีใครเป็นเจ้าของได้สังขารเป็นสภาวะธรรมเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเราก็รู้จักสังขารสังขารในตัวเรากายเราก็ดีใจเราก็ดีเป็นรูปก็ดีเป็นนามก็ดีสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์สังขารทั้งหลายเป็นอนัตตานี่เป็นนิยามแล้วก็มาเห็นกายเรามาเห็นใจเราว่าเอวังธัมโมธัมมะต้องเป็นแบบนี้ธัมมะเป็นแบบนี้เอวังภาวีธัมมะต้องเป็นแบบนี้ต้องย้ำกับเองแบบนี้แน่นอนสุดท้ายเอวังอนัตติโตธัมมะเราล่วงพ้นไปไม่ได้นะเราจะดับทุกข์ทุกข์เราต้องมีสติต้องมีสมาธินะต้องมีปัญญาเห็นตัวเองเห็นกายเห็นใจเห็นสังขารในตัวเราพิจารณาในตัวเรานะเหมือนพระวกาลิกเนี่ยนะถ้าเกิดไปมองข้างนอกไม่ถึงแม้เห็นเฝ้าพระพุทธเจ้าและพระองค์เขาไว้อย่างประมาทเลยต้องน้อมกลับมาเห็นตัวเองนะมาเห็นนะปฏิจจสมุปบาทนะว่าอะไรเกิดอะไรดับนะเราก็เห็นนะแล้วก็มาเห็นหลักธรรมที่จะนำไปสู่ความพ้นทุกข์ดับทุกข์เนี่ยนะก็คือธรรมะโพธิญาณปักธรรม37ประการไม่ใช่เป็นของยากนะจริงๆใครที่ปฏิบัติธรรมนะก็อยู่ในหลักธรรมโพธิญาณปักธรรม37ประการสติปัฏฐาน4เนี่ยว่าสังฆทานก็ปฏิบัติทุกคนนะทั้งหญิงทั้งชายทั้งพระทั้งโยมมาเก่ามาใหม่ก็สอนให้มีสติปัฏฐาน4เห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมอาตาปีปารกความเพียรสติมาสัมปชาโนมีสติมีสัมปชัญญะวินัยยะโลเกอภิชาโทมนัสสังให้เราถอดถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้ก็สอนทุกวันเช้ากลางวันเย็นก็มาทำสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4ให้มีความเพียร

0: ียรละบาปเพียรไม่ให้บาปเกิดขึ้นเพียรภาวนาเพียรอารักขาก็คือรักษาใจให้ดีอย่าให้ใจเนี่ยขาดสติอย่าให้ใจเนี่ยขาดภาวนานะมีอิทธิบาท4อิทธิบาท4เนี่ยเมื่อไหร่ใครเดินจงกรมใครนั่งสมาธิองค์ธรรมอิทธิบาท4ก็เป็นสิ่งที่มีอยู่ในกายในใจผู้ปฏิบัติอยู่แล้วมีอะไรบ้างฉันทะพอใจพอใจจะยืนสมาธิเดินจงกรมทำสมาธินั่งสมาธิปฏิบัติสวดมนต์มีอิทธิบาท4คือฉันทะพอใจวิริยะความภาคความเพียรจิตตะใส่ใจวิมังสาใคร่ควรพิจารณาใส่ใจก็คือสมาธิเนี่ยวิมังสาใคร่ควรพิจารณาก็วิตกวิจารณ์เกิดปัญญาเห็นสังขารตัวเองเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามีสติปัฏฐาน4สมปทาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5อินทรีย์5ก็คือศรัทธานะศรัทธาต้องมีเชื่อเรื่องกรรมนะเชื่อเรื่องพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่ามีจริงให้เรามีศรัทธาให้เรามีสติให้เรามีวิริยะให้เรามีสมาธิให้เรามีปัญญาเมื่อเรามีอินทรีย์5ก็มีพละ5เหมือนกับคนมีหน้าที่ก็มีกำลังขึ้นมาพละห้าก็หลักธรรมข้อเดียวกันนะหลักธรรมข้อเดียวกับอินทรีย์ห้ามีศรัทธาพละนะมีสติพละวิริยะพละสมาธิพละแล้วก็ปัญญาเหมือนกันศรัทธาสติวิริยะสมาธิและปัญญาพุทโธ7นะพุทโธ7มีคนนี้ก็ต้องมีศีลมีสมาธินะก็น้อมมาปฏิบัตินะสติสัมปชัญญะธัมมวิจยะสัมปชัญญะวิริยะสัมปชัญญะปิติสัมปชัญญะสมาธิสัมปชัญญะอุเบกขาสัมปชัญญะปิติด้วยนะคนที่มีพุทโธ7ต้องมีปิติเหมือนกับภาวะกายนี้มีคำว่าปิติเนี่ยนะตัวก็เบาปฏิบัติได้นะแล้วก็อริยมรรคองค์8อริยมรรคองค์8ต้องพูดให้ติดปากนะให้คล่องปากแล้วก็นึกขึ้นมาแล้วก็ปฏิบัติให้ขึ้นใจเลยนะสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกความเห็นชอบเห็นในอริยสัจ4เห็นทุกข์เห็นเหตุให้เกิดทุกข์เห็นสมุทัยนะเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เห็นนิโรธความดับทุกข์นะเห็นรู้จักมรรคปฏิบัติถึงความดับทุกข์ได้สัมมาสังกัปปะลำริชอบลำริคือความคิดนะคิดอะไรต้องคิดเป็นคิดถูกคิดออกจากกามคิดไม่พยาบาทคิดไม่เบียดเบียนสัมมาวาจาจากนี้ไปต้องมีวาจาชอบไม่โกหกไม่ส่อคำหยาบไม่นินทาไม่เพ้อเจ้อสัมมาสังกัปปะการงานชอบชีวิตของเราต้องมีชีวิตที่ประกอบด้วยสุจริตกายกรรมสุจริตวจีกรรมสุจริตมโนกรรมสุจริตมีอาชีพชอบอาชีพไม่เบียดเบียนใครไม่ค้าน้ำเมาไม่ค้าอาวุธไม่เบียดเบียนไม่ค้าอะไรที่เป็นผิดกฎหมายทำร้ายคนอื่นทำร้ายตัวเองนะก็เป็นสัมมาอาชีวะอาชีพชอบสัมมาวายามะคือความเพียรชอบสัมมาสติคือสติปัฏฐาน4และสุดท้ายสัมมาสมาธินะอย่างที่บอกสมาธินี่เกิดขึ้นได้ตลอดมีสตินะเราก็มีสมาธิแหละกายกตาสติอานาปานสติมนสติพุทธานุสติธัมมานุสติสังฆานุสติศีลานุสติจาคานุสติเทวตานุสติหรือแม้แต่อุปสมานุสตินะพอเรามีสติแล้วมีสมาธิเลยจะนั่งจะยืนจะเดินเรามีกายเรานะเรามีสติเกิดสมาธิถ้าเรามีสัมปชัญญะเราก็จะเกิดปัญญา ปัญญาทำให้เราเกิดปัญญาได้เห็นตัวเองธรรมะไม่ได้อยู่ที่ไหนนะธรรมะก็คือตัวเราเองธรรมะไม่ได้อยู่ที่ไหนธรรมะก็อยู่ในใจเรานั้นหลักธรรมที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยก็เหมือนกับเป็นปริยัตินะอ่านมาฟังมาจำมาท่องมาแปลว่าสามารถที่จะนำมาปฏิบัติได้นะแล้วก็ปฏิบัติได้ทุกคนนะก็คือเอวังธัมโมธรรมเป็นแบบนี้เป็นธรรมดาเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องทับข้างจากของรักทับใจทั้งหมดทั้งสิ้นเรามีกรรมไม่พ้นเป็นธรรมดาเอวังภาวีธรรมะต้องเป็นแบบนี้คนเราทุกคนนะแก่เจ็บตายทั้งโลกเลยไม่มีอะไรเป็นเจ้าของได้ต้องทับผ้าต้องคืนให้กับโลกหมดแต่สิ่งที่เราจะได้ไปก็คือกรรมจะดีหรือชั่วเท่านั้นเองเป็นแบบนี้เป็นธรรมดาและที่สุดเอวังอนัตติโตเราล่วงพ้นธรรมะความแก่ความเจ็บความตายความทับผ้าหรือว่าเราทำกรรมอันใดไว้ยอมรับผลกรรมอันนั้นหนีไม่พ้นเป็นธรรมดานะเราเชื่ออย่างนั้นเราเห็นอย่างนั้นเรามั่นใจหรือว่าเราจะต้องไม่ประมาทที่สุดแล้วคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ประทานวาระสุดท้ายปฐมโอวาทวยธรรมมาสังขาราอัปมาเทนะสัมปาเทหะท่านทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดนะเพราะสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงเลยคำว่าไม่ประมาทในที่นี้ก็คือเวลาตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์แล้วให้เรามีสติมีสัมปชัญญะอย่าได้ประมาทในอารมณ์ความโลภความโกรธความหลงและความมัวเมาหลังจากที่ตาผัสสะกับรูปแล้วเราก็มีสติไม่ประมาทเวลาหูผัสสะกับเสียงเวลาจมูกผัสสะกับกลิ่นเวลาลิ้นผัสสะกับรสเวลากายผัสสะกับเย็นร้อนอ่อนแข็งเวลาใจของเราผัสสะกับธรรมารมณ์ความคิดนึกปรุงแต่งเราก็อย่าได้ประมาทนะให้เรามีสติมีสมาธิมีปัญญานะอย่าไปยึดมั่นถือมั่นนะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนะที่เป็นเหตุและเกิดทุกข์เราก็ควรละควรวางควรปล่อยนะที่สุดแล้วก็ขอให้เราได้เข้าถึงธรรมถึงความพ้นทุกข์ดับทุกข์อย่าได้เป็นผู้ประมาทเลยวันคืนก็ล่วงไปล่วงไปชีวิตเราก็หมดไปหมดไปก็ขอให้เราเข้าถึงธรรมถึงความพ้นทุกข์ดับทุกข์สัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงสัพพธรรมมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวงสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวงสัทธาโสถีพระวันจุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ
1: ที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการเสียงธรรมนำทางขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเสียงธรรมนำทางได้ใหม่ทุกวันอาทิตย์เวลา 13:30 นถึงเวลา 14:30 นทางสถานีโทรทัศน์ SBB TV สถานีวิทยุสังฆทานธรรมสำหรับวันนี้

ครับที่ในสถานีวิทยุสังฆทานธรรมขึ้นเช้าจากชาวพุทธต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังเก็บตามและฟังรายการและเรานำมาฝากครับ

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการนานานามปะค่ะดำเนินรายการโดยดิฉันนวพรสุปิตคลัสนะคะพบกันได้เป็นประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ค่ะ 14:30 น.ถึง 15:00 น.โดยประมาณทางสถานีวิทยุสังฆทานธรรมแห่งนี้นะคะเนื้อหาสาระเช่นเคยค่ะมีทั้งเคล็ดไม่ลับเรื่องเล่าที่นำมาฝากแล้วจะทิ้งท้ายไว้ทุกครั้งด้วยพุทธศาสนาสุภาษิตค่ะมาสู่ช่วงแรกเคล็ดไม่ลับวันนี้คือขอนำเคล็ดนี้เลยได้เรียนท่านผู้ฟังไปว่าน่องไก่ที่จะทอดกับกรอบคราวนี้ดิฉันมาลองแล้วนะคะว่าถ้าเป็นอย่างอื่นล่ะที่เป็นชิ้นหนาๆและต้องการที่จะทอดให้กรอบแล้วข้างในยังนุ่มอยู่ใช้วิธีเดียวกันเลยค่ะคือถ้าต้องการให้ไม่ว่าจะเป็นทั้งหมูทั้งปลาหมูเนี่ยถ้าเป็นชิ้นใหญ่ๆหนาๆเนี่ยถ้าเราเอาลงไปทอดเนี่ยนะคะก็จะเป็นอะไรที่สุกยากข้างนอกเนี่ยเลยมาลองวิธีเดียวกับไก่เลยค่ะเหมือนกันเลยและถ้าต้องการให้อาหารนั้นเนี่ยอยู่ได้นานคุณล้างทำความสะอาดก่อนแล้วก็หลังจากนั้นคุณก็หมักเลยจะใช้น้ำปลาใช้เกลือใช้ซอสปรุงรสใช้ซีอิ๊วขาวตรงนี้ถ้าเป็นหมูถ้าต้องการความนุ่มเนี่ยคุณจะใช้แป้งมันหรือแป้งข้าวโพดเนี่ยหมักลงไปด้วยก็จะทำให้เนื้อนุ่มแต่นี้พอเวลาที่เราจะนำมาใช้เนี่ยถ้าเราซื้อเยอะคุณก็แบ่งใส่ถุงอะค่ะถ้ามีทัพเปอร์แวร์คุณก็ใช้ทัพเปอร์แวร์แต่ว่าถ้าไม่มีคุณก็ใส่เป็นถุงๆพอที่คุณนั้นจะนำออกมาใช้คิดว่าจะใช้ประมาณแค่ไหนเพราะว่าบางทีเราซื้อมา1 กิโลแต่เราไม่ได้ใช้ทีเดียวทั้งหมดเราแบ่งมาคิดว่าจะใช้ครั้งหนึ่งประมาณเท่าไหร่แล้วคุณก็แยกใส่ถุงไว้แล้วก็รวมดิฉันจะแช่ช่องฟรีซทั้งหมดเลยลองแล้วค่ะอันนี้คือที่นำมาเล่าคือลองดูว่าได้ผลไหมก็ทั้งปลานะคะทั้งหมูทั้งไก่แช่ฟรีซเลยแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยเวลาจะใช้ก็ให้เขาละลายก่อนออกมาละลายก่อนตอนนี้ถ้ารอนานเนี่ยนะคะดิฉันก็ใช้วิธีเข้าเวฟค่ะคือเอาเขามาเนี่ยมาอุ่นเวฟด้านละ1 นาทีถ้าชิ้นมันหนาๆนะคะกรณีที่หมูหนาๆน่องไก่ใหญ่ๆหรือปลาชิ้นใหญ่ๆอย่างดิฉันซื้อปลานิลตัวใหญ่มาดิฉันจะให้หั่นครึ่งและเวลาที่จะทอดทีทั้งตัวใหญ่ๆนะลงกระทะเล็กๆไม่ได้ก็ต้องแบ่งครึ่งแต่นี้เวลาที่ทานคนเดียวเนี่ยคือแค่ครึ่งหนึ่งดิฉันก็ทานไม่หมดแล้วล่ะเราก็ทยอยเอาออกมาเท่าที่เราจะทำแต่นอกนั้นแช่ฟรีซหมดเลยแต่นี้พอเวลาที่เอามาเนี่ยนะคะดิฉันก็จะเอามาละลายก่อนคือส่วนหนึ่งก็คือทดลองแล้วก็คือทิ้งไว้ให้เขาละลายเขาเย็นเองก็ใช้เวลานานพอสมควรอีกวิธีหนึ่งก็คือเอาไปเวฟแค่พอที่เขาละลายเท่านั้นแล้วก็ให้เสด็จน้ำคือน้ำก็จะหยดออกมาทิ้งให้เสด็จแล้วนำไปนึ่งก่อนถ้าเป็นปลาเนี่ยนะคะถ้าได้เวฟก่อนนะคะสุกไปนิดหนึ่งแล้วนำไปทอดเนี่ยจะโอเคเลยค่ะเนื้อข้างในก็ยังนุ่มดีนะคะแล้วก็ข้างนอกเนี่ยกรอบแต่สำหรับหมูดิฉันลองดูครั้งนี้ลองแล้วก็คือให้เขาหั่นชิ้นใหญ่หน่อยคืออยากจะรู้ว่าถ้าเป็นชิ้นใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นยังไงพอแช่ช่องฟรีซมาปุ๊บเอาออกมาข้างนอกออกมาข้างนอกพอเขาคลายตัวคลายความเย็นแล้วเอาไปนึ่งค่ะนึ่งจนเนื้อสุกหลังจากนั้นเอามาออกมาแล้วก็ให้เสด็จน้ำคือน้ำเนี่ยจากที่เรานึ่งเขาจะหยดลงไปข้างล่างรวมทั้งมันด้วยนะคะพวกมันทั้งหลายเนี่ยจะหยดติ๋งลงมาเลยแล้วก็นำไปทอดผลปรากฏว่าข้างนอกกรอบมากแล้วก็ข้างในเนี่ยนุ่มแล้วหมูเนี่ยยังคงสภาพที่สวยได้เพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีนี้เนี่ยนำใช้กับพวก
เนื้อสัตว์ชิ้นใหญ่ๆรวมทั้งถ้าท่านใดที่จะทอดพวกหมูสามชั้นในกลุ่มพวกนี้เอาไปนึ่งก่อนแล้วค่อยนำมาทอดก็จะได้ความกรอบข้างนอกนุ่มข้างในนะคะแล้วก็ถ้าคุณแช่ฟรีซแล้วค่อยๆทยอยออกมาก็สามารถที่จะเก็บสิ่งนั้นไว้ได้นานคุณก็จะได้ไม่ต้องไปตลาดบ่อยๆนะคะก็อันนี้ก็ได้กับตัวเองแล้วก็ขอนำฝากท่านผู้ฟังบางท่านอาจจะเป็นแม่ครัวรู้เด็กเคล็ดนี้อยู่แล้วแต่บางท่านอาจจะไม่ทราบเลยก็ลองดูนะคะว่าวิธีเก็บถนอมอาหารแช่ช่องฟรีซจะทำให้คุณนั้นเก็บอาหารได้นานขึ้นแล้วก็เวลาที่ก่อนจะเก็บเนี่ยคุณแยกด้วยแยกพอที่จะเอาออกมาใช้เพราะมิฉะนั้นถ้าคุณแช่ไปทีเดียวแล้วเอาออกมาละลายเนื้อตรงนั้นก็จะเสียคุณภาพพอโดนละลายหลายๆครั้งแค่เอามาละลายแค่ครั้งเดียวแช่ฟรีซแล้วละลายเสร็จแล้วเรานำมาทอดเลยตรงนี้ก็จะได้คุณภาพเนื้อที่ค่อนข้างดีดิฉันได้เห็นคลิปของทางญี่ปุ่นที่เขาเนี่ยนำปลานะคะที่เป็นประมงของญี่ปุ่นแล้วก็นำมาแช่ช่องฟรีซแช่แข็งเลยค่ะเขาก็เดินทางอยู่ในทางทะเลเนี่ยค่อนข้างนานหลังจากนั้นเนี่ยพอกลับคืนมาก็เป็นอะไรที่แปลกพอเขาปล่อยให้ปลาเขาคืนสภาพคืนตัวได้เนี่ยผลปรากฏว่าปลากลับมาว่ายน้ำได้ก็แสดงว่าไม่ต้องฆ่าเลยก็สามารถที่จะทำให้ตรงนี้เนี่ยหยุดการทำงานช็อกด้วยความเย็นจัดแต่พอละลายเรียบร้อยแล้วความเย็นออกไปปลาก็ค่อยๆฟื้นมาก็เป็นอะไรที่ลงทุนนี้ฉันก็คิดว่าน่าจะสูงแต่ก็เป็นความปลอดภัยเพราะก็รู้อยู่ประมงของเรานี่ออกไปหลายวันพอเวลาจับสัตว์น้ำแล้วสิ่งที่จะผสมเพื่อให้พวกสัตว์เหล่านี้คงสภาพก็ต้องใช้สารเคมีในการคงสภาพเขาเหล่านี้ก็ปลาหมึกที่ขาวๆเนี่ยแหมมันจะขาวอะไรได้ขนาดนั้นคุณก็ลองคิดดูก็แล้วกันชีวิตของเราเนี่ยมีแต่สารเคมีที่เข้าไปแล้วจะไม่ก่อมะเร็งกันได้ยังไงตรงนี้เราก็มาดูแลสุขภาพของเราก็แล้วกันนะคะมาสู่ช่วงที่2เรื่องเล่าที่จะนำมาฝากวันนี้ก็วันที่3เป็นวันแรกเลยที่เราได้มาตรการผ่อนปรนซึ่งดิฉันได้เรียนท่านผู้ฟังไปแต่ว่ามีอยู่อันหนึ่งก็คือว่ามีการให้จำหน่ายสุราได้แล้วก็มีคนก็คิดออกมาว่าการทานสุราดื่มสุราเนี่ยบางคนเนี่ยเขาเป็นในกลุ่มสังสรรค์มันจะกลับมาทำให้คนเนี่ยเข้ามาแพร่เชื้อกันได้ง่ายไหมก็ตรงนี้จะเป็นอะไรที่พิสูจน์กันเองก็แล้วกันว่าถ้าเขาปล่อยคุณ14วันนี้ถ้าคุณควบคุมตัวคุณเองได้เว้นระยะห่างได้มีช้อนของตัวเองมีภาชนะของตัวเองมีช้อนกลางอยู่ข้างนอกแล้วเซฟตัวเองซึ่งถ้าไม่ไปติดเชื้อไม่มีปัญหาค่ะแต่ถ้ามีคนใดคนหนึ่งติดเชื้อคนที่อยู่ทั้งกลุ่มตรงนั้นก็เรียบร้อยแล้วก็การที่ดื่มสุราก็ทำให้สติสัมปชัญญะเสียในการที่จะป้องกันระวังตัวเองก็จะน้อยลงตรงนี้แหละสำหรับดิฉันนี่เป็นอะไรที่ก็หวั่นหวาดอยู่ว่ากลุ่มพวกนี้เขาจะประคองสติของตัวเขาเองได้ขนาดไหนจะป้องกันตัวเองไม่ให้ไปติดโรครวมทั้งไม่แพร่เชื้อโรคได้ขนาดไหนก็มาลองดูกันนะคะใน14วันนี้เราจะคงสภาพที่เราจะไม่มีผู้ติดเชื้อเกิน 20-30 คนถ้าเราทำได้มาตรการผ่อนปรนอีก14วันข้างหน้าก็จะขยายกิจการต่างๆได้มากขึ้นแต่ว่าถ้าทำไม่ได้ก็ต้องกลับมาสภาพเดิมซึ่งดิฉันก็ไม่ต้องการให้เป็นอย่างนั้นนะคะสำหรับวันนี้
น้องเอลดาวันกล่ำสวัสดิ์ส่งมาให้เป็นเรื่องของท่านพ่อลีระลึกชาติค่ะมาฟังกันดูนะคะครูบาอาจารย์เล่าเรื่องของท่านยังไงท่านพ่อลีเล่าว่าเมื่อเราเกิดมาได้เพียง

วันมีอาการร้องไห้กระจองงอแงรบกวนพ่อแม่เป็นอย่างมากไม่มีใครสามารถจะเลี้ยงให้ถูกใจได้เป็นเด็กที่เลี้ยงยากซุกซนที่สุดมักร้องไห้เอาแต่ใจเสมอไม่ยอมแม่ออกไฟได้3วันเราเกิดเจ็บป่วยด้วยโรคบนศีรษะไม่ยอมกินไม่ยอมนอนเป็นเวลาหลายวันอันโรคเจ็บป่วยบนศีรษะที่เป็นมาตั้งแต่เกิดนั้นเป็นบุพกรรมมาตั้งแต่อดีตชาติที่เคยพรากชีวิตสัตว์ไว้เราเคยเกิดเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่รบได้ชัยชนะมาทั้ง4ทิศได้สร้างกรรมหนักหน่วงด้วยการฆ่ามนุษย์ทรมานนักโทษด้วยเครื่องบีบศีรษะและเครื่องทรมานอื่นๆอันเป็นเครื่องทรมานที่สุดแสนจะทารุณเพื่อให้เขายอมรับผิดและพูดความจริงถึงความลับของอารีราชศัตรูแต่การได้ชัยชนะเหล่านั้นมากลับเป็นการสร้างเวรกรรมที่ไม่มีวันจะจบสิ้นส่งผลให้ชาติปัจจุบันเราต้องมีอาการปวดศีรษะและจะอายุสั้นเพราะเราได้ฆ่ามนุษย์ไว้มากในชาติที่เป็นกษัตริย์นั้นเนื่องจากท่านพ่อลีธรรมทโรได้เคยปรารภถึงเรื่องในอดีตชาติก่อนที่จะมาเกิดในชาตินี้ซึ่งเป็นชาติสุดท้ายของท่านไว้ว่าท่านเคยเกิดเป็นชาวจังหวัดจันทบุรีมีฐานะมั่งคั่งพรั่งพร้อมมีชีวิตความเป็นอยู่สะดวกสบายเป็นบุตรชายคนที่สองพ่อแม่รักถนอมดั่งดวงใจเมื่อผู้เขียนได้ศึกษาประวัติของท่านพ่อมาถึงตรงนี้จึงเกิดความคิดสะกิดใจใครรู้ใครเห็นในชาติที่ท่านเกิดครั้งนั้นว่าน่าจะมีอะไรที่น่าสนใจมากกว่านี้สมควรที่จะไขปริศนาความลี้ลับแห่งภพชาติหนหลังของท่านอันจะเป็นกุญแจไขไปสู่ประตูแห่งนรกสวรรค์และพระนิพพานได้เป็นอย่างดีด้วยเหตุนี้จึงพยายามสืบค้นหาความจริงยืนยันในเรื่องนี้เมื่อเป็นที่แน่ใจแล้วผู้เขียนและทีมงานจึงเดินทางไปพบกับคุณลุงสถิตไมตรีเวชซึ่งมีศักดิ์เป็นหลานชายของท่านพ่อหลีทันทีณบ้านเลขที่629/120ตำบลท้ายบ้านอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการเมื่อคุณลุงสถิตซึ่งมีตำแหน่งเป็นสรรพกรจังหวัดสระบุรีก่อนที่จะเกษียณอายุราชการได้เข้าใจถึงสาเหตุที่พวกเรามาพบแล้วคุณลุงจึงเริ่มเล่าเรื่องราวทั้งหมดที่พอจะจำได้ให้พวกเราฟังว่าชาติก่อนนั้นท่านพ่อลีเป็นน้องชายของพ่อผมคือคุณแพทย์ไพบูลย์หรือไพบูลย์ไมตรีเวชทั้งคู่เป็นบุตรของกงจันทร์หรือปู่จันทร์และคุณย่าห้วยไมตรีเวชซึ่งเป็นคนรวยมีที่ดินและห้องแถวให้เช่าอยู่จังหวัดจันทบุรีแต่ย่าเป็นคนมีนิสัยค่อนข้างหนักไปในทางตระหนี่ทีเหนียวไม่ชอบทำบุญสุนทานอะไรเลยชาตินั้นท่านพ่อหลีอายุสั้นมากตายตอนอายุได้แค่8ขวบเท่านั้นท่านตายไปได้ไม่กี่ปีท่านก็มาเกิดใหม่อีกในชาตินี้คุณแม่และพี่ชายของท่านยังมีชีวิตอยู่เรียกได้ว่าทวิภพคือท่านเป็นคนสองภพคือตายแล้วเกิดใหม่พ่อแม่เก่าและญาติพี่น้องก็ยังคงอยู่เป็นเรื่องน่าพิศวงฉะนั้นผมซึ่งเป็นหลานของท่านจึงทันได้พบท่านและพอรู้เรื่องราวจากพ่อผมเล่าให้ผมฟังว่าในปีพุทธศักราช2485ท่านพ่อลีซึ่งบวชเป็นพระแล้วได้มาหาญาติที่บ้านย่าก็รู้สึกแปลกใจสงสัยว่าพระมาทำไมไม่ได้รู้จักกันสักหน่อยด้วยความที่ย่าเป็นคนตระหนี่ถี่เหนียวมากก็กลัวว่าพระจะมาขอเรียรายเงินจึงถามท่านพ่อว่าท่านชื่ออะไรมาจากไหนมาทำไมท่านพ่อท่านก็ไม่มีลีลามากท่านก็พูดตรงๆซื่อๆว่า
อาตมาชื่อลีมาจากวัดป่าคลองกุ้งมาหาคุณแม่คุณแม่เป็นโยมแม่ของอาตมาเมื่อชาติปางก่อนคุณย่าได้ฟังดังนั้นก็ตกใจไม่เชื่อคิดว่าท่านพ่อลีมาหลอกเพราะทราบว่าตัวเป็นคนรวยคงอยากได้เงินได้สมบัติละสิในส่วนตัวผมคิดว่าท่านหวังจะมาโปรดให้คุณย่ารู้จักทำบุญทำทานเสียบ้างอายุมากแล้วตอนนั้นก็อายุตั้ง79ปียังไม่รู้จักการให้ทานรักษาศีลสักเท่าไหร่งกที่สุดจากนั้นท่านพ่อจึงบอกว่าโยมแม่อาตมาไม่ได้หวังอะไรในสมบัติของโยมเลยโปรดฟังอาตมาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจว่าสิ่งที่อาตมาพูดเป็นความจริงหรือความเท็จหรือแต่งเรื่องขึ้นมาคุณย่าจึงเรียกพ่อผมมาฟังด้วยเพราะฟังคนเดียวเดี๋ยวโดนพระหลอกท่านพ่อหลีจึงเล่าเรื่องแต่ต่างกอดอย่างช้าๆว่าโยมแม่จำได้ไหมว่าไฟเคยไหม้ที่ตลาดของเราเมื่อปีพ.ศ. 2445ตอนนั้นอาตมาอายุได้เพียง8ปีโดนไฟคลอกพุพองไหม้เกรียมไปทั้งร่างโยมแม่ร้องไห้แทบเป็นแทบตายเบื้องต้นอาตมายังไม่ตายโยมแม่เฝ้าถนอมรักษาอยู่นานวันหลังจากนั้นไม่นานอาตมาก็ถึงแก่ความตายตอนอายุ8ปีหลังจากตายไป4ปีคือในปีพ.ศ. 2449อาตมาก็มาเกิดใหม่ที่จังหวัดอุบลตอนนี้แม่ที่อุบลก็ตายแล้วอาตมาอยากตอบแทนบุญคุณแม่ที่ยังไม่ตายคือแม่ที่นั่งอยู่ต่อหน้าต่อตาอาตมานี้เองคุณย่าห้วยและพ่อผมนั่งฟังนิ่งพยายามลำดับเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆในอดีตตามที่ท่านพ่อหลีเล่าถึงแม้เรื่องนี้จะผ่านมานานแล้วแต่คุณย่ายังจำฝังใจไม่มีวันลืมเลือนในเหตุการณ์ครั้งนั้นถ้าหากท่านพ่อหลีเล่าผิดนิดเดียวนั้นแสดงว่าหาข้อมูลมาโกหกแม้ที่ท่านพ่อหลีพูดมานั้นจะถูกต้องทุกเรื่องแต่ก็ไม่ได้ทำให้คุณยายหวยเชื่อและลงใจแกก็ยังลังเลที่จะเชื่อว่าเป็นลูกของตัวเองจริงๆท่านพ่อหลีจ้องหน้าคุณย่าด้วยสายตาคมกริบและพูดอย่างหนักแน่นว่าโยมแม่อาตมาลืมบอกไปเรื่องหนึ่งคือตอนที่อาตมาเป็นเด็กในครั้งนั้นอาตมามีแผลเป็นอยู่ตรงขาด้านซ้ายซึ่งเกิดจากตอนเป็นเด็กซุกซนมากขามีแผลเวอะหวะคุณแม่ยังเอายามาคอยทาให้เรื่องนี้นอกจากคุณแม่และพี่ชายและอาตมาแล้วคงไม่มีใครอาจรู้ได้คุณย่าห้วยกับพ่อผมได้ฟังดังนั้นเหมือนฟ้าดินถล่มภายในดวงใจถึงกับน้ำตาไหลย่าห้วยจ้องมองท่านพ่อหลีด้วยในตาแห่งความอ่อนโยนอันสื่อมาจากความรักเอ็นดูของแม่สงสารท่านพ่อหลีเป็นกำลังถ้าไม่ใช่พระคุณย่าคงเข้าไปอบกอดท่านแล้วแม่เรื่องในครอบครัวนี้ไม่มีใครจะสามารถรู้ได้นอกจากพวกเราเองพ่อผมพูดขึ้นโถลูกแม่ย่าห้วยอุทานพร้อมทั้งน้ำตาที่ไหลออกมาเป็นสายพระท่านสอนบุญบาปมีชาติหน้ามีจริงนรกสวรรค์มีจริงแท้ๆย่าห้วยอุทานอีกครั้งบุญคำจุนแท้ๆที่ได้พบกันย่าหวยพร่ำรำพันแล้วรำพันเล่าและท่านพ่อหลีก็ได้เล่าเรื่องต่างๆในอดีตมากมายให้ย่าหวยฟังเสียดายผมจำมาจากพ่อไม่ได้หมดคุณลุงสถิตบ่นเสียดายผมสรุปสั้นๆก็แล้วกันว่าคุณย่าเชื่อสนิทจากนั้นท่านพ่อก็ไปมาที่บ้านย่าหวยเป็นประจำ
มาดูแลย่าเช่นยามเวลาย่าเจ็บป่วยก็ส่งคนมาช่วยดูแลส่วนท่านก็มาถามไถ่ว่าเป็นไงบ้างโยมแม่และหาของมาฝากมาให้เสมอคุณย่าก็ยิ่งรักท่านพ่อหลีรักมากๆรักเหมือนลูกในไส้พวกเราทั้งตระกูลก็รักท่านการต่อมาคุณย่ากราบขออ้อนวอนให้ท่านสึกมารับทรัพย์มรดกท่านก็ไม่สึกท่านพ่อหลีตอบว่าถ้าจะให้ก็ไม่ต้องให้ส่วนตัวหรอกทำบุญไปเลยให้วัดไปเลยอาตมาไม่เอาคุณย่าเห็นว่าท่านพ่อมีความตั้งใจอย่างนั้นจริงๆจึงทำตามที่ท่านพ่อบอกที่จำได้ย่ายกสมบัติที่มีให้วัดยกที่ให้โรงเรียนส่วนหนึ่งของวัดปากคลองกุ้งก็เป็นที่ย่าติดกับบ้านที่ย่าอยู่มีสวนมะม่วงด้วยผมเคยทานข้าวที่บ้านแล้วไปนั่งซ่วมที่สวนมะม่วงใกล้กันมากแง่หน้ามีแต่มะม่วงเก็บมะม่วงได้เพราะซ่วมสมัยนั้นไม่มีหลังคาพ่อผมก็ยินดีที่ย่าเอาสมบัติสวนของท่านพ่อลีทำบุญถวายวัดไปเพราะพ่อก็แน่ใจว่าท่านพ่อลีคือน้องชายที่ตายไปตอนอายุได้8ขวบจริงๆต่อมาภายหลังพ่อกับย่ามาอยู่ที่บางคล้า8ริ้วพ่อมาเป็นขหบดีที่นี่ย่ามาตายที่บางคล้ายังไม่ทันเผาศพย่าพ่อก็ตายอีกพอท่านพ่อทราบข่าวก็มาที่บางคล้าถามไถ่ลูกหลานว่าเป็นยังไงทำบุญยังไงงานศพคุณย่ากับงานศพพ่อทำที่วัดแจ้งเป็นงานใหญ่มากท่านพ่อหลีแข็งขันมากท่านมาจูงศพให้เองทำเหมือนกับท่านเป็นเจ้าภาพองค์หนึ่งท่านมาจากเมืองจันทร์มากันหลายคนท่านนั่งตรงที่ตั้งศพคนจันทร์ก็จะนั่งอยู่ข้างๆความที่เราไม่รู้ประสีประสาความคารวะอะไรเราก็ไม่รู้เรื่องได้แต่สงสัยว่าแหมเขาคอยอะไรนะสักพักท่านพ่อขายชาญหมากเขาก็รีบรับมาแบ่งกันแล้วก็บอกว่าอมเข้าไปแล้วจะรู้สึกคล้ายๆอมพิมเสนจะเย็นแต่ท่านไม่เห็นให้ผมเลยผมก็คิดว่าเคี้ยวกันเองก็ได้ทำไมต้องคอยจากที่ท่านขายออกมาท่านพ่อลีมีปานดำที่ลิ้นของท่านดำฉะนั้นชาญหมากของท่านจึงเฮี้ยนหรือขลังต้องแย่งกันถ้ามีใครขออะไรท่านจะบอกว่าให้นั่งพุทโธตอนที่ย่าตายมีปัญหาจัดการเรื่องมรดกไม่ลงตัวพี่น้องมีปากมีเสียงกันนิดหน่อยพอท่านพ่อลีขอก็เลิกกันไปท่านสอนไม่ให้โลภท่านเคยมาเยี่ยมผมท่านก็ถามสบายดีไหมถ่ายรูปดีไหมขยันเนอตอนนั้นผมเปิดร้านถ่ายรูปท่านก็พูดธรรมดาไม่เคยสอนไม่เคยให้อะไรมากไม่ให้คาถาด้วยก่อนที่ท่านจะกลับเมืองจันทร์ท่านมาเยี่ยมคืนนั้นถ่ายรูปท่านตอนประมาณ 2-3 ทุ่มรูปที่ท่านนั่งผมเป็นคนถ่ายที่บ้านผมสมัยนั้นใช้กล้องใหญ่ถ่ายกล้องแบบขาตั้งคลุมหัวแล้วก็หมุนสมัยนั้นกล้องเล็กๆไม่ค่อยมีหรอกไฟก็ไม่ต้องใช้ตะเกียงเจ้าพายุแล้วก็รีบล้างให้ท่านไม่สะดวกเหมือนสมัยนี้ท่านจะลงอักขระที่รูปให้ก็เหลืออยู่แผ่นเดียวรูปนี้ตอนท่านมาอยู่วัดอโศการามผมได้ไปหาท่านท่านเนพระดินที่ท่านสร้างพร้อมกับยันหน้าท่านพ่อหลีคล้ายพ่อผมมากเลยกรามเกริมอะไรนี่เหมือนมากทุกวันที่23เมษายนผมต้องไปทำบุญที่วัดอโศทุกปีบูชารูปมาบ้างผมเคารพนับถือท่านพ่อหลีมาก
ตรงนี้เนื้อหาคัดลอกมาจากเว็บไซต์วัดอโศการาม.org นะคะก็

จริงๆแล้วจะเป็นงานครบรอบวันมรณภาพของท่านพ่อหลีธรรมาธโรระหว่างวันที่24ถึง26เมษายนที่ผ่านมาครูบาอาจารย์ท่านมีปุพเพนิวาสานุสติญาณที่ระลึกชาติได้แล้วก็เป็นอะไรที่ยืนยันให้พวกเราได้มั่นใจว่าภพชาติมีจริงและดิฉันก็ยังเชื่อว่าครูบาอาจารย์หลายรูปหลายท่านระลึกชาติได้อย่างนี้นะคะและเราก็เห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอะไรที่เกิดขึ้นกับตัวเองณปัจจุบันผลกรรมอะไรที่ทำให้เกิดทุกข์เดือดเนื้อร้อนใจล้วนแต่ตัวเองเคยสร้างกรรมสร้างเหตุในอดีตมาแล้วทั้งสิ้นบางคนเป็นเด็กๆบอกทำไมมีโรคภัยอ้าวเหตุก็เคยทำไว้แต่อดีตชาติไงชาตินี้ไม่ได้ทำจริงแต่อดีตชาติทำไว้อย่างตัวดิฉันเองเนี่ยตั้งแต่เล็กๆนะเป็นเด็กขี้โรคจะเป็นคนที่มีโรคภัยไข้เจ็บมาตลอดแล้วก็พอโตมานี่ก็จะโดนของมีคมเราไม่ได้ปาณาติบาตเราถือศีลห้าแต่เราโดนประจำแล้วพอทบทวนไปนอกจากกรรมในอดีตชาติแล้วกรรมณปัจจุบันเนี่ยล่ะค่ะที่ตัวเองต้องโดนมีดนิ้วเกือบหลุดก็สมัยที่ไปเรียนปริญญาโทเรียนสรีรวิทยาที่จะต้องผ่ากบเอาชีวิตเข้ามาทดลองนะตัวเองโดนทั้งหมดเลยมีปัญหานิ้วกระตุกเหมือนไอ้ตัวตอนที่ตัวเองเนี่ยเอาไฟฟ้าไปจี้เส้นประสาทกบเพื่อให้น้องกบกระตุกแล้วบันทึกสัญญาณกระแสประสาทกับการที่มีการหดตัวของกล้ามเนื้อชัดเจนมากแล้วก็อย่างที่ไปทางกับอึ่งอ่างหรือคางคกอันนี้ก็ไม่ได้เจตนาที่เลื่อนรั้วไปแล้วไปทับเขาแล้วตัวเองก็โดนรั้วนั้นแหละทับขาตัวเองเย็บไป15เข็มคือไม่ต้องไปต่อว่าโอ้ไม่ได้เจตนาเลยกัตตากรรมกรรมที่ไม่เจตนาก็ให้ผลอาจจะไม่หนักมากเขาถึงชีวิตแต่เราแค่เจ็บป่วยตรงนี้ไม่ใช่บอกว่าโอ้โหทำไมไปด่าว่าเจ้ากรรมนายเวรอีกโถบางคนเนี่ยคุณไปถามกี่ชีวิตตัวเองเจ็บป่วยมาขนาดนี้คือถ้าผลจากการปาณาติบาตเนี่ยมันมีผลอยู่แล้วที่จะทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนแล้วก็ถ้าตัดรอนชีวิตคนอื่นอายุตัวเองก็สั้นอย่างที่ท่านพ่อหลีได้กล่าวไปทำไมตอนอายุ8ขวบนั้นอายุสั้นเพราะก่อนหน้าอดีตชาติของท่านเนี่ยท่านเป็นกษัตริย์ที่ฆ่าคนไปค่อนข้างเยอะแล้วทรมานคนถึงมีอาการที่ปวดศีรษะมากเห็นไหมคะทุกเรื่องราวมีคำตอบเพียงแต่ว่าใครจะระลึกชาติแล้วหาเหตุจริงๆเจอไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นณปัจจุบันเราไม่รู้เราทำเหตุในอดีตชาติอะไรบ้างแม้แต่เหตุของชาตินี้บางทีเราก็ลืมไปแล้วแต่จงเชื่อเถอะว่าผลที่เกิดขึ้นนั้นเราล้วนเป็นคนสร้างเหตุมาแล้วทั้งสิ้นหน้าที่ของเราคืออะไรยอมรับค่ะไม่ใช่ไปต่อว่าดาต่อผลกรรมที่กำลังเกิดขึ้นต่อว่าดาเจ้ากรรมนายเวรกรรมไม่จบนะคะเพียงแต่ว่าชาตินี้คุณต้องทำบุญทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาสร้างบุญบารมีให้มากให้อานิสงส์แห่งบุญแสดงผลให้ได้มากมันไม่สามารถไปล้างบาปได้แต่มาช่วยคลี่คลายได้อาจจะเจอโรคภัยไข้เจ็บแต่มาเจอหมอดียาดีมาช่วยรักษากรรมก็รับไปแต่บุญที่คุณทำก็จะมาช่วยเหลือในยามวิกฤตในยามที่เจอปัญหาอุปสรรคที่มีความเดือดเนื้อร้อนใจทุกข์ใจให้แคล้วคลาดปลอดภัยผ่านพ้นได้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณน้องเอระดาวันกลับสวัสดิ์ที่ส่งเรื่องราวดีๆมาให้นะคะมาถึงช่วงท้ายแล้วล่ะค่ะขอฝากไว้ด้วยพุทธศาสนสุภาษิตนะคะวันนี้นะคะขอฝากไว้ด้วยสัพพังเพทะปริยันตังเอวังมัจจานะชีวิตัง
แปลว่าชีวิตของสัตว์เหมือนภาชนะดินซึ่งล้วนมีความสลายเป็นที่สุดจากคุตกนิกายมหานิปาตะเล่มที่29หน้าที่145ค่ะแล้วมารับฟังเรื่องราวดีๆกับหน้าๆ นำมาฝากได้ในทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ค่ะ14:30 น.ถึง15:00 น.โดยประมาณทางสถานีวิทยุสังฆทานธรรมแห่งนี้นะคะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนค่ะ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: วัดเขาสุกิมมีความยินดีขอเชิญศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนร่วมงานบุญทอดพระป่าสามัคคีเพื่อโรงพยาบาลเขาสุกิมปรับปรุงห้องฉุกเฉินห้องบัตรและศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่ขาดแคลนทำบุญต่อลมหายใจอานิสงส์ยิ่งใหญ่ทอดณวัดเขาสุกิมในวันพระฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569เวลา 12:00 น.ร่วมบริจาคได้ที่วัดเขาสุกิมหรือโรงพยาบาลเขาสุกิมชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงเทพชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมเลขที่บัญชี290-412-2914 290-412-2914ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่วัดเขาสุกิม039-495-243หรือ086-906-9770โรงพยาบาลเขาสุกิม039-495-225-6ต่อ115-137หรือ988-1671
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันเสาร์ที่20มิถุนายน2569จัดครั้งนี้เป็นครั้งที่6โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่20มิถุนายนเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระราชวชิรศรีราจารย์หลวงปู่วงศ์สุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงศ์จังหวัดอุดรธานีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยบริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสพุทธิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงรัติวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระบูรพาคณาจารย์หลวงพ่อน้อมวรนินโนวัดบ้านโง่ปราจีนบุรีพระครูประหลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานหลวงปู่บุญเพ็งขันติโกที่พักสงฆ์ภูล้อมข้าวจังหวัดสกลนครพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์เจษฎาจารุโภวัดป่าห้วยขมิ้นหนองวัวซออุดรธานีพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชื้อชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาภาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระครูใบดีกานพดลสันตมโนที่พักสงฆ์บ้านลานเสียงธรรมกรุงเทพมหานครท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551 092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันเสาร์ที่20มิถุนายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับกำหนดการขอบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีขอเชิญกุลบุตรชายอายุตั้งแต่20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชา วันพุธที่29กรกฎาคม2569สำหรับผู้ที่ว่างงานทำงานแต่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงานนักศึกษาที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆต้องมาถือศีลเป็นผ้าขาวอยู่วัดอย่างน้อย15วันวันสุดท้ายของการรับสมัครคือวันที่10กรกฎาคม2569โดยมีเอกสารที่ใช้ในการรับสมัครดังนี้สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ1ฉบับถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาแนบสำเนาบัตรนิสิตนักศึกษาด้วยสำเนาทะเบียนบ้าน1ฉบับรูปถ่ายขนาด1นิ้วครึ่ง2ใบถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือนใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนไม่รับผลตรวจจากคลินิกแสดงผลตรวจดังนี้ผลตรวจสุขภาพทั่วไปผลตรวจ HIVผลตรวจไวรัสตับอักเสบ B ผลตรวจสารเสพติดตรวจไว้ไม่เกิน1เดือนสำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง1ฉบับพร้อมเบอร์โทรศัพท์ใบลางานสำหรับผู้ที่ทำงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆสำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลกรณีชื่อนามสกุลในเอกสารไม่ตรงกันใบรับรองอาชญากรรมคุณลำบุตรท่านใดสนใจเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ต้องมาสมัครด้วยตัวท่านเองที่สำนักงานเจ้าอาวาสวัดสังฆทานติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240พระปลัดปิสดีท่าน A 081-564-8474 หรือ062-159-2492ท่านสามารถร่วมเป็นท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704
0: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาเซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680-710-014-1680 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
1: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
2: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

โตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนั่งตามสบายนั่งสมาธิฟังธรรมนั่งเท้าขวาวางบนเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายโผล่ไม่โผล่มือชนกันแล้วก็ตั้งกายตรงๆหลับตาเมื่อเรานอนหลับหลับให้สบายใจหลับไม่ต้องห่วงกังวลอะไรก็หลับตั้งกายตรงๆแล้วก็หลับตาทำใจสงบภาวนาว่าพุทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโททำใจว่างๆเวลาหายใจเข้าเราก็ทำความรู้ว่าพุทหายใจออกทำความรู้ว่าโทอยู่ที่สองช่องจมูกของเราเอาพุทโธไว้เป็นอารมณ์แล้วเราจึงจะฟังธรรมได้รับความรู้ความเข้าใจความสงบเวลาลมหายใจเข้าเราก็นึกพุทเวลาลมหายใจออกก็นึกโทหายใจยาวๆลึกๆเข้าไปสัก 3-4 ครั้งแล้วก็ค่อยๆผ่อนออกมาทีละน้อยแล้วก็จับความรู้สึกไว้ที่2ช่องจมูกสูดลมเข้าพุทแล้วก็ค่อยปล่อยออกโทพุทโทแล้วก็ทำความรู้ไว้ที่ลมหายใจเข้าออกหลับตามองเห็นหน้าตัวเองแล้วก็เห็นตัวเองนั่งอย่างใด นี่การฝึกตัวเองฝึกให้ตัวเองเป็นพระฝึกตัวเองให้รู้จักความสงบมาเรียนเรื่องบุญมาเรียนเรื่องบาปมาวัดต้องเรียนสองอย่างเรียนบุญคือความสงบใจเรียนบาปคือความไม่สงบใจเราก็ละความไม่สงบแล้วก็มาทำความสงบเขาเรียกว่าละบาปบำเพ็ญบุญละความทุกข์ใจละความเล่าร้อนใจแล้วก็มาทำความสงบอยู่ที่ใจเรานี่เรียกว่าเข้าถึงพระเข้าถึงพุทธะเข้าถึงธรรมะคำสอนของพุทธเจ้าซึ่งเป็นอุบายอันทำให้ใจของเราสงบเยือกเย็นเข้าถึงสังฆะพระสงฆ์พระสงฆ์แปลว่าผู้เดินตามทางปฏิบัติตามคำสอนพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้กระทำใจ

ผู้ชนะใจคือละความทุกข์ใจพระสงฆ์ผู้มีความเพียรดับความทุกข์ใจฉะนั้นการที่เราเข้าถึงพุทธศาสนาคือเข้าถึงใจก่อนการมาวัดเราก็ต้องเข้าถึงวัดที่ใจก่อนเราจึงจะเกิดความสบายใจเราจึงจะมองเห็นว่าบุญมีอยู่ที่ใจเราแล้วจะมองเห็นได้ยังไงก็ต้องเห็นความสงบที่ใจเราคนไหนเห็นความสงบที่ใจตัวเองย่อมรู้จักว่านั่นแหละบุญเกิดขึ้นกับใจเราไม่ต้องวิ่งไปถามหาใครว่าฉันมีบุญแล้วหรือยังฉันละบาปได้แล้วหรือยังฉันจะ

ฉันละบาปได้แล้วหรือยังฉันจะไปสวรรค์ถึงสวรรค์แล้วหรือยังฉันจะถึงนิพพานแล้วหรือยังตายไปแล้วฉันจะเป็นอะไรก็รู้อยู่ที่ใจตัวเองว่าขณะนี้ใจของเราถึงอะไรถ้าใจของเราถึงแต่บาปยกใจไม่ขึ้นคิดแต่บาปอย่างเดียวคิดแต่จะทำแต่บาปคิดแต่ผูกพยาบาทอาฆาตจองเวรไม่ยอมแพ้ใครจะเอาชนะผู้อื่นจิตใจไม่เคยสงบเกิดความเล่าร้อนเกิดความชิงชังเมื่อจิตใจเราอย่างนั้นเราก็รู้ว่านี่มันตกนรกแล้วเราจะหาคนดีที่ถูกใจเราก็ไม่มีเราก็เลยไม่สบายใจทุกเวลาเราก็รู้นี่เราตกนรกทั้งเป็นทำอย่างไรดีหนอให้ใจที่มันตกนรกนี่จะยกให้มันพ้นนรกได้ทุกวันที่คนเราตกนรกกันเยอะก็ไม่เห็นเองว่านรกคุมที่ใจเราเนี่ยมันตกเลยเศร้าหมองใจตกกันทุกคนจะตกมากตกน้อยก็ทุกคนต้องตกนรกนี่ไปแล้วไปอีกบางคนตกจนไม่กลัวตกจนไม่กลัวนรกก็เลยอยู่กับนรกตลอดเวลาแต่บางคนตกแล้วกลัวตกซะจนเข็ดก็เลยไม่อยากจะตกอีกเพราะความทุกข์ใจมันเสียดแทงใจเกิดความลำบากใจก็พยายามจะตะเกียกตะกายให้พ้นจากนรกก็พยายามจะทำจิตให้เข้าถึงสวรรค์เข้าถึงนิพพานเพื่อจะทำจิตตัวเองให้ผ่องใสเบิกบานมีความรื่นเริงบันเทิงใจจะทำอย่างไรได้ในเมื่อใจของเราคอยจะไปนรกอยู่เรื่อยก็ต้องสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนายึดหลักพุทโธไว้เป็นอารมณ์พุทโธช่วยได้แค่ไหนพุทโธช่วยได้ตลอดไปช่วยเดินพุทโธทำให้ใจสบายในการเดินกินพุทโธทำให้ใจสบายในการกินนอนพุทโธทำให้ใจสบายในการนอนนั่งพุทโธทำให้สบายในการนั่งพูดคุยคิดนึกก็พุทโธทำให้พูดคุยคิดนึกสบายใจเราต้องพยายามรู้ว่าทุกคนเราปรารถนาความสบายใจก็คือความสุขสงบใจแต่ทำไมมันจึงหายากเหลือเกินความสงบใจไอ้ความสบายใจเนี่ยพอมีบ้างนิดหน่อยแต่ไอ้ความสุขสงบใจนั้นมันหาไม่ค่อยได้เพราะอะไรเพราะใจมันไม่เคยว่างใจมันไม่เคยสงบใจมันไม่เคยหยุดคิดก็จึงถามหาความสุขสงบที่ใจไม่ได้ถ้าตราบใดญาติโยมทุกคนเราในพุทธศาสนายังเรียนใจว่างยังเรียนใจพุทธะเรียนใจพุทโธไม่ได้ก็ยังไม่พบความสุขไม่พบความสงบที่ใจฉะนั้นเราจะต้องพยายามมาปฏิบัติที่วัดเพื่อจะนำเอาไปใช้กับการกินเดินนั่งนอนในตัวเราเราจะได้เอานำสติสัพพัญญะหรือสติปัฏฐานนี้เอาไปตั้งไว้ในตัวเราเอาสติปัฏฐานนี้ไปตั้งไว้ในตัวเราเราจะไปที่ไหนก็สบายใจเพราะเรามีพุทโธไว้ในตัวเราในใจเราฉะนั้นการมาฝึกจิตใจเราก็ต้องทำให้ใจของเราเนี่ยรู้จักความสงบรู้จักการควบคุมไม่มีวิธีใดเท่ากับการสร้างตัวเองให้มีธรรมะเกิดขึ้นที่ใจของเราให้สงบด้วยการระลึกอยู่ตลอดเวลาถ้านานๆระลึกทิ้งมันก็นึกไม่ทันมันคิดอย่างอื่นเสียมากกว่า

ิดเรื่องบ้านเรื่องเรือนเรื่องคิดปัญหา108มากกว่ามันก็ไม่ว่างเมื่อใจไม่ว่างมันก็วุ่นวายเมื่อวุ่นวายเราก็ไม่เกิดความสบายใจไม่พบความสุขสักทีตอนนี้เราก็ต้องทำใจของเราภาวนาให้ติดต่อกันเช่นว่าทำไมจะต้องให้ภาวนาทุกลมหายใจเข้าออกเขารู้ว่าใจของเราเนี่ยเวลาออกเวลาเข้าเวลาลมออกลมเข้าแต่ใจเราคอยจะไปคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้มันไม่อยู่กับลมหายใจเมื่อจิตใจของเราไม่อยู่กับลมหายใจแล้วมันก็ปรุงแต่งเรื่องราวต่างๆเข้ามาประดังในใจเราก็เกิดความไม่สบายใจชีวิตของเราจะต้องสร้างตัวเองให้มีคุณธรรมคือจะได้พึ่งตัวเราบ้างเราจะได้ไม่ต้องไปวิ่งหาความสุขจากผู้อื่นให้เราคนทุกวันนี้คอยจะวิ่งหาความสุขจากสิ่งอื่นอยากจะได้ความสุขก็จะวิ่งไปขอคนอื่นเขาก็ไม่มีอะไรจะให้เราเขาก็ทุกข์อยู่เต็มหัวใจเขาอยู่แล้วเขาก็ทุกข์เต็มหัวใจเขาก็มีโลภโกรธหลงเต็มหัวใจเราก็โลภโกรธหลงเต็มหัวใจแล้วจะเอาอะไรมาแบ่งให้กันคนที่จะมีความสุขก็ต้องปราศจากโลภโกรธหลงในหัวใจทำใจสบายได้นะจึงจะแบ่งความสุขให้กันได้เหมือนเราจะไปขอเงินกับคนที่เป็นหนี้นั่นแหละไอ้เราก็เป็นหนี้เป็นสินไอ้เขาก็เป็นหนี้เป็นสินต่างคนต่างก็ยืมกันมันไม่ได้อะไรให้กันเลยฉะนั้นธรรมะคำสอนพุทธเจ้านี่จึงเป็นการแก้ใจตัวเองเรามาปฏิบัติที่วัดเนี่ยเราจะต้องมาดูเรื่องของตัวเองว่าทำวิธีใดที่จะให้ใจของเราเนี่ยเป็นหนึ่งบ้างใจเราเนี่ยมันคิดมามากแล้วคิดมาทั้งวันทั้งคืนเราก็ไม่เลยเคยห้ามมันสักทีไม่เคยหยุดมันได้สักทีมันก็ไม่เคยเจอความสงบสักทีเอาละเราตั้งใจสัก5นาที10นาทีที่จะหยุดความคิดของเราเสียบ้างมันจะได้เลิกวุ่นวายสักทีเราเอาไงเราก็ภาวนาไม่รู้จะเกาะอะไรก็เกาะพุทโธไว้ก่อนเกาะลมเข้าพูดลมออกโททำอย่างนี้แล้วท่านบอกว่าอนาปานุสติผู้ที่รู้ลมหายใจเข้าออกแล้วย่อมลืมเรื่องราวย่อมลืมเรื่องราวที่เป็นอดีตลายแรงย่อมไม่ปรุงแต่งเรื่องอนาคตที่ฝันหวานย่อมทำใจให้เป็นปกติสงบได้เพราะอะไรเพราะตัวเองมีสติรู้เท่าทันความคิดตัวเองแต่ถ้าหาไม่แล้วคนเราเนี่ยจะเป็นคนที่เผลอตัวหลงตัวลืมตัวเพราะไม่สามารถจะภาวนาให้อยู่กับเนื้อกับตัวได้จิตมันก็ยอมคิดไปเรื่องต่างๆนานาแล้วมันไม่ใช่คิดดีๆมันคิดเรื่องไม่ดีคิดว่าคนโน้นคิดว่าคนนี้คิดให้ร้ายคนโน้นคิดให้ร้ายคนโน้นคนโน้นไม่คนโน้นพูดไม่ดีคนนี้ทำไม่ดีคนนั้นไม่ดีกับเราไอ้เราก็คิดแต่เรื่องที่ไม่ดีกับเราไม่ดีกับเขาเราก็เลยมองเห็นทุกคนวุ่นวายทุกคนมีปัญหาไม่รู้จะแก้ยังไงตกจับจนจนตายไม่ถูกไม่รู้ว่าใครเป็นตัวยุ่งตัววุ่นกันบางทีสามีก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนวุ่นโทษภรรยาโทษลูกทิ้งภรรยาก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนวุ่นโทษสามีโทษลูกโทษสังคมแต่แท้ที่จริงไอ้ตัววุ่นจริงๆนะมันดูที่ใจเราก่อนดูแล้วเราจะเห็นว่าไอ้ตัววุ่นจริงๆมันอยู่ที่ใจเราหรือเปล่าตัวปัญหามันอยู่ที่ใจเราหรือเปล่าแล้วเราจะรู้ได้ไงถ้าเราไม่ปฏิบัติไม่รู้จริงๆมันวุ่นอะไรก็ไปตามมันหมด
ันใช้ทำอะไรแล้วก็ทำไปตามความคิดไม่เคยรู้เท่าทันความคิดของตัวเองที่เรามาปฏิบัติธรรมนี่เราต้องการดูใจวุ่นของเราทำให้ใจมันว่างมันปล่อยวางให้เราก็เห็นวันนี้เนี่ยวิธีทำบุญที่ดีที่สุดวิธีไปนิพพานไปสวรรค์ที่ถูกต้องที่สุดเพราะคนเราตายแล้วไม่กายมันไม่ไปใจมันไปเอางั้นกายมันจะสุขทุกข์ไม่ไปกับเราแต่ตัวจิตคิดนึกนั่นไปกับเราไปดีถ้าคิดดีก็ไปดีถ้าคิดเป็นบุญก็ไปเป็นบุญถ้าคิดเป็นบาปก็ไปตกต่ำดังนั้นเราก็ต้องสร้างความคิดของเราให้เป็นกุศลให้ระลึกถึงกุศลที่เราทำไว้เช่นเรายึดพุทโธของเราไว้เป็นอารมณ์เนี่ยถ้าเรามีพุทโธพุทโธมันก็ครองใจเราไปไหนเราก็มีพุทโธครองใจเราอันนี้เรียกว่าเราทำบุญให้แก่ตัวเองอย่างมากแต่ถ้าเราไม่มีภาวนาใจของเราก็คิดแต่เรื่องที่ไม่ดีที่เศร้าหมองใจที่มีปัญหาประจำวันเกิดขึ้นแล้วก็ยังไม่ลืมไม่ลงสังคมสิ่งแวดล้อมทุกวันเนี่ยทำให้คนเราเนี่ยฟุ้งซ่านมากมันแก้ไม่ได้ต้องแก้ด้วยธรรมะแก้ความฟุ้งซ่านด้วยการไปเห็นไปดูไปกินไปเต้นไปลำไปเที่ยวแก้ความฟุ้งซ่านไม่ได้แก้ใจไม่ได้หรอกยิ่งไปยิ่งวุ่นวายใหญ่ยิ่งคิดมากยิ่งหัวใจอ่อนแอมากใหญ่ต้องเลิกคิดต้องหาที่เกาะที่พึ่งทางใจต้องมาภาวนาพอมาปฏิบัติเราจะเห็นทางแก้หัวใจอยู่ตรงนี้เองจุดเดียวเท่านั้นเองเหมือนกับไฟหลายดวงมีสวิตช์อันเดียวเนี่ยพอกดสวิตช์อันเดียวดับมืดหมดกดสวิตช์อันเดียวสว่างหมดจิตใจเราก็เช่นเดียวกันเนี่ยถ้าสงบใจมันก็สว่างปัญหาร้อยแปดก็ดับหมดถ้าไม่สงบใจมันก็มืดปัญหาร้อยแปดก็ตามมากุ้มลุมหัวใจหมดไม่รู้ว่าเรื่องอะไรมันวาวุ่นไปหมดจับต้นทนปลายไม่ถูกนี่เรื่องปฏิบัติธรรมเราต้องยินดีในธรรมยินดีในความสบายใจยินดีในการให้ทานมากมากบ่อยๆให้อะไรไม่ได้ก็ให้ใจตัวเองสบายให้ความโกรธหมดไปให้ความตนีหมดไปให้สังคมสงเคราะห์ช่วยเหลือเกื้อกูลคนที่เดือดร้อนเพื่อให้เขาสบายใจเราก็สบายใจอย่าไปทำให้ใจคนอื่นไม่สบายทำให้ใจคนอื่นโกรธความโกรธนั้นก็ไม่หนีเราไปได้ทำให้ใจคนอื่นโลภความโลภนั้นก็ไม่หนีเราไปได้ทำให้ใจคนอื่นหลงความหลงนั้นก็หนีเราไปไม่พ้นเราก็ต้องอยู่กับคนโกรธคนโลภคนหลงแต่ถ้าเราทำใจช่วยเหลือคนให้พ้นความโกรธให้ใจเขาดีให้เขาเลิกฆ่ากันนินทากันให้ร้ายกันเบียดเบียนกันเมื่อเราช่วยเกื้อกูลให้ผู้อื่นเขาทำดีเราก็ได้ดีกับตัวเราให้คนอื่นเขาหมดโกรธเราก็สบายใจไปด้วยให้คนอื่นเขาหมดโลภเราก็สบายใจไปด้วยให้คนอื่นเขาหมดหลงเราก็พลอยไม่หลงไปด้วยการให้ทานจึงคือว่าการให้ประเสริฐให้การชนะการให้ทั้งปวงก็คือให้ตัวเองสบายใจนั่นเองลองคิดดูตอนที่เราทำความดีช่วยเหลือเกื้อกูลใครที่เดือดร้อนไว้เพราะเราช่วยแล้วเราไม่เคยลืมเลยมันภูมิใจในความดีตัวเองแค่มดตกน้ำตวงเนี้ยถ้าเราไปเกี่ยมดขึ้นจากน้ำเนี่ยแหมวันนี้เราได้ช่วยชีวิตเขาไว้พ้นทุกข์กว่าชีวิตหนึ่งแหละ
หรือสัตว์ตกน้ำสักตัวสองตัวเราไปยกเขาขึ้นมาจากน้ำไม่ให้เขาตายจะเป็นแมลงเป็นอะไรตัวเล็กมันเกิดความอบอุ่นเกิดความสบายใจแค่เท่านี้เราก็ยังเกิดความสุขแต่ถ้าเราทำบ่อยๆทำมากๆล่ะมันก็เกิดความสุขสบายใจฉะนั้นธรรมะคำสอนพุทธเจ้าจึงเป็นเครื่องอนุสติระลึกให้ตัวเองทำความดีเพื่อให้เกิดความภาคภูมิในความดีตัวเองตอนนี้ถ้าเราไม่ทำล่ะไม่ได้อะไรเลยถ้าตายวันนี้ไม่ได้อะไรไปเลยถ้าตายพรุ่งนี้ก็ไม่ได้ทำวันเดียวเท่านั้นเองถ้าตายภายใน7วันก็โหได้ทำแค่7วันเท่านั้นเองเพิ่งมานั่งสมาธิได้7วันตายซะแล้วยังทำใจไม่ให้หายกลัวไม่ได้เลยยังทำให้หายกลัวแก่กลัวเจ็บกลัวตายไม่ได้เลยยังหายกลัวผีไม่ได้เลยตายแล้วจะไปอยู่กับใครก็ไม่รู้ไปเมืองผีเราก็ไม่ชอบผีซะด้วยเราชอบแต่มนุษย์เราไม่ชอบผีแล้วก็เราจะไปอยู่กับผียังไงเนี่ยก็หนีผีไม่พ้นเออเราทำใจไม่ได้มันกลุ้มมันร้อนมันทุกข์เหลือเกินมันก็วุ่นวายใจก็เพราะทุกขติเกิดขึ้นในใจเขาเรียกว่าตายไม่เป็นเราก็ตายเสียก่อนตายอย่างตายไม่เป็นแต่ถ้าคนเราต้องตายเราต้องแก่ต้องเจ็บเราก็ภาวนาของเราไปทำมันเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีเป็นชาติโอ้ถ้าเป็นอะไรขึ้นมามันก็ทำไปแล้วกุศลบารมีนี่สร้างไว้อิ่มใจแล้วมันจะตายเมื่อไรก็ไม่เสียใจหรอกจะไปลดความลดชนจะเป็นอุบัติเหตุตายไม่กลัวเลยเพราะอะไรเพราะเราทำของเราไปแล้วคนเรามันตายกันอย่างนี้สมัยนี้ไม่แก่ตายกันเท่าไหร่หรอกและสิ่งนี้บ้านเมืองถ้าคนเราไร้ธรรมะก็ยิ่งวุ่นวายใหญ่แล้วต่อไปในโลกก็จะมีการลบลาฆ่าฟันกันแต่พวกเราไม่เข้าหาศีลหาธรรมเราจะทำอย่างไรเรามองดูรอบๆบ้านเราเนี่ยมีแล้วคนเริ่มลบกันแล้วสงครามโลกกำลังมาแล้วเราไม่ต้องกลัวนะพวกนี้ถ้ากลัวแล้วก็เป็นโรคประสาทเหมือนอย่างสกายแล็บเนี่ยบอกจะตกบ้านเราเนี่ยโหบางคนช็อกตายมันยังไม่ตกเลยพอบอกสกายแล็บจะตกเนี่ยช็อกเลยบางคนแสดงว่าคนไม่มีธรรมะเนี่ยพอโรคเอดมาคนนู้นก็เอดคนนี้ก็เอดกลัวกันใหญ่เลยทั้งยังไม่รู้จักหน้าตาโรคเอดเลยกลัวอะไรเนี่ยคนไม่มีธรรมะคนมีธรรมะมันจะเป็นในโรคเอดคนมีธรรมะมันก็ไม่เป็นโรคไอ้คนไม่มีธรรมะมันแน่นอนแหละฉะนั้นจึงว่าศีลธรรมเนี่ยคู่โรคศีลธรรมนี่ช่วยโรคได้ถ้าเราเกิดความกลัวเราก็ต้องมาปฏิบัติธรรมมันจะได้ไม่มันจะได้มีเหตุผลเขาก็กลัวไอ้นั่นตกเฮ้ยจะตกอะไรคนเราหนีกรรมไม่พ้นเหมือนฟ้าร้องเนี่ยเราอยู่ในบ้านเนี่ยฟ้าร้องกลัวฟ้ากลัวฟ้าจะผ่าเพราะอะไรไอ้ที่กลัวนั้นเพราะอะไรความเป็นจริงถ้าเราเชื่อกรรมมันก็ไม่กลัวพระอรหันต์ท่านเชื่อกรรมฟ้าร้องท่านไม่ตกใจเพราะท่านถือว่ามันผ่าเราก็ตายสบายดีก็ถือว่าเป็นกรรมถ้ามันไม่ผ่ามันก็เป็นเรื่องธรรมชาติของมันเพราะอะไรท่านเห็นกรรมก็เลยไม่กลัวอะไรทีนี้คนเราไม่มาปฏิบัติเนี่ยมันก็ไม่ยอมรับความจริงเกิดความหวาดกลัวกันเป็นทุกข์เป็นร้อนไปต่างๆนานาจึงเรามาชวนกันปฏิบัติสิชวนกันภาวนามันจะได้มีเหตุผลตัดสินใจเอาเองว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรผิดอะไรถูกอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำอะไรควรแก้ไขอะไรไม่ควรแก้ไขสิ่งที่ควรทำคือใจเราสิ่งที่ควรแก้ไขคือใจเราใจเราที่ไม่ดีควรจะแก้ไขใจที่ไม่สงบใจที่เป็นทุกข์เร่าร้อนควรแก้ไขสิ่งที่ควรทำคือทำใจให้มีสมาธิท
ทำใจให้มีพระรัตนตรัยทำใจให้เบิกบานอยู่ทุกวันทำยังไงจะให้เบิกบานอยู่ทุกวันถ้าพูดอย่างนี้ทำยากจริงๆเอาแค่มานั่งวัดสังฆทานพักเดียวคงจะได้แต่ยังไม่เบิกบานมันยังคิดถึงบ้านอยู่เลยมันยังมีเวทนาค่อยเกินนั่งพักเดียวจะเอาใจสบายยังปวดยังเมื่อยเข้ามาบิดบังอีกโอ้มันก็เอาสบายไม่ได้แม่ใจสบายมันได้ปวดเมื่อยเข้ามาอีกทุกทรมานแต่ถ้าเราทำใจสบายได้นั่นเนี่ยมันก็เป็นความสุขใครเลยจะทำได้สบายทั้งวันทั้งคืนพูดกันแล้วเกิดมามันเป็นมนุษย์เนี่ยก็น่าสงสารไม่น่าสงสารนะมนุษย์เนี่ยน่าสงสารมันมีทุกข์มากนะไม่ใช่ไม่มีทุกข์นะโยมลองคิดดูสิตกใจก็กลัวเป็นทุกข์พอใครมาทำแล้วตกใจโอ้ยเป็นทุกข์ใจสั่นรัวมันเป็นทุกข์น่าสงสารตัวที่ตัวสั่นน่าสงสารไหมตกใจอย่างเด็กๆเราเรียนเนี่ยพอตกใจมันร้องหน้าเขียวหน้าดำเชียวน่าสงสารอย่างคนโตเนี่ยเวลาโกรธเนี่ยน่าสงสารไหมเวลาโกรธนี่แยกเขี้ยวเยี่ยวฟันหน้าดำหน้าแดงหน้าสงสารไหมถ้าพูดกันสังขารแล้วน่าสงสารจริงเพราะเขาผิดปกติเขาคุมอารมณ์เขาไม่ได้ตีนมือไม้เป็นไปหมดสังขารนี่เป็นทุกข์จริงๆเพียงใจเขาระงับโกรธไม่ได้เขาแสดงออกทรมานกายเขาเหลือเกินบางคนเต้นแรงเต้นกาเลยความโกรธก็น่าสงสารเวลาโลภนี่ก็น่าสงสารบางคนพยายามอยากจะได้ซื้อหวยใต้ดินทุกงวดเลยซื้อลอตเตอรี่เล่นแชร์มั่งอะไรมั่งขอให้ได้เงินเถอะบริสุทธิ์หมดเป็นหนี้เขาโหคนนี้เข้าหาใครไม่ได้จะหลบหน้าน่าสงสารจริงๆพอเดือดร้อนเรื่องเงินขึ้นมามันก็มีปัญหาน่าสงสารยังคนมีความหลงมากๆเนี่ยตัดใจไม่ออกนอนไม่หลับ1คืนนอนไม่หลับ2คืนนอนไม่หลับ3คืนพอ7คืนเบอร์แล้วมีเสียงประสาทหลอนพูดเพ้อเจ้อผลสุดต่อเข้าโรงพยาบาลหมอต้องจับไปฉีดยาไปมัดไปช็อกประสาทโอ้น่าสงสารจริงๆคิดแล้วคนเรานี่มีปัญหาเยอะนะมันน่าสงสารเราไม่น่าไปเกลียดกันหรอกไม่น่าโกรธกันหรอกเอาสิตาเราเนี่ยน่าสงสารไหมอะไรเข้าตาหน่อยเดียวโหยแสบน้ำตาไหลจมูกเราเนี่ยอะไรเข้าไปแรงๆหน่อยจามไอขัดเคืองหายใจไม่ออกล้วนแต่ร่างกายคนเราเนี่ยน่าสงสารดังนั้นร้อนมากก็ทุกข์ทนไม่ไหวหนาวมากก็ทุกข์ทนไม่ไหวหิวมากก็ทุกข์ทนไม่ไหวล้วนแต่ร่างกายคนเราเนี่ยมันพิรุษมันทรุดมันโทรมอยู่น่าสงสารที่จะต้องทนุบำรุงประคบประงมอยู่ตลอดเวลาและถ้าใจคนเราเนี่ยเวลาคิดมากๆก็น่าสงสารจริงๆใครก็แก้ไม่ตกคิดมากๆแล้วโอ้ยวุ่นวายใจปล่อยบ้านช่องปั่นป่วนกันไปหมดเพราะเขาทำใจไม่ได้ล้วนแต่น่าสงสารเป็นทุกข์ทั้งนั้นในเรามามีชีวิตอยู่เนี่ยคนเราถึงจะคิดจะตีจะเขียนจะฆ่ากันเนี่ยมันคิดผิดร่างกายคนเรานี่เจ็บป่วยเป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลาเราไม่ได้พิจารณาดูตัวเองเราจึงไม่เห็นทุกข์อะไรเลยมันปิดบังไปหมดตาเราเนี่ยโอ้โหต้องระวังตลอดเวลาอะไรเข้าหน่อยดีไม่ดีตาบอดแค่หูบางๆอะไรไปแยงหูหน่อยทะลุหูตึงอีกร่างกายของเราเนี่ยมันพิรุธอยู่ตลอดเวลาต้องซ่อมแซมต้องบำรุงรักษาใครว่ามันคงที่ไหนแต่พุทธเจ้าท่านเห็นให้มองดูรอบนอกก่อนว่าเนี่ยอาการ32คนเราเนี่ยมันมีพิรุธเราจะต้องเลี้ยงดูให้ความสะดวกกับเขาแต่ใจนั่นเนี่ยสำคัญมากที่มันจะทำให้กายนั้นชำรุดทรุดโทรมไปได้เร็ว
แต่ถ้าเราทำ

จของเราได้แล้วมันจะดีขึ้นมาทุกอย่างนี่เรามองเห็นธรรมเราก็พิจารณาไปอย่างนี้เราจะได้ไม่ปล่อยใจของเราให้มันทุกข์ทรมานโลภโกรธหลงซะจนดับไม่ได้ละไม่เป็นถ้าเราปฏิบัติไม่ได้มันก็ดับอะไรไม่ได้ฉะนั้นเข้าวัดเราจึงมาหาสมาธิกันเราหาได้เราก็ไปใช้ได้ถ้าเราหาไม่ได้เนี่ยก็วุ่นวายต่อไปใจดวงนี้ก็ไม่เคยสบายสักทีถ้าทำใจหยุดคิดไม่ได้มันไม่เคยเจอความสุขหรอกสุขที่ละเอียดอ่อนคือสุขจากความสงบใจเนี่ยที่พุทธเจ้าท่านส่งให้พวกเราเนี่ยแสวงหาให้ได้ก่อนที่เรายังมีชีวิตอยู่ถ้าตายจะแล้วไม่ได้อะไรแล้วร่างกายเรานี่หรือไม่ใช่ของเราหรอกเขาก็เอาไปเผาไฟทุกคนเนี่ยเขารักเราหรือเขาก็ไม่รักเราจริงหรอกเขาก็ให้สัปเหร่อรักเรามากกว่าตัวเราอีกใช่ไหมเวลาเราตายเนี่ยสัปเหร่อรักเรามากกว่าสามีภรรยาเราอีกสัปเหร่อมันรักไงมันจับได้จับมัดแข้งมัดขาพลิกคว่ำหายได้เอาน้ำมะพร้าวล้างหน้าได้จับให้พนมมือได้ผัวหรือสัปเหร่อมันรักไงมันจับได้จับมัดแข้งมัดขาพลิกคว่ำหายได้เอาน้ำมะพร้าวล้างหน้าได้จับให้พนมมือได้ผัวหรือไม่เข้าใกล้เลยเมียหรือไม่เข้าใกล้เลยกลัวไม่รักแล้วถึงจะร้องไห้ก็ร้องไห้อยู่ไกลๆเพราะอะไรมันเรื่องที่ว่าเราไม่เข้าถึงธรรมะเราต้องรักตัวเองต้องคิดปฏิบัติธรรมเมื่อเรามองเห็นอย่างนี้มันไม่มีอะไรเป็นของเราเนี่ยคนอื่นก็ช่วยเราไม่ได้

เดียวเจ็บคนเดียวตายคนเดียวดีใจก็ดีใจคนเดียวเสียใจก็เสียใจคนเดียวไปสวรรค์ก็ไปคนเดียวไปนิพพานก็ไปคนเดียวไปนรกก็ไปคนเดียวใครก็ไปก็ช่วยเราไม่ได้ถ้าเราไม่ทำบุญไว้มันเป็นอย่างนั้นเชื่อหรือไม่เชื่อของพวกนี้ก็มีจริงโยมจะเชื่อไม่เชื่อของนี้ก็เป็นสัจธรรมอยู่คู่โลกตราบใดที่ยังมีมนุษย์เวียนว่ายตายเกิดบุญบาปสวรรค์นรกก็ยังมีอยู่ตราบนั้นถ้าเข้านิพพานแต่เมื่อไรหมดก็หมดไปไม่มีใครเกิดไม่มีใครฟังเข้าใจไหมโยมหรือของเราทั้งหมดนะหรือของเราทั้งหมดตรงไหนที่เราเป็นของเราตรงที่เราหลงนั่นเองนะตรงที่เราหลงของเราทั้งหมดแต่ถ้าเราไม่หลงไม่ใช่ของเราหรอกมันน้ำลายนะโยมน้ำลายเนี่ยอยู่ในคอก็เป็นของเราพอเราบ้วนเป็นของเราไหมนะอยู่ในปากเนี่ยน้ำลายเรากลืนได้พอเราบ้วนเป็นของเราไหมถ้าเป็นของเราต้องกลับมากลืนใหม่เมื่อกี้เป็นของเราปัจจุบันเป็นของเราพอบ้วนปุ๊บไปเป็นอดีตไม่ใช่ของเราใช่ไหมขี้เกือกขี้ไข่เนี่ยอยู่ที่ตัวเราก็ว่าของเราพอล้างออกไปแล้วไม่ใช่ของเราขี้หูขี้ตาเนี่ยอยู่ที่ตาเราเนี่ยพอแคะออกไปไม่ใช่ของเราขี้มูกอยู่ในจมูกเราไม่เกลียดเราพอออกแล้วไม่ใช่ของเราอีกใช่ไหมมันล้วนแต่ว่าเราไม่เห็นธรรมะเองเราก็นึกว่าอะไรอะไรของเราหมดนึกใครว่าขี้ตาของเราหรือว่าขี้มูกของเราถ้าของเราก็ต้องเอามาใส่ปากใหม่พอขี้มูกออกแล้วมาใส่ปากใหม่เป็นของเราทิ้งไม่ได้ต้องเป็นของเรามันไม่ใช่ของเรามันเสื่อมมันเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยมองตัวเราเองเราไปมองแต่คนอื่นอันนี้ไม่เมื่อเราไม่รู้มันก็หลงอะไรอะไรมันก็ถูกต้องไปหมดเรามาปฏิบัติธรรมเราไม่อยากได้สิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีเราไม่เอาเลือกสิ่งที่ดีแล้วพุทธเจ้าก็สอนของจริงสอนสัจจะสอนเรื่องปฏิบัติให้ตัวเราได้ดูตัวเองได้แก้ปัญหาตัวเองแล้วพอเราปฏิบัติไปปฏิบัติไปใจสงบมันก็เชื่อกรรมเชื่อเหตุเชื่อผลมันก็เข้าใจเองไม่สงสัยแต่นี้ถ้าเราไม่ปฏิบัติมันก็เหมือนพระพุทธรูปมันเนี่ยตั้งไว้ในป่าแล้วไม่มีใครกราบใช่ไหมพุทธรูปไปตั้งไว้ในป่าไม่มีอานิสงส์แล้วนกกาก็กราบไหว้ไม่ได้เหมือนกับไปสร้างโรงทานไว้ในป่าไปสร้างถนนไว้ในป่ามันก็ไม่ได้ไม่มีใครเดินเอาพุทธรูปไปตั้งไว้ในป่าก็ไม่มีคนกราบฉะนั้นเรียกว่าธรรมะก็เหมือนกันมันต้องน้อมเอามาใช้ใจเรามีประโยชน์เราต้องน้อมเอามาปฏิบัติมันจึงจะเกิดประโยชน์กับตัวเราถ้าเราไม่นำเอามาใช้นะไม่มีประโยชน์อะไรเลยพอเข้าใจไหมนั่งสมาธิไม่เป็นก็หัดนั่งที่บ้านเนี่ยเรียกฝึกซ้อมลองมาดูใจตัวเองว่ามันเป็นยังไงวันหนึ่งถ้าเราไม่ฝึกไม่ซ้อมไม่รู้เลยว่าสงบเป็นอย่างไรพอเราทำได้แล้วมันอยากทำพอทำสมาธิเกิดขึ้นมันเห็นว่าของนี้เป็นของประเสริฐดีกว่าสิ่งอื่นจะมีเงินมีทองก็ไม่ให้ความสุขกับใจเราแต่ความสุขไปหลักพอใจในการกระทำมันก็เลยติดเล่นไม่ค่อยไปหวายกับใครและไม่ห้าเรื่องทะเลาะกับใคร
คนอันธพาลคือคนไม่สงบอย่าว่าคนโน้นเดินด่าคนนี้ทะเลาะกันวันยังค่ำทะเลาะกันไม่เบื่อ ทะเลาะคนของเรานั่นแหละทะเลาะกับลูกกับหลานกับบ้านกับเรือนนั่นแหละแต่ถ้าเรารู้แล้วไม่มีทะเลาะกับใครมันไม่ทะเลาะใครเพราะอะไรมันชอบสงบพอรู้ว่าการทะเลาะเบาแวงกันมันไม่สงบอยากทำใจให้มันสบายไม่ต้องไปกระทบกระเทือนกับใครคนโน้นว่าเราคนนี้ว่าเราหรือเราว่าเขามันกระทบกระเทือนไม่สบายใจสู้สบายใจดีกว่าก็เลยหลีกทางไม่เคยมีปัญหากับใครแต่ถ้าไม่มาปฏิบัติธรรมมันมีปัญหาทุกคนพวกคนเราในใจมันคอยคิดในแง่ไม่ดีอยู่เรื่อยไอ้แง่ดีมันก็ไม่คิดใครพูดไม่ดีมันเอาชนะตอบกลับไปทันทีอย่างน้อยก็ขโมยโกรธเขาก่อนก็ยังดียังไม่โกรธแสดงออกขโมยโกรธก็เอาโกรธเขาข้างหลังเกลียดเขาข้างหลังถ้าทำใจได้มันก็แยกความรู้สึกตัวเองให้อยู่ในฐานะของคนรักสงบชอบอยู่อย่างสบายใจไม่หาปัญหาให้ตัวเองแล้วก็ไม่สร้างปัญหาให้กับคนอื่นอยู่ตามหน้าที่ของตัวเองสามีก็อยู่อย่างสามีที่ดีภรรยาก็อยู่อย่างภรรยาที่ดีลูกก็อยู่อย่างลูกที่ดีทุกคนก็อยู่ในฐานะที่เหมาะสมกับตัวเองต้องการความสงบไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนเพราะตัวเอง

โยมเราดูหนังกันเนี่ยตั้งแต่สองทุ่มยันเที่ยงคืนเนี่ยดูกันได้นะลองมานั่งสมาธิฟังเทศตั้งแต่สองทุ่มยันเที่ยงคืนบ้างสิลองทำได้ยังไปดูหนังให้ดูก็ได้นะ

องทุ่มยันเที่ยงคืนแล้วจบแล้วยังไม่อยากเลิกเลยดูกันได้ขนาดไม่มีเงินยังพยายามหาเงินไปซื้อตั๋วจนได้ปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าได้อย่างนั้นนะดีทุกคนเลยในประเทศไทยนี้ถ้าขยันนั่งสมาธิยังขนาดขยันนั่งดูหนังสำเร็จทุกคนเอาแค่อาทิตย์ละวันพระละครั้งก็พอไม่ต้องดูทุกวันหรอกที่เราพยายามดูหนังดูมาตั้งแต่เล็กจนโตไม่ได้อะไรเลยมีแต่เรื่องระบายอารมณ์เท่านั้นเองมันก็ไม่ได้มรรคผลอะไรแต่ท่านี้เจ็ดวันมานั่งวันเจ็ดวันมานั่งวันได้โยมได้เยอะเลยได้ฝึกจิตใจได้เยอะเลยได้กุบุเราจะภูมิใจตัวเองแล้วโอ้เราทำบุญไว้เยอะเลยเดี๋ยวนี้เราทำเยอะเลยวันพระทิ้งก็นั่งตั้งแต่สองทุ่มยันเที่ยงคืนพระท่านเทศบ้างสวดมนต์มันนั่งสมาธิบ้างมันจะเห็นบุญเราทันตาเลยโอ้ใจเราดีขึ้นกับเก่าเยอะเลยไอเราไปอยู่บ้านเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราได้อะไรบ้างไม่มีเครื่องวัดเพราะเราไม่ได้ทำใจเราเลยธรรมานี่มันยังทำได้แต่ถ้าเราคิดอย่างนี้ก็ทำได้นะคิดว่าเราควรจะทำตัวเองให้เป็นประโยชน์ก็บอกไอ้ที่รักก็จะไม่ได้ไอ้ที่รักก็จะห่างไอ้ที่ชังก็จะชิดนึกได้ไหมโยมไอ้ที่รักก็จะห่างไอ้ที่ชังก็จะชิดไอ้ที่เราไม่รักมันจะห่างไอ้ที่เรารักก็ห่างหมดไอ้ที่ชังกลับมาชิดใช่ไหมโยมไอ้โรงผีใครกลัวไหมโยมโรงผีใครกลัวไหมใครกลัวโรงผีไหมโยมใช่โรงผีก็กลัวกันแต่เราเป็นนอนทุกคนเลยบ้านเราเนี่ยรักแต่เราอยู่ไม่ได้ลูกเราหลานเราสามีเรารักเหลือเกินอยากจะอยู่ใกล้ๆตลอดเวลาแต่เรารักกับห่างไอ้ที่ชังกลับชิดใช่ไหมคนเราก็เป็นอย่างนั้นแหละพลายเขาว่างั้นแต่ถ้าว่าเรารักศีลธรรมเนี่ยรักการภาวนานึกถึงความเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยมันจะห่างจะพ้นจากทุกสิ่งทุกอย่างกลัวนะหลงผีใครไม่อยากนอนหรอกเขาบอกที่นี่มีหลงผีไปเลยไม่นอนเลยตรงเนี้ยบางคนจะมาวัดตั้งทานถามสังฆทานมีประชาหรือเปล่าถ้ามาฉันไม่ไปหรอกเขาจะหนีประชาให้พ้นโยมหนีพ้นไหมไม่เคยพ้นเลยสักคนเดียวใครก็หนีประชาไม่พ้นสักคนเดียวต้องวิ่งไปหาประชาทุกคนแต่คนที่มาวัดน่ะหนีประชาพ้นคนยิ่งไม่คิดถึงประชายิ่งไปหาประชาได้ง่ายเลยพอไปแล้วก็กลัวถ้าเป็นเต็นท์ใครจับเราไปใส่โรงให้เราร้องตายนะโยมนะเอาเราไปใส่โรงให้นอนก็ผีทั้งคืนเนี่ยตายเด้แน่เลยช็อกไอ้ที่เอาไปได้เพราะอะไรมันหมดลมมันไปได้ทุกคนเป็นเต็นท์นี่ไม่เคยอยากนอนหรอกคิดไม่ถึงว่าเราจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมคิดไม่คิดเลยว่าเราจะต้องไปนอนในโรงผีวาสนาเราเป็นอย่างนั้นทุกคนโยมวาสนาบ้านปลายชีวิตไปนอนโรงผีหมดทุกคนใครนอนใครหนีพ้นนะถ้าหนีพ้นก็นั่นเนี่ยหนีพ้นก็ถ้าหนีไม่นอนโรงก็ไปยังกับไม่อะไรแล้วนะชื่อแม่อะไรแล้วไปตายในป่าแม่อะไรชื่อแม่นงนุชนั่นน่ะไม่ต้องนอนโรงจะนอนให้หมาแทะนั่นน่ะมีเงินซื้อโรงแต่ไม่ได้นอนโรงซื้อโรงทองได้ด้วยแต่ไม่ได้นอนโรงทำไงกรรมมันเป็นอย่างนั้นมีคนไม่อยากนอนโรงโยมคนไม่อยากนอนโรงก็ต้องไปนอนในป่าพวกนี้กลัวตายโยมมีเงินแล้วพยายามเก็บไว้เก็บไว้กลัวตายเอาเงินเป็นสรณะ

ผลที่สุดไม่ได้นอนโรงหรอกเอาแค่นอนโรงก็ยังดีเนาะได้ไงไม่อยากนอนแต่ต้องไปอย่างนั้นนะโยมต้องคิดว่าเราต้องคิดกันว่าบางคนก็ซื้อโรงมานอนเลยก็มีอายุ70กว่าซื้อโรงนอนเลยนอนทุกวันเลยเดี๋ยวเข้าโรงเลื่อมเลยไม่ตายสักทีอยู่ต้อง80ฝ่ายยังไม่ตายเลยซื้อโรงมานอนตั้งแต่อายุ70 80ก็ยังไม่ยอมตายไอ้คนกลัวโรงไม่กี่วันแล้วตาย60 50เป็นมะเร็งตายเรียบหมดเพราะอะไรคนกลัวตายมันไม่มีภาวนาบุญกุศลไม่มันเลยหมดไปยังไงก็เอาลงไว้กันแล้วกันนะโยมนะดีกันนางอะไรนั่นน่ะนงรุดไม่มีโรงนอนมีเงินก็ไม่แน่เหมือนกันโยมคนมีเงินจะนึกว่าตัวเองสบายแล้วชาตินี้ไม่แน่อาจจะตายเป็นผีไม่มีญาติก็ได้อาจจะไม่มีอาจจะสร้างศพดูไม่ได้ก็ได้ยังไงก็มาสมัครไปที่วัดก่อนจะได้ตามศพเจอคนไม่มีเออว่าเจ้าไม่มีสารนี่แย่เลยกายวันเกิดก็รู้แล้ววันตายไม่รู้ว่าตายเมื่อไรแล้วก็ไม่รู้จะไปตายที่ไหนยังไม่รู้ก็สักคนเดียวทำไงไอ้ตายนะตายแน่แต่ยังไม่รู้ตายแบบไหนคนเราก็ไม่อยากจะคิดนะไอ้ที่ชังกับคิดเนี่ยไอ้ที่รักกับอยากจะคิดอยู่ด้วยไอ้คนที่เรารักไอ้คิดถึงเราคิดอยู่เรื่อยเลยคิดถึงคนโน้นคิดถึงคนนี้แต่ไอ้ที่ชังเราไม่อยากคิดเพราะมันน่าเกลียดน่ากลัวแต่เราก็หนีไม่พ้นในความน่าเกลียดน่ากลัวพวกนี้

ความสุขที่แท้จริงเราก็จะต้องมีธรรมะมีคำสอนพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวมีการตรงมีการพิจารณาเอาหลักใจของเราไว้ถ้าเราไม่มีหลักใจของเราไม่มีอะไรเลยเช้ามาก็ไม่สบายใจกลางวันมาก็ไม่สบายใจเย็นมาก็ไม่สบายใจมืดมาก็ไม่สบายใจเราก็ไม่สบายใจภรรยาก็ไม่สบายใจสามีก็ไม่สบายใจลูกก็ไม่สบายใจเพื่อนฝูงก็ไม่สบายใจแล้วจะหาความสบายที่ไหนเพราะไม่สบายใจเพราะไม่ทำใจไม่สวดมนต์ไม่ภาวนาไม่ตั้งจิตตั้งใจเข้าหาศีลธรรมเพราะศีลธรรมนั่นเป็นเครื่องปลงใจ เป็นเครื่องสอนใจให้เรารู้จักวิธีการทำใจวิธีการฝึกทุกอย่างการมาวัดเนี่ยมีการฝึกอย่างไรอย่างเงี้ยฝึกการสวดมนต์ฝึกการรับศีลฝึกการกราบพระไหว้พระฝึกการนั่งสงบใจฝึกการพิจารณาเกิดแก่เจ็บตายฝึกการว่าเกิดมาเรานี่ไม่มีอะไรติดตัวมาแล้วเราจะอะไรติดตัวไปเราก็ฝึกให้เกิดปัญญาว่าในโลกนี้มีอะไรเป็นแก่นสารมีอะไรที่จะเป็นที่พึ่งของเราได้เราก็มองจากเราไปหาเขาจากเขามาหาเรามันก็เกิดไม่หลงการที่เราไม่หลงเราก็ทำให้เราเนี่ยมีสติปัญญาที่จะประคับประคองจิตของเรามันให้เยือกเย็นถ้าเราไม่มาปฏิบัติธรรมะเราก็หลงพอเรามีความหลงตัวตนมันก็เกิดความโลภมากโกรธมากวุ่นวายมากมันไปโทษคนอื่นหมดไม่โทษกรรมของเราไม่โทษการกระทำของเราเมื่อก่อนเราอยู่คนเดียวก็ไม่มีใครมาว่าเราไม่มีใครทำให้เราขาดทุนกำไรไม่มีทำให้ใครเราต้องเป็นห่วง แต่พอเรามาอยู่หลายคน เพราะเราต้องการอยู่หลายคนเพราะมีหลายคนเราก็เป็นทุกข์เพราะเราก็อยากมีหลายคนแต่ตอนที่เราอยู่คนเดียวเราไม่มีทุกข์เราก็อยู่ไม่ได้เราก็กลัวจะเหงากลัวจะว่าเวก็ต้องไปหาคนอยู่เยอะๆพออยู่มาหลายๆคนเราก็เกิดทุกข์แต่ที่จริงทุกข์เพราะตัวเราวางเฉยไม่ได้พอเราวางเฉยไม่ได้เราก็ต้องไปหาทุกข์มาใส่ตัวเราแล้วเราก็ไปโทษคนโน้นคนนี้ไม่ดีแต่ที่จริงมันใจเราต่างหากที่เราไม่มีศีลธรรมที่เราไม่มีอุเบกขาแต่ถ้าใจเรามีอุเบกขามาตลอดแต่แรกมันก็ไม่มีอะไรมันก็ไม่เป็นธาตุความดีความชั่วใครไม่เป็นธาตุอารมณ์ของใครอันนี้เราก็ต้องทำใจเรามันขึ้นอยู่กับใจของเรานี่เนี่ยที่มันจะสร้างสุขสร้างทุกข์เรื่องราววุ่นวายต่างๆมาในครอบครัวเราในตัวเรามันเหตุมันอยู่ที่เราเราแก้เหตุที่ตัวเราได้ปัญหาก็จบหมดเราก็ต้องพยายามหาศีลธรรมหาทางประพฤติปฏิบัติหาทางสงบใจมันตัดใจอะไรไม่ได้เราก็ต้องภาวนายังตัดใจอะไรไม่ได้ยังทำใจไม่ได้ก็พยายามเข้ามาระลึกถึงคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยมันมากขึ้นพุทโธให้มันมากขึ้นมันก็มีการปลงใจปล่อยวางเป็นจิตมันก็จะสงบได้เราไม่ไปว่าใครเราเชื่อพระพุทธเจ้าเราก็เชื่อการกระทำของเราดีอยู่ที่ใจเราชั่วอยู่ที่ใจเราสุขทุกข์สงบไม่สงบอยู่ที่ใจเราปัญหา108อยู่ที่ใจเราถ้าเราไม่คิดถึงมันไม่มีอะไรเลยถ้าเราปลงปล่อยวางจะได้เรื่องราวทั้งหลายก็ไม่มีอะไรแต่ถ้าเราทำใจไม่ได้มันมาเยอะหมดเลยเดี๋ยวก็เรื่องนั้นเข้ามาเดี๋ยวเรื่องนี้เข้ามามีแต่เรื่องเราแต่ที่จริงไม่ใช่เรื่องเราหรอกเราไปเอาเรื่องคนอื่นเข้ามาคิดว่าเป็นเราว่าเป็นคนของเราว่าเป็นเรื่องของเรา แต่ถ้าเราทำใจจริงๆแล้วสงบแล้วมันไม่มีอะไรเลยมันก็เป็นเรื่องใจเท่านั้นเองคิดไปถ้าแก้ไม่ตกคิดเหมือนคนตายถ้าปัญหามันแก้ไม่ตกคิดเหมือนคนตายคิดเป็นคนตายไหมมึงคนตายเนี่ยดูสิคนที่ตายเราจะไปเผาเอาศพเข้าไปไว้ในประชานะ
ศพเขาไปตั้งสวดเขาไม่สนใจใครเลยเมื่อก่อนที่เขายังไม่ตายเนี่ยโหห่วงลูกคนนั้นห่วงหลานคนนี้ห่วงนี่ห่วงสินห่วงเงินห่วงทองเรื่องเขาอยู่ไม่ได้เลยเขานอนอยู่ไม่ได้เขานั่งอยู่ไม่ได้เลยแต่พอเราเขาหมดลมแล้วเขาเฉยหมดเลยใครจะเดือดร้อนใครจะน้ำท่วมไฟไหม้ใครจะแก่ใครจะเจ็บจะตายใครจะด่าจะว่าไงฉันไม่สนทั้งหมดมันตัดใจเลยคิดเหมือนคนตายสบายดีคนเราไปถึงตรงนั้นแล้วมันโวปัสโมสุโขทุกทีถ้าไม่คิดถึงคนตายแล้วมันวุ่นวายจริงๆตัดไม่ได้ คนตายไม่เอาอะไรจริงๆคนเคยมีเงินมากก็เลิกลืมหมดเงินทองก็ไม่คิดถึงคนมีหนี้สินมากก็ไม่คิดถึงหนี้สินคนมีปัญหาครอบครัวมากก็ลืมไปหมดเพราะอยู่เฉยๆทำใจก็ต้องทำอย่างนั้นพยายามทำใจมันเฉยเหมือนคนตายแล้วเมื่อคนตายแล้วไม่หวั่นไหวกับใครไม่ดีใจไม่เสียใจไม่หวั่นไหวกับใครเนี่ยเราก็ปลงแบบนั้นปลงอย่างอื่นไปนะแต่ต้องปลงเป็นคนตายแล้วจะได้สบายใจก็เรียกว่าหัดตายก่อนหัดปลงก่อนก็มาปฏิบัติธรรมะเราก็ต้องการทำใจมันสบายอย่างนั้นจึงจะเรียกว่าเป็นยอดบุญบุญที่ดับทุกข์ได้บุญที่ทำให้ใจสบายได้บุญที่ทำให้เป็นสุขได้เห็นบุญในชาตินี้ก็คือการมาประพฤติปฏิบัติธรรมมาทำจิตใจก็ให้มันปลงให้มันปล่อยมันวางได้เขาเรียกทำบุญแล้วบุญช่วยบุญช่วยดับทุกข์ทางใจได้คนที่บุญไม่ช่วยก็เพราะทำใจไม่ได้ทำใจสงบไม่ได้เมื่อทำไม่ได้ก็ต้องทำตัวเองเดือดร้อนทำให้ตัวเองเป็นทุกข์ต่อไปดิ้นรนต่อไปฉะนั้นเหตุมันต้องนึกว่าเราเป็นคนต้นเหตุเราติดน้ำเมาเพราะเราไปกินเหล้าเราติดบุหรี่เพราะเราไปสนใจบุหรี่เราติดการพนันเพราะเราไปสนใจการพนันเราต้องไปกู้หนี้ยืมสินเสียเงินเสียทองมากเพราะเราไม่ประหยัดเพราะเราไม่รู้จักคำว่าพอดีเราไม่สันโดษเราไม่มักน้อยเราไม่สันโดษเราไม่ยินดีเท่าที่มีอยู่คือเราไม่ขยันเราไม่มีความเพียรความหมั่นมันเป็นที่ตัวเราทั้งหมดเลยเขาด่าเราเราโกรธที่จริงถ้าเราไม่โกรธมันก็อยู่ที่ปากเขาเขาเกลียดเราเราไม่เกลียดตอบมันก็อยู่ที่ใจเขาเราแก้ใจเราอย่างเดียวแล้วเรื่องข้างนอกไม่มีเลยปิดประตูหมดถ้าเราทำใจได้มันปิดประตูหน้าต่างหมดเลยบ้านเราถ้าเราไม่เปิดประตูหน้าต่างเสร็จแล้วใครก็เข้ามาไม่ได้แต่ถ้าเราปิดเสร็จแล้วใครก็เข้ามาได้ที่เลยมันที่เขาเข้ามาได้เพราะเราเปิดประตูหน้าต่างจิตใจคนเราที่มีเรื่องราวทุกวันนี้เพราะเราไม่ปิดประตูหน้าต่างเราทำสติไม่ได้เราทำสมาธิไม่ได้เราควบคุมอารมณ์ไม่ได้เราภาวนาไม่เป็นนั่นเองถ้าเรารู้หลักธรรมคำสอนพระเจ้าเราจะนำมาใช้ในชีวิตประจำวันฝึกตัวเอง ฝึกฝนอบรมตัวเองไปก่อนให้จิตใจมันดีก่อนและใจดีที่ใจดีมากๆเนี่ยเอาไปใช้กับคนอื่นก็ดีไปหมดเอาไปพูดเอาไปคิดเอาไปทำมันก็พลอยดีกันตามกันไปหมดถ้าใจไม่ดีเอาไปทำอะไรมันก็ไม่ดีเอาไปพูดเอาไปคิดเอาไปทำมันก็พลอยไม่ดีกันไปหมดเ มื่อคนโทสะจริตไม่มีเมตตาพูดกับใครก็แสดงความโกรธคนมีเมตตาพูดกับใครก็ใจเย็นพูดด้วยเมตตาพูดกับคนกี่คนกี่คนมันก็มีแต่เมตตาไอ้คนฟังมันก็รู้ว่าคนนี้พูดมีเมตตาไอ้คนขี้โกรธเจ้าอารมณ์พูดกับใครก็มีอารมณ์เรื่อยให้สบายใจด้วยคนฟังมันก็ไม่สบายใจอันนี้เนี่ยมันต้องโทษใจเราก็ต้องฝึกที่ตัวเราก่อนแล้วมันจึงจะไปเย็นข้างนอกเย็นข้างในแล้วจึงจะไปเย็นข้างนอกข้างในยังไม่เย็นจะไปให้ข้างนอกเย็นไม่ได้ฉะนั้นเรามาวัดนี่เรามาศึกษาธรรมะมาหาหลักที่พึ่งทางใจของเรา
มาฝึกฝนอบรมจิตใจของเราให้เข้าถึงหลักธรรมให้เข้าหลักถึงเป็นผู้มีสติไม่ลืมไม่หลงเป็นคนมีความรู้เท่าทันจิตใจของเราเพื่อจะมาฝึกให้มันรู้ทางศาสนาให้มันลึกซึ้งมากขึ้นจะได้ไม่เป็นคนที่หลงไปทำอะไรผิดๆพลาดๆจะทำบุญกุศลก็ทำให้มันถูกต้องทำอะไรทำให้มันจิตใจมันมีทางสงบดับทุกข์ได้นั่นเองมันก็จะได้ผลขึ้นทีนี้ถ้าเรามาวัดแล้วเราไม่เคยฝึกไม่เคยปฏิบัติแล้วเราก็ทำอะไรไม่ได้ภาวนาไม่เป็นใจก็สงบไม่เป็นไปที่ไหนก็วุ่นวายเรื่อยไปเมื่อไรก็ไม่เจอความสุขสงบสักทีก็เราไม่รู้จักคำว่าปฏิบัติธรรมไม่รู้จักคำว่าภาวนาธรรมทำใจให้มันดีลงอันนี้แหละเมื่อเรามารู้เรื่องวิธีการทำจิตทำใจให้สงบแล้วเราก็เข้าใจแหละว่าหลักคำสอนพุทธเจ้าในสอนให้ทุกคนเป็นผู้มีศีลมีสมาธิในตัวเองมาหัดทำจิตใจของเราที่มาวัดนี่ก็ต้องการให้มาฝึกใจมาศึกษาธรรมที่ใจที่ว่าคนมีธรรมะก็คือคนมีสติคนมีสตินั้นมีธรรมะคนที่มีธรรมะคือว่าเวลาโกรธแล้วก็รู้ว่าตัวเองโกรธแล้วก็สามารถห้ามความโกรธได้นั่นเรียกคนมีธรรมะเวลาโลภอยากจะไปช่อโกงอยากจะไปยักยอกอยากจะไปเอาทรัพย์คนอื่นมาเป็นของตนแล้วก็มีสติพิจารณาความตายโลภไปทำไมถ้ารู้เท่าทันความโลภไม่โลภตอบก็เรียกว่าคนมีธรรมะ นั่นแหละธรรมะเกิดขึ้นกับใจคนมีความหลงลืมตัวไม่คิดเข้าวัดคิดจะไปทำมาหากินเอาให้ร่ำให้รวยให้ใหญ่ให้โตทะเยอทะยานมากใหญ่ไฟสูงจน

ไม่คิดถึงความเกิดแก่เจ็บตายหลงอยู่ในอำยศในอำนาจวาสนาหลงมากพอได้สติโอก็เห็นคนใหญ่คนโตแค่ไหนก็ตายกันไปจนหมดแล้วเราวิเศษแค่ไหนเราจะไม่ตายมีสติว่าคนเราไม่มีอะไรเกิดมาร่างกายก็เป็นเพียงตัวประกอบมาจากดินน้ำไฟลมหลงแค่ไหนมันก็ไม่พ้นจากธาตุทั้งสี่พอมีสติเห็นความเกิดแก่เจ็บตายพอไม่หลงตัวไม่หลงอารมณ์เขาเรียกว่าคนมีธรรมะธรรมะคือดับความโกรธดับความโลภดับความหลงคือรู้เท่าทันใจของเราบ้างนั่นเลยเรียกคนมีธรรมะประจำใจคนที่ไม่มีธรรมะประจำใจนั่นหมายถึงว่าคุยธรรมะได้แต่ว่าทำใจไม่ได้คุยธรรมะฟังธรรมะเข้าใจธรรมะแต่เวลาปฏิบัติไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ก็เรียกว่าคนไม่มีธรรมะคือธรรมะเขามีอยู่แต่ใจเราไม่มีเวลาเขาด่าว่าอะไรเราก็ห้ามความโกรธไม่ได้โกรธตอบเวลาอยากได้อะไรก็ต้องพยายามเอาให้ได้เวลาหลงก็ไม่รู้จักห้ามใจทะเยอทะยานมักใหญ่ไปสูงที่จะเป็นไปอย่างที่เขาเป็นคือการทำใจไม่ได้ก็เรียกว่าคนไม่มีธรรมะเหมือนอย่างคนคนหนึ่งเนี่ยไปวัดเรื่อยฟังธรรมะเข้าหาพระเรื่อยเลยแม้สนใจธรรมะมากแต่ว่าพอเวลา พอเวลานั่นแล้วก็ชวนไปเที่ยวกินเหล้าไปหาผู้หญิงไปเลยไปมีเมียน้อยกี่คนก็เอาแต่พอไปเจอไอ้สาวๆเขาลูกเขาหลานไปเลยหลงไปเลยแต่พอเรามาหาพระในธรรมะธรรมโอเต็มหมดเลยเขาเรียกว่าคนไม่มีธรรมะเวลามาฟังธรรมะนั้นมันรู้หมดแต่เราไปเจองานห้ามใจไม่ได้คนพวกนี้ก็เรียกว่าคนไม่มีธรรมะ

0: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
1: รายการต่อไปเป็นรายการเสียงหนังสือเรื่องพระไตรปิฎกฉบับเสียงอ่านโดยคุณอาจิตโตเกียรติรุ่งเรืองอ่านจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขอเชิญติดตามรับฟังได้แล้วค่ะ

อุบาลีขหบดีไม่ต้อนรับนิครนต่อมานิครนชื่อทีฆตปัสสีเข้าไปยังที่อยู่ของอุบาลีขหบดีนายประตูเห็นเขาเดินมาแต่ไกลจึงบอกว่าหยุดก่อนท่านอย่าเข้าไปเลยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอุบาลีขหบดีเป็นสาวกของพระสมณะโคดมแล้วอุบาลีขหบดีปิดประตูกันพวกนิครนทั้งชายและหญิงแต่เปิดประตูไว้สำหรับพระผู้มีพระภาคและสาวกของพระผู้มีพระภาคคือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาถ้าท่านต้องการอาหารก็จงรออยู่ที่นี่แหละจะมีคนนำมาให้ที่นี่เองนิครนชื่อทีฆตปัส

ีบอกว่าข้าพเจ้าไม่ต้องการอาหารหรอกแล้วกลับจากที่นั้นเข้าไปหานิครนนาตบุตรถึงที่อยู่แล้วกล่าวว่าท่านผู้เจริญเป็นความจริงทีเดียวที่อุบาลีขหบดีเป็นสาวกของพระสมณะโคดมข้อนั้นข้าพเจ้าไม่เห็นด้วยกับท่านดังได้กล่าวไว้แล้วว่าการที่อุบาลีขหบดีจะโต้วาทะกับพระสมณะโคดมนั้นข้าพเจ้าไม่ชอบใจเลยเพราะพระสมณะโคดมเป็นคนมีมารยารู้มายาเป็นเครื่องกลับใจสาวกของพวกอัญญะเดรถีได้ท่านผู้เจริญอุบาลีขหบดีของท่านคงถูกพระสมณะโคดมกลับใจด้วยมายาเป็นเครื่องกลับใจเสร็จแล้วนิครนนาตบุตรกล่าวว่าตปัสสีเป็นไปไม่ได้เลยที่อุบาลีขหบดี

ิครณนาตบุตรกล่าวว่าตปัสสีเป็นไปไม่ได้เลยที่อุบาลีข้าบดีจะพึงเป็นสาวกของพระสมณะโคดมนั้นแต่เป็นไปได้ที่พระสมณะโคดมจะพึงเป็นสาวกของอุบาลีข้าบดีแม้ครั้งที่สองนิครณชื่อทีฆตปัสสีก็ได้กล่าวกับนิครณนาตบุตรว่าท่านผู้เจริญเป็นความจริงทีเดียวที่อุบาลีข้าบดีเป็นสาวกของพระสมณะโคดมข้อนั้นข้าพเจ้าไม่เห็นด้วยกับท่านดังได้กล่าวไว้แล้วว่าการที่อุบาลีข้าบดีจะโต้วาทะกับพระสมณะโคดมนั้นข้าพเจ้าไม่ชอบใจเลยเพราะพระสมณะโคดมเป็นคนมีมารยารู้มายาเป็นเครื่องกลับใจสาวกของพวกอัญญะเดรธีได้ท่านผู้เจริญอุบาลีข้าบดีของท่านคงถูกพระสมณะโคดมกลับใจด้วยมายาเป็นเครื่องกลับใจเสียแล้วนิครณนาตบุตรก็ยังกล่าวว่าตปัสสีเป็นไปไม่ได้เลยที่อุบาลีข้าบดีจะพึงเป็นสาวกของพระสมณะโคดมนั้นแต่เป็นไปได้ที่พระสมณะโคดมจะพึงเป็นสาวกของอุบาลีข้าบดีเอาเถิดตปัสสีเราจะไปดูให้รู้แน่ว่าอุบาลีข้าบดีเป็นสาวกของพระสมณะโคดมจริงหรือไม่ลำดับนั้นนิครณนาตบุตรพร้อมกับบริษัทนิครณเป็นจำนวนมากได้เข้าไปยังที่อยู่ของอุบาลีข้าบดีนายประตูเห็นนิครณนาตบุตรเดินมาแต่ไกลจึงพูดเตือนท่านว่าหยุดก่อนท่านอย่าเข้าไปเลยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอุบาลีข้าบดีเป็นสาวกของพระสมณะโคดมแล้วอุบาลีข้าบดีปิดประตูกันพวกนิครณทั้งชายและหญิงแต่เปิดประตูไว้สำหรับพระผู้มีพระภาคและสาวกของพระผู้มีพระภาคคือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาถ้าท่านต้องการอาหารก็จงรออยู่ที่นี่แหละจะมีคนนำมาให้ที่นี่เองนิครณนาตบุตรกล่าวว่านายประตูเพื่อนรักถ้าเช่นนั้นท่านจงเข้าไปหาอุบาลีข้าบดีแล้วบอกอย่างนี้ว่าท่านขอรับนิครณนาตบุตรพร้อมกับบริษัทนิครณเป็นจำนวนมากยืนรออยู่นอกซุ้มประตูเขาต้องการพบท่านนายประตูรับคำแล้วเข้าไปหาอุบาลีข้าบดีเรียนว่าท่านขอรับนิครณนาตบุตรพร้อมกับบริษัทนิครณเป็นจำนวนมากยืนรออยู่นอกซุ้มประตูเขาต้องการพบท่านอุบาลีข้าบดีกล่าวว่านายประตูเพื่อนรักถ้าเช่นนั้นท่านจงปูอาสนะไว้ที่ศาลาประตูกลางนายประตูรับคำแล้วปูอาสนะไว้ที่ศาลาประตูกลางเสร็จแล้วเข้าไปหาอุบาลีข้าบดีเรียนว่าท่านขอรับอาสนะปูไว้ที่ศาลาประตูกลางเสร็จแล้วขอท่านจงกำหนดเวลาที่สมควรณบัดนี้เถิดจากนั้นอุบาลีข้าบดีเข้าไปยังศาลาประตูกลางนั่งบนอาสนะเลิศล้ำค่าสูงส่งและดียิ่งนั้นเสียเองแล้วเรียกนายประตูมาสั่งว่านายประตูเพื่อนรักถ้าเช่นนั้นท่านจงไปหานิครณนาตบุตรบอกกับเขาอย่างนี้ว่าท่านครับอุบาลีข้าบดีสั่งมาอย่างนี้ว่าจงเข้าไปเถิดครับถ้าท่านประสงค์นายประตูรับคำแล้วเข้าไปหานิครณนาตบุตรเรียนว่าท่านขอรับอุบาลีข้าบดีสั่งมาอย่างนี้ว่าจงเข้าไปเถิดขอรับถ้าท่านประสงค์ลำดับนั้นนิครณนาตบุตรพร้อมกับบริษัทนิครณเป็นจำนวนมากจึงเข้าไปยังศาลาประตูกลางได้ยินว่าเมื่อก่อนอุบาลีข้าบดีเห็นนิครณนาตบุตรเดินมาแต่ไกลแค่ไหนก็ตามก็จะไปต้อนรับถึงที่นั้นเช็ดถูอาสนะเลิศล้ำค่าสูงส่งและดียิ่งด้วยผ้าห่มแล้วเชื้อเชิญให้นั่งบัดนี้เขากลับนั่งบนอาสนะเลิศล้ำค่าสูงส่งและดียิ่งนั้นเสียเองแล้วได้พูดกับนิครณนาตบุตรอย่างนี้ว่าท่านขอรับอาสนะมีอยู่ถ้าท่านประสงค์ก็จงนั่งเถิดเมื่อข้าบดีกล่าวอย่างนี้นิครณนาตบุตรก็พูดว่าท่านบ้าหรือโง่กันเล่าข้าบดีท่านเองบอกกับเราว่าท่านผู้เจริญข้าพเจ้าจะไปโต้วาทะกับพระสมณะโคดมครั้นไปแล้วท่านเองกลับถูกสวมปากด้วยตะกร้อคือวาทะใบใหญ่เสียนี่ชายผู้มีอัณฑะแต่ถูกควักอัณฑะออกเสียทั้งสองข้างหรือคนมีดวงตาแ

ถูกควักดวงตาออกทั้งสองข้างแม้ฉันใดท่านก็ฉันนั้นเหมือนกันบอกว่าจะไปโต้วาทะกับพระสมณะโคดมครั้นไปแล้วกลับถูกสวมปากด้วยตะกร้อคือวาทะใบใหญ่พระสมณะโคดมกลับใจท่านด้วยมายาเป็นเครื่องกลับใจหรือ

มายาเครื่องกลับใจอุบาลีข้าบดีชี้แจงว่าท่านขอรับมายาเป็นเครื่องกลับใจนี้ดีจริงมายาเป็นเครื่องกลับใจนี้งามจริงย่าสาโลหิตผู้เป็นที่รักของข้าพเจ้าหากกลับใจได้ด้วยมายาเป็นเครื่องกลับใจนี้มายาเป็นเครื่องกลับใจนี้ก็จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลเพื่อสุขแก่ย่าสาโลหิตผู้เป็นที่รักของข้าพเจ้าเป็นนานแสนนานกษัตริย์ทั้งปวงหากกลับใจได้ด้วยมายาเป็นเครื่องกลับใจนี้มายาเครื่องกลับใจนี้ก็จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลเพื่อสุขแก่กษัตริย์ทั้งปวงไปนานแสนนานแม้พราหมณ์ทั้งปวงแพทย์สูตรทั้งปวงหากกลับใจได้ด้วยมายาเป็นเครื่องกลับใจนี้มายาเป็นเครื่องกลับใจนี้ก็จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลเพื่อสุขแก่สูตรทั้งปวงไปนานแสนนานแม้โลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์หากกลับใจได้ด้วยมายาเป็นเครื่องกลับใจนี้มายาเป็นเครื่องกลับใจนี้ก็จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลเพื่อสุขแก่โลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกแก่หมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ไปนานแสนนานท่านขอรับถ้าเช่นนั้นข้าพเจ้าจะอุปมาให้ท่านฟังเพราะวินยูชนบางพวกในโลกนี้ย่อมเข้าใจความหมายแห่งถ้อยคำได้แม้ด้วยข้ออุปมาท่านขอรับเรื่องเคยมีมาแล้วสาววัยรุ่นพัญญาของพราหมณ์แก่เท่าวัยชราคนหนึ่งมีครรภ์ใกล้คลอดต่อมาพัญญาสาวนั้นจึงพูดกับพราหมณ์นั้นว่าพี่พราหมณ์พี่จงไปซื้อลูกลิงจากตลาดมาสักตัวไว้เป็นเพื่อนเล่นของลูกฉันเมื่อนางบอกอย่างนั้นพราหมณ์นั้นก็พูดว่าน้องหญิงคอยจนคลอดเสียก่อนเถิดถ้าเธอคลอดลูกเป็นชายฉันก็จะซื้อลูกลิงตัวผู้จากตลาดมาให้เป็นเพื่อนเล่นของลูกชายเธอแต่ถ้าเธอคลอดลูกเป็นหญิงฉันก็จะซื้อลูกลิงตัวเมียจากตลาดมาให้เป็นเพื่อนเล่นของลูกสาวเธอแม้ครั้งที่สองพัญญาสาวก็พูดกับพราหมณ์นั้นว่าพี่พราหมณ์พี่จงไปซื้อลูกลิงจากตลาดมาสักตัวไว้เป็นเพื่อนเล่นของลูกฉันแม้ครั้งที่สองพราหมณ์ก็พูดว่าน้องหญิงคอยจนคลอดเสียก่อนเถิดถ้าเธอคลอดลูกเป็นชายฉันก็จะซื้อลูกลิงตัวผู้จากตลาดมาให้เป็นเพื่อนเล่นของลูกชายเธอแต่ถ้าเธอคลอดลูกเป็นหญิงฉันก็จะซื้อลูกลิงตัวเมียจากตลาดมาให้เป็นเพื่อนเล่นของลูกสาวเธอแม้ครั้งที่สามพัญญาสาวนั้นก็พูดกับพราหมณ์นั้นว่าพี่พราหมณ์พี่จงไปซื้อลูกลิงจากตลาดมาสักตัวไว้เป็นเพื่อนเล่นของลูกฉันก็แลพราหมณ์แก่นั้นหลงไหลรักใคร่พัญญาสาวจึงซื้อลูกลิงจากตลาดมาแล้วบอกเธอว่าฉันซื้อลูกลิงจากตลาดมาไว้เป็นเพื่อนเล่นของลูกเธอแล้วนะน้องหญิงเมื่อพราหมณ์บอกอย่างนี้แล้วพัญญาสาวนั้นจึงพูดว่าพี่พราหมณ์พี่จงอุ้มลูกลิงตัวนี้ไปหาลูกช่างย้อมผู้ชำนาญการย้อมแล้วบอกเขาว่าเพื่อนผู้ชำนาญการย้อมฉันอยากให้ท่านย้อมลูกลิงตัวนี้ให้สีจับอย่างสนิทดีขัดแล้วขัดอีกให้เรียบร้อยทั้งสองด้านพราหมณ์ผู้หลงไหลรักใคร่พัญญาสาวนั้นอุ้มลูกลิงไปหานายช่างย้อมผู้ชำนาญการย้อมแล้วบอกว่าเพื่อนผู้ชำนาญการย้อมฉันอยากให้ท่านย้อมลูกลิงตัวนี้ให้สีจับอย่างสนิทดีขัดแล้วขัดอีกให้เรียบร้อยทั้งสองด้านเมื่อพราหมณ์กล่าวอย่างนี้แล้วบุตรนายช่างย้อมผู้ชำนาญการย้อมได้บอกว่าท่านผู้เจริญลูกลิงของท่านนี้ควรย้อมสีเท่านั้นไม่ควรขัดแล้วขัดอีกแม้ฉันใดวาทะของนิครนผู้เขาก็ฉันนั้นเหมือนกันควรเป็นที่ยินดีของคนเขาด้วยกันเท่านั้นไม่ควรเป็นที่ยินดีไม่ควรซักถามและไม่ควรพิจารณาของบัณฑิตทั้งหลายท่านผู้เจริญต่อมาพราหมณ์นั้นถือผ้าใหม่คู่หนึ่งไปหาบุตรนายช่างย้อมผู้ชำนาญการย้อมแล้วบอกกับเขาว่าเพื่อนผู้ชำนาญการย้อมฉันอยากให้ท่านย้อมผ้าใหม่คู่นี้ให้สีจับอย่างสนิทดีขัดแล้วขัดอีกให้เรียบร้อยทั้งสองด้านเมื่อพราหมณ์บอกอย่างนี้แล้วบุตรนายช่างย้อมผู้ชำนาญการย้อมก็ได้บอกว่าท่านผู้เจริญผ้าใหม่ของท่านคู่นี้ควรย้อมควรขัดแล้วขัดอีกแม้ฉันใด
วาทะของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นก็ฉันนั้นเหมือนกันควรเป็นที่ยินดีของบัณฑิตทั้งหลายเท่านั้นไม่ควรเป็นที่ยินดีไม่ควรซักถามและไม่ควรพิจารณาของคนเขลาทั้งหลายนิครนนาถบุตรถามว่าขหบดีบริษัทพร้อมทั้งพระราชาต่างก็รู้จักท่านอย่างนี้ว่าอุบาลีขหบดีเป็นสาวกของนิครนนาถบุตรเราจะจำท่านว่าเป็นสาวกของใครเล่าเมื่อนิครนนาถบุตรกล่าวอย่างนี้แล้วอุบาลีขหบดีลุกจากอาสนะผ้าสบายเฉวียงบ่าประนมมือไปทางที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่พูดกับนิครนนาถบุตรว่าท่านขอรับถ้าเช่นนั้นท่านจงฟังการกล่าวสรรเสริญพระคุณของพระผู้มีพระภาคของข้าพเจ้าผู้เป็นสาวกแล้วกล่าวคาถาประพันธ์ดังต่อไป

อุบาลีขหบดีประกาศตนเป็นพุทธสาวกข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคผู้เป็นปราชญ์ปราศจากโมหะทรงทำลายกิเลสเครื่องตรึงจิตได้ทรงชำนะมารไม่มีทุกข์มีจิตเสมอด้วยดีมีมารยาทเจริญมีพระปัญญาดีทรงข้ามกิเลสอันปราศจากความเสมอและปราศจากมลทินได้ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคผู้ไม่มีความสงสัยมีพระทัยดีทรงคลายโลกามิตรได้ทรงบันเทิงทรงเจริญสมณธรรมสำเร็จแล้วทรงเกิดเป็นมนุษย์มีพระสรีระเป็นชาติสุดท้ายทรงเป็นนรกไม่มีผู้เปรียบได้ปราศจากกิเลสเพียงดังธุลีข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคผู้ไม่มีความสงสัยทรงเฉียบแหลมผู้ทรงแนะนำสัตว์ผู้เป็นสารทีผู้ประเสริฐผู้ยอดเยี่ยมทรงมีธรรมงามหมดความเคลือบแคลงทรงให้แสงสว่างทรงตัดมานะเสียได้มีพระวิริยะข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคผู้องค์อาจไม่มีใครประมาณได้มีพระคุณลึกซึ้งบรรลุถึงญาณทรงทำความเกษมมีพระญาณดำรงอยู่ในธรรมทรงสำรวมพระองค์ดีแล้วล่วงกิเลสเครื่องข้องหลุดพ้นแล้วข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคผู้ประเสริฐผู้ทรงมีเสนาสนะอันสงัดสิ้นสังโยชน์แล้วหลุดพ้นแล้วมีพระปัญญาโต้ตอบมีพระปัญญาอย่างรู้ทรงลดธงคือมานะเสียได้ปราศจากราคะเป็นผู้ฝึกแล้วเป็นผู้ปราศจากธรรมเครื่องยึดหน่วงข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคผู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ที่7ผู้ไม่ลวงโลกทรงมีวิชาสามเป็นผู้ประเสริฐทรงชำระกิเลสแล้วประสมอักษรให้เป็นบทคาถาทรงสงบระงับมีพระญาณแจ่มแจ้งทรงให้ธรรมทานก่อนผู้อื่นทั้งหมดเป็นผู้สามารถข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคผู้เป็นอริยะมีพระองค์อบรมแล้วบรรลุคุณที่ควรบรรลุทรงแสดงอัตให้พิสดารมีพระสติทรงเห็นแจ้งไม่ยุบลงไม่ฟูขึ้นไม่ทรงหวั่นไหวเป็นผู้มีความชำนาญข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคผู้เสด็จไปดีแล้วทรงมีฌานไม่ทรงปล่อยพระทัยไปตามกระแสเป็นผู้หมดจดไม่สะดุ้งปราศจากความกลัวสงบอยู่ผู้เดียวทรงบรรลุธรรมอันเลิศทรงข้ามพ้นเองทรงยังสัตว์อื่นให้ข้ามพ้นด้วยข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคผู้สงบแล้วมีพระปัญญากว้างใหญ่เสมอด้วยแผ่นดินมีพระปัญญาใหญ่หลวงปราศจากความโลภทรงดำเนินปฏิปทาเหมือนพระพุทธเจ้าในปางก่อนเสด็จไปดีไม่มีบุคคลเปรียบไม่มีผู้เสมอเหมือนทรงแกล้วกล้าเป็นผู้ละเอียดสุขุมข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคผู้ตัดตัณหาได้เด็ดขาดผู้ตื่นปราศจากควันผู้ไม่ถูกตัณหาและทิฏฐิฉาบทาผู้ควรบูชาผู้ทรงได้รับพระนามว่ายักขะเป็นบุคคลผู้สูงสุดมีพระคุณช่างไม่ได้เป็นผู้ใหญ่ยิ่งบรรลุยศอย่างยอดเยี่ยมนิครนนาตบุตรถามว่าขหบดีท่านประมวลถ้อยคำสำหรับพรรณนาคุณของพระสมณะโคดมไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่อุบาลีขหบดีตอบว่าท่านขอรับช่างดอกไม้หรือลูกมือช่างดอกไม้ผู้ชำนาญพึงร้อยดอกไม้ต่างๆกองใหญ่ให้เป็นพวงมาลัยอันวิจิตรได้แม้ฉันใดพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นก็ฉันนั้นเหมือนกันทรงมีพระคุณควรพรรณนาเป็นอเนกทรงมีพระคุณควรพรรณนาได้หลายร้อยใครเล่าจากพรรณนาไม่ได้ถึงพระคุณของพระองค์ผู้ควรพรรณนาจากนั้นนิครนนาตบุตรทนดูสักการะของพระผู้มีพระภาคไม่ได้จึงกระอักโลหิตอุ่นออกจากปากณที่นั้นเองดังนี้แลอุปาลิวาทสูตรที่6จบ

7กุกกุรวาติกะสูตรว่าด้วยการประพฤติวัดเลียนแบบสุนัขข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนิคมของชาวโกริยะชื่อหาริทวสนะแคว้นโกริยะครั้งนั้นแลบุตรของชาวโกริยะชื่อปุณณะผู้ประพฤติโควัดและชีเปลือยชื่อเสนิยะผู้ประพฤติกุกกุรวัตได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับนายปุณณะโกริยะบุตรผู้ประพฤติโควัดถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่สมควรส่วนชีเปลือยชื่อเสนิยะผู้ประพฤติกุกกุรวัตได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วก็แสดงท่าตะกุยดุจสุนัขแล้วนั่งณที่สมควรนายปุณณะโกริยะบุตรผู้ประพฤติโควัตได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญชีเปลือยชื่อเสนิยะผู้ประพฤติกุกกุรวัตนี้ทำสิ่งที่ผู้อื่นทำได้ยากกินอาหารที่เขากองไว้บนพื้นดินเขาสมาทานกุกกุรวัตนั้นอย่างสมบูรณ์แบบมานานแล้วคติของเขาจะเป็นอย่างไรพบหน้าของเขาจะเป็นอย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสห้ามว่าอย่าเลยปุณณะเธอจงงดเรื่องนี้เสียเถิดอย่าถามเราถึงเรื่องนี้เลยแม้ครั้งที่สองในปุณณะโกริยบุตรผู้ประพฤติโควัตก็ได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญชีเปลือยชื่อเสนิยะนี้ผู้ประพฤติกุกกุรวัตทำสิ่งที่ผู้อื่นทำได้ยากกินอาหารที่เขากองไว้บนพื้นดินเขาสมาทานกุกกุรวัตอย่างสมบูรณ์แบบมานานแล้วคติของเขาจะเป็นอย่างไรพบหน้าของเขาจะเป็นอย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสห้ามว่าอย่าเลยปุณณะเธอจงงดเรื่องนี้เสียเถิดอย่าถามเราถึงเรื่องนี้เลยแม้ครั้งที่สามในปุณณะโกริยบุตรผู้ประพฤติโควัตก็ได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญชีเปลือยชื่อเสนิยะผู้ประพฤติกุกุรวัตทำสิ่งที่ผู้อื่นทำได้ยากกินอาหารที่เขากองไว้บนพื้นดินเขาสมาทานกุกุรวัตอย่างสมบูรณ์แบบมานานแล้วคติของเขาจะเป็นอย่างไรพบหน้าของเขาจะเป็นอย่างไร

คติของบุคคลผู้ประพฤติโควัตและกุกุรวัตพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าปุณณะเราห้ามเธอไม่ได้แน่ว่าอย่าเลยปุณณะเธอจงงดเรื่องนี้เสียเถิดอย่าถามเราถึงเรื่องนี้เลยแต่เราจะชี้แจงให้เธอฟังบุคคลบางคนในโลกนี้บำเพ็ญกุกุรวัตบำเพ็ญตนตามปกติแบบสุนัขบำเพ็ญจิตแบบสุนัขบำเพ็ญกิริยาอาการแบบสุนัขอย่างสมบูรณ์ไม่ขาดสายครั้นบำเพ็ญกุกุรวัตบำเพ็ญตนตามปกติแบบสุนัขบำเพ็ญจิตแบบสุนัขบำเพ็ญกิริยาอาการแบบสุนัขอย่างสมบูรณ์ไม่ขาดสายแล้วหลังจากตายแล้วเขาย่อมไปเกิดในหมู่สุนัขอันหนึ่งถ้าเขามีทิฏฐิอย่างนี้ว่าเราจะเป็นเทวดาหรือเทพองค์ใดองค์หนึ่งด้วยศีลวัตตบะหรือพรหมจรรย์นี้ทิฏฐิของเขานั้นจัดเป็นมิจฉาทิฏฐิเรากล่าวว่าคติของผู้มีมิจฉาทิฏฐิมีสองอย่างคือ1นรก2กำเนิดสัตว์ดิรัจฉานปุณณะกุกุรวัตเมื่อใครประพฤติสมบูรณ์ย่อมนำไปเกิดในหมู่สุนัขเมื่อประพฤติบกพร่องย่อมนำไปเกิดในนรกด้วยประการอย่างนี้เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วชีเปลือยชื่อเสนิยะผู้ประพฤติกุกุรวัตถึงกับร้องไห้น้ำตานองหน้าต่อจากนั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับนายปุณณะโกริยบุตรผู้ประพฤติโควัตว่าปุณณะเราห้ามเธอไม่ได้แน่ว่าอย่าเลยปุณณะเธอจงงดเรื่องนี้เสียเถิดอย่าถามเราถึงเรื่องนี้เลยชีเปลือยชื่อเสนิยะกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ไม่ได้ร้องไห้ถึงเรื่องที่พระผู้มีพระภาคตรัสกับข้าพระองค์แม้ข้าพระองค์จะสมาทานกุกุรวัตนี้อย่างสมบูรณ์แบบมาช้านานแล้วข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนายปุณณะโกริยบุตรผู้ประพฤติโควัตสมาทานโควัตนั้นอย่างสมบูรณ์แบบมานานแล้วคติของเขาจะเป็นอย่างไรพบหน้าของเขาจะเป็นอย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอย่าเลยเสนิยะเธอจงงดเรื่องนี้เสียเถิดอย่าถามเราถึงเรื่องนี้เลยแม้ครั้งที่สองชีเปลือยชื่อเสนิยะก็ได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคแม้ครั้งที่สามชีเปลือยชื่อเสนิยะผู้ประพฤติกุกุรวัตก็ได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนายปุณณะโกริยบุตรสมาทานโควัตนั้นอย่างสมบูรณ์แบบมาช้านานแล้วคติของเขาจะเป็นอย่างไรพบหน้าของเขาจะเป็นอย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าเสนิยะเราห้ามเธอไม่ได้แน่ว่าอย่าเลยเสนิยะเธอจงงดเรื่องนี้เสียเถิดอย่าถามเราถึงเรื่องนี้เลยแต่เราจะชี้แจงให้เธอฟังบุคคลบางคนในโลกนี้บำเพ็ญโควัตบำเพ็ญตนตามปกติแบบโคบำเพ็ญจิตแบบโคบำเพ็ญกิริยาอาการแบบโคอย่างสมบูรณ์ไม่ขาดสายครั้นบำเพ็ญโควัตบำเพ็ญตนตามปกติแบบโคบำเพ็ญจิตแบบโคบำเพ็ญกิริยาอาการแบบโคอย่างสมบูรณ์ไม่ขาดสายแล้วหลังจากตายไปย่อมไปเกิดในหมู่โคอันหนึ่งถ้าเขามีทิฏฐิอย่างนี้ว่าเราจักเป็นเทวดาหรือเทพองค์ใดองค์หนึ่งด้วยศีลวัตตบะหรือพรหมจรรย์นี้ทิฏฐิของเขานั้นจัดเป็นมิจฉาทิฏฐิเรากล่าวว่าคติของผู้มีมิจฉาทิฏฐิมีสองอย่างคือ 1. นรก 2. กำเนิดสัตว์เดรัจฉานเสนิยะโควัตเมื่อใครประพฤติสมบูรณ์ย่อมนำไปเกิดในหมู่โคเมื่อประพฤติบกพร่องย่อมนำไปเกิดในนรกด้วยประการอย่างนี้เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วนายปุณณะโกริยบุตรผู้ประพฤติโควัตถึงกับร้องไห้น้ำตานองหน้าจากนั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับชีเปลือยชื่อเสนิยะผู้ประพฤติกุกุรวัตว่าเสนิยะเราห้ามเธอไม่ได้แน่ว่าอย่าเลยเสนิยะเธอจงงดเรื่องนี้เสียเถิดอย่าถามเราถึงเรื่องนี้เลยนายปุณณะโกริยบุตรกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ไม่ได้ร้องไห้ถึงเรื่องที่พระผู้มีพระภาคตรัสกับข้าพระองค์แม้ข้าพระองค์จะสมาทานโควัตนี้อย่างสมบูรณ์แบบมาช้านานแล้ว
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคอย่างนี้ว่าพระผู้มีพระภาคเท่านั้นทรงสามารถแสดงธรรมโดยวิธีที่ข้าพระองค์จะพึงละโควัตนี้ได้และชีเปลือยชื่อเสนิยะผู้ประพฤติกุกุรวัตจะพึงละกุกุรวัตนั้นได้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าปุณณะถ้าเช่นนั้นเธอจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าว

กรรมสี่ประการปุณณะกรรมสี่ประการนี้เราทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วจึงประกาศให้ผู้อื่นรู้ตามกรรมสี่ประการอะไรบ้างคือ 1. กรรมดำมีวิบากดำ 2. กรรมขาวมีวิบากขาว 3. กรรมทั้งดำและขาวมีวิบากทั้งดำและขาว 4. กรรมทั้งไม่ดำและไม่ขาวมีวิบากทั้งไม่ดำและไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมกรรมดำมีวิบากดำเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ปรุงแต่งกายสังขารที่มีความเบียดเบียนปรุงแต่งวจีสังขารที่มีความเบียดเบียนและปรุงแต่งมโนสังขารที่มีความเบียดเบียนเขาครั้นปรุงแต่งแล้วย่อมเข้าถึงโลกที่มีความเบียดเบียนผัสสะที่มีความเบียดเบียนย่อมถูกต้องบุคคลผู้เข้าถึงโลกที่มีความเบียดเบียนนั้นเขาถูกผัสสะที่มีความเบียดเบียนกระทบเข้าย่อมเสวยเวทนาที่มีความเบียดเบียนเป็นทุกข์โดยส่วนเดียวเหมือนสัตว์นรกทั้งหลายปุณณะเพราะกรรมที่มีดังนี้แลความเกิดขึ้นของสัตว์จึงมีได้สัตว์ย่อมเกิดขึ้นเพราะกรรมที่ทำไว้ผัสสะย่อมถูกต้องสัตว์ผู้เกิดแล้วนั้นเราจึงกล่าวอย่างนี้ว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้รับผลกรรมนี้เรียกว่ากรรมดำมีวิบากดำกรรมขาวมีวิบากขาวเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ปรุงแต่งกายสังขารที่ไม่มีความเบียดเบียนปรุงแต่งวจีสังขารที่ไม่มีความเบียดเบียนและปรุงแต่งมโนสังขารที่ไม่มีความเบียดเบียนเขาครั้นปรุงแต่งแล้วย่อมเข้าถึงโลกที่ไม่มีความเบียดเบียนผัสสะที่ไม่มีความเบียดเบียนย่อมถูกต้องบุคคลผู้เข้าถึงโลกที่ไม่มีความเบียดเบียนนั้นเขาถูกผัสสะที่ไม่มีความเบียดเบียนกระทบเข้าย่อมเสวยเวทนาที่ไม่มีความเบียดเบียนเป็นสุขโดยส่วนเดียวเหมือนเทพทั้งหลายชั้นสุภคินหะปุณณะเพราะกรรมที่มีดังนี้แลความเกิดขึ้นของสัตว์จึงมีได้สัตว์ย่อมเกิดขึ้นเพราะกรรมที่ทำไว้ผัสสะย่อมถูกต้องสัตว์ผู้เกิดแล้วนั้นเราจึงกล่าวอย่างนี้ว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้รับผลกรรมนี้เรียกว่ากรรมขาวมีวิบากขาวกรรมทั้งดำและขาวมีวิบากทั้งดำและขาวเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ปรุงแต่งกายสังขารที่มีความเบียดเบียนบ้างไม่มีความเบียดเบียนบ้างปรุงแต่งวจีสังขารที่มีความเบียดเบียนบ้างไม่มีความเบียดเบียนบ้างและปรุงแต่งมโนสังขารที่มีความเบียดเบียนบ้างไม่มีความเบียดเบียนบ้างเขาครั้นปรุงแต่งแล้วย่อมเข้าถึงโลกที่มีความเบียดเบียนบ้างไม่มีความเบียดเบียนบ้างผัสสะที่มีความเบียดเบียนบ้างไม่มีความเบียดเบียนบ้างย่อมถูกต้องบุคคลผู้เข้าถึงโลกที่มีความเบียดเบียนบ้างไม่มีความเบียดเบียนบ้างนั้นเขาถูกผัสสะที่มีความเบียดเบียนบ้างไม่มีความเบียดเบียนบ้างกระทบเข้าย่อมเสวยเวทนาที่มีความเบียดเบียนบ้างไม่มีความเบียดเบียนบ้างมีสุขและทุกข์ระคนกันเหมือนมนุษย์เทวดาบางพวกและวินิปาติกะบางพวกปุณณะเพราะกรรมที่มีดังนี้แลความเกิดขึ้นของสัตว์จึงมีได้สัตว์ย่อมเกิดขึ้นเพราะกรรมที่ทำไว้ผัสสะย่อมถูกต้องสัตว์ผู้เกิดแล้วนั้นเราจึงกล่าวอย่างนี้ว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้รับผลกรรมนี้เรียกว่ากรรมทั้งดำและขาวมีวิบากทั้งดำและขาวกรรมทั้งไม่ดำและไม่ขาวมีวิบากทั้งไม่ดำและไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมเป็นอย่างไรคือบรรดากรรมเหล่านั้นเจตนาเพื่อละกรรมดำที่มีวิบากดำเจตนาเพื่อละกรรมขาวที่มีวิบากขาวและเจตนาเพื่อละกรรมทั้งดำและขาวที่มีวิบากทั้งดำและขาวปุณณะเพราะกรรมที่มีดังนี้แลความเกิดขึ้นของสัตว์จึงมีได้สัตว์ย่อมเกิดขึ้นเพราะกรรมที่ทำไว้ผัสสะย่อมถูกต้องสัตว์ผู้เกิดแล้วนั้นเราจึงกล่าวอย่างนี้ว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้รับผลกรรมนี้เรียกว่ากรรมทั้งไม่ดำและไม่ขาวมีวิบากทั้งไม่ดำและไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมปุณณะกรรมสี่ประการนี้แลเราทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเอง
แล้วจึงประกาศให้ผู้อื่นรู้ตาม

นายปุณณะแสดงตนเป็นอุบาสกและเสนิยะชีเปลือยขอบวชเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วนายปุณณะโกริยบุตรผู้ประพฤติโควัตได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระภาษิตของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระภาษิตของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักท่านพระโคดมทรงประกาศธรรมแจ่มแจ้งโดยประการต่างๆเปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่ผู้หลงทางหรือตามประทีปในที่มืดด้วยตั้งใจว่าคนมีตาดีจะเห็นรูปได้ข้าพระองค์นี้ขอถึงพระผู้มีพระภาคพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะขอพระผู้มีพระภาคจงทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตส่วนชีเปลือยชื่อเสนิยะผู้ประพฤติกุกุรวัตได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระภาษิตของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระภาษิตของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักท่านพระโคดมทรงประกาศธรรมแจ่มแจ้งโดยประการต่างๆเปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่ผู้หลงทางหรือตามประทีปในที่มืดด้วยตั้งใจว่าคนมีตาดีจะเห็นรูปได้ข้าพระองค์นี้ขอถึงพระผู้มีพระภาคพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะข้าพระองค์พึงได้บรรพชาอุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคเถิดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเสนิยะผู้เคยเป็นอัญญะเดรถีประสงค์จะบรรพชาอุปสมบทในธรรมวินัยนี้จะต้องอยู่ปริวาส4 เดือนหลังจาก4 เดือนล่วงไปแล้วเมื่อภิกษุพอใจก็จะให้บรรพชาอุปสมบทเป็นภิกษุอันหนึ่งในเรื่องนี้เราคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลด้วยเขากราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหากผู้เคยเป็นอัญญะเดรถีประสงค์จะบรรพชาอุปสมบทในพระธรรมวินัยนี้จะต้องอยู่ปริวาส4 เดือนหลังจาก4 เดือนล่วงไปแล้วเมื่อภิกษุพอใจก็จะให้บรรพชาอุปสมบทเป็นภิกษุข้าพระองค์จะขออยู่ปริวาส4 ปีหลังจาก4 ปีล่วงไปแล้วเมื่อภิกษุพอใจก็จงให้บรรพชาอุปสมบทเป็นภิกษุเถิดชีเปลือยชื่อเสนิยะผู้ประพฤติกุกุรวัตได้บรรพชาอุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคเมื่อบวชแล้วไม่นานจากไปอยู่ผู้เดียวไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่ไม่นานนักได้ทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์ยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ที่เหล่ากุลบุตรผู้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปจึงเป็นอันว่าท่านพระเสนิยะได้เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายดังนี้แลกุกุรวาติกะสูตรที่7จบ

8อภยราชกุมารสูตรว่าด้วยพระราชกุมารพระนามว่าอภัยข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเวฬุวันสถานที่ให้เหยื่อกระแตเขตกรุงราชคฤห์ครั้งนั้นแลพระราชกุมาร

ระนามว่าอภัยเสด็จเข้าไปหานิครนนาตบุตรถึงที่อยู่ทรงไหว้นิครนนาตบุตรแล้วประทับนั่งณที่สมควรนิครนนาตบุตรได้ทูลอภัยราชกุมารว่าเสด็จไปเถิดพระราชกุมารเชิญพระองค์เสด็จไปโต้วาทะกับพระสมณะโคดมเถิดเมื่อพระองค์ทรงโต้วาทะกับพระสมณะโคดมอย่างนี้แล้วกิตติศัพท์อันงามของพระองค์จะระเบือไปว่าอภัยยราชกุมารทรงโต้วาทะกับพระสมณะโคดมผู้มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากอย่างนี้อภัยราชกุมารตรัสถามว่าท่านผู้เจริญข้าพเจ้าจะโต้วาทะกับพระสมณะโคดมผู้มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากได้อย่างไรนิครนนาตบุตรทูลตอบว่ามาเถิดพระราชกุมารเชิญพระองค์เสด็จเข้าไปเฝ้าพระสมณะโคดมถึงที่ประทับแล้วตรัสถามพระสมณะโคดมอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมีบ้างไหมที่พระตถาคตตรัสวาจาอันไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบใจของคนอื่นถ้าพระสมณะโคดมถูกถามอย่างนี้แล้วจะทรงตอบว่าราชกุมารมีบ้างที่ตถาคตกล่าววาจาอันไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบใจของคนอื่นพระองค์พึงทูลถามพระสมณะโคดมอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อเป็นเช่นนั้นการกระทําของพระองค์จะต่างอะไรจากปุถุชนเพราะปุถุชนก็กล่าววาจาอันไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบใจของคนอื่นถ้าพระสมณะโคดมถูกถามอย่างนี้แล้วจะทรงตอบว่าราชกุมารตถาคตไม่กล่าววาจาอันไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบใจของคนอื่นพระองค์พึงทูลถามพระสมณะโคดมอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อเป็นเช่นนั้นเพราะเหตุไรพระองค์จึงทรงพยากรณ์พระเทวทัตว่าเทวทัตจะเกิดในอบายจะเกิดในนรกดำรงอยู่สิ้นหนึ่งกับเป็นผู้ที่ใครๆเยียวยาไม่ได้เพราะวาจาของพระองค์นั้นพระเทวทัตโกรธเสียใจพระราชกุมารพระสมณะโคดมถูกพระองค์ทูลถามปัญหาสองเงื่อนนี้แล้วจะทรงกลืนไม่เข้าคายไม่ออกกระจับเหล็กติดอยู่ในลำคอของบุรุษบุรุษนั้นไม่อาจกลืนเข้าไปไม่อาจคายออกแม้ฉันใดพระสมณะโคดมก็ฉันนั้นเหมือนกันถูกพระองค์ทูลถามปัญหาสองเงื่อนนี้แล้วก็จะทรงกลืนไม่เข้าคายไม่ออกอภัยราชกุมารทรงรับคำนิครนนาตบุตรแล้วเสด็จลุกจากที่ประทับทรงไหว้นิครนนาตบุตรกระทำประทักษิณแล้วเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วประทับนั่งณที่สมควรอภัยราชกุมารประทับนั่งณที่สมควรแล้วทรงแหงดูดวงอาทิตย์ทรงดำริว่าวันนี้ไม่ใช่เวลาสมควรที่จะโต้วาทะกับพระผู้มีพระภาควันพรุ่งนี้เถิดเราจะโต้วาทะกับพระผู้มีพระภาคในวังของเราจึงกราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคมีพระองค์เป็นที่สี่โปรดทรงรับภัตตาหารของข้าพระองค์ในวันพรุ่งนี้เถิดพระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์โดยดุษณีภาพลำดับนั้นอภัยราชกุมารทรงทราบอาการที่พระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์แล้วจึงเสด็จลุกจากที่ประทับถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคทรงกระทำประทักษิณแล้วเสด็จจากไปเมื่อล่วงราตรีนั้นไปเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปยังวังของอภัยราชกุมารประทับนั่งบนพุทธอาที่ปูลาดไว้แล้วต่อมาอภัยราชกุมารทรงอังคาดพระผู้มีพระภาคให้อิ่มหนำสำราญด้วยของเคี้ยวของฉันอันประณีตด้วยพระองค์เองเมื่อพระผู้มีพระภาคเสวยเสร็จทรงวางพระหัตถ์แล้วอภัยราชกุมารจึงทรงเลือกประทับนั่งณที่สมควรที่ใดที่หนึ่งซึ่งต่ำกว่า

ถ้อยคำอันไม่เป็นที่รักมภัยราชกุมารประทับนั่งณที่สมควรแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่

ระองค์ผู้เจริญพระตถาคตจะพึงตรัสวาจาอันไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบใจของคนอื่นบ้างหรือหนอพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าราชกุมารในปัญหาข้อนี้จะวิสัชนาโดยส่วนเดียวมิได้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพราะปัญหาข้อนี้พวกนิครนฉิบหายแล้วราชกุมารเหตุไฉนพระองค์จึงตรัสอย่างนี้เล่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพราะปัญหาข้อนี้พวกนิครนได้ฉิบหายแล้วข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานวโรกาสหม่อมฉันเข้าไปหานิครนนาตบุตรถึงที่อยู่ไหว้แล้วนั่งณที่สมควรนิครนนาตบุตรได้บอกว่าเสด็จไปเถิดพระราชกุมารเชิญพระองค์เสด็จไปโต้วาทะกับพระสมณะโคดมเถิดเมื่อพระองค์ทรงโต้วาทะกับพระสมณะโคดมอย่างนี้กิตติศัพท์อันงามของพระองค์จักระเบอไปว่าอภัยราชกุมารทรงโต้วาทะกับพระสมณะโคดมผู้มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากอย่างนี้เมื่อนิครนนาตบุตรกล่าวอย่างนี้ข้าพระองค์ได้ถามว่าท่านขอรับข้าพเจ้าจะโต้วาทะกับท่านพระสมณะโคดมผู้มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากอย่างนี้ได้อย่างไรนิครนนาตบุตรตอบว่ามาเถิดพระราชกุมารเชิญพระองค์เสด็จเข้าไปเฝ้าพระสมณะโคดมถึงที่ประทับแล้วทูลถามอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมีบ้างไหมที่พระตถาคตตรัสวาจาอันไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบใจของคนอื่นถ้าพระสมณะโคดมถูกถามอย่างนี้แล้วจะทรงตอบว่าราชกุมารมีบ้างที่ตถาคตกล่าววาจาอันไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบใจของคนอื่นพระองค์พึงทูลถามพระสมณะโคดมอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อเป็นเช่นนั้นการกระทำของพระองค์จะต่างอะไรจากปุถุชนเพราะปุถุชนก็กล่าววาจาอันไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบใจของคนอื่นถ้าพระสมณะโคดมถูกพระองค์ทูลถามอย่างนี้แล้วจะทรงตอบอย่างนี้ว่าราชกุมารตถาคตไม่กล่าววาจาอันไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบใจของคนอื่นพระองค์พึงทูลถามพระสมณะโคดมอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อเป็นเช่นนั้นเพราะเหตุไรพระองค์จึงทรงพยากรณ์พระเทวทัตว่าเทวทัตจะเกิดในอบายจะเกิดในนรกดำรงอยู่สิ้นหนึ่งกับเป็นผู้ที่ใครๆเยียวยาไม่ได้เพราะวาจาของพระองค์นั้นพระเทวทัตโกรธเสียใจพระราชกุมารพระสมณะโคดมถูกพระองค์ทูลถามปัญหาสองเงื่อนนี้แล้วจะทรงกลืนไม่เข้าคายไม่ออกกระจับเหล็กติดอยู่ในลำคอของบุรุษบุรุษนั้นไม่อาจกลืนเข้าไปได้ไม่อาจคลายออกแม้ฉันใดพระสมณะโคดมก็ฉันนั้นเหมือนกันถูกพระองค์ทูลถามปัญหาสองเงื่อนนี้แล้วจะทรงกลืนไม่เข้าคายไม่ออก

เกณฑ์ในการตรัสวาจาของพระพุทธเจ้าขณะนั้นเองกุมารน้อยยังนอนหงายอยู่บนพระเพลาของอภัยราชกุมารลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับอภัยราชกุมารว่าราชกุมารพระองค์เข้าประทัยความข้อนั้นว่าอย่างไรถ้ากุมารน้อยนี้อาศัยความประมาทของพระองค์หรือของหญิงพี่เลี้ยงพึงนำไม้หรือก้อนกรวดมาใส่ปากพระองค์จะพึงปฏิบัติกับกุมารน้อยนั้นอย่างไรอภัยราชกุมารกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันจะนำออกเสียถ้าหม่อมฉันไม่อาจจะนำออกแต่ทีแรกได้หม่อมฉันก็จะเอามือซ้ายประคองศีรษะแล้วงอนิ้วมือขวาล้วงเอาไม้หรือข้อนกรวดพร้อมด้วยเลือดออกเสียข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะหม่อมฉันมีความเอ็นดูในกุมารน้อยราชกุมารตถาคตก็อย่างนั้นเหมือนกันรู้วาจาที่ไม่จริงไม่แท้ไม่ประกอบด้วยประโยชน์และวาจานั้นไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบใจของคนอื่นตถาคตไม่กล่าววาจานั้นอันหนึ่งตถาคตรู้วาจาที่จริงที่แท้แต่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์และวาจานั้นไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบใจของคนอื่นตถาคตไม่กล่าววาจานั้นตถาคตรู้วาจาที่จริงที่แท้และประกอบด้วยประโยชน์แต่วาจานั้นไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบใจของคนอื่นในข้อนั้นตถาคตรู้การที่จะกล่าววาจานั้นตถาคตรู้วาจาที่ไม่จริงไม่แท้ไม่ประกอบด้วยประโยชน์แต่วาจานั้นเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของคนอื่นตถาคตไม่กล่าววาจานั้นตถาคตรู้วาจาที่จริงที่แท้ไม่ประกอบด้วยประโยชน์แต่วาจานั้นเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของคนอื่นตถาคตไม่กล่าววาจานั้นอันหนึ่งตถาคตรู้วาจาที่จริงที่แท้ที่ประกอบด้วยประโยชน์และวาจานั้นเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของคนอื่นในข้อนั้นตถาคตรู้การที่จะกล่าววาจานั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะตถาคตมีความเอ็นดูในหมู่สัตว์ทั้งหลาย

พุทธปฏิภาณข้าแต่พระองค์ผู้เจริญกษัตริย์ผู้เป็นบัณฑิตก็ดีพราหมณ์ผู้เป็นบัณฑิตก็ดีคหบดีผู้เป็นบัณฑิตก็ดีสมณะผู้เป็นบัณฑิตก็ดีตั้งปัญหาแล้วเข้ามาเฝ้าพระตถาคตทูลถามปัญหานั้นการตอบปัญหาของบัณฑิตเหล่านั้นพระผู้มีพระภาคทรงตรึกด้วยพระหทัยก่อนว่าบัณฑิตทั้งหลายจะเข้ามาหาเราแล้วทูลถามปัญหาอย่างนี้เราเมื่อบัณฑิตเหล่านั้นทูลถามอย่างนี้แล้วจะตอบอย่างนี้หรือว่าคำตอบนั้นปรากฏแก่พระตถาคตโดยทันทีราชกุมารถ้าเช่นนั้นในข้อนี้ตถาคตจักถามพระองค์บ้างข้อนี้พระองค์เห็นควรอย่างไรพระองค์พึงตอบอย่างนั้นพระองค์ทรงเข้าพระทัยความข้อนั้นว่าอย่างไรพระองค์เป็นผู้ชำนาญในองค์ประกอบน้อยใหญ่ของรถมิใช่หรือใช่พระพุทธเจ้าค่ะหม่อมฉันเป็นผู้ชำนาญในองค์ประกอบน้อยใหญ่ของรถราชกุมารพระองค์ทรงเข้าพระทัยความข้อนั้นว่าอย่างไรชนทั้งหลายเข้าไปเฝ้าพระองค์แล้วทูลถามอย่างนี้ว่าองค์ประกอบน้อยใหญ่ของรถคันนี้ชื่ออะไรการตอบปัญหาของชนเหล่านั้นพระองค์ตรึกด้วยพระหทัยก่อนว่าชนทั้งหลายเข้ามาหาเราแล้วจักถามอย่างนี้เราเมื่อถูกชนเหล่านั้นถามอย่างนี้จักตอบอย่างนี้หรือว่าคำตอบนั้นปรากฏแก่พระองค์โดยทันทีข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพราะหม่อมฉันเป็นผู้เชี่ยวชาญรู้จักรถเป็นอย่างดีชำนาญในองค์ประกอบน้อยใหญ่ของรถองค์ประกอบน้อยใหญ่ของรถทั้งหมดหม่อมฉันทราบดีแล้วฉะนั้นการตอบปัญหานั้นปรากฏแก่หม่อมฉันโดยทันทีราชกุมารกษัตริย์ผู้เป็นบัณฑิตก็ดีพราหมณ์ผู้เป็นบัณฑิตก็ดีคหบดีผู้เป็นบัณฑิตก็ดีสมณะผู้เป็นบัณฑิตก็ดีตั้งปัญหาแล้วจะเข้ามาหาตถาคตถามปัญหานั้นการตอบปัญหานั้นปรากฏแก่ตถาคตโดยทันทีเหมือนกันข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะธรรมธาตุนั้นตถาคตแทงตลอดดีแล้วการตอบปัญหานั้นปรากฏแก่ตถาคตโดยทันที

อภัยราชกุมารแสดงตนเป็นอุบาสกเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วอภัยราชกุมารได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระภาสิตของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระภาสิตของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักพระผู้มีพระภาคทรงประกาศธรรมแจ่มแจ้งโดยประการต่างๆเปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่ผู้หลงทางหรือตามประทีปในที่มืดด้วยตั้งใจว่าคนมีตาดีจะเห็นรูปได้ข้าพระองค์นี้ขอถึงพระผู้มีพระภาคพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะขอพระผู้มีพระภาคจงทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตดังนี้แลอภยราชกุมารสูตรที่8จบ

9พหุเวทนิยสูตรว่าด้วยเวทนาหลายประเภทข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นแลช่างไม้ชื่อปัญจกังคะเข้าไปหาท่านพระอุทายีถึงที่อยู่ไหว้แล้วนั่งณที่สมควรได้เรียนถามท่านพระอุทายีว่าท่านอุทายีพระผู้มีพระภาคตรัสเวทนาไว้เท่าไหร่ขอรับท่านพระอุทายีตอบว่าช่างไม้พระผู้มีพระภาคตรัสเวทนาไว้สามประการคือ 1. สุขเวทนา 2. ทุกขเวทนา 3. อทุกขมสุขเวทนาพระผู้มีพระภาคตรัสเวทนาไว้สามประการนี้เมื่อท่านพระอุทายีกล่าวอย่างนี้แล้วช่างไม้ชื่อปัญจกังคะได้กล่าวกับท่านพระอุทายีว่าท่านอุทายีพระผู้มีพระภาคไม่ได้ตรัสเวทนาไว้สามประการแต่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้สองประการคือ 1. สุขเวทนา 2. ทุกขเวทนาท่านผู้เจริญอทุกขมสุขเวทนาพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ในสุขที่สงบประณีตแม้ครั้งที่สองท่านพระอุทายีก็ได้กล่าวกับช่างไม้ชื่อปัญจกังคะว่าช่างไม้พระผู้มีพระภาคไม่ได้ตรัสเวทนาไว้สองประการแต่พระผู้มีพระภาคตรัสเวทนาไว้สามประการคือ 1. สุขเวทนา 2. ทุกขเวทนา 3. อทุกขมสุขเวทนาพระผู้มีพระภาคตรัสเวทนาไว้สามประการนี้แม้ครั้งที่สองช่างไม้ชื่อปัญจกังคะก็ได้กล่าวกับท่านพระอุทายีว่าท่านอุทายีพระผู้มีพระภาคไม่ได้ตรัสเวทนาไว้สามประการแต่พระผู้มีพระภาคตรัสเวทนาไว้สองประการคือ 1. สุขเวทนา 2. ทุกขเวทนาท่านผู้เจริญอทุกขมสุขเวทนาพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ในสุขที่สงบประณีตแม้ครั้งที่สามท่านพระอุทายีก็ได้กล่าวกับช่างไม้ชื่อปัญจกังคะว่าช่างไม้พระผู้มีพระภาคไม่ได้ตรัสเวทนาไว้สองประการแต่พระผู้มีพระภาคตรัสเวทนาไว้สามประการคือ 1. สุขเวทนา 2. ทุกขเวทนา 3. อทุกขมสุขเวทนาพระผู้มีพระภาคตรัสเวทนาไว้สามประการนี้แม้ครั้งที่สามช่างไม้ชื่อปัญจกังคะก็ได้กล่าวกับท่านพระอุทายีว่าท่านอุทายีพระผู้มีพระภาคไม่ได้ตรัสเวทนาไว้สามประการแต่พระผู้มีพระภาคตรัสเวทนาไว้เพียงสองประการคือ 1. สุขเวทนา 2. ทุกขเวทนาท่านผู้เจริญอทุกขมสุขเวทนาพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ในสุขที่สงบประณีตท่านพระอุทายีไม่สามารถให้ช่างไม้ชื่อปัญจกังคะยินยอมได้ช่างไม้ชื่อปัญจกังคะก็ไม่สามารถให้ท่านพระอุทายียินยอมได้ท่านพระอานนท์ได้ยินการสนทนาปราศัยนี้ของท่านพระอุทายีกับช่างไม้ชื่อปัญจกังคะจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลถึงการสนทนาปราศัยของท่านพระอุทายีกับช่างไม้ชื่อปัญจกังคะทั้งหมดนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเมื่อท่านพระอานนท์กราบทูลอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับท่านพระอานนท์ว่าอานนท์ช่างไม้ชื่อปัญจกังคะไม่คล้อยตามบรรยายที่มีอยู่ของอุทายีส่วนอุทายีก็ไม่คล้อยตามบรรยายที่มีอยู่ของช่างไม้ชื่อปัญจกัง

การไว้โดยบรรยายก็มีกล่าวเวทนาห้าประการไว้โดยบรรยายก็มีกล่าวเวทนาหกประการไว้โดยบรรยายก็มีกล่าวเวทนา18ประการไว้โดยบรรยายก็มีกล่าวเวทนา36ประการไว้โดยบรรยายก็มีกล่าวเวทนา108ประการไว้โดยบรรยายก็มีธรรมอันเราแสดงไว้แล้วโดยบรรยายอย่างนี้เมื่อธรรมอันเราแสดงไว้แล้วโดยบรรยายอย่างนี้ชนเหล่าใดจักไม่รู้ไม่สำคัญไม่ชื่นชมตามคำที่เรากล่าวเจรจาดีแล้วแก่กันและกันชนเหล่านั้นพึงหวังได้ว่าจักบาดหมางกันทะเลาะกันวิวาทกันใช้หอกคือปากทิ่มแทงกันอยู่ธรรมอันเราแสดงไว้แล้วโดยบรรยายอย่างนี้เมื่อธรรมอันเราแสดงไว้แล้วโดยบรรยายอย่างนี้ชนเหล่าใดจักรู้สำคัญชื่นชมตามคำที่เรากล่าวเจรจาดีแล้วแก่กันและกันชนเหล่านั้นพึงหวังได้ว่าจะพร้อมเพรียงกันชื่นชมกันไม่วิวาทกันเป็นเหมือนน้ำนมกับนมมองดูกันด้วยในตาที่เปี่ยมด้วยความรักอยู่

กามสุขอานนท์กามคุณ5ประการนี้กามคุณ5ประการอะไรบ้างคือ 1. รูปที่พึงรู้แจ้งทางตาที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัด 2. เสียงที่จะพึงรู้แจ้งทางหู 3. กลิ่นที่จะพึงรู้แจ้งทางจมูก 4. รสที่จะพึงรู้แจ้งทางลิ้น 5. โผฏฐัพพะที่พึงรู้แจ้งทางกายที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัดกามคุณ5ประการนี้สุขโสมนัสที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยกามคุณ5ประการนี้เราเรียกว่ากามสุขชนใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่าชนทั้งหลายย่อมเสวยสุขโสมนัสที่สงบอย่างยิ่งนี้เราก็ไม่คล้อยตามคำของชนนั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะยังมีสุขอื่นที่ดีกว่าและประณีตกว่าสุขนี้

ุขอื่นที่ดีกว่าและประณีตกว่าสุขอื่นที่ดีกว่าและประณีตกว่าสุขนี้เป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้สงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานที่มีวิตกวิจารปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่นี้แลชื่อว่าสุขอื่นที่ดีกว่าและประณีตกว่าสุขนี้ชนใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่าชนทั้งหลายย่อมเสวยสุขโสมนัสที่สงบอย่างยิ่งนี้เราก็ไม่คล้อยตามคำของชนนั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะยังมีสุขอื่นที่ดีกว่าและประณีตกว่าสุขนี้สุขอื่นที่ดีกว่าและประณีตกว่าสุขนี้เป็นอย่างไรคือเพราะวิตกวิจารสงบระงับไปภิกษุในธรรมวินัยนี้บรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสในภายในมีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิอยู่บรรลุตติยฌานบรรลุจตุทัชฌานอยู่นี้แลชื่อว่าสุขอื่นที่ดีกว่าและประณีตกว่าสุขนี้ชนใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่าละถึงสุขอื่นที่ดีกว่าและประณีตกว่าสุขนี้เป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เพราะล่วงรูปสัญญาดับปฏิฆะสัญญาไม่กำหนดนานัตสัญญาโดยประการทั้งปวงบรรลุอากาสานัญจายตนะฌานอยู่โดยกำหนดว่าอากาศหาที่สุดมิได้นี้แลชื่อว่าสุขอื่นที่ดีกว่าและประณีตกว่าสุขนี้ชนใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่าละถึงสุขอื่นที่ดีกว่าและประณีตกว่าสุขนี้เป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เพราะล่วงฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุ

วิญญาณัญจายตนะฌานอยู่โดยกำหนดว่าวิญญาณหาที่สุดมิได้นี้แลชื่อว่าสุขอื่นที่ดีกว่าและประณีตกว่าสุขนี้ชนใดเพิ่งกล่าวอย่างนี้ว่าละถึงสุขอื่นที่ดีกว่าและประณีตกว่าสุขนี้เป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เพราะล่วงฌานได้โดยประการทั้งปวงบรรลุอาคินจัญญายตนะฌานอยู่โดยกำหนดว่าไม่มีอะไรนี้แลชื่อว่าสุขอื่นที่ดีกว่าและประณีตกว่าสุขนี้ชนใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่าละถึงสุขอื่นที่ดีกว่าและประณีตกว่าสุขนี้เป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เพราะล่วงฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุเนวสัญ

นี้เป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เพราะล่วงฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานอยู่นี้แลชื่อว่าสุขอื่นที่ดีกว่าและประณีตกว่าสุขนี้อานนท์ชนใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่าชนทั้งหลายย่อมเสวยสุขโสมนัสที่สงบอย่างยิ่งนี้เราก็ไม่ได้คล้อยตามคำของชนนั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะยังมีสุขอื่นที่ดีกว่าและประณีตกว่าสุขนี้สุขอื่นที่ดีกว่าและประณีตกว่าสุขนี้เป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เพราะล่วงฌานได้โดยประการทั้งปวงบรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธอยู่นี้แลชื่อว่าสุขอื่นที่ดีกว่าและประณีตกว่าสุขนี้อานนท์เป็นไปได้ที่อัญญะเดรถีปริภาชกทั้งหลายจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่าเป็นไปได้หรือเป็นไปได้อย่างไรที่พระสมณโคดมกล่าวสัญญาเวทยิตนิโรธและบัญญัติสัญญาเวทยิตนิโรธนั้นไว้ในสุขอานนท์อัญญะเดรถีปริภาชกทั้งหลายผู้กล่าวอย่างนี้เธอทั้งหลายพึงค้านว่าท่านทั้งหลายพระผู้มีพระภาคไม่ได้ทรงหมายถึงสุขเวทนาเพียงอย่างเดียวแล้วบัญญัติสัญญาเวทยิตนิโรดนั้นไว้ในสุขเลยแต่บุคคลย่อมประสบสุขในฐานะใดๆมีสุขในฐานะใดๆพระตถาคตจึงทรงบัญญัติฐานะนั้นๆไว้ในสุขพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วท่านพระอานนท์มีใจยินดีชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลพหุเวทนิยสูตรที่9

10. อปันนกะสูตรว่าด้วยการปฏิบัติไม่ผิดพระพุทธเจ้าเสด็จโปรดชาวบ้านสาลาข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกไปในแคว้นโคศลพร้อมกับภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่เสด็จถึงบ้านพราหมณ์ของชาวโคศลชื่อสาลาพราหมณ์และคหบดีชาวบ้านสาลาได้สดับข่าวว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายได้ยินว่าท่านพระสมณะโคดมเป็นสักยะบุตรเสด็จออกผนวดจากสักยะตระกูลเสด็จจาริกอยู่ในแคว้นโคศลพร้อมกับภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่เสด็จถึงบ้านพราหมณ์ชื่อสาลาโดยลำดับท่านพระโคดมนั้นมีกิตติศัพท์อันงามขจรไปอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบเพียบพร้อมด้วยวิชาและจรณะเสด็จไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกผู้ที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคพระองค์ทรงรู้แจ้งโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ด้วยพระองค์เองแล้วทรงประกาศให้ผู้อื่นรู้ตามทรงแสดงธรรมมีความงามในเบื้องต้นมีความงามในท่ามกลางและมีความงามในที่สุดทรงประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนการได้พบพระอรหันต์ทั้งหลายเช่นนี้เป็นความดีอย่างแท้จริงครั้งนั้นพราหมณ์และคหบดีชาวบ้านสาลาเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับบางพวกถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรบางพวกทูลสนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควรบางพวกประนมมือไปทางที่พระผู้มีพระภาคประทับนั่งแล้วนั่งณที่สมควรบางพวกประกาศชื่อและโคดในสำนักของพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่สมควรบางพวกก็นั่งนิ่งอยู่ณที่สมควร

พระองค์ใดองค์หนึ่งซึ่งเป็นที่ชอบใจของท่านทั้งหลายเป็นเหตุให้ได้ศรัทธาที่มีเหตุผลมีอยู่หรือพราหมณ์และข้าบดีเหล่านั้นกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญศาสดาองค์ใดองค์หนึ่งซึ่งเป็นที่ชอบใจของข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นเหตุให้ได้ศรัทธาที่มีเหตุผลยังไม่มีเลยพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพราหมณ์และข้าบดีทั้งหลายเมื่อท่านทั้งหลายยังไม่ได้ศาสดาเป็นที่ชอบใจพึงสมาทานอปันนกะธรรมนี้แล้วประพฤติตามเถิดเพราะว่าอปันนกะธรรมที่ท่านทั้งหลายสมาทานให้บริบูรณ์จักเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อสุขแก่ท่านทั้งหลายตลอดกาลนานอปันนกะธรรมนั้นเป็นอย่างไร

ตรัสอปันนกะธรรมพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับพราหมณ์และคหบดีชาวบ้านศาลาผู้นั่งเรียบร้อยแล้วว่าพราหมณ์และคหบดีศาสดา

นัตถิกะทิฏฐิกับอัตถิกะทิฏฐิคือมีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าทานที่ให้แล้วไม่มีผลยันที่บูชาแล้วไม่มีผลการเส้นสวงก็ไม่มีผลผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีทำชั่วก็ไม่มีโลกนี้ไม่มีโลกหน้าไม่มีมารดาไม่มีคุณบิดาไม่มีคุณโอปปาติกะสัตว์ก็ไม่มีสมณพราหมณ์ผู้ประพฤติปฏิบัติชอบทำให้แจ้งโลกนี้และโลกหน้าด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วสอนผู้อื่นให้รู้แจ้งก็ไม่มีในโลกสมณพราหมณ์อีกพวกหนึ่งมีวาทะเป็นข้าศึกโดยตรงต่อสมณพราหมณ์เหล่านั้นพวกเขากล่าวอย่างนี้ว่าทานที่ให้แล้วมีผลยันที่บูชาแล้วมีผลการเส้นสวงก็มีผลผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีทำชั่วมีโลกนี้มีโลกหน้ามีมารดามีคุณบิดามีคุณโอปปาติกะสัตว์มีอยู่สมณพราหมณ์ผู้ประพฤติปฏิบัติชอบทำให้แจ้งโลกนี้และโลกหน้าด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วสอนผู้อื่นให้รู้แจ้งก็มีอยู่ในโลกพราหมณ์และคหบดีทั้งหลายท่านทั้งหลายเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรสมณพราหมณ์เหล่านี้มีวาทะขัดแย้งกันโดยตรงมิใช่หรือพราหมณ์และคหบดีเหล่านั้นกราบทูลว่าใช่พระพุทธเจ้าค่ะ

โทษแห่งการปฏิบัติผิดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพราหมณ์และคหบดีทั้งหลายบรรดาสมณพราหมณ์สองจำพวกนั้นสมณพราหมณ์เหล่าใดผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าทานที่ให้แล้วไม่มีผลยันที่บูชาแล้วไม่มีผลการเส้นสวงก็ไม่มีผลละถึงสมณพราหมณ์ผู้ประพฤติปฏิบัติชอบทำให้แจ้งโลกนี้และโลกหน้าด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วสอนให้ผู้อื่นรู้แจ้งก็ไม่มีในโลกสมณพราหมณ์เหล่านั้นพึงหวังข้อนี้ได้คือจักเว้นกุศลธรรมสามประการนี้ได้แก่ 1. กายสุจริต 2. วจีสุจริต 3. มโนสุจริตจักสมาทานอกุศลธรรมสามประการนี้ได้แก่ 1. กายทุจริต 2. วจีทุจริต 3. มโนทุจริตแล้วประพฤติอยู่ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะสมณพราหมณ์เหล่านั้นไม่เห็นโทษความต่ำทรามความเศร้าหมองแห่งอกุศลธรรมไม่เห็นอานิสงส์ในเนกขัมมะอันเป็นฝ่ายผ่องแผ้วแห่งกุศลธรรมอันหนึ่งโลกหน้ามีแต่เขากลับเห็นว่าโลกหน้าไม่มีความเห็นนั้นของเขาจึงเป็นมิจฉาทิฏฐิโลกหน้ามีแต่เขาดำริว่าโลกหน้าไม่มีความดำรินั้นของเขาจึงเป็นมิจฉาสังกัปปะโลกหน้ามีแต่เขากล่าวว่าโลกหน้าไม่มีวาจานั้นของเขาจึงเป็นมิจฉาวาจาโลกหน้ามีเขากล่าวว่าโลกหน้าไม่มีผู้นี้ย่อมทำตนเป็นข้าศึกต่อพระอรหันต์ผู้รู้แจ้งโลกหน้าโลกหน้ามีเขาทำให้ผู้อื่นเข้าใจว่าโลกหน้าไม่มีการที่เขาทำให้ผู้อื่นเข้าใจเช่นนั้นเป็นการทำให้เข้าใจผิดจากความเป็นจริงและเขายังจะยกตนข่มผู้อื่นด้วยการทำให้เข้าใจผิดจากความเป็นจริงนั้นโดยในนี้เริ่มต้นเขาก็ละทิ้งความเป็นผู้มีศีลดีงามแล้วตั้งตนเป็นคนทุศีลเพราะมิจฉาทิฏฐิเป็นปัจจัยบาปอกุศลธรรมเป็นอเนกเหล่านี้คือมิจฉาทิฏฐิมิจฉาสังกัปปะมิจฉาวาจาความเป็นข้าศึกกับพระอริยะการทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิดจากความเป็นจริงการยกตนการข่มผู้อื่นย่อมเกิดขึ้นด้วยประการอย่างนี้พราหมณ์และคหบดีทั้งหลายในลัทธิของสมณพราหมณ์เหล่านั้นวินยูชนย่อมเห็นประจักษ์ชัดดังนี้ว่าถ้าโลกหน้าไม่มีเมื่อเป็นอย่างนี้บุรุษบุคคลนี้หลังจากตายแล้วจักทำตนให้มีความสวัสดีได้ถ้าโลกหน้ามีจริงเมื่อเป็นอย่างนี้บุรุษบุคคลนี้หลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรกถ้าโลกหน้าไม่มีจริงคำของสมณพราหมณ์เหล่านั้นจะจริงหรือไม่ก็ช่างเถิดเมื่อเป็นเช่นนั้นบุรุษบุคคลนี้ย่อมถูกวินยูชนติเตียนได้ในปัจจุบันว่าเป็นบุรุษบุคคลผู้ทุศีลเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นนัตถิกะวาทะถ้าโลกหน้ามีจริงบุรุษบุคคลนี้จะได้รับโทษในโลกทั้งสองคือ 1. ในปัจจุบันถูกวินยูชนติเตียนได้ 2. หลังจากตายแล้วจักไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรกอย่างนี้อัปปันนกะธรรมนี้ที่บุคคลนั้นสมาทานให้บริบูรณ์ไม่ดีแพร่ดิ่งไปฝ่ายเดียวย่อมละเหตุที่เป็นกุศลด้วยประการอย่างนี้

คุณแห่งการปฏิบัติชอบพราหมณ์และคหบดีทั้งหลายบรรดาสมณพราหมณ์สองจำพวกนั้นสมณพราหมณ์เหล่าใดผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าทานที่ให้แล้วมีผลละถึงสมณพราหมณ์ผู้ประพฤติปฏิบัติชอบทำให้แจ้งโลกนี้และโลกหน้าด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วสอนให้ผู้อื่นรู้แจ้งมีอยู่ในโลกสมณพราหมณ์เหล่านั้นพึงหวังข้อนี้ได้คือจักเว้นอกุศลธรรมสามประการนี้ได้แก่ 1. กายทุจริต 2. วจีทุจริต 3. มโนทุจริตจักสมาทานกุศลธรรมสามประการนี้ได้แก่ 1. กายสุจริต 2. วจีสุจริต 3. มโนสุจริตแล้วประพฤติอยู่ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะสมณพราหมณ์เหล่านั้นเห็นโทษความต่ำทรามความเศร้าหมองแห่งอกุศลธรรมเห็นอานิสงส์ในเนกขัมมะอันเป็นฝ่ายผ่องแผ้วแห่งกุศลธรรมอันหนึ่งโลกหน้ามีเขาเห็นว่าโลกหน้ามีจริงความเห็นนั้นของเขาจึงเป็นสัมมาทิฏฐิโลกหน้ามีจริงเขาดำริว่าโลกหน้ามีจริงความดำริของเขาจึงเป็นสัมมาสังกัปปะโลกหน้ามีจริงเขากล่าวว่าโลกหน้ามีจริงวาจานั้นของเขาจึงเป็นสัมมาทิฏฐิโลกหน้ามีจริงเขากล่าวว่าโลกหน้ามีจริงผู้นี้ชื่อว่าไม่ทำตนเป็นข้าศึกกับพระอรหันต์ผู้รู้แจ้งโลกหน้าโลกหน้ามีเขาทำให้ผู้อื่นเข้าใจว่าโลกหน้ามีจริงการที่เขาทำให้ผู้อื่นเข้าใจเช่นนั้นเป็นการทำให้เข้าใจถูกตามความเป็นจริงและเขาย่อมไม่ยกตนข่มผู้อื่นด้วยการทำให้เข้าใจถูกตามความเป็นจริงนั้นโดยในนี้เริ่มต้นเขาก็ละทิ้งความเป็นผู้ทุศีลแล้วตั้งตนเป็นคนมีศีลดีงามเพราะสัมมาทิฏฐิเป็นปัจจัยกุศลธรรมเป็นอเนกเหล่านี้คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาความไม่เป็นข้าศึกกับพระอริยะการทำให้เข้าใจถูกตามความเป็นจริงการไม่ยกตนการไม่ข่มผู้อื่นย่อมเกิดขึ้นด้วยประการอย่างนี้พราหมณ์และคหบดีทั้งหลายในลัทธิของสมณพราหมณ์เหล่านั้นวินยูชนย่อมเห็นประจักษ์ชัดดังนี้ว่าถ้าโลกหน้ามีเมื่อเป็นอย่างนี้บุรุษบุคคลนี้หลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ถ้าโลกหน้าไม่มีจริงคำของสมณพราหมณ์เหล่านั้นจะจริงหรือไม่ก็ช่างเถิดเมื่อเป็นเช่นนั้นบุรุษบุคคลนี้ก็ย่อมได้รับคำสรรเสริญจากวินยูชนในปัจจุบันว่าเป็นบุรุษบุคคลผู้มีศีลเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นอัตถิกะวาทะถ้าโลกหน้ามีจริงบุรุษบุคคลนี้ก็จะได้รับคุณในโลกทั้งสองคือ 1. ในปัจจุบันวินยูชนย่อมสรรเสริญ 2. หลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์อย่างนี้อัปปันนกะธรรมนี้ที่บุคคลนั้นสมาทานให้บริบูรณ์แล้วแพร่ดิ่งไปทั้งสองฝ่ายย่อมละเหตุที่เป็นอกุศลได้ด้วยประการอย่างนี้

จบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการเสียงหนังสือเรื่องพระไตรปิฎกฉบับเสียงอ่านออกอากาศเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้

ณเวลานี้สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอเชิญทุกท่านร่วมปฏิบัติธรรมในการเดินจงกรมตามหลักสติปัฏฐาน4ซึ่งสอนโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญทุกท่านเตรียมตัวเดินจงกรม

0: ยืนให้ท่าแข็งแรงยืนให้เท้าชิดกันยืนให้หางคืบเท้าจะได้แข็งแรงเดิน4จังหวะก่อนเหลือบตาลงดำไม่ต้องก้มหน้านะจะเดินก้มหน้านะถ้าเดินก้มหน้าจะแบบจะเครียดจะตึงและจะทำให้ปวดต้นคอทำให้ปวดตาก็พยายามชูคอตรงๆตั้งศีรษะตรงๆแล้วก็เอาใช้ตาเหลือบลงต่ำอย่างเดียวจิตมันจะได้ไม่เครียดเดินจะได้ไม่เครียด
1: และตั้งสติได้พร้อมรู้ตัวทั่วพร้อมแล้วก็กำหนดที่ขาขวาขาขวายกส้นขวายกส้นขวาขึ้นยกคนส้นขวาเฉยๆยกอย่าเพิ่งก้าวยกเฉยๆยกเฉยๆแล้วก็ก้าวไปก้าวไปสองก้าวไปสองอย่าเพิ่งลงอย่าเพิ่งลงขาไว้ก่อนแล้วก็ปลายกดลงพื้นแล้วก็ส้นกดลงพื้นช้าๆแล้วเมื่อตึงยกเหยียดขาตึงแล้วส้นขวาตึงแล้วก็ยกส้นซ้ายขึ้นแล้วก็ก้าวไปช้าๆ9 1ยกส้นซ้าย2 9ไป2นับ2 3ปลายกดลง4ส้นกดยกส้นขวาขึ้นช้าๆ1ยกส้นขวา

สองก้าวไปช้าช้าสามปลายกดลงสี่ต้นกดลงช้าช้าแล้วก็ยกหนึ่งต้นทรายยกขึ้นแล้วก็ก้าวสองก้าวไปช้าช้าก้าวไปช้าช้าสามปลายกดลงสี่ต้นกดลงช้าช้าเขากดเต็มแล้วก็ยกต้นขวาขึ้นช้าช้าใจเย็นเจนแล้วก็สองก้าวไปก้าวไปสองขาขวาก้าวไปสองปลายเท้ากดสามส้นเท้าขวากดสี่แล้วก็ยกส้นซ้ายหนึ่งแล้วก็ก้าวซ้ายสองก้าวไปข้างหน้าสองแล้วก็ลอยไว้ก่อนอย่าเพิ่งลงเอาเท้าลอยไว้ก่อนอย่าเพิ่งลงเท้าลอยแล้วก็ปลายเท้ากดสามส้นกดสี่ยกเท้าขวาขึ้นช้าช้าขวายกส้นขวานึกในใจว่ายกส้นขวาก้าวขาขวาสองก้าวไปสองก้าวไปยาวๆปล่อยพอดีอย่าเพิ่งเอาปลายลงลอยตัวไว้ก่อนท่านจะเดินยากหน่อยแล้วก็ปลายค่อยๆกดลงสามแล้วก็ส้นกดสี่ยกต้นซ้ายยกซ้ายขึ้นช้าช้าก็ก้าวไปสองยังไม่ต้องให้ลงดินนะก้าวไปสองก้าวซ้ายสองลอยตัวไปก่อนแล้วปลายกดสามส้นกดสี่ยกส้นขวาหนึ่งก้าวขวาไปสองปลายเท้ากดสามส้นขวากดสี่ยกส้นซ้ายหนึ่งก้าวเท้าซ้ายไปสองปลายเท้าซ้ายกดสามส้นซ้ายกดสี่ยกส้นขวาหนึ่งก้าวขวาไปสองปลายเท้ากดสามส้นขวากดสี่ยกส้นซ้ายหนึ่งก้าวเท้าซ้ายไปสองปลายเท้าซ้ายกดสามส้นซ้ายกดสี่ยกส้นขวาหนึ่งก้าวขวาไปสองปลายเท้ากดสามส้นขวากดสี่ยกส้นซ้ายหนึ่งก้าวเท้าซ้ายไปสองปลายเท้าซ้ายกดสามส้นซ้ายกดสี่ยกส้นขวาหนึ่งก้าวขวาไปสองปลายเท้ากดสามส้นขวากดสี่ยกส้นซ้ายหนึ่งก้าวเท้าซ้ายไปสองปลายเท้าซ้ายกดสามส้นซ้ายกดสี่ยกส้นขวาหนึ่งก้าวขวาไปสองปลายเท้ากดสามส้นขวากดสี่ยกส้นซ้ายหนึ่งก้าวเท้าซ้ายไปสองปลายเท้าซ้ายกดสามส้นซ้ายกด

0: สี่ยกส้นขวาหนึ่งก้าวขวาไปสองปลายเท้ากดสามส้นขวากดสี่ยกส้นซ้ายหนึ่งก้าวเท้าซ้ายไปสองปลายเท้าซ้ายกดสามส้นซ้ายกดสี่ยกส้นขวาหนึ่งก้าวขวาไปสองปลายเท้ากดสามส้นขวากดสี่ยกส้นซ้ายหนึ่งก้าวเท้าซ้ายไปสองปลายเท้าซ้ายกดสามส้นซ้ายกดสี่ยกส้นขวาหนึ่งก้าวขวาไปสองปลายเท้ากดสามส้นขวากดสี่ยกส้นซ้ายหนึ่งก้าวเท้าซ้ายไปสองปลายเท้าซ้ายกดสามส้นซ้ายกดสี่ยกส้นขวาหนึ่งก้าวขวาไปสองปลายเท้ากดสามส้นขวากดสี่ยกส้นซ้ายหนึ่งก้าวเท้าซ้ายไปสองปลายเท้าซ้ายกดสามส้นซ้ายกดสี่ยกส้นขวาหนึ่งก้าวขวาไปสองปลายเท้ากดสามส้นขวากดสี่ยกส้นซ้ายหนึ่งก้าวเท้าซ้ายไปสองปลายเท้าซ้ายกดสามส้นซ้ายกดสี่ยกส้นขวาหนึ่งก้าวขวาไปสองปลายเท้ากดสามส้นขวากดสี่ยกส้นซ้ายหนึ่งก้าวเท้าซ้ายไปสองปลายเท้าซ้ายกดสามส้นซ้ายกดสี่ยกส้นขวาหนึ่งก้าวขวาไปสองปลายเท้ากดสามส้นขวากดสี่ยกส้นซ้ายหนึ่งก้าวเท้าซ้ายไปสองปลายเท้าซ้ายกดสามส้นซ้ายกดสี่ยกส้นขวาหนึ่งก้าวขวาไปสองปลายเท้ากดสามส้นขวากดสี่ยกส้นซ้ายหนึ่งก้าวเท้าซ้ายไปสองปลายเท้าซ้ายกดสามส้นซ้ายกดสี่ยกส้นขวาหนึ่งก้าวขวาไปสองปลายเท้ากดสามส้นขวากดสี่ยกส้นซ้ายหนึ่งก้าวเท้าซ้ายไปสอง ทรายทาวทรายกดสามส้นทรายกดสี่ยกส้นขวาหนึ่งก้าวขวาไปสองทรายเท้ากดสามส้นขวากดสี่ยกส้นซ้ายหนึ่งก้าวเท้าซ้ายไปสองทรายเท้าซ้ายกดสามส้นซ้ายกดสี่ยกส้นขวาหนึ่งก้าวขวาไปสองซ้ายเท้ากดสามส้นขวากดสี่ยกส้นซ้ายหนึ่งก้าวเท้าซ้ายไปสองซ้ายเท้าซ้ายกดสามส้นซ้ายกดสี่ยกส้นขวาหนึ่งก้าวขวาไปสองซ้ายเท้ากดสามส้นขวากดสี่ยกส้นซ้ายหนึ่งก้าวเท้าซ้ายไปสองซ้ายเท้าซ้ายกดสามส้นซ้ายกดสี่ยกส้นขวาหนึ่งก้าวขวาไปสองซ้ายเท้ากดสามส้นขวากดสี่ยกส้นซ้ายหนึ่งก้าวเท้าซ้ายไปสองซ้ายเท้าซ้ายกดสามส้นซ้ายกดสี่ยกส้นขวาหนึ่งก้าวขวาไปสองซ้ายเท้ากดสามส้นขวากดสี่ยกส้นซ้ายหนึ่งก้าวเท้าซ้ายไปสองซ้ายเท้าซ้ายกดสามส้นซ้ายกดสี่ยกส้นขวาหนึ่งก้าวขวาไปสองซ้ายเท้ากดสามส้นขวากดสี่ยกส้นซ้ายหนึ่งก้าวเท้าซ้ายไปสองซ้ายเท้าซ้ายกดสามส้นซ้ายกดสี่ยกส้นขวาหนึ่งก้าวขวาไปสองซ้ายเท้ากดสามส้นขวากดสี่ยกส้นซ้ายหนึ่งก้าวเท้าซ้ายไปสองซ้ายเท้าซ้ายกดสามส้นซ้ายกดสี
1: ่ทำกันเรื่อยๆไปช้าๆเวลายกให้ลอยตัวอย่าเพิ่งลงเลยให้ลอยเท้าไว้ก่อนเดินเรื่อยไปตามจังหวะแต่ไม่ใช่เดินก้าวละเอียบเลยต้องลอยเท้าไว้ก่อนแต่ก็สั่งให้ปลายเท้าแตะพื้นบางคนอาจจะเดินไม่แข็งแรงก็อาจจะวางเลยแต่ก็พยายามให้แข็งตัวไว้อย่ากดลงไปเลยให้เท้าลอยไว้ก่อนพยายามให้รู้ตลอดเวลาว่าเรายกอย่างไรก้าวไปอย่างไรวางอย่างไรให้รู้สัมผัสรู้ผัสสะรู้กระทบรู้เคลื่อนไหวรู้แกว่งไกวว่าเท้าเราก้าวลอยไปในอากาศก็รู้ว่าลอยไปในอากาศพอปลายเท้าตกถึงพื้นก็รู้ว่าตกถึงพื้นต้นตกถึงพื้นก็รู้ว่า ถึงพื้นให้มีสติรู้ทุกระยะที่เราก้าวไปทั้งซ้ายและขวาเดินจงกรมนี่ก็มีใช้หนอได้ใช้พุทโธได้ใช้กำหนดรู้ได้สุดแล้วแต่เราจะมาดัดแปลงหรือเราจะมาประยุกต์อย่างไรก็ได้ก็เป็นวิธีปฏิบัติสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานทั้งหมดขึ้นอยู่กับอุบายขึ้นอยู่กับสมมุตินั้นมาใช้ไม่ใช่ว่าเดินอย่างนั้นถูกอย่างนี้ผิดขอให้มีสติรู้ตัวทั่วพร้อมว่าเรากำลังทำอะไรอยู่กำลังก้าวไปยกขึ้นวางลงอันนี้ถือว่าเป็นตัวสติฉะนั้นการเดินก็บางครั้งก็อาจจะไม่เหมือนการทุกสำนักแต่มาลงเอยด้วยการทำเจริญสติกรรมฐาน4ด้วยการเดินจงกรมเหมือนกันบางแห่งก็ใช้ขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอยกหนอก้าวหนอเหยียบหนอรู้หนอถูกหนอกดหนอเนี่ยก้าวไปหนอยกส้นหนอก้าวหนอเหยียบหนอกดหนอตั้งแต่1จังหวะไปถึง6จังหวะบางแห่งก็ขวาพุทธซ้ายโทขวาพุทธซ้ายโทเดินเร็วพุทโธนี่ก็เดินเร็วพุทโธเดินช้าไม่ได้พุทโธต้องเดินเร็วเดินอย่างพระอีสานเนี่ยครูบาอาจารย์เนี่ยเดินเร็วมากเลยพอเดินช้ายุงกัดตายเลยลิ้นลุงไหลเดินช้าช้าไม่ได้เพราะหนีในป่าเนี่ยยุงมันตอมเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาแต่ว่าใจท่านไม่ไปอยู่ที่อื่นใจท่านอยู่กับการเดินอย่างเดียวอันนั้นเราต้องไปเดินในป่าเดินเร็วได้อยู่ในที่เวก็ถือว่าการเดินจงกรมแต่เดินช้าๆนี่ก็ถือว่าเป็นการเดินจงกรมช้าๆนี่ก็ถือว่าเราเดินกับยุคปัจจุบันตรงนี้ว่าไม่มีอะไรวิ่งยุงไม่ต้องเดินเร็วก็ทำให้สติเกิดเร็วเหมือนกันให้ได้4จังหวะให้ได้ติดต่อกันไปช้าๆอย่าใจร้อนเดินให้มีสติสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมว่าทุกอิริยาบถที่เราเดินเนี่ยติดต่อกันด้วยสติไม่ขาดตอนพุทธเจ้าท่านจึงได้ยกย่องว่าคนเดินจงกรมเก่งขยันเดินจงกรมทุกเช้ามืดทุกวันจะเดินทางไกลเก่งไม่เมื่อยล้าพระภิกษุที่เดินจงกรมเก่งนี่เดินทางไกลจะไม่เมื่อยล้าแสดงว่าคนที่เดินจงกรมได้นี่ก็เป็นคนแข็งแรงมีกล้ามขาที่ดีมีกล้ามเนื้อที่ดีเดินจงกรมนี้ปรากฏแก่เราแล้วว่าช่วยให้เรามีกำลังขาเดินได้มากขึ้นกว่าเดิมถ้าคนที่เคยเดินไม่เก่งก็เดินเข้มแข็งขึ้นอันนี้เห็นอานิสงส์ในปัจจุบันทันทีแล้วก็ไม่เพลียคนเดินจงกรมนี้ไม่เพลียแม้จะอดข้าวถึง7วันก็ไม่เพลีย15วันก็ไม่เพลียเพราะว่าจะมีลมอาสาสะปัสสาสะอยู่ในลมในการเดินลมละเอียดการจะไม่เพลีย
2: เดินเป็นสุขเป็นทุกข์เฉยยืนเป็นสุขเป็นทุกข์เฉยนั่งเป็นสุขเป็นทุกข์เฉยดู3เวทนาเดินก็สุขเดินก็ทุกข์เดินก็เฉยยืนก็สุขยืนก็ทุกข์ยืนก็เฉยนั่งก็สุขนั่งก็ทุกข์นั่งก็เฉยเฉยที่ใจ
1: ก่อนพวกเราก็ทำความรู้พิจารณากายเราก่อนพิจารณาผมพิจารณาขนพิจารณาเล็บพิจารณาหนังพิจารณาเนื้อพิจารณาเส้นเอ็นพิจารณาโครงร่างโครงกระดูกพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกหัวใจปอดตับไตน้อยไตใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายภายในกายภายนอกมีผมขนเล็บฟันหนังพิจารณาสักแต่ว่าธาตุสี่ดินน้ำไฟลมสังว่ากายของเราพิจารณากายภายใน

กายภายในส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนถึงไหวเป็นลมส่วนโอนเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุความรู้กายอาการสามสิบสองของเราพวกลูกฝากขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งท่านอธิษฐานทำจิตใจตั้งมั่นจะสร้างความดียิ่งขึ้นไปตั้งใจอธิษฐานบารมีเราจะสำเร็จในทางใจ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: วัดเขาสุกิมมีความยินดีขอเชิญศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนร่วมงานบุญทอดพระป่าสามัคคีเพื่อโรงพยาบาลเขาสุกิมปรับปรุงห้องฉุกเฉินห้องบัตรและศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่ขาดแคลนทำบุญต่อลมหายใจอานิสงส์ยิ่งใหญ่ทอดณวัดเขาสุกิมในวันพระฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569เวลา 12:00 นร่วมบริจาคได้ที่วัดเขาสุกิมหรือโรงพยาบาลเขาสุกิมชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารธนาคารกรุงเทพชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมเลขที่บัญชี290-412-2914 290-412-2914ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่วัดเขาสุกิม039-495-243หรือ086-906-9770โรงพยาบาลเขาสุกิม039-495-225-6ต่อ115-137หรือ988-1671
2: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันเสาร์ที่20มิถุนายน2569จัดครั้งนี้เป็นครั้งที่6โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่20มิถุนายนเวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายพัฒหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระราชวชิรศรีราจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงศ์จังหวัดอุดรธานีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยบริสุทธโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อสุพลโนภาโสวัดบึงรัตติวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระบูรพาคณาจารย์หลวงพ่อน้อมวรนินโนวัดบ้านโง่ปราจีนบุรีพระครูประหลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานหลวงปู่บุญเพ็งขันติโกที่พักสงฆ์ภูล้อมข้าวจังหวัดสกลนครพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์เจษฎาจารุโพวัดป่าห้วยขมิ้นหนองวัวซออุดรธานีพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชื้อชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาภาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระครูใบดีกานพดลสันตมโนที่พักสงฆ์บ้านลานเสียงธรรมกรุงเทพมหานครท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408447 4704ติดต่อออกโครงทานติดต่อที่ศึกษา0924246551 0924246551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันเสาร์ที่20มิถุนายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
3: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
4: เดี๋ยวท่านอุตส่าห์มา
5: เปิดเราฟังธรรมหลวงพ่อดีกว่าเราตั้งใจทำ
6: ก็คุยกันไป
5: ค่ะเราอยากฟังธรรมหลวงพ่อใจจะขาดอยู่แล้วค่ะคือพวกหนูหาค่ะหลวงพ่
6: อ
5: มีความศรัทธาตั้งใจศึกษาเราเรียนแต่ความเพียรมันคนไม่ค่อยไหวค่ะหลวงพ่อช่วยหาอุบายช่วยหน่อยค่ะ
6: ไม่ต้องสิ่งความเพียรหรอกทำเท่าที่ทำได
5: ้
6: อย่าไปยกอย่าไปตะเกียกตะกายเกินกำลังเราเอาเท่าที่เราทำได้เช่นเราไปทำงานแล้วก็เอาสติไปทำงานเอาสติสมาธิทำงานพอเพียงให้เรารู้ว่าเรากระทำอะไรอยู่แล้วก็ให้รู้ว่าเรากำลังทำผิดหรือทำถูกทำดีหรือทำชั่วคิดดีหรือคิดไม่ดีพูดดีหรือพูดไม่ดีแค่นี้ก็พอเนี่ยทำอะไรนี่ให้รู้จักตรงนี้ก็คือรู้จักธรรมะธรรมะคลองเรือนธรรมะคารวะเนี่ยเขาเป็นธรรมะที่เราเอาสติเป็นตัวนำแล้วสมาธิก็จะตามมาเองจะทำงานด้วยสมาธิไปเองเหมือนเรามีสติขับรถเนี่ยมีสติขับรถจับพวงมาลัยเหยียบเบรกเหยียบคลัตช์เนี่ยเหยียบคันเร่งเนี่ยเรามีสติมองไปข้างหน้าเนี่ยความสติมันก็พร้อมนะไม่ใช่ว่ามันเป็นสติอยู่แค่มือแค่เท้ามันพร้อมไปด้วยกันทั้งหมดรวมแล้วก็คือการมีสติในการขับรถมีสมาธิในการจดจ่อที่จะทำนั้นให้ได้เพราะนั้นเรียกว่าธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยไม่ใช่ของไกลตัวเองมันของอยู่ในตัวเองทั้งหมดเลยอยู่ที่ผมคนเล็กวันหนังนี่แหละอยู่ที่การ32เนี่ยมาการเรียนธรรมะไม่ใช่ไปเรียนที่ลึกซึ้งอะไรพุทธเจ้าก็เรียนจากลมหายใจนี่เองพุทธเจ้าที่สำเร็จเนี่ยท่านก็ไปเอาลมหายใจของท่านมากำหนดเมื่อตอน7ขวบว่าทำไมท่านทรมานตั้ง6ปีไม่สำเร็จเอาอย่างคนวิเศษทั้งนั้นเลยเอาอย่างพวกฤาษีชีพัยที่มีชื่อเสียงพระเจ้าแผ่นดินนับถือคนยกย่องกันทั้งนั้นท่านไปลองมาทำเลยไม่ใช่ทางท่านก็ไปนึกว่า7ขวบท่านทำอะไรอ๋อท่านเข้าฌานได้ปฐมฌานท่านมีทั้งสมาธิมีทั้งปัญญาเห็นความเบียดตอนที่ท่านทำสมาธิตอนอยู่เจ็ดขวบอ่ะท่านเห็นการเบียดเลยพอสมาธิเกิดปัญญาได้ท่านเห็นว่าพอสมาธิเกิดพอปฐมฌานเกิดก็จะเห็นว่าไอ้เจ้ากบไอ้เจ้ากบเนี่ยไปกินแมลงกบกินแมลงเหตุการเบียดแมลงเป็นสัตว์เล็กน้อยก็ต้องเป็นเหยื่อกบก็คิดว่ากบเนี่ยมันก็คิดว่ามันนะมันจะต้องมันใหญ่กว่าแมลงมันก็กินแมลงเอาดินไปเรียนแมลงกินแมลงจับแมลงกินนี่คือการเบียนใหญ่ตาใหญ่กินตาเล็กท่านก็เห็นต่อไปว่ามันก็ไม่เที่ยงจะคิดว่าแกใหญ่ขนาดนี้กินแมลงได้ไอ้เจ้างูก็เลยมากินกบงูก็ไอ้กบก็ลองสิขอชีวิตเจ็บปวดงูก็กินกบงูใหญ่กว่ากบมีอำนาจกว่าจะเปลี่ยนได้หมดแหละธรรมะนี่นะเปลี่ยนเหมือนนักปกครองก็ได้เปลี่ยนเหมือนสรรพสัตว์ทั้งหลายก็เบียดอย่างเงี้ยเอาเปรียบกันอยู่เงี้ยไม่มีใครให้ไม่มีใครยอมเสียเปรียบสิ้นสุดกบไอ้งูก็คิดว่ากบก็ไม่ต้องเป็นเหยื่อแล้วไอ้เหยี่ยวก็มาเฉี่ยวกบงูไปกินไอ้งูก็กลัวตายก็ไม่พ้นความตายไอ้เหยี่ยวก็จับงูกินเมื่อเห็นอย่างนี้ก็ท่านก็ดำรงสติปัญญาท่านเลยว่าสัตว์ทั้งหลายเปลี่ยนๆกันไม่มีที่สิ้นสุดพอไม่มีที่สิ้นสุดท่านก็ทรงสงบเลย ทรงวางอุเบกขาแล้วจิตก็สงบดิ่งเข้าไปถึงเช่นบ่ายลมมายังไม่คล้อยไปเลยเพราะจิตของท่านเป็นหนึ่งแหละจิตนี่โยนเนื้อธรรมชาตินะธรรมชาตินี่มันเป็นรองของจิตนักวิทยาศาสตร์ที่เรียนธรรมชาติเนี่ยเขาก็เรียนเอามาทำพลังงานเอามาทำยามาทำเคมีทุกอย่างเนี่ยเขาคิดว่าเขาคุมธรรมชาติได้แต่มันก็มาจากจิตจิตพุทธะจิตพุทธะนี่เหนือธรรมชาตินะจิตอรหันต์พุทธะนี่เหนือธรรมชาติ
5: เหนือยังไงคะหลวงพ
6: ่อก็ปฏิบัติไปจริงจะรู้มันเหนือธรรมชาติ
5: หลวงพ่อเล่าให้พวกเราฟังต่อก่อนก็ได้ค่ะ
6: ไม่ต้องเล่าเราไปเรียนเราเข้าใจเองดังนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยพุทธเจ้าจึงว่าเมื่อค้นหาความจริงของสัจธรรมไม่เจอเพราะอายุนี้อยู่ไม่ได้นานพระองค์80ปีพระองค์ต้องนิพพานผมก็ค้นหาตั้งแต่อายุ29ปีไปสำเร็จตอน35ปี35ปีมีเวลาที่จะสอนคนให้รู้จักธรรมชาติจริงๆเนี่ย45ปีเท่านั้นเองอันนี้เมื่อเป็นงี้แล้วพระองค์ก็ทรงเอาสัจธรรมของธรรมชาติมาใช้ว่าตอนพระองค์ทรงนั่งเห็นอย่างนี้แล้วก็ทรมานร่างกาย6ปีไม่ได้อะไรพระองค์ก็ทรงมาหยิบเอาลมหายใจนี่เองมากำหนดจนจิตเข้าถึงความสงบแล้วพระองค์ก็ทรงได้ปฐมฌานแล้วก็เข้าจตุฌานพระองค์ก็ทรงระลึกชาติได้จนไม่มีการสงสัยพวกเรานี่เพราะอะไรเราจึงไม่ทำบุญกันทำไมเราจึงไม่เข้าวัดกันเพราะอวิชชามันหุ้มพ่อเราเมื่ออวิชชาหุ้มพ่อเราหลงตัวเราว่ามันเป็นตัวเราเป็นชีวิตของเราเมื่อรู้ว่าชีวิตของเราลูกหลานของเราบ้านเมืองเราก็ยึดแม้แต่สกุลของเราชื่อของเราประเทศไทยของเราโลกนี้ของเราเมื่อเรายึดแล้วเราก็หลงแล้วก็โลกแล้วก็พยาบาทผูกเวรไปเมื่อเป็นงี้เราก็เลยว่าโลกนี้เป็นของเราเราจึงไม่ให้อะไรได้เลยไม่ให้กับตัวเองได้เลยไม่เปิดทางตัวเองไปสวรรค์ไปนิพพานเลยเมื่อเป็นอย่างนี้คนจึงได้ไปนรกมากนะอยู่ชาวบอกอโนนคนที่ไปสวรรค์น่ะมีสองเขาโคนั่นเองนอกนั้นก็ขนโคลงนรกหมดเลยเพราะทำไมจึงลงล่ะก็เพราะจิตคนเราไม่ยอมให้ทานเลยไม่ยอมสละความตนีเลยในร่างกายตัวเองจะต้องแก่ก็ยังไม่ยอมรับความแก่แม้จะตายไม่ยอมรับความตายแม้จะเจ็บก็ยังไม่เห็นทุกข์เมื่อไม่เห็นทุกข์ใจก็ไม่เปลี่ยนเลยไม่เปลี่ยนแปลงไงยิ่งอายุมากยิ่งแน่นมันเหนียวมากขึ้นยิ่งรักตัวเองมากขึ้นรักลูกหลานมากขึ้นรักเงินรักทองรักลาภยศตัวเองไม่มีลาภยศพอเกษียณก็ไปชมลูกหลานจะมียศทั้งนั้นมีลาภนี้ก็ไปเพ้อฝันไปเอากับลูกหลานแกต้องเรียนจบนั่นนะแกต้องเป็นนั่นแกต้องเป็นนี่นะภูมิใจต้องเอาปริญญาไม่จะถ่ายรูปกับฉันนะนี่คือความหลงเมื่อหลงนี้ตัวเองไม่ได้ทำอะไรเลยตัวเองก็สวดมนต์ไม่ได้ภาวนาไม่ได้ทำสมาธิไม่ได้เมื่อชีวิตประจำวันที่เราทำงานนี้เราไม่เคยใช้สติสมาธิทำงานเลยพอเกษียณก็ทำอะไรไม่ได้เพราะมันหลงไปแล้วเวลามันหมดไปแล้วใช่ไหมสมองมันใช้หมดแล้วความจำเสื่อมแล้วอาตมาเลิกใจว่าเอ๊ฉันลืมไปได้ไงฉันไม่เคยลืมที่ไหนเลยนะแต่พวกครอบครัวนี่ไม่เคยลืมจำได้เพราะรู้จักกันมาแต่นานแต่สถานที่นี้มันนึกไม่ออกธรรมดาอาตมาจะไม่ยอมลืมอะไรถ้าจะย้อนหลังอาตมาจะถอยไปดูได้อาตมานึกภาพไม่ออกเลยจะได้อาตมาแก่ด้วยอาตมาหลงเนี่ยเรื่องไงเราจะสงสัยตัวเองกันสิธรรมดาเราจะไม่เคยลืมมันจะย้อนอดีตได้ตั้งแต่7-8ขวบเราก็จำได้แต่นี่วันนี้เราหลงจำตรงนี้ไม่ได้
4: ม
6: ัน
4: เปลี่ยนไปเยอะค่ะท่าน
6: เปลี่ยนเยอะยังไงก็จำได้ที่เกิดมายังจำได้เลยเปลี่ยนได้ไงล่ะที่เจ็บอาตมาก็จำได้แล้วก็ได้แต่ตรงนี้เปลี่ยนเพราะอาจจะอาตมาไม่ได้มา2ครั้งแต่ถ้ามา2ครั้งต่อไปอาตมาจะไม่ลืม
4: ที่นี่ครั้งที่4
6: นี่เปรียบเหมือนว่าอาตมาแสดงว่าสิ่งที่เราไม่ทำเนี่ยเราจะไม่ได้เลยเข้าใจไหมทานโยมไม่ทำศีลโยมไม่รักษาโยมไปจำเอาแต่เรื่องไอ้ชีวิตของตัวเองชีวิตลูกหลาน แล้วมันจะได้อะไรก็ต้องกลับมาอยู่ที่เดิมเหมือนเราฝันแล้วไปไหนไหนก็กลับมาฝันที่บ้านตัวเองพระองค์ต้องทรงแก้ไขปัญหาใจตัวเองเนี่ยพระองค์ทรงแก้ด้วยความสละหมดทุกอย่างแล้วก็ไม่ผูกพันอะไรจิตก็หมดกิเลสหมดกิเลสโลกก็หลงไม่มีปัญญาพระองค์ก็เต็มหมดเลยแต่พวกเราไม่มีเรามีอะไรเรามีแต่ความอยากได้มีแต่ความทะเยอทะยานมีแต่อดีตที่จำไว้ก็ผูกพันยึดมั่นถือมั่นไม่เคยให้อนาคตก็ยังติดยึดอยู่ไม่รู้จะไปถึงไหนฉะนั้นเมื่อเป็นงี้แล้วคนเราจึงไม่ได้ฝึกตัวเองเลยไม่ได้ฝึกตัวเองเลยฝึกที่ฝึกนี่มันไม่ใช่ทางที่เราจะไปนะที่โยมทำทุกวันไม่ใช่ทางสวรรค์นิพพานนะ
5: มันหลงทาง
6: ครับนี่เคยเรียกว่าหลงที่นี่มันไม่ใช่บ้านนี้ไม่ใช่ที่นี่ไม่ใช่ไม่ใช่ทั้งนั้นแหละตัวเราก็ไม่ใช่ตัวเราก็เอาไปไม่ได้จริงๆแล้วเราเนี่ยยังไม่มีกำลังใจที่จะสู้กับความมืดทางมืดๆเนี่ยเรายังไปไม่ได้เราไม่มีแสงสว่างส่องเลยเราจะคิดนะมนุษย์เนี่ยจะทำอะไรได้สำเร็จไม่สำเร็จเลยมนุษย์ไม่สำเร็จเลยใครสำเร็จชีวิตมนุษย์ไม่สำเร็จถ้ามนุษย์นั้นไม่หยิบเอาคำสอนพุทธเจ้ามาทำจึงจะสำเร็จถ้าหยิบเอาศีลห้ามาสำเร็จไหมเอาศีลห้ามาสักข้อหนึ่งเนี่ยตายไม่ตกนรกหรอกเอาทานมาให้ตายไม่จนหรอกเอาสมาธิมาทำจะไม่หลงเลยก็จะมีสติคุ้มครองตัวเราให้มั่นคงในศีล5ศีล8ทีนี้เราจะมาดูแล้วเนี่ยชีวิตคนมนุษย์ก็วิ่ง

0: วุ่นอยู่กับการใช้ชีวิตทำมาหากินเป็นข้ออ้างว่าเราไม่หากินมันก็ยิ่งจนเราก็ไม่มีจะกินเราก็ต้องดิ้นรนเพื่อลูกหลานพอที่สุดพอตายแล้วลูกหลานก็ไม่ช่วยอะไรเราได้ช่วยได้ไหมช่วยไม่ได้จะชี้ทางให้เราไปจะจับอวิญญาณเราเนี่ยฟอกให้ไปสวรรค์ไปนิพพานเราไปของเราคนเดียวไปโยมผู้ชายไปคนเดียวเลยน
1: ะ
0: ที่อยู่นี่ก็แต่ก็ยังดียังเป็นคนธรรมะธรรมโมถ้าเป็นคนไม่ธรรมะธรรมโมเนี่ยธรรมะก็พูดไม่ได้เรื่องนี
1: ้
0: ก็เหมือนว่าไม่ได้เอาอะไรไปเลยไอ้บ้านหลังนี้ก็ทำไว้ให้ลูกให้หลานอยู่ไอ้ลูกหลานก็อาศัยอยู่แต่มันไม่ใช่ของใครเลยมันของโลกเขาเรามาสมมติมาปรุงแต่งกันเองเอามาแปลงกันเองแต่ก็ว่าเป็นของพวกเรา

0: เรามาสมมุติมาปรุงแต่งกันเองเอามาแปลงกันเองแล้วก็ว่าเป็นของพวกเรายิ่งใหญ่มักลักหนาเลยเอากันเป็นอวตารทุกวันได้ไหมตั้งไอ้ปาร์ตทะเลาะอยู่เนี่ยฮะไม่ได้อะไรเลยพวกเนี้ยโง่จังนั้นเนี่ยถ้าไม่ทำเพื่อบ้านเมืองไม่ได้อะไรเลย
1: ไอ้ความโลภอย่างเดียวที่มันทำให้ปัญญาหายหมดนะคะหลวงพ่อรู้มาสังเกตหลายๆอย่างว่าถ้าเรายิ่งอยากจะทำโน่นทำนี่เราคิดว่าที่เราคิดเราวางแผนเนี่ยมันฉลาดแต่ยิ่งดูลึกลงไปแล้วมันยิ่งโง่กว่าเก่าหลวงพ่อ
0: ถ้าจะมาไปดูหนังจีกง
1: ค่ะ
0: ดูจะจบเลยดูหนังจีกงดูทั้งสองคืนสองวันดูเลยได้โอ้โหตอนจีกงชานเสื่อมเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยนะทำอะไรไม่ได้เลยพอมีฌานโอ้โหอะไรก็ไม่อดไม่อยากเลยช่วยคนได้ทั้งประเทศเลยช่วยคนละงั้นถ้าไม่ทิ้งคนเลยคนโง่ไงต้องเก็บมาสอนจะเจนกลายเป็นแม่ทัพเป็นอะไรเป็นใหญ่เป็นโตเลยโอ้ท่านไม่มีศัตรูเลยนะท่านไม่เป็นศัตรูใครท่านจะสอนคนพวกนี้เอาจะไอ้พวกนี้นะไอ้รากหญ้าเนี่ยไปเป็นถึงเจ้านายใหญ่โตได้ไอ้เจ้านายใหญ่โตนั่นไอ้ที่โกงกินนั่นก็เลวกว่ารากหญ้าอีก ไอ้ที่หวังจะเป็นใหญ่เป็นโตเป็นเจ้าเป็นนายเป็นจะเป็นเจ้าทุกอย่างกลายเป็นคนเนี่ยไม่มีที่อยู่เลยไอ้พวกที่งงๆของเฮาเนี่ยท่านปลุกปั้นออกมาด้วยศีลธรรมของท่านเนี่ยกลายเป็นเจ้านายใหญ่โตหมดเลยนะสืบตระกูลไปดีหมดเลยแสดงว่าศีลธรรมนี่เปลี่ยนชีวิตคนได้คนไม่มีศีลธรรมก็เสื่อมลงเสื่อมจะไม่มีอะไรไม่มีแผ่นดินอยู่ไอ้คนที่เป็นเจ้าทรยศต่อพี่ชายตัวเองน่ะไปอยู่เหมือนรัสเซียแต่สุดท้ายไปตายที่รัสเซียไปหนาวตายไม่มีแผ่นดินอยู่เพราะความโลภตัวเดียวนี่จะมาเล่าของเขานะก่อนโอ้เขาติเตือนใจทำไมท่านจะกินเหล้าทำไมท่านกินหมาถ้ารู้ว่าคนเนี่ยมันต่ำน
1: ะ
0: ถ้าไปทำพระเรียบเรียบร้อยมันไม่เข้าห้าหรอกท่านหรอกซ่อนไม่ได้หรอกขนาดพระราชายังไปเที่ยวโศกไปหนีเลยไหมลูกเจ้ากันก็รู้ว่าโอ้ยคนพวกนี้มันต่ำกูก็ต้องไปเข้าคับเข้าบาร์ไปเจอคนพวกนี้ในนั้นหมดเลย
1: ไปเที่ยวซ่อง
0: ไปเที่ยวซ่องโศกไปหนีก็ไปเจอเจ้าเจอลูกตามดันเธออยู่ในนั้นนะก็กลายว่าไอ้พระทำไมมานี่กลายว่าท่านทำให้เห็นว่าโลกีต้องเป็นอย่างนี้จะไปทำเรียบร้อยสอดพวกนี้ไม่ได้เพราะคนมันหมดยุคแล้วนะอย่างพุทธเจ้านั้นทำไปอีกระบบหนึ่งอ่ะสอนคนไอ้คนพวกนั้นมีบารมีมาเกิดพวกดอกบัวบนน้ำที่กองก็ไปสอนไอ้พวกบัวใต้น้ำขึ้นมาไอ้พวกดอกบัวใต้น้ำขึ้นมาแล้วก็สอนได้เยอะเลยแต่ต้องทำบ้าบอ
1: และหล
0: ว
1: งพ
0: ่
1: อ หนูก็คิดอยู่นะ อย่างธรรมดาถ้าที่กองท่านเนี่ยท่านก็อยู่ในศีลใช่ไหมคะไอ้นี่ถ้าเกิดไปนั่งกินเหล้าจนเมาเลยอย่างนี้แบบ
0: ไม่เมาถ้าไม่เมาถ้าไม่เมาถ้าไม่เมา
1: ถ้าไม่เมาเหรอ
0: ไม่เมา
1: ถ้าไปเยอะแยะ
0: ไม่เมาก
1: ินนั่งกินนะคะ
0: ไม่กินไม่เมาไม่เมาไม่เมาคือแกล้งเมา
2: ไปศึกษาเพื่อจะสอน
0: ธรรมะนี่ไม่เมาพอวันนั้นมาดูเจ้าไปดินจีนเนี่ยมากินกินกินจี้กงเมาจะตายเลยเมาพับเลยจี้กงไม่เมาเหล้านี่มันเหมือนน้ำท่านอยู่บ่ายพวกอภิญญาจะมาว่าไม่ใช่พระอรหันต์หรอกคิดว่าสมาบัติที่จะมาช่วยคนช่วยคนจากไม่คนที่ทำให้โลกเดือดร้อนท่านทำให้โลกสงบแล้วให้เอาศีลธรรมไปด้วยนี่เราพูดถึงว่าคนเราเนี่ยทุกวันเนี่ยไม่เอาอะไรนะถ้าจะเอาแค่ลูกแค่หลานแค่บ้านก็เดือดไม่ได้เอาอะไรไปตายแล้วก็ไปเผาทิ้งหมดเลยให้ร้อยล้านพันล้านก็เผาทิ้งหมดเลยไม่ได้เอาทานไปเลยไม่เอาสิ่งไปถ้าเรานั่งดูธรรมะจริงๆเราคนไม่ได้เอาอะไรไปเลยประสบการณ์ชีวิตก็ได้แค่นี้แค่โลกมนุษย์เท่านั้นเองประสบการณ์ชีวิตก็ได้แค่โลกมนุษย์ตายแล้วตัวเองก็เอาไปไม่ได้แต่ถ้าประสบการณ์ทางธรรมะเนี่ยอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนนะศีล5นั้นอยู่ในใจศีล8ในใจสมาธิอยู่ในใจฉะนั้นเมื่อเราตายแล้วช่วงระยะหนึ่งเนี่ยชีวิตหนึ่งที่เรามาประกอบศีลธรรมตรงนี้ที่จะเป็นดวงใจเราไปที่เป็นแสงสว่างปิดตัวไปเพราะนั้นเราต้องรีบทำเดี๋ยวไปคิดว่าโอ้ยรอให้ลูกหลานมาโตลูกหลานมันไม่ช่วยอะไรเราได้หรอกแต่นี่ทำไงนะไม่มีเวลาเข้าวัดโยมก็ต้องทำงานไปด้วยเวลาทำงานต้องมีสติควบคุมอารมณ์ตัวเองอย่าไปวุ่นวายใจ

0: อย่าไปหาเรื่องทะเลาะกับคนโน้นเอาคนโน้นมาใส่ใจคนนี้มันให้ปล่อยวางคนคนนั้นไปให้หมดดีกับเขาอย่างเดียวเขาพูดร้ายมาดีอย่างเดียวเพื่อเวลานี้เราจะได้เวลาที่เรามีชีวิตในการให้ตัวเองไม่งั้นเราต้องเสียเวลาไปทะเลาะไอ้คนพวกนี้อยู่ตลอดชีวิตราชการเลยเนี่ยได้อะไรขึ้นมาไม่ได้เลยใช่ไหมแต่ถ้าเราต้องทำว่าให้เขาด่าไปให้เขาว่าไปให้เขาดินทาไปให้เขาเจริญแต่ตัวเราต้องเป็นตัวเราเพราะเวลามีน้อยคนตายมาเขารักเราทั้งนั้นเขาสงสารเราทั้งนั้นโยมด่ากันเมื่อวานเนี่ยด่ากันเมื่อวานเนี่ยจะเอาไปเงินตายแต่พอลุกขึ้นเนี่ยคนนี้ตายแล้วเขาด่าเราไหมไม่ด่าเลยนะเขากลับมาจุดธูปไหว้เรานะไหว้เรานะเออไอคนนั้นกูจะด่ามึงให้ตายเนี่ยแช่งมึงให้ตายถ้ามึงตายลุกขึ้นเราไปจุดธูปขอขมาเขานะแต่เขาก็ตายเราอยากเขาตายใครเราก็เฮ้ยเรานี่มีกรรมเนาะไม่ได้ขอขมาก่อนจะตายเมื่อวานนี่กูทะเลาะกันเต็มที่เลยเงี้ยต้องไปจุดคุ้มขอขมาไหมและไอ้คนเมื่อวานหายไปไหนล่ะทำไมต้องทะเลาะกันล่ะคิดอย่างนี้ดีไหมดีไหมไม่ต้องทะเลาะใครเลยไม่มีศัตรูเลยวันนี้โยมฟังรู้เรื่องถ้าวันหน้าโยมก็ปฏิบัติโยมจะเข้าใจตัวเองวันนี้โยมฟังไม่รู้เรื่องวันหน้าโยมไม่ต้องมาฟังแล้วจบมันปิดปัญญาของโยมไปแล้วมืดมันปิดไปแล้วดังนั้นเรื่องธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยที่ท่านเหลือไว้ให้พวกเรานะเราไม่เอาล่ะธรรมะ 84,000 พระธรรมขันธ์ท่านเหลือไว้ให้พวกเราเราไม่เอาก็อดไปข้างหน้าเราก็ต้องลำบากไปหาปัญญาใหม่ไม่ใช่ง่ายนะปัญหาไปหาปัญญาชั้นหน้าจะมีหรือไปหาความร่ำรวยชั้นหน้าจะมีหรือไปหาศีลชั้นหน้าจะมีหรือศีลชั้นหน้าเราจะได้ถือศีลเหรอปัญญาชั้นหน้าเราจะมีอย่างนี้เหรอชั้นนี้เรามีแล้วเราไม่เอาอ่ะถ้าไม่เอาชั้นนี้ชั้นหน้าจะไปหวังไม่มีเราจะมาเกิดอย่างนี้หรือนี่เกิดนี้ถือประเสริฐแล้วนะฟังรู้เรื่องใช่ไหมตรงนี้ถือว่าชาติเนี้ยประเสริฐที่สุดเป็นชาติที่เจริญแล้วพอฟังธรรมะพุทธเจ้ารู้เรื่องแล้วถ้าพ้นไปแล้วชีวิตก็หมดเหมือนอย่างคนเราพอ60ไปแล้วเนี่ยเห็นตมานี่60ไปแล้วถ้าความจำไม่ดีเสร็จเลยใช่ไหมแล้วเขาก็ทีนี้ถ้าไปตกอยู่ในความโลภล่ะก็อยากจะได้อย่างเดียวตกอยู่ในความพยาบาทก็คอยโกรธลูกโกรธหลานโกรธสามีอย่างเดียวโกรธภรรยาอย่างเดียวก็งุดหงิดแหละคนนี้กลายเป็นคนงุดหงิดไม่สงบพอโกรธพอพยาบาลมาจะก็เป็นคนงุดหงิดจนตายเลยใครทำอะไรไม่ถูกใจก็เอาแกูก็เจออย่างนั้นกูก็เจออย่างนี้ไอ้นี่ก็เป็นอย่างนั้นนี่จิตจะมีความพยาบาทต่อสิ่งที่เราเคยกระทบมาจากบ้านกระทบมาจากคนที่ทำให้เราโกรธก็จะสะสมความโกรธนี้กลายเป็นว่าจิตนี้ไม่ผ่องใสเลยยังอายุมากอะไรก็ไม่ของใสจะหาความสุขที่ไหนบรรดาชีวิตก็ไม่มีนะถึงจะมีเงินมีทองก็ไม่มีความสุขเพราะจิตมันไม่ของใสจิตมันไม่เบิกบานคนที่เบิกบานได้คือให้ทานสมัยก่อนถึงใส่บาตรตอนเช้าใช่ไหมสมัยนี้ไม่มีเวลาแล้วตื่นแต่เช้ามืดไปทำงานรักษาศีลศีลนี่ทำให้คนเบิกบานสมาธินี่ทำให้คนเข้าใจธรรมะพุทธเจ้าลึกซึ้งละเอียดอ่อนเชื่อกรรมเชื่อเวรเชื่อบาปเชื่อบุญเชื่อสวรรค์นรกนิพพานสมาธิเนี่ยจะเปิดประตูใจของทุกคนให้เข้าใจตัวเองถ้าเวลาตรงนี้มันหมดไปแล้วเนี่ยเราก็คงอดคงไม่ได้เจออะไรดีในใจเราใช่ไหมก็มีแต่รูปร่างลาภยศมีแต่เรื่องชาวบ้านอะไรมาเต็มหัวใจหมดตื่นขึ้นเช้ามาผมก็อยากจะรู้เรื่องเป็นไงบ้างเอาหนังสือพิมพ์มาอ่านเอาชมคนนั้นด่าคนนี้ฟังดูโทรทัศน์วิทยุก็เรื่องแต่ชีวิตเราไม่ได้อะไรเลยเอาแต่สิ่งข้างนอกมาใส่ใจปัญญาสติสมาธิก็ไม่เคยฝึกเลยดูแล้วก็ไม่เข้าใจธรรมะยิ่งจะไกลกันไปเรื่อยๆคนทีนี้ตัวก็ไกลวัดใจก็ไกลวัดยิ่งไกลใหญ่คนสมัยก่อนเนี่ยตัวเขาใกล้วัดใจเขาใกล้วัดตัวใกล้วัดแต่ใจเขาอยู่กับวัดใช่ไหมทีนี้ ตัวใกล้วัดใจใกล้วัดแต่ตัวใกล้แต่ตัวใกล้ใช่ไหมแต่ใจนี่ห่างศีลธรรมไอ้คนอยู่ในวัดเนี่ยไปกินเหล้าในวัดเนี่ยก็จะห่างศีลธรรมไม่รู้จักวัดเลยทีนี้ถ้าทอดกฐินวัดป่าเราไปสิต้องไปตั้งวงไพ่ลงเหล้ากินกันในวัดห้ามแล้วห้ามอีกก็ไม่เชื่อวันไหนไม่ให้กูกินกูก็ไม่ไปทำบุญ
1: แต่นี่ได้บุญมากกว่าหรือได้บาปมากกว่าม
0: ันบาปอยู่แล้วบาปตั้งแต่ไปแล้ว
1: เข้าไปเข้าไปในวัดแล้วค่ะหลวงพ่อชอบอาศัยวัดกินเหล้าหน่อยนึง
0: มันบาปตั้งอยู่ในบ้านแล้ว
1: อ๋อเจ้าค่ะอ
0: ยู่บ้านก็กินทุกวันอยู่บ้านก็หาที่เล่น
1: หนูก็น
0: ึ
1: ก
0: ว่าตกนรกตั้งอยู่ในบ้านแล้ว
1: หนูก็นึกว่าเอาตัวเข้าไปในวัดแล้ว
0: ไอ้บ้านไอ้วัดนั้นมันหลายเท่าแล้วขาดทุนหลายเท่าแล้วเห็นไหมคนพวกนี้มันทำแล้วแต่อยู่ในบ้านถ้าอยู่ในบ้านทำไม่ได้นอกวัดนอกบ้านก็ทำไม่ได้
1: หลวงพ่อคะหนูมีสงสัยอีกนิดนึงค่ะพักพวกกันเขาก็สติปัญญาเขาก็สูงเรียนจบเมืองนอกนะเจ้าคะเขาก็บอกว่าเขาชอบกินเหล้า
0: ผมโง่กันเนี่ย
1: ค่ะแต่พอเขากลับถึงบ้านเข้าเมาขนาดนี้เขาต้องนั่งสมาธิแล้วจะเก
0: ิ
1: ดไหมคะหลวงพ่อ
0: มันก็ยังดีเนาะ
1: หนูยังสงสัยอยู่ตรงนี้แหละค่ะหลวงพ่อ
0: สมาธิศาสนาไหนอะ
1: ศาสนาพุทธนี่แหละค่ะ
0: โอ้
1: เขาบอกเขาต้องนั่งสมาธิทุกวันไม่ว่าไปกินเหล้ามาไปเล่นไพ่มากลับบ้านเขาต้องนั่งสมาธิทุกวันนะคะ
0: นี่ก็ยังดีนะมันก็ยังดีนะมันยังสมาธิล้างสมองตัวเองได
1: ้หรือไม่ยังสงสัย
0: ใช่ได้ใช่ได้ว่าคุยรู้เรื่องยังดีกับไอ้พวกทิฏฐิสมาธิไอ้อย่างนี้ด็อกเตอร์อย่างมันหนึ่งเอาบาปครึ่งเอาบุญครึ่งมันไม่ได้เอาบาปทั้งหมดแต่อย่างด็อกเตอร์บางคนเนี่ยกลับมาบ้านก็มาทะเลาะกับครอบครัวอีกมันทำให้ลูกจำหนิตีเตียนพ่อกูเป็นด็อกเตอร์แล้วปู่กูเป็นด็อกเตอร์เลยทำไมมันเมาอย่างนี้นะก็ยังไม่ดีก็คาดแสดงว่าเขามีคงจะไปอบรมสมาธิมาแต่ใจเนี่ยไอ้กิเลสสิ่งแวดล้อมมันเยอะไอ้สังคมมันเยอะไงสังคมมันเยอะไอ้คนดีมันมีน้อยแสดงที่สังคมเขานั้นไม่มีคนดีไม่มีคนธรรมะธรรมโมเลยมีแต่พวกด็อกเตอร์ชวนกินเหล้าเขาก็เลยต้องแยกตัวเขาอ่ะโลกก็เอาทำก็เอากลับไปบ้านนี่ไม่มีใครชวนกินเหล้านี่ก็เลยนั่งสมาธิได้แสดงว่าเขาเป็นคนดีนะ
1: เขาหลับทุกคนเพราะเขานั่งเสร็จเขาก็หลับ
0: นั่งเขาเป็นคนดีแต่ถ้าสังคมนี้ถ้าเราไปเจอคนกินไม่กินเหล้าน
1: ะ
0: สังคมก็จัดคอร์สสมาธิอะไรเนี่ยเข้าสมาธิสบายเลยเพราะเขามีนิสัยอยู่แล้วแต่ว่าสังคมที่เขาคบน่ะมันดอกบัวใต้น้ำทั้งนั้นเลยเขาก็เลยปรับตัวเข้าสถานการณ์เพื่อไม่อยากให้เขาเนี่ยเสียสังคม
1: แล้วหนูสงสัยอีกข้อนึงค่ะหนูมีข้อสงสัยเยอะเลยค่ะพอหลวงพ่อมาเนี่ยค่ะก็มีแม่ค้าคนนึงนะเขาก็60กว่าแล้วนะคะอาชีพของเขาคือจับหอยจับปูขายค่ะแล้วทีนี้เขาถึงข่าวจะตายเนี่ยนะคะเขาเจ็บหนักเนี่ยเขาก็ร้องหอยแล้วลูกหลานก็บอกป้าพระอรหังอรหังแกก็บอกว่าอรหอยอรหอยอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นยังไงกับหลวงพ่อ
0: ก็มันได้ไปแล้ว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็อารมณ์พวกนี้จำอะไรก็จะเป็นนั้นถ้าจำอะไรก็จะเป็นอย่างนั้นก็ตอนชีวิตเนี่ยต้องจำสิ่งที่ดี
1: เขานั้นขึ้นมาเลยอ่ะเขาก็บอกว่าลูกก็บอกพระอรหันต์พระอรหันต์ก็บอกไม่ใช
0: ่เรื่องนี้เห็นเขาพูดกันบ่อยนะ
1: ค่ะแต่นี่เรื่องจริงๆฟังจากลูกหลานจริ งๆเลย
0: แสดงก็มีเยอะมีพวกอรหันต์เยอะ
1: แปลกนะคะหลวงพ่อสงสัยว่าถ้าแบบนี้เนี่ยเขาจะไปสุคติหรือไปทุคติคะหลวงพ่อ
0: ก็นั่นแหละบอกเขาบอกทางเลยไงทางเดินไปอยู่ก็หอยเลยไม่เจอพระแล้วพระไม่มารับแล้วเขาคนที่จะตายจะที่ทำบุญจะมีมิตรดีจะละความเจ็บปวดได้เวลาจะตายความเจ็บปวดจะไม่มีแล้วก็จะไปเห็นภาพดีเห็นภาพดีเห็นพระเห็นเทวดาเห็นสิ่งที่ดีแล้วจะมีความสุขก่อนตาย
1: หลวงพ่ออีกเรื่องนึงเจ้าค่ะหนูอยากจะให้ทุกคนทุกฟังที่นี่พี่ผู้ชายนะคะตอนที่เขาวันที่เขาก่อนที่จะสิ้นใจเนี่ยนะคะ แล้วพี่ก็กับหนูก็ตกลงกันไว้ว่าถ้าว่าใครก่อนจะตายก่อนใครเนี่ยเราจะไปปลอบใจกันนะคะเพราะพวกเราก็บอกไปปลอบใจกันคือว่าไปเน้นไปหาพระพุทธเจ้าไปเน้นกันไว้ว่าไปหาพระพุทธเจ้าไปให้นึกถึงคุณความดีนะคะหนูก็รักษาสัญญาพี่เขาไม่สบายถึงวันสุดท้ายหนูก็ไปหาที่โรงพยาบาลแล้วก็เสร็จแล้วพี่ก็เคยบอกว่าทำสังฆทานให้ด้วยนะก่อนตายนะคะพวกหนูก็รวบรวมเงินกันแล้วก็เงินของพี่เขาก็ด้วยตั้งใจบอกพี่อธิษฐานก่อนที่จะสิ้นลมนะคะแล้วก็ฝากน้องอีกคนไปทำสวดให้หนูเอาไปเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เสร็จแล้วก็น้องก็ไปทำให้พอพระยักษ์ครับทางนี้ก็สิ้นใจพอดีค่ะแต่ทีนี้หนูก็บอกเขาว่าเรามีสัญญากันนะว่าไปฟังคนอื่นก็ไม่รู้หรอกมาช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่าเป็นยังไงแล้วพี่เขาก็มาข้าวฝันเขาบอกว่าเขาอุ้มเครื่องสังฆทานซึ่งมีพระพุทธรูปจะเข้าสวรรค์เทวดามารับอุ้มขันเป็นไปได้ไหมคะเขาว่าขึ้นสวรรค์ไปเลยเขาขึ้นสวรรค์ไปจริงๆแบบนี้เป็นไปได้ไหมคะหลวงพ่อ
0: เขาบอกแล้วก็เราเชื่อก็เชื่อไม่เชื่อก็แล้วไปก็พิจารณาเอาก็เขาฝันดีนี่
1: ก็สัญญากันไว้ค่ะมีอะไรจะมาเล่าสู่กันฟังว่าคนไหนนั่นคือว่าไอ้สิ่งที่เราทำนี่มันถูกหรือมันผิดมัน
0: ก็นั่นเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านบอกแล้วไงตอนได้ดับจิตให้นึกถึงบุญที่ทำไว
1: ้
0: แต่ว่าจะนึกได้หรือไม่ได้นั้นอยู่ที่การสะสมบุญบ่อยๆทำจนชำนาญเพราะฉะนั้นคนเราที่จะเอาสิ่งนี้ไปได้มันต้องสะสมให้ชำนาญอันนี้เขาชำนาญแล้วเขาทำได้
1: ชำนาญเพราะอยู่ในศีลแปดตลอดนะคะ
0: ก็ถูกต้องเลยตอนนี้ว่าคนเรานะเราคุยอย่างเงี้ยก็ไม่มีใครจะทำอย่างนี้เวลาจะตายก็ไม่มีใครจะทำอย่างนี
1: ้
0: แล้วจะได้ทำทันหรือเปล่าก็ไม่รู้
2: ต้องร
0: ี
2: บกันค่ะฟังแล้วต้องรีบ
0: เลยค่ะก็ถ้าเกียมไทยมันยังได้มันก็ได
2: ้สถานะห
0: ลวงพ่อแต่ตัวนิวรณ์มันเยอะน
1: ะ
0: ตัวครอบครัวมันตัวนิวรณ
1: ์
0: งานเงินทองครอบครัวลูกหลานสิ่งแวดล้อมในนิวรณ์ที่ให้เราทำตรงนี้ไม่สะดวก
2: แต่ฉันบอกหลวงพ่อฉันไม่ต้องมีการ
0: มาร
2: บกวน
0: ใช่ใช่อันนี้สังคมคนทุกวันเนี่ยยิ่งมองไม่ออกใหญ่ยิ่งมองเห็นว่าคนมาธรรมะธโมนี่เหมือนพวกเหลือสังคมไม่เอาแล้วเราก็เลยเอ๊ะยังไงก็พยายามจะดันเข้าสังคมไม่ได
1: ้
0: กลัวเขาจะหาเศษสังคมแต่ที่จริงแล้วสังคมนั้นมันไม่ใช่อย่างนั้นอ่ะสังคมแปลว่าสังฆะสังฆะแปลว่าเป็นผู้หลุดจากอบายมุขหลุดจากอาวิจีหลุดจากสังฆะนี่เป็นหมู่ที่หลุดจากไอ้ความอะไรอบายที่มันทำให้ตัวเองตกต่ำมันเป็นตัวช่วยพยุงให้มันไปสู่ที่ดีฉะนั้นสังคมเนี่ยมันเป็นสังคมที่ดีแต่คนเราสังคมคำว่าสังคมมันมาใช้ในทางผิดหมดตอนนี้สังคมมันต้องแยกกันใช่ไหมสังคมพวกที่ไปสวรรค์นิพพานพวกหนึ่งไอ้สังคมพวกจะไปนรกพวกหนึ่งไอ้สังคมต้องมีหลายพวกนะพวกเลวก็มีพวกดีก็มีพวกเข้าสังคมไม่เมาก็มีเข้าสังคมเมาก็มีดังนั้นจะไปคิดว่าสังคมเนี้ยคนเข้าไม่ได้คือคนไม่ดีไม่ใช่สังคมนี้ต้องแยกแยะว่าสังคมมีสิ้นหรือไม่มีสิ้นสังคมมีธรรมหรือไม่มีธรรมถ้าสังคมมีสิ้นมีธรรมนั่นถือว่าเข้าไปแล้วก็ไปดีถ้าสังคมที่ปราศจากสิ้นธรรมไปแล้วก็เสื่อมก็ไปไม่ดีอันนี้เราก็ต้องเข้าใจสังคมนะไม่งั้นคนจะโดนไอ้คำว่าสังคมเนี่ยสมมติได้กลัวหมดเลย เราไม่กลัวทำดีไม่ต้องกลัวใครไม่ต้องกลัวใครว่าไม่ต้องกลัวใครนินทาพระพุทธเจ้าใช่ไหมพระพุทธเจ้าท่านออกบวชสังคมไม่ยอมรับเลยแต่พระพุทธเจ้าก็ทำให้สังคมของศาสนาพุทธเกิดสง่างามจนทุกวันนี้โลกสังคมพระพุทธเจ้าคนรับทั่วโลกแหละศาสนาคริสต์นี่ยอมรับพระพุทธเจ้าเรานะแต่กลัวนะกลัวคนพวกนั้นจะมาฝังจะมาอ่านพระไตรปิฎกจบกลัวบาทหลวงกลัวมีชั้นนารีมาอ่านพระไตรปิฎกไม่ให้อ่านแล้วอ่านแล้วบาปเดี๋ยวบอกเขาจึงทำไมเขากลัวพุทธศาสนามากเรียนศาสนาอื่นแล้วจะตกนรกแต่ที่จริงหารู้ไหมว่าถ้าอ่านพุทธศาสนาจบมันจะไปสวรรค์เลยล่ะเขาก็เลยเขาจะมีคนของเขาได้ยังไงในเมื่อปล่อยทุกคนมาอ่านศาสนาพุทธมันก็จบเท่านั้นเองอย่างศาสนาอิสลามเขากลัวนะ ทำบุญกับศาสนาอื่นบาปไม่ได้บุญห้ามเข้าโบสถ์ห้ามเข้าวัดอะไรเงี้ยเขารู้ไหมว่าถ้าเกิดคนไหนเข้าวัดไปแล้วไม่ได้กลับไปแล้ว
1: ไม่ได้กลับแล้วค่ะ
0: เพราะว่าเข้าไปแล้วนี่มันจะสร้างซึ้งในคำสอนพระเจ้าซึ่งพระองค์ทรงมีวิธีการสอนทุกรูปแบบเลยทำให้คนนี้ละตัวตนละทิฏฐิมนะละความเห็นผิดได้หมดเลยเพราะคำสอนพระองค์นั้นฉลาดและไม่ได้หวังให้คนทะเลาะเบาแหวงกันทั้งนั้นจึงว่ามันดำกับขาวคำสอนพระเจ้านี่ขาวเลยนะมีแต่ขาวสะอาดเลยฉะนั้นพุทธศาสนาเราจึงว่าทุกศาสนากลัวเลยถ้าเข้ามาเมื่อไรก็เหมือนน้ำนั่นแหละไอ้พวกนั้นมันพวกตัวเปื้อนกลัวน้ำใช่ไหมมึงจะไปอาบน้ำนะน้ำนี่ไม่ได้อาบแล้วเกลี้ยงเลยนะไอ้ตัวสกปรกมันกลัวไงเหมือนไอ้เชื้อโรคกลัวยาเนี่ยใช่ไหมแต่นั้นเรียกว่าพุทธศาสนาเนี่ยเหมือนน้ำหรือเหมือนยาขมใครเข้ามาแล้วจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเลยแต่เราไม่ต้องกลัวการเปลี่ยนแปลงนี่เราเป็นชาวพุทธไม่กลัวการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปในทางที่ดีสิอย่างนี้จะหายากินอย่างเดียวไม่ได้ต้องหาภาวนาเยอะๆบุญมันทำให้หายโรคนะที่ไม่หมอกินยาอย่างเดียวไม่ได้ต้องทำบุญนะกินยามากทำบุญให้มากแล้วมันจะหายโรคนะนี่บางคนเนี่ยกูจะต้องหายโรคก่อนกูจะต้องหายโรคก่อนถึงจะเข้าวัดไม่ใช่มันโรคกรรมโรคกรรมมันต้องกินบุญกินบุญเก่าหมดแล้วมันเลยเกิดโรคเข้าใจไหมมันตามมาชาตินี้มาเอาจะเอาเราไปอีกจะกินเนื้อเราไปอีกกินเลือดอะไรมันต้องเอาบุญไปกินต้องทำบุญให้มากแล้วจะพ้นโรคตัวนี้คนเราเชื่อแต่แค่หมอยาอย่างเดียวไม่เชื่อว่ารักษาตัวเองด้วยบุญถ้ารักษาด้วยบุญมันจะหายนะ
1: หายเร็วด้วยค่ะ
0: หายต้องทำจิตทำใจให้มีสมาธิคนเรามันเรื่องของกรรมเรื่องของบุญเก่ากรรมเก่าโลกคนนี้มันกรรมเก่าบุญถ้าบุญมันหมดเวรหมดกรรมนะมันไม่เป็นโลกอ่ะมันจะไม่เป็นโลกนี้เลยอันนี้ต้องมาใช้กรรมต้องเชื่อมั่นในทางพุทธศาสนาจึงจะแก้โลกได้บางคนจะไปหาหมออย่างเดียวหมอก็ตายหมอก็ขี้โรคหมอได้ขี้โรคทุกคนเนี่ยหมอคนไหนไม่ขี้โรคบอกมาดิหมอพยาบาลขี้โรคกันเนี่ยไอ้ยาทุกอย่างที่กินกินตายหมดทุกคนเนี่ยน้ำเกลือทุกพอน่ะให้ตายหมดทุกคนเนี่ยเชื่อไหมน้ำเกลือเนี่ยบางคนบอกโอ้ยไม่มีแรงพอไปให้เกลือฟื้นกลับบ้านเราอยู่ไปแล้วก็โอ้มาป่วยไปให้น้ำเกลืออีกไปสุดตายขาดน้ำเกลือเลยก็มันจะตายอ่ะน้ำเกลือยังตายเลยเนี่ยใช่ไหมรอดไหมไม่รอดมันรอดทีแรกอะมันรอดแต่เข้าตายขาดน้ำเกลือเลยเนี่ยเอาคนนี้ไม่มีเลือดให้เลือดไปโอ้ฟื้นกลับไปบ้านแข็งแรงลงเลยกูไม่ต้องเลยคันนี้กูแข็งแรงแล้วหมดเลือดไปให้ใหม่ทำไปทำไม ให้เลือดตายก็มันให้ไม่ได้แล้วไม่ได้เอาบุญไปฉะนั้นวิทยาศาสตร์เนี่ยต้องเอาธรรมศาสตร์เข้าไปเอาวิทยาศาสตร์อย่างเดียวแก้โรคไม่ได้แก้ไม่ได้โรคไม่เจริญไม่ได้จะเดินแต่วัตถุทั้งนั้นแน่เอาแต่รูปวัตถุมันไม่เจริญสะดวกสบายโอ้ถ้าคนรู้เรื่องศาสนาเนี่ยว่าชีวิตคนเราอยู่ไม่ได้เนี่ยใช่ไหมรู้ชีวิตเราเนี่ยไม่มั่นคงไม่ถาวรไม่มีเกณฑ์สารพึ่งไม่ได้อายุเรานี่พึ่งไม่ได้ทำไงได้ร่างกายนี่พึ่งไม่ได้รักษาไปมันก็ไม่เอากับเราอะหมอช่วยไม่ได้ยาช่วยไม่ได้จริงๆแล้วมันช่วยไม่ได้ตลอดชีวิตมันช่วยเมื่อรู้ว่าทางนี้ก็ทางนั้นก็ต้องหายาธรรมโอสถทางนั่งสมาธิสวดมนต์ถือโพธิ์สถสวดมนต์เดินจงกรมทำใจเลยเอาละวันนี้ไม่ตายวันหน้าก็ต้องตายเพราะเวลามันตายนะโอ้โหมาบอกดูร่างตัวเองโถกูห่วงมันทับตายเลยมันไม่มีอะไรดีเลยกูให้ไปเข้าอีกไหมกูก็ไม่เอาหรอก โอ้ยคุณไปดีกว่าคุณสนุกโหแหมเพื่อนใหม่ดีกว่านี้อีกหล่อๆทั้งนั้นเลยสวยๆทั้งนั้นเลยโอ้ยที่ไหนนี่มันซากเน่านี่ว่าใช่ไหม

0: เนี่ยมันไม่รู้หรอกตรงนี้พูดไปก็มนุษย์ไม่รู้เทวดาก็รู้ต้องเข้าใจคนเราไม่ใช่เป็นเจ้าของชีวิตตัวเองเป็นไม่ได้อาศัยชีวิตอยู่อาศัยบุญกรรมอยู่เมื่อหมดชีวิตแล้วไม่ใช่ของเรามันยังแฟนโดมใช่ไหมไม่มีแล้วไม่ใช่ชีวิตเขาแล้วชีวิตมายกไว้ให้ลูกให้เมียแล้ว
1: เมียจะล่ำไปนะ
0: เราชาวพุทธศาสนานี่ยิ่งใหญ่กว้างขวางลึกซึ้งทำไมเราไม่เอามาศึกษากันเลยเหมือนคนไม่รู้เรื่องเลยทุกวันเนี่ยชาวบ้านเนี่ยมันไม่รู้เรื่องเลยสู้อิสลามสู้คิดกันไม่ได้โอ้ขอละหมาดยกใหญ่ก็จะเอาให้ถึงพระเจ้าก็ให้ได้แต่พระเจ้าก็ถึงไม่ถึงเขาก็ทำจังเลยแต่ถ้าคนไทยเราลงนั่งสมาธิสวดมนต์ภาวนาทำอย่างอิสลามมันทุกคนฉลาดหมดเลย
1: ท
0: ุกคนฉลาดหมดเลยนะข้าราชการเนี่ยจะไม่มีโกงกินเลยนะไอ้บ้านเมืองวุ่นวายจะจบเลยนะไอ้ที่คอร์รัปชันอะไรธรรมดาเนี่ยจะจบเลยทำแค่อย่างอิสลามทำนั่นแหละตกเลยนะนั่งสมาธิวันละสักสองครั้งนั่นแหละเอ้าทักษิณก็ดีใครก็ดีมานั่งกันนะถ้าทำอย่างนี้นะรับรองประเทศไทยจะดีอันนี้ปล่อยกิเลสเขาครอบงำหมดจะได้อะไรใช่ไหมตัวตนนั่นเลยนะจะเอาชนะกันนะชนะอะไรทะเลาะกันไปทะเลาะมาเพราะก็อยู่ในโรงก็ต้องไปขอขมากันนะเอ้ามีสิฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลพอกันตายมีไหมมีฝ่ายค้านมีฝ่ายรัฐบาลไหมต้องไปเผาศพกันนะแล้วขอเข้ามานะยังในหลวงทำไมไม่ถือใครไหมมึงยังมาไงกูก็พระราชทานให้หมดเลยพระราชทานเปิดให้เผาหมดเลยเป็นราชการนำขอพระราชทานนะจะไม่ต้องไปขอขมาใครหรอกท่านพระราชทานเลยเพราะท่านไม่ได้เป็นศัตรูใครพวกเราเนี่ยมีพวกโน้นพวกนี้ใช่ไหมเวลาจะตายต้องไปปักทุกข้อขมาเลยแม้แต่พวกเมียยังเป็นศัตรูกัน
1: แล้วไปขอขมาแล้วมันจะคนตายก็จะให้อโหสิไหมคะหลวงพ่อ
0: ก็นี่มันหลงไง
1: ท่านเป็นที่นึกยังสงสัยอยู่ไปไหว้ศพไปขอขมาม
0: ันหลงแกมโง่ไงก็เรียกก็โบราณแล้วไอ้โง่แกมยิงฉลาดแกมโกงไงไอ้คนทำคนมีธรรมะมันไม่โง่หรอกเพราะมันรู้แล้วว่าเราไม่มีเราพวกเดียวกันเราพุทธศาสนาเดียวกันเรามีตาข่ายอย่างเดียวเราจะไม่ทะเลาะกันไม่เอาแพ้ชนะกันอะไรไอเดียอะไรที่ดีๆเราก็จะให้กันให้เหมือนแม่ให้ลูกพ่อให้ลูกไม่เป็นศัตรูกับใครความรักมันอยู่เหนือโลกอยู่เหนือการเมืองอยู่เหนือธุรกิจทุกอย่างใช่ไหมมันไม่มีการเอารัดเอาเปรียบเลยความรักที่มีต่อกันผมสารมันนี่มันความรักมันไม่มีวงจรของธรรมะเนี่ยเป็นวงจรที่ให้กันวงจรของพวกที่มีโรคกดหลงเนี่ยเป็นวงจรที่ไม่ให้ใครเป็นของพวกกูเป็นของกูเป็นวงจรของพวกนี้ที่จะครองอำนาจเพื่อตัวเองฉะนั้นเราก็ต้องรู้ว่าวงจรใครถ้ามันตกอยู่ในอำนาจของกิเลสเนี่ยมันจะไม่ยอมกันจะเอาแพ้ชนะเอาจับผิดจับถูกกันฉะนั้นมนุษย์ทุกวันเนี่ยก็พยายามแสวงหาสิ่งที่ถูกต้องกันแล้วกันไอ้สิ่งที่ไม่ถูกต้องเราก็จะไปทำแต่ก็พยายามคบคนดีเป็นมิตรเพราะโลกนี้มันต้องอาศัยคนดีอาศัยความดีอาศัยศีลธรรมถ้าคนไหนไม่มีศีลธรรมแล้วก็ออกห่างไปแม้ที่พี่น้องกันก็ไม่คุยกันคุยก็คุยกันนิดหน่อยเพราะคุยก็ไม่รู้เรื่องพี่น้องก็เหมือนไม่ใช่พี่น้องผัวเมียก็ไม่ใช่ผัวเมียลูกก็เหมือนไม่ใช่ลูกเพราะศีลธรรมมันแยกความรู้สึกกันดังนั้นศีลธรรมเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เข้ากันได้ตลอดน้ำกับน้ำมันเข้ากันได
2: ้ก็ให้ทาน
0: เรื่อง
2: ที
0: ่ผู้เข้าใจคนเข้าใจเนี่ยมันก็ดอกบัวที่ชะพ้นน้ำหรือก็ดอกบัวที่พ้นน้ำสุติเจ้าท่านเหลือศาสนาไว้เนี่ย 2-5 พันปีเนี่ยแสดง 5,000 ปีเนี่ยมีคนที่เข้าใจธรรมะพุทธเจ้า ม่ใช่คนโง่ทั้งหมดไม่ใช่คนหลงทั้งหมดแต่ท่านก็บัญญัติเลยว่ากล่าวว่าดอกบัวมันต้องมีทั้งสี่จำพวกบางคนจึงมีที่ฟังธรรมท่านไม่รู้เรื่องก็มีพวกเราสุดท้ายคือปทะปรมะผู้หนาแน่นที่ดอกบัวจมน้ำคนนี้พุทธเจ้าก็ถือว่าก็ยังเป็นดอกบัวอาจจะไม่งอกอาจจะเป็นเหยื่อตาปลาแต่พวกที่พ้นน้ำไปแล้วพวกที่จะพ้นต่อไปนี่ก็ถือว่าเป็นดอกบัวที่พุทธเจ้าเลือกไว้ให้นิสัยนี้มีกับทุกคนพวกถือศีล5ศีล8พวกปฏิบัติธรรมนี่พวกนี้เป็นดอกบัวที่งามที่ไม่เป็นเหยื่อตาปลาที่กว้างก็รู้เรื่องอาจจะมาเราถ้าเราไปดูในทีวีเช่นเราโอ้โหในทีวีนี่มันสอนให้ลงหมดเลยมั้ยสอนให้รู้ก็มีสอนให้ลงมือไอ้สอนให้รู้นู้นตีสี่พระออกมาเทศแล้วพอสว่างเป็นอะไรหมดแล้วใช่ไหมไม่มีนะใครตื่นมาตีสี่กันได้ดูฟังอิสลามได้ฟังคิดได้ฟังพุทธได้ตีสี่แต่พอสว่างมีแต่โลกีหมดเลยพวกเมฆหมอกบังพระจันทร์เลยยิ่งงมงายใหญ่เลยฉะนั้นถ้าเรามีคนที่มีศรัทธาแล้วก็มาทำโทรทัศน์สีขาวเป็นทางเลือกมีธรรมะทั้งวันเนี่ยจะได้สร้างอานิสงส์ธรรมทานังชินาติการให้ทานธรรมะในโทรทัศน์ด้วยวิญญาณเนี่ยชนะทุกอย่างเลยจะเป็นการเผยแพร่ทำให้คนที่ไม่อยากดูไอ้ทีวีที่น้ำเน่านะดูยุจีว่าเออพระนั่งสมาธิยังไงวันนี้สงบไงเดินจงกรมไงสอนวิธีเข้าสมาธิยังไงถ้ามีโทรทัศน์นี้นะไอ้ตอนเย็นก็ไม่ต้องไปติดไอ้ทีวีไอ้ที่ละครน้ำเน่าจังกึมจังกึมเลยเนี่ยโยมเขาให้ตมาดูหลวงพ่อไม่ดูจังกึมบอกว่าไงถ้าเสร็จไปเที่ยวเกาหลีมาแล้วมันโกหกฉันนะแต่ไปเที่ยวเกาหลีไม่เห็นมีอย่างนี้เลยคนเกาหลีนี่ใจมันเป็นอย่างนี้เลยเพราะฉันไปเที่ยวเกาหลีมาเจ็ดวันรู้ถึงไปประชุมมันตั้งแต่ไม่ก่อนบอกไอ้วังนี่จะกระไปมามันไม่ใช่อ่ะมันหลอกไหมก็ดูก็ดีนะคนไทยจะได้ละเอียดอ่อนบ้างแต่ที่จริงมันไม่มีในเกาหลีมันมีในอดีตให้เราไปรู้ก่อนใช่ไหมเป็นอย่างพระแก้วที่เมืองจีนนมาเนี่ยพ่อไม่ไปไหว้พระแก้วพระธาตุที่เมืองจีนบอกเราเป็นคนสร้างพระพุทธรูปไปถวายที่วัดพระแก้วที่เมืองจีนแล้วตมาก็ไปประชุมที่เมืองจีนแล้วก็ไปเยี่ยมพระแก้วไปเยี่ยมพุทธรูปตมาที่อยู่พระแก้วนั้นพอมาที่บอกไม่ไปไหว้หรอกไปมาแล้วก็ไปไงก็ไปไหว้ที่เดิมมาแล้วเราก็เหมือนมีโชคดีน
1: ะ
0: ตอนเมืองจีนเปิดใหม่ๆมีเจ้าเมืองที่เขาโดนยึดเมืองจะต้องปันนาแล้วอ่ะเขาก็มาวัดเรามาขอพุทธรูปให้เราไปช่วยเผยแพร่เราก็ส่งพุทธรูปไปก่อนเอาไปไว้ที่คุนมิงบ้างเอาไปไว้ที่เมืองจีนบ้างพุทธรูปมาตัดสัก60นิ้วได้ใหญ่ขึ้นจะบินไปให้แล้วพอเราไปเที่ยว2ครั้งไปครั้งแรกไปประชุมวัฒนธรรมครั้งที่2พาโยมไปเที่ยวไอ้ทิเบตเปิดใหม่ก็เลยพาโยมไปเที่ยววัดพระเกี้ยวแก้วอยู่ในค่ายทหารบนเขาไปไหว้พระแก้วของเปิดให้ดูเลยแล้วก็ไปดูพุทธรูปเหล่าที่ไปถวายต้อง10กว่าปี10ร่วม20ปีเขาจึงได้เอาพระเกี้ยวแก้วมาเนี่ยก็บอกเราไปมาแล้ว
3: น้องเ
0: ขาอ
3: ย
0: ู่
3: เม
0: ือง
3: ก
0: ะ
3: ป
0: ิ
3: ค่ะ
0: เขา
3: ไม่ได้มา
0: จังเราก็เลยว่าอ้าวเพิ่งไปไหว้มาแล้วพอเที่ยงเกี้ยวเราไปยันถึงวัดเลย คนพวกนี้ก็ไปที่หลังแล้วหมด
4: แล้วเขาเอาคืนนะครับที่หลวงพ่อมาเนี่ย
0: นะ อ๋อเข้ามาที่พุทธมณฑลนะ
3: ที่วัดอ่ะ
0: อ๋อนี่ไม่เอาคืนไม่เอาคืนเอาคืนก็ไม่ให้หรอกลงทุนเยอะไม่ให้หรอก
4: ช
0: ้
4: างช้างเชื่อไม่แห่
0: เขาจะเอาไปทำไมล่ะเราก็มาไหว้กันมากกับบ้านเขาอีกบ้านเขาในปีเขาจะไหว้ทิ้งนะแต่เรานี่ไหว้ทุกวัน
3: คร
0: ับ
3: สวดเน
0: ี่
3: ยฟังทุกวัน
0: แ
3: หละ
0: ส่งมาก็คนไทยก็มีเยอะนะพระธาตุนะโยมจริงเสด็จมาแล้วนะบรมสารีริกธาตุเสด็จมาเมืองไทยเยอะเลยโยมมาทั้งหมดแหละมาเองบ้างเป็นทางการบ้างเสด็จมาเองบ้างเนี่ยมาหมดแล้วที่อินเดียไม่มีใครไหว้ก็มาที่เนี่ยมาอยู่เมืองไทยเนี่ยแต่นี้ถ้าหมาเองเป็นคน

0: ก็ไม่ค่อยเห็นอัศจรรย์แต่จริงๆก็อัศจรรย์นะเทวดาก็มาให้แต่ที่เราไปเชิญมาเนี่ยคนก็เป็นทางการคนก็เอาเป็นสิ่งที่สำคัญเลยแต่ที่จริงแล้วมาเองงานแล้วคนนั่งสมาธินี่มาเมื่อก่อนโยมแม่ก็นั่งมาเรื่อยมาเทวดาพามาเอามาให้กับคนที่กราบไหว้ของปาฏิหาริย์บรมสารีริกธาตุเนี่ยเผาก็ไม่ไหม้นะไม่จะใครจะไปจุ่มเพลิงจะไปเผาจะไปขุดจะไปฝังจะไปทิ้งที่ไหนก็ยังเป็นบรมสารีริกธาตุต้องรอพระพุทธเจ้าถึง 5,000 ปีเลยพระพุทธเจ้ามาที่ท่านอธิษฐานนะบรมสารีริกธาตุจะมารวมกันวันสุดท้ายของศาสนาแล้วก็จะมาปรากฏตัวเป็นองค์พุทธเจ้าเนี่ยถึง7วัน7คืนสว่างสวยเทวดาทั้งหลายมาฟังธรรมจะบรรลุธรรมกันหมดเลยแล้วก็จะเกิดเตโชธาตุธาตุทิพย์เนี่ยไม่อันตรธานหายไปเมื่อนั้นเนี่ยบรมสารีริกธาตุจึงจะนิพพานเป็นนิพพานธาตุอีก5อีก 2,000 ปีจึงจะสูญหายจะเกิดนิพพานตอนนี้ใครทำลายไม่ได้
1: ที่บ้านหรือก็เพิ่ม
0: เรายังไม่ตายจิตมันไม่ตายมันตายแต่ตัวถ้าเป็นเทวดาก็ไปคอยดูทัน
1: แต่ก็พี่
0: สุดตั้งอยู่ในศีล5ศีล8ได้ได้เจอได้ไปชมพระพุทธเจ้านิพพาน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แค่ศีล5ศีล8ต่ออยู่ได้เลยอย่าไปผิดศีล5กันละกันเดี๋ยวไปลงนรกงาน
2: แล้วคิดว่าจะจริงไหมว่ามาพ้น 5,000 ปีไปแล้วเนี่ยจะมีพระศาสดาองค
0: ์ไม่มายังไม่มาจะมีแต่กุลยุปมักกะสันยีรบราฆ่าฟันกันไปจนไขอายุไปจนโน่นเนี่ยจาก100ปีไปถึง10ปีตายนะแล้วจึงจะไขขึ้นเป็นแสนปีกอดปีจึงจะเป็นหลายๆปีจึงจะกลับเหลือ40,000ปีภาษีแย่มั่นใจจึงจะเกิดโลกเปลี่ยนแปลงใหม่แล้วโลกใบนี้ตับหน้าพื้นอากาศก็เปลี่ยนหมดด้วยกว่ากลับนี่ประมาณกลับนี่มากมายโรคนี้จะต้องสูงไปถึง16กิโลโอ้ยจะสูงไปจนฝนนี่จะตก15วันตกจริงอากาศจะเย็นพอดีองศาคงจะดีขึ้นมันในยุคนั้นจะมีแต่คนมีบุญไปเกิด
1: รอสมเด็จพระศรี
0: เขาจะปรับและพื้นดินนั่นจะเป็นงดงามไปด้วยเพชรนิลจินดาไม่ต้องไปหาเพชรนิลจินดานี่เต็มไปหมดทางเดินเนี่ยเป็นเพชรนิลจินดาเลยไม่ต้องไปขุดแล้วทองคำพวกอะไรเนี่ยจะมาด้วยบุญหมดเลยเสื้อผ้าอันนั้นเป็นโลกของยุคพระศรีไม่ใจแต่ถ้าคนที่มีสร้างบารมีไปจะไปเกิดทัน
1: กลัวจะเกิดไม่ทันเหลือเวลาเหลือน้อยกลัวจะเกิดไม่ทัน
0: ไม่บวกไม่ได้บวกไม่ได้เขาห้ามบวกไม่คือเลขเราคิดไม่ได้คำนวณไม่ได้คำนวณอย่างนี้ได้ขุดบ่อลึกไป40-40เมตรลึก40เมตรยาว40เมตรสี่เหลี่ยม40เมตรแปลว่า20วาลึก20วากว้าง20วา100ปีเนี่ยมนุษย์อมเรนบรุษอมเรนพันประกาศมาทิ้ง1เมตรแล้วเต็มเมื่อไหร่จะเรียกว่ากลับ1นั่นภาษีแย่มันใจยังมาเกิด
1: ไม่ต้องนับไม่ถ้วน
0: แต่พวกเรานี่มันเป็นเกิดตายมาเยอะเกิดตายมาเยอะก็จะต้องนิพพานเมื่อไรจึงจะหมดการเกิดการตายยังต้องเกิดต่อไป
1: หลวงพ่อช่วยชี้แนะว่าทำยังไงที่ว่าเราจะทรงอารมณ์ให้อยู่ในที่มันจะไม่ต้องคิดพวกแฝงไปถึงแต่ไอ้เรื่องอยากมั้งใช่ไหมหลวงพ่อหลวงพ่อรู้อะไรแล้วเอาที่หลวงพ่อสอนนี่แหละ
0: ก็เราก็ต้องดับความอยากที่เราจะทุรนทุรายให้เหลืออยู่ในแก่นของตัวเราเอาพีออกไปไอ้ตัวโรคกดหลงอะไรวุ่นวายใจอะไรเข้าออกไปไอ้ไร้สาระต่างๆบางยังฟุ่มเฟ้ออะไรเงี้ยก็เอาเหลือแค่ศีล5ศีล8ที่เราจะมีอยู่ในตัวเราศีล5ไม่ได้ก็ศีล8ไม่ได้ก็เอาศีล5ถ้าเผื่อว่าศีล8ได้อุโบสถสักวันนึงก็ยังดีเดือนนึงสักครั้ง2ครั้งไงคือ7วันครั้งนึงถ้ามีอันนี้มันจะเป็นการทำให้จิตของเราเนี่ยไม่ค่อยวุ่นวายมันจะ

0: กรอบของตัวเอง
1: ของหนูเนี่ยตั้งใจภาวนาวันนี้นะเราจะไม่ทำอะไรเราจะสวดมนต์เราจะตั้งใจอ
0: ย่าไปตั้งใจมาก
1: พี่สงสัยจะตั้งใจมากเกินไปแต่เดี๋ยวมันแวบไปค่ะจะไปถึงตรงนู้นแวบไปตรงนี้ค่ะหลวงพ่อเอาอะไรดักมันคะ
0: อ๋อไม่ดักปล่อยมัน
1: ปล่อยให้มันไป
0: ให้มันไปแต่ตัวไม่ไปกับมัน
1: ตัวไม่ไปค่ะแต่ใจมัน
0: อ๋อไม่ไปร้ายช่างมันใจมันก็เป็นอย่างนี้เนี่ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใจมันไม่มีขอบเขตอยู่แล้วจะให้มีสติอยู่ในกรอบของศีล5ศีล8ใช้ได้ถือว่าเราเป็นคนมีศีลก็ใช้ได้
1: หนูอยากให้ม
0: ัน
1: ด
0: ี
1: กว่าน
0: ี้สักโอ้อย่าไปอยากมันได้แค่ไหนเอาแค่นั้นเหมือนเงินเดือนเนี่ยบอกฉันทำเงินเดือนนึงฉันอยากได้มากมันไม่ใช่ฐานะเราต้องได้เงินเดือนอย่างนี้ถึงจะคิดได้ไม่ใช่ไปคิดเขาได้ 50,000 ฉันจะเอา 50,000 ไม่ใช่แต่ฉัน 20,000 แต่ก็ 25,000 ก็พอแล้วเงี้ยเราเอาแค่นี้ถ้าได้ 50,000 ก็เอา 50,000 ไม่ใช่โอ้โหจะต้องเอาเป็นแสนเราต้องพอใจชีวิตของเราที่ทำได้ความคิดคนเราเนี่ยมันโลดแล่นกับมันอย่างนั้นเนี่ยแต่เรารู้มันนะเข้ามันจะไม่ค่อยไปเองพอเรารู้มันเข้าเข้ามันจะหยุด
1: ใช
0: ่นี่มึงคิดอยู่อย่างนี้เองเหรออย่างเงี้ยเราก็รู้อ๋อนี่คิดอย่างนี้เหรอของเก่ามาคิดใหม่เราก็ต้องรู้มันว่านี่คำเก่าคิดใหม่
1: แล้วเวลาที่หลวงพ่อกำหนดนะเจ้าคะรอให้มันไปซะก่อนแล้วมาคิดตามมันแล้วมาดับก่อนที่มันจะเกิดค่ะหลวงพ
0: ่อไม่ต้องไปดับมัน
1: แต่ไอ้ที่มันเป็นไปแล้วนี่
0: เราก็พอว่ามันมีสติของเรามีสติเราว่าเราคิดอะไรอยู่ตรงนี้เรารู้อยู่ตรงนี้มันก็รู้อยู่ตรงนี้แต่พอมันคิดอะไรเราก็รู้อยู่ตรงนี้มันก็หายเองไม่ต้องไปแก้มัน
1: ไม่ต้องแก้นะคะ
0: ไม่แก้มันเกิดที่ไหนดับที่นั้น
1: เรียกมันกลับไหมคะ
0: ไม่ต้องเรียก
1: ปล่อยมันไปแล้วเดี๋ยว
0: ก็ดูก็มันอยู่ตรงนี้ไงอยู่ตรงนี้
1: เดี๋ยวปัญหาดูมีปัญหาตัวใหญ่สุด
0: โยมจะไปทุกเวลากินข้าวยอมเคี้ยวไปเถอะแล้วว่าเอ๊ะข้าวมูจะไปอยู่ตรงไหนวะกระเพาะอย่าไปทุกข์มันก็ลงไปตรงนั้นแหละใช่ไหมกี่ทีก็ไปลงตรงนั้นแหละเอ๊ะกูกินข้าวมันจะลงไปกระเพาะเยอะกระเพาะขี้วะเนี่ยหรือใจน้อยใจใหญ่มันหน้าที่ของมันจะต้องไหลไปตรงนั้นนะแต่มันไม่ผิดประเภทหรอกมันก็ไหลลงไปอยู่ในกระเพาะน้ำหน้าที่ของกระเพาะมันก็ทำงานมันไม่เป็นอย่างที่เราคิดนะมันเป็นไปตามหน้าที่เขาฉะนั้นถือว่าแล้วข้าวนี่ไม่ใช่เป็นข้าวนะมันก็เป็นเสลดเป็นน้ำลายเป็นน้ำเลือดน้ำเหลืองเป็นน้ำดีไขข้อเป็นผมมันแค่มันเป็นมันหมดเลยแต่เราคิดแค่อย่างเดียวว่ามันเป็นกระเพาะแต่จริงเนี่ยมันเป็นไปหมดเลยไอ้ความคิดเหมือนกันเราคิดว่ามันไปตรงนี้ฉันไม่อยากให้มันไปไม่ใช่อีกความคิดของเรามันไม่อยากให้ไปแต่บางทีเราอยากไอ้ที่เราชอบบอกเออกูอยากคิดตรงนี้เออทำไมอยากให้ไปแล้วก็เราก็ไม่ใช่เลยแต่นั้นความคิดเนี่ยมันต้องเป็นกลางละมันคิดอะไรแล้วก็พุทโธคิดหนอกลับถ้าอย่าอ่อนแออย่าก็ถ้ากำลังมันมีมากเนี่ยเขาแค่รู้ใจเขาก็ดับคนภาวนามากพอรู้ใจมันก็ดับรู้เฉยมันก็ดับแต่ถ้ากำลังยังไม่มากก็พุทโธมันก็ดับคือคิดหนอก็ดับถ้ากำลังยังไม่พอก็ค่อยดับอยู่ตรงนี้
2: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
3: คุกเข่ากราบพระพร้อมแล้วกราบ

ริตวานเมตังสเมตาภาทันตาอวิคิตาจิตตาปริตังพนันตุ

ดับต่อจากนี้อธิษฐานจิตน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์มหาวาตามพระด้วยอานุภาพแห่งบุญกุศลและคุณงามความดีทั้งปวงที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยร่วมกระทำมาขอนอบน้อมถวายเป็นราชพลีบูชาแก่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงน้อมส่งสู่สวรรคาลัยด้วยหัวใจกตัญญูกตเวทิตาอย่างหาที่สุดประมาณมิได้ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอ

0: อิชิตังปฏิตังตุมหังขออิตพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวะสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติระโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีเตอัทรัฐาสุขิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณหาพุทธศาสเนเจริญในพระพุทธศาสนาอโรคาสุขิตาโหทาไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขสหัสเพหิยาติภิพร้อมกับด้วยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถิดภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาโสธีพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื
1: ่อคุกเข่ากราบพระพร้อมแล้วกราบ

ด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชราราชธิดาเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวประสูติแต่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถเมื่อวันพฤหัสบดีที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521มีพระอิสริยยศเดิมเมื่อแรกประสูติคือพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชราราชธิดาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาตั้งแต่เมื่อครั้งทรงพระเยาว์ยังไม่ทรงสำเร็จการศึกษาโดยทรงพระวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาฉลองพระเดชพระคุณมาตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสืบเนื่องมาจนถึงรัชกาลปัจจุบันทรงปฏิบัติพระราชกิจแทนพระองค์ในหลายวาระบั่นเบาพระราชภาระในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เป็นอันมากเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยทั้งยังทรงเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารโดยเมื่อวันที่17สิงหาคมพุทธศักราช2568พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชราราชธิดาตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์โดยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกทรงดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกพิเศษนอกจากนี้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจน้อยใหญ่หลากหลายด้านด้วยพระปรีชาสามารถและพระสติปัญญาทางด้านสาธารณกุศลด้านการสาธารณสุขด้านการต่างประเทศด้านกฎหมายด้านอัจฉริยวิทยาและธรรมวิทยาด้านการศาสนาด้านการศึกษาด้านมนุษยธรรมและด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ที่จะขจัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรตามรอยเบื้องพระยุคลบาทพระบุพการีและทรงสานต่อแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงก็เกิดเป็นมูลนิธิอันสร้างคุณูปการมากมายอาทิมูลนิธิกูบดินในพระบรมราชูปถัมภ์ช่วยเหลือราษฎรชายขอบและมูลนิธิราชธรรมปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ช่วยเหลือผู้ต้องราชทัณฑ์ให้ได้รับบริการทางสุขภาพเท่าเทียมกับประชาชนทั่วไปพระองค์ยังทรงทุ่มเทพลังกายพลังใจเพื่อช่วยบรรเทาทุกข์และสร้างโอกาสให้กับผู้คนเป็นจำนวนมากผ่านหลายโครงการและมูลนิธิส่วนพระองค์อาทิโครงการกำลังใจในพระดำริให้โอกาสแก่ผู้ต้องขังได้กลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่มูลนิธินภาในพระดำริช่วยสร้างงานสร้างอาชีพแก่กลุ่มผู้ได้โอกาสโดยเฉพาะกลุ่มผู้ต้องขังที่พ้นโทษอย่างพระเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์ยกย่องในสายตาประชาคมโลกและมูลนิธิอาสาเพื่อพึ่งพายานญาติสภากาชาดไทยที่สนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐและเอกชนรวมกันเกื้อหนุนให้ประชาชนช่วยเหลือกันในยามเมื่อเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงทุกพระกรณียกิจสะท้อนให้เห็นถึงพระกรุณาธิคุณและน้ำพระทัยอันเปี่ยมล้นที่ทรงการุณาต่อมนุษยชาติและทุกสรรพชีวิตอย่างประโยชน์ให้ผู้คนมากมายได้เปลี่ยนชีวิตความคิดและดำรงตนในวิถีแห่งความสุขที่ยั่งยืนทรงผลต่อความผาสุกร่มเย็นของประเทศชาติเป็นอเนกอนันต์
ปริตยาร รัตนาทูลทีมข่าวในพระราชสำนักททบ.เรียบเรียง

0: ยพระเมตตาและสงสัยพระจารึกไทยในเรื่องความเป็นอยู่ในท่อพระเนตรพร้อมทรงตรวจความเรียบร้อยบ้านพักอาศัยด้วยพระองค์เองพร้อมโปรดให้ดำเนินการปรับพื้นที่ทำกินโดยการทำนาขั้นบันไดเรียนรู้การจัดสรรพื้นที่เพื่อทำการเกษตรพื้นที่รอบบ้านเลี้ยงสัตว์ที่กินกินสัตว์ที่เลี้ยงปลูกพืชผักสวนครัวพืชสมุนไพรเป็นอาหารและยาไปพร้อมๆกันที่สำคัญสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้ทรงสร้างชีวิตที่เรียบง่ายแต่มีความมั่นคงดำรงไว้ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่นเอกลักษณ์ของแต่ละชนเผ่าเกิดความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพสร้างรายได้เสริมที่มั่นคงให้กับราษฎรของพระองค์จากวันนั้นจนถึงวันนี้พระราชกรณียกิจในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้สร้างคุณูปการมากมายบนดอยสูงด้วยการทรงงานการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ซึ่งจะเป็นร่มพระบารมีแผ่ร่มเงาช่วยพิทักษ์ป่ารักษาต้นน้ำลำธารภาคเหนือให้ดำรงประโยชน์แก่คนไทยแผ่นดินไทยต่อไปโครงการรักน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9สะท้อนความสำเร็จของการพัฒนาเกษตรบนพื้นที่สูงตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำไปจนถึงปลายน้ำตามรอยศาสตร์พระราชาโดยไม่บุกรุกทำลายป่าพร้อมทั้งพัฒนาและอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นภารกิจหลักของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนเพื่อสร้างต้นแบบแห่งความสำเร็จของการทำเกษตรบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน
1: โครงการรักน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินที่จังหวัดพิษณุโลกเนี่ยทางสถาบันได้เข้ามาดำเนินงานอย่างจริงจังนี่ก็ในประมาณปี2556โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดทางทหารก็ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีเป้าหมายคือให้คนเขาได้มีความรู้ประกอบอาชีพด้วยตนเองมีรายได้แล้วก็พัฒนาเขาเนี่ยให้เป็นวิทยากรเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชน
0: ดังความสำเร็จในพื้นที่ตำบลบ่อภาคอำเภอชาติตระการจังหวัดพิษณุโลกโครงการรักน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินคือจุดเปลี่ยนชีวิตของเกษตรกรบ้านรักชาติปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตจากการปลูกพืชไร่เกษตรเชิงเดี่ยวสู่การทำเกษตรผสมผสานจากข้อจำกัดของพื้นที่ที่มีความลาดชันมีพื้นที่ราบสำหรับทำการเกษตรน้อยการบริหารจัดการพื้นที่อย่างเป็นสัดส่วนจึงมีความสำคัญด้วยการปลูกพืชทั้งระยะสั้นและระยะยาวให้ผลผลิตตอบแทนหมุนเวียนสร้างรายได้ตลอดทั้งปีพร้อมเรียนรู้การอนุรักษ์ดินและน้ำด้วยหญ้าแฝกเกษตรกรมีองค์ความรู้พัฒนาขึ้นอย่างเข้มแข็งทำหน้าที่เป็นวิทยากรเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนขยายผลถ่ายทอดสู่ราษฎรอย่างครอบคลุม
2: การเริ่มตรงนี้นะคะก็คือเริ่มจากศาสตร์พระราชาที่เอาองค์ความรู้จากท่านในหลวงรัชกาลที่9มาปรับเปลี่ยนดำเนินชีวิตเนี่ยก็คือมีฝ่ายจากโครงการรักน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินมาต่อเติมเรื่องน้ำให้พอมีน้ำสามารถมีรายได้ทั้งปีพืชรายวันแล้วก็เก็บผักขายปลาถ้ารายเดือนเราก็จะมีพวกองุ่นพวกกล้วยรายปีเราก็จะเป็นไม้ผลถึงวันนี้เราก็มีอาคารฝึกอบรมการเรียนรู้ของเกษตรกรท่านที่สนใจนะคะเข้ามาศึกษาดูงานได้ค่ะ
0: ในขณะที่บ้านนุชเทียนตำบลบ่อภาคอำเภอชาติตระการจังหวัดพิษณุโลกก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการบริหารจัดการที่ดินรายแปลงร่วมกับชุมชนเพื่อกำหนดขอบเขตของพื้นที่ทำกินและพื้นที่อนุรักษ์ได้อย่างชัดเจนบูรณาการระหว่างหน่วยงานกับเกษตรกรโดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้ตามรอยศาสตร์พระราชาภายใต้โครงการรักน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินโดยมีสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่พัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงเพื่อให้องค์ความรู้ทั้งหมดแปรรูปไปสู่การปฏิบัติที่สำเร็จผลอย่างแท้จริงจนได้รับผลสำเร็จในขั้นหนึ่งแล้วก็จะขยายผลต่อไปยังเกษตรกรในพื้นที่อื่น
3: ๆแปลงนี้นะครับก็มีพื้นที่15ไร่ทางหน่วยทหารเขาจัดให้มาทำองุ่นนี้ที่แค่งานเสร็จๆไม่ถึง2งานก็จะได้ 5-60,000 บาทแล้วก็มีผักในโรงเรือนผักปลอดสารเป็นรายได้ประจำเดือนของเกษตรกรสวนองุ่นก็รายได้ประจำปี
4: เราก็ส่งเสริมความเป็นอยู่ความ

0: มันคงในชีวิตของราษฎรครับเลยการนำศาสตร์พระราชาเข้ามาคือการจัดทำแปลงเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ก็มีการส่งเสริมการเลี้ยงปลาในกระชังกบในกระชังคือการนำเอาศาสตร์พระราชาในรัชกาลที่9นะครับก็คือมีกินมีใช้ทั้งปีไม่มีเงินแต่ก็อยู่ได้ครับ
1: โครงการรักน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินลุ่มน้ำภาคตำบลบ่อภาคอำเภอชาติตระการจังหวัดพิษณุโลกถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างความสำเร็จผลแห่งแนวพระราชดำริการทำเกษตรบนพื้นที่สูงโดยใช้หลักการคนกับป่าอยู่ร่วมกันพึ่งพิงและเกื้อกูลกันบนพื้นฐานความพอเพียงชุมชนมั่นคงเข้มแข็งคนมีชีวิตที่ดีสามารถพึ่งตนเองได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเกษตรกรรมธรรมชาติสร้างแหล่งผลิตอาหารตามธรรมชาติสืบสานรักษาต่อยอดสานต่อพระราชปณิธานตามรอยศาสตร์พระราชา
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ธรรมวัดภาคค่ำสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเย็นหน้า33แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

โยมเอาเลยนะโยมนะเริ่มเลยก็ตามที่ประเดชหลวงคุณหลวงพ่อสนองคตปุญโญนะท่านได้นำคำสั่งสอนของพระศาสดาพระพุทธศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามาฝึกหัดอบรมพวกเราก็นั่งได้เลยก็ดูความรู้สึกเรานะฮะตอนนี้มันรู้สึกว่ามันจะเริ่มสงบแล้วเนื่องจากเราสวดมนต์หรือก็อีกอย่างหนึ่งก็ไม่สงบใช่ไหมฮะเพราะนั้นก็เริ่มจะมาฝึกแล้วทีนี้เราก็เริ่มฝึกจิตของเราแล้วทำนะของใครของใครของเรานี่แหละทำ

วิธีปฏิบัตินะที่โยมฟังหลวงพ่อท่านสอนนั่นแหละพอเราเริ่มสิ่งที่เราปฏิบัติก็คือดูที่จิตใจของเรา นะดูความรู้สึกตัวนี้และสิ่งที่มันจะประกอบกับการดูจิตก็คือกายนี่แหละโยมก็ดูรูปร่างตอนนี้ที่เรานั่งอยู่แล้วก็เอาใจจิตของเรามาจดจ่ออยู่ที่ลมที่ผ่านเข้าออกสองช่องจมูกนี่แหละลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโท

กายรู้สึกว่าตัวเองอึดอัดอะไรก็หายใจเข้าลึกๆเคยเห็นใจที่มันบีบคั้นไหมเคยได้ยินนะเคยได้ยินคำว่าบีบคั้นใจมันบีบคั้นมันก็จะวิ่งปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บไปตามจิตที่มันคิดไปนะ

ก็เฝ้าดูอยู่ที่ลมหายใจโยมเฝ้าดูมีคำพูดเยอะแยะเลยมีจดจ่อสังเกตเอาใจใส่ทำความรู้ระลึกที่ภาษาพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าสตินะก็คือความระลึกโยมจะได้ไม่เผลอถ้าเผลอไปตอนนี้เท่ากับเราหลงสติไปก็กลับมาเช่นความรู้สึกกลับมาอยู่ที่ลมใหม่บางทีมันเมื่อออกไปใจลอยไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆนั่นเท่ากับเราหลงสติไปก็ทำความรู้ด้วยใจแล้วก็กลับมาที่ลมทีนี้เราคิดเองอีกถ้าเราคิดเองก็คือที่ท่านเรียกว่าปรุงแต่งเนี่ยเราคิดเองมีสิ่งที่มันมาทำให้เราคิดจากสิ่งที่เราเห็นนั่นแหละจากเสียงที่เราได้ยินตอนนี้เราไม่ได้กินไม่ได้ดื่มได้กลิ่นอะไรก็ไม่ได้กินตอนนี้ก็จะลดออกไปในส่วนหนึ่งแต่ส่วนที่กายในตอนนี้ชัดเจนใช่ไหมเรารู้สึกเย็นเย็นโยมก็สลับดูนี่แหละสิ่งที่เรารู้มันนี่แหละมันมีลมมากระทบเราเย็นๆก็ทำความรู้สึกนี่แหละคือเขาให้เราดูที่กายท่านสอนให้เราดูที่กายสิ่งโดยตรงแล้วก็คือลมหายใจก็ถือว่าเป็นกายรูปร่างลักษณะที่โยมกำลังนั่งอยู่ก็คือกายในอิริยาบถนั่งนะส่วนที่ใครยืนก็ยืนนะใครเดินอยู่ก็ระมัดระวังซึ่งตอนนี้ก็จะทำความเข้าใจว่าคนที่ต้องการจะลุกออกจากที่นั่งนะฮะเราก็ระมัดระวังในเรื่องเสียงที่มันจะไปรบกวนนะคนข้างเคียงเขาก็เผื่อได้ว่าเผื่อเขาจิตเขารวมเป็นหนึ่งแล้วสงบแล้วเนี่ยเราจะได้ไม่ได้เป็นข้อที่จะเป็นเรื่องที่จะไปรบกวนคนอื่นแล้วก็เป็นเรื่องของการฝึกสติไปในตัวนะโยมจะหยิบจับขยับวางจะยกจะเหยียดจะย่อจะขยับเคลื่อนไหวก็ให้มีสติแล้วก็ลุกขึ้นไปกราบพระใครจะยืนอะไรก็ระมัดระวังไอจามอะไรก็ปิดปากไว้นะเนื่องจากเราจะได้ไม่รบกวนอย่างที่กล่าวแล้วก็ไม่ต้องเป็นการเพ้อแพร่เชื้อโรคซะด้วยนะก็ถือว่าเป็นกติกาที่เราทราบไว้ตอนนี้จิตนะที่พระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าจิตเนี่ยของเราก็เรียกว่าใจใช่ไหมพระพุทธเจ้าก็มีหลาย

คำมโนก็เรียกวิญญาณก็เรียกความหมายของจิตมโนวิญญาณก็คือสิ่งที่รับรู้รู้อะไรรู้อารมณ์ที่พระพุทธเจ้าเรียกว่าอารมณ์อารมณ์ไม่ใช่สิ่งที่มันทำความรู้สึกว่าวันนี้เรารู้สึกอารมณ์ไม่ดีรู้สึกขัดเคืองรู้สึกดีใจรู้สึกต้องการอยากได้อันนี้เป็นอารมณ์ที่มันเป็นความรู้สึกแต่จริงๆอารมณ์มันเกิดจากสิ่งที่เรากระทบนะทางอายตนะภายในก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยไปกระทบสัมผัสกับภายนอกก็คือสีรูปร่างนี่แหละเสียงกลิ่นรสสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งแล้วก็นำมาเก็บเข้ามาอยู่ในจิตใจของเรานอกจากรับอารมณ์แล้วมันก็เก็บอีกด้วยเก็บสะสมเป็นข้อมูลเอาไว้ แล้วก็สำคัญคือมันสามารถนำมาคิดอีกเราจะต้องวางจิตตรงนี้ยังไงนะก็คือพระพุทธเจ้าหรือครูบาอาจารย์ท่านก็สอนให้เรามาวางไว้ที่นี่แหละลมหายใจนี่แหละผูกจิตของเราด้วยสติกับลมหายใจนะจิตของเราจะได้ไม่ออกไปข้างนอกไม่ซัดออกไปไม่แสสายไม่ดิ้นรนออกไปนะโยมก็ดูสลับไปนะตอนนี้มันรู้สึกยังไงที่กายของเราก่อนนะเราเผลอไปจากลมหายใจใช่ไหมก็ระลึกรู้แล้วก็กลับมาที่ลมหายใจนั่นแหละเจอครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่หนึ่งร้อยหนึ่งพันอะไรก็กลับมาเริ่มต้นที่ลมหายใจใหม่ก็จำเป็นที่จะต้องใช้คำบริกรรมว่าพุทโธด้วยไม่นั้นเราก็จะเหมือนเราจะรักษาไม่อยู่ทั้งที่เราอาจจะประคองเกินไปก็เป็นผลอีกถ้าเราเหมือนกับประคองลมหายใจนี้คือมันก็จะทำให้เหมือนกับว่าเรากำลังบังคับนะนั่นก็ลองเริ่มต้นสบายสบายใหม่ใครรู้สึกอึดอัดก็หายใจเข้าลึกๆเลยผ่อนออกมาให้หมดลมเนี่ยทำสลับอย่างนี้ไปทำสลับอย่างนี้ไปท่านเปรียบพระพุทธเจ้าท่านเปรียบไว้อุปมาไว้หลายๆข้อนะเรื่องจิตเนี่ยเปรียบเป็นลิงก็ได้เป็นวัวก็ได้เป็นช้างก็ได้เพื่อให้เราเห็นภาพถ้าเปรียบเป็นลิงจิตเราคือลิงลิงตัวนี้ต้องการหาอาหารจิตของเราก็เหมือนกันมันก็จะเสวยอารมณ์ก็มันก็เป็นภาษาเป็นศัพท์นะฮะคำว่าเสวยก็คือรับกินรับประทานอะไรเงี้ยเป็นคำราชาศัพท์มันจิตตัวนี้มันจะเสวยอารมณ์อยู่ตลอดเวลาก็เช่นเดียวกันลิงตัวนี้ก็จะไปหาอาหารอยู่ในป่าก็จะกระโดดจากต้นไม้ใหญ่ต้นไม้นั้นไปต้นไม้นั้นต้นไม้เล็กไปต้นไม้ใหญ่กระโดดกระโจนไปกิ่งไม้ใหญ่ไปกิ่งไม้เล็กนะสลับมากิ่งไม้เล็กมากิ่งไม้ใหญ่สลับไปสลับมาสลับไปสลับมานะจิตเราก็เช่นเดียวกันเดี๋ยวมันก็มีเรื่องให้คิดเดี๋ยวมันก็คิดเองเดี๋ยวมันก็มีความรู้สึกสลับไปสลับมาบางทีคิดจนสับสนมีเรื่องให้มันซับซ้อนให้เราคิด
ก็เกิดเป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันดิ้นรนนะฮะสิ่งพระองค์ท่านกล่าวว่าจิตนี้ดิ้นรนซัดสายกวัดแกว่งรักษายากห้ามยากถ้าชนเหล่าใดไม่ฝึกหัดอบรมจิตเนี่ยก็จะไม่พ้นจากบ่วงของมารมารในความหมายก็คือเป็นสิ่งที่มันจะไม่ให้เราทำความดีไม่ให้เราอยู่ในวิถีชีวิตของความเห็นที่ถูกต้องนะจิตมันก็จะไปทางนู้นไปทางนี้ฉันจึงบอกว่าให้ทำยังไงกับลิงตัวนี้หรือจิตอันนี้ก็คือหาเชือกมาผูกลิงตัวนี้โยมก็เอาสติเปรียบเหมือนเชือกมาผูกกับจิตไว้กับหลักก็คือลมหายใจแล้วก็เอาเชือกมาผูกลิงมาไว้กับหลักเช่นเดียวกันเราก็เอาจิตนี้เอาสติผูกไว้กับลมหายใจนะก็อาจจะไม่อยู่นิ่งโดยตรงเลยนะฮะ ก็เพียงแต่ให้มีวิธีว่าพระองค์ท่านได้บอกว่านี่แหละเป็นวิธีนี้แหละที่จะมาให้มันกระโดดไปตรงนู้นนะสลับมาตรงนี้ก็คือวิธีนี้อานาปานสติก็คือมีสติกำหนดลมหายใจที่เข้าออกท่านก็สอนไว้หลายหลายวิธีนะฮะโยมมีหลายวิธีให้ดูกายเราบ้างตอนนี้โยมก็ดูกายมีความรู้สึกที่กายเราอย่างไรอย่างที่กล่าวลมหายใจคือกายนะความขยื่นเคลื่อนไหวที่ท้องเราพองยุบพองยุบนี่แล้วก็ดูมันสลับไปดูหน้าอกที่เราหายใจเข้ามันก็จะกระเพื่อมขึ้นหายใจออกกระเพื่อมลงอะไรอย่างนี้กายที่รู้สึกว่ามันเริ่มจะตึงๆแล้วที่เรานั่งกระทบพื้นเนี่ย บางคนก็จะ ปวดเจ็บเหน็บชาเมื่อยล้าอะไรก็ดูมัน ดูความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นนี่คือกาย หรือใครจะลองเอามือขวา เคลื่อนมือขวามาวางที่หัวเข่า ใครทำก็ได้นะฮะใครทำก็ได้แล้วลองหงายมือขึ้นเอามือขวากำเข้ามาแบออกไป แล้วก็ให้เรารู้ว่านี่คืออะไรที่เรารู้ว่ามือตอนนี้กำลังกำเข้าแบออกก็คือจิตนั่นเองที่มันรู้นะโยมไม่ต้องไปมองอะไรว่าเราไม่ต้องไปดูเราก็รู้ว่าอ้อตอนนี้มือเรากำลังเข้ากำเข้าหรือก็แบออกหรืออาจจะเปลี่ยนเป็นใช้นิ้วหัวแม่มือมาถูกับนิ้วชี้ลองถูดูถ้าใครทำก็ทำหรือใครไม่ทำก็ไม่เป็นไรก็อยู่กับลมหายใจแล้วก็รู้สึกว่าอ้อตอนนี้จิตอะไรมันไปรู้ก็คือจิตนี่มันไปรู้ใช่ไหมฮะไม่ใช่นิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้มันรู้แต่ว่าจิตเนี่ยมันไปรู้ว่าอ้อตอนนี้นิ้วมือของเรากำลังสัมผัสกันเราจะได้เห็นว่าอันเนี้ยจิตมันเป็นตัวรู้ตรงนี้สลับจากถูนิ้วหัวแม่มือก็เอามาแตะก็ได้โยมก็ลองขยับแตะดูแตะนิ้วชี้นิ้วหัวแม่มือแตะนิ้วกลางแตะนิ้วนางแตะนิ้วก้อยสลับไปก็ดูว่าจิตมันเห็นตรงนั้นเราจะได้เห็นบ่อยๆสลับไปว่าลมมาพัดเราเย็นๆที่กายเราก็รู้ให้จิตมันรู้เดี๋ยวก็มีความรู้สึกอีก ก็ให้รู้อีกมีความคิดขึ้นมาก็ให้รู้อีกเราคิดเอง ก็ให้รู้อีกแล้วก็หยุด
ปุ๊บหนึ่งด้วยความรู้ของเราคือมันจะหยุดไป

เหมือนกับว่ามันไม่ใช่เราบังคับให้มันหยุดแต่ว่าเรารู้ว่าอ๋อตอนนี้มันรู้สึกมันคิดมันปรุงแต่งมันก็จะเหมือนกับหยุดปึ๊บไปนิดหนึ่งแล้วเราก็กลับมาที่ลมพุทโธพุทโธเพราะนั้นถ้าเราไม่เห็นไม่รู้ในเรื่องความคิดความรู้สึกหรือการปรุงแต่งที่เราคิดเองเนี่ยนั่นแหละจิตมันก็เริ่มทำงานของมันแล้วใช่ไหมฮะมันก็จะรู้สึกอย่างที่เราต้องการอ่ะชอบไม่ชอบพอใจไม่พอใจอยากได้ไม่อยากได้ต้องการถูกใจที่พระพุทธเจ้าเรียกว่ายินดียินร้ายเนี่ยฮะมันก็จะวนอยู่กับ

ถูกใจที่พระพุทธเจ้าเรียกว่ายินดียินร้ายเนี่ยฮะมันก็จะวนอยู่กับความรู้สึกอย่างนี้และความคิดมันก็ทำให้เราเกิดความรู้สึกได้อีกคิดว่าคนนั้นเป็นอย่างนี้คิดว่าสิ่งนี้เป็นอย่างนั้นคิดว่าตรงนี้ไม่น่าเป็นอย่างนั้นทำไมไม่เหมือนกับที่เราคิดนะมันก็ทำให้เราเกิดความรู้สึกอีกนั้นก็เห็นมันบ่อยๆนี่คืออาการของจิตนะฮะที่พระพุทธเจ้าท่านกล่าวในข้อสุดท้ายท่านถึงบอกว่าถ้าไม่มีการฝึกบุคคลไม่ได้ฝึกอบรมจิตเนี่ยก็จะไม่พ้นจากบ่วงแห่งมารเพราะฉะนั้นเราก็มาฝึกกันนะฮะญาติโยมฝึกไว้หลวงพ่อสนองบอกว่ายิ่งฝึกตั้งแต่อายุยิ่งน้อยยิ่งดีนะเพราะว่าอายุเรายังน้อยอยู่เรื่องความแข็งแรงความกระฉับกระเฉงความเจ็บไข้ได้ป่วยก็อาจจะไม่มากเท่าไหร่นะเหมือนการฝึกว่ายน้ำนะฮะท่านบอกว่าถ้าเราฝึกเมื่อเป็นแล้วมันก็สามารถที่จะช่วยเราได้ช่วยเหลือตัวเราได้เช่นเดียวกันคนยิ่งอายุมากก็ยิ่งจำเป็นนะต้องฝึกนะเพื่อให้จิตของเราเกิดสมาธิขึ้นนะฮะมันก็จะช่วยที่จะประคับประคองอย่างน้อยๆก็ให้เราเห็นสิ่งที่มันเกิดความวุ่นวายในใจนั่นเองนะเพราะเราแต่ละวันแต่ละวันที่เราเก็บข้อมูลเรื่องราวมาเนี่ยมันเพียงแต่เรื่องที่จะทำให้จิตเราไม่สงบนั่นเองนะฮะแต่ก็ไม่จำเป็นว่าเรามาฝึกปุ๊บวันนี้เลยแล้วโยมจะสงบเลยก็จะเป็นอย่างนั้นก็คงเป็นไปได้ยากนะเพราะเอาแค่วันหนึ่งที่เราสะสมเรื่องราวมันก็เยอะใช่ไหมฮะแต่ทีนี้การสะสมสิ่งนี้มันมีมาเป็นชีวิตของเราเลยเนี่ยคนยิ่งอายุน้อยอย่างที่กล่าวใช่ไหมก็มันก็จะเรื่องราวก็อาจจะน้อยหน่อยหรือมากกว่าก็แล้วแต่บุคคลแต่จริงๆแล้วคนอายุมากๆเรื่องราวมันก็ยิ่งมากขึ้นมันก็สะสมมาเป็นหน่วยความจำที่เรียกว่าสัญญาเพราะนั้นถ้าเรามาฝึกแล้วจิตมันยังไม่สงบทีเดียวหรอกฮะโยมมันยังไม่สงบทีเดียวในคราวเดียวในครั้งเดียวในวาระแรกเดียวอะไรอย่างนี้ไม่ใช่ก็ไม่กังวลไม่คาดหวังเพียงแต่โยมจะได้รู้วิธีอย่างนี้แหละเป็นวิธีที่พระพุทธเจ้าสอนเป็นวิธีที่ครูบาอาจารย์ท่านฝึกหัดปฏิบัติมาแล้วก็มาสอนนะผู้พูดก็เอามาถ่ายทอดให้โยมฟังเท่านั้นเองเราก็เป็นผู้รับการฝึกเหมือนกันดูนะฮะดูไปว่าอะไรมันเกิดจิตที่มันรบกวนเราเนี่ยที่เขาเรียกว่าบีบคั้นรบกวนเราเนี่ยแล้วก็ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้เรียกว่ามันเป็นทุกข์เนี่ยมันจะทนอยู่ดีใจตลอดเวลาก็ไม่ได้โกรธตลอดเวลาก็ไม่ได้มันก็จะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ก็ไม่เที่ยงที่เขาว่านี่แหละก็เป็นในรายละเอียดที่เราอาจจะได้เข้าใจมันง่ายๆก่อนก็ได้ว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้ทุกอ๋อมันเป็นอย่างนี้มันเป็นสิ่งที่มันอยู่ในสภาพอย่างนี้ไม่ได้เช่นกายของเรานี่แหละชัดเจนใช่ไหมฮะโยมนั่งนานๆเริ่มรู้สึกแหละถ้าคนไม่เคยฝึกก็นั่งสัก15นาทีก็เริ่มจะที่จะต้องขยับละก็ไม่เป็นไรแต่ขยับ

ก็ทำความรู้ตัวว่าเรากำลังขยับอยู่มีตัวอะไรมียุงอะไรมาไต่มาตอมาตะก็พยายามทำความรู้สึกอย่าเผลอไปตบปุ๊บเลยทีเดียวเดี๋ยวมันจะรู้สึกว่าเราอาจจะเคยในขณะนั้นแต่นี้เราก็ระมัดระวังไว้ดูตรงนี้บ่อยๆนะรู้สึกอีกก็เห็นมันอีกแล้วก็มาพุทโธตอนนี้มันคิดไหมถ้าเราคิดก็ดูมันออกกำลังคิดอยู่พรุ่งนี้ลาศีลแล้วเราจะกลับบ้านแล้วจะเดินทางไปไหนอะไรเราก็คิดได้ก็รู้มันเห็นมันด้วยใจแล้วก็กลับมาพุทโธพุทโธพุทโธบางคนจิตมันสามารถรบกวนเรามากเลยเพราะมันคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่คิดแล้วคิดอีกคิดซ้ำซากสับสนจิตมันก็เกิดความหวั่นไหวและวุ่นวายไปละฮะนั้นครูบาอาจารย์ท่านก็ให้เราพุทโธหลวงตาท่านก็บอกว่าถ้ามีเหตุการณ์อะไรอย่างเงี้ยความคิดที่มันเป็นความวุ่นวายใจก็เป็นจิตที่เป็นอกุศลนั่นแหละจริงๆอาจจะคิดเรื่องดีก็ได้แต่ว่าในทางธรรมะเขาบอกจิตที่มันอย่างนี้เขาเรียกว่ามันเป็นการฟุ้งซ่านเป็นนิวรณ์เป็นสิ่งที่มันสกัดสกั้นเราไม่ให้เราเห็นตามความเป็นจริงเพราะเดิมแล้วพระองค์ท่านบอกว่าจิตเดิมเนี่ยจิตเดิมประพัดสอนก็คือรู้สึกว่ามันผ่องใสนะถ้าชนเหล่าใดไม่ได้สดับฟังแล้วก็แสดงว่าไม่สามารถที่จะมาฝึกอบรมจิตได้เพราะนั้นมีทางเดียวก็คือธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนว่าเราจะต้องทำยังไงนะเพราะจิตอันนี้มันเศร้าหมองเพราะสิ่งที่จรเข้ามากระทบอย่างที่กล่าวก็คือตาเห็นรูปเนี่ยนะการฟังธรรมะจากหลวงพ่อหลวงตาหลวงปู่ครูบาอาจารย์นี้ก็สำคัญนะครับ

มันมีอากาศอย่างนี้ดีๆเราก็สามารถที่จะเป็นสัปปายะเขาเรียกสัปปายะคือเหมาะสมนะไม่ร้อนเกินไปไม่หนาวเกินไปใช่ไหมฮะมันก็ทำให้กายของเรารู้สึกว่ามันไม่ตึงเครียดเกินไปก็มีผลกับจิตของเราเช่นเดียวกันจิตก็เป็นสำคัญในส่วนหนึ่งที่จะสามารถที่จะทำให้กายของเราเนี่ยมันผ่อนคลายขี้คลายลงได้ก็เห็นมันบ่อยๆนะโยมเห็นมันบ่อยๆตรงนี้เห็นมันบ่อยๆ

ถ้าเรารู้สึกว่ามันรบกวนเราใจเราเองนะฮะรบกวนเราก็อย่างที่กล่าวก็พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไปบางทีมันอาจจะทำให้จิตเรารู้สึกว่ามันรวมลงไปได้ระยะหนึ่งก็ถือว่าความสงบเล็กๆน้อยๆก็มันทำให้เราทุกข์น้อยลงก็ได้

แล้วสิ่งที่สำคัญนะที่หลวงพ่อท่านจะกล่าวประจำก็คือเราจะต้องทำให้เป็นประจำอย่างเป็นเสมอนำเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอนะท่านไม่ได้บอกว่าเราจะทำเฉพาะตอนโยมมานั่งสมาธิอันนี้ไม่ใช่มาเจริญสติตอนที่เรายกก้าวเหยียบแตะกดอะไรอย่างนั้นไม่ใช่แล้วก็ดูจิตของเราตอนเรายืนกรรมฐานอย่างนั้นก็ไม่ใช่เพราะนั้นทุกอิริยาบถทำได้หมดเลยโยมต้องการจะลุกจากสถานที่นี้เพื่อจะไปไหนเช่นอาจจะไปทำธุระอะไรในห้องหรือว่าจะไปดื่มน้ำหรือจะอะไรเนี่ยเราก็สามารถที่จะเจริญสติไปด้วยลุกขึ้นก็เจริญสติยืนรอตักอาหารเราก็มีสติถ้าไม่มีสติโยมลองดูสิฮะมันมีเรื่องคิดเต็มเลยใช่ไหมฮะนะถ้ากับเราสติจิตของเราก็ไปอยู่ในเรื่องราวที่มันรับแล้วจากข้างนอกมารับอยู่ข้างในผ่านทางที่กล่าวก็มาเก็บไว้ในใจว่าตรงนั้นอย่างนั้นตรงนี้ไม่ดีตรงนี้ไม่อร่อยตรงนี้มีกลิ่นเหม็นอะไรก็ว่าไปตามเหตุปัจจัยที่มันเกิดขึ้นมันก็รับอารมณ์อย่างนี้ตลอดเวลานะฮะที่เรียกว่าเสวยอารมณ์นี่แหละมาที่วัดสังฆทานโยมฉันข้าวมื้อเดียวอยู่ข้างนอกอาจจะฉันสามมื้อกินสามมื้อแต่จิตนี่มันตลอดเวลาเลยนะฮะตั้งแต่เราตื่นนอนนะโยมจนหลับไปหลับไปก็ไปฝันอีกก็มีจิตมันคิดอีกเนี่ยถึงบอกว่ามันเศร้าหมองเพราะอุปกิเลสที่จรเข้ามานะกิเลสก็คือเครื่องเศร้าหมอง16ข้อที่สวดมันก็รับอารมณ์อย่างนี้ตลอดเวลานะฮะที่เรียกว่าเสวยอารมณ์นี่แหละมาที่วัดสังฆทานโยมฉันข้าวมื้อเดียวอยู่ข้างนอกอาจจะฉันสามมื้อกินสามมื้อแต่จิตนี่มันตลอดเวลาเลยนะฮะตั้งแต่เราตื่นนอนนะโยมจนหลับไปหลับไปก็ไปฝันอีกก็มีจิตมันคิดอีกเนี่ยถึงบอกว่ามันเศร้าหมองเพราะอุปกิเลสที่จรเข้ามานะกิเลสก็คือเครื่องเศร้าหมอง16ข้อที่มันก็รับอารมณ์อย่างนี้ตลอดเวลานะฮะที่เรียกว่าเสวยอารมณ์นี่แหละมาที่วัดสังฆทานโยมฉันข้าวมื้อเดียวอยู่ข้างนอกอาจจะฉันสามมื้อกินสามมื้อแต่จิตนี่มันตลอดเวลาเลยนะฮะตั้งแต่เราตื่นนอนนะโยมจนหลับไปหลับไปก็ไปฝันอีกก็มีจิตมันคิดอีกเนี่ยถึงบอกว่ามันเศร้าหมองเพราะอุปกิเลสที่จรเข้ามานะกิเลสก็คือเครื่องเศร้าหมอง16ข้อที่มันก็รับอารมณ์อย่างนี้ตลอดเวลานะฮะที่เรียกว่าเสวยอารมณ์นี่แหละมาที่วัดสังฆทานโยมฉันข้าวมื้อเดียวอยู่ข้างนอกอาจจะฉันสามมื้อกินสามมื้อแต่จิตนี่มันตลอดเวลาเลยนะฮะตั้งแต่เราตื่นนอนนะโยมจนหลับไปหลับไปก็ไปฝันอีกก็มีจิตมันคิดอีกเนี่ยถึงบอกว่ามันเศร้าหมองเพราะอุปกิเลสที่จรเข้ามานะกิเลสก็คือเครื่องเศร้าหมอง16ข้อที่สวดอะ

จำเป็นที่เราจะต้องเห็นมันบ่อยๆไงฮะโยมถ้าเราเห็นมันบ่อยๆเราจะโอ้โหมันร้ายกาจจริงๆก็ฝึกไปดูไปนะฮะฝึกไปดูไปสลับไปตอนเนี้ยโยมสลับดูกายดูหน้าอกดูท้องดูความตึงๆที่เรากระทบดูอะไรที่ตึงที่คอที่ไหลอะไรก็ดูสลับมาลมมันพัดนะมาโดนกายเราที่สัมผัสก็คือเย็นร้อนอ่อนแข็งนี่แหละอ่อนแข็งก็คือสัมผัสที่มันเรานั่งอยู่กับพื้นเนี่ยเริ่มตึงแข็งแข็งแล้วย่อนตึงนี่จะสังเกตตอนโยมขยับนี่มันก็จะย่อนย่อนนั่งไปมันก็ตึงตึงหรือว่าตอนเดินจงกรมเนี้ยเท้าเหยียบพื้นมันก็จะตึงตึงโยมยกขึ้นมามันก็หย่อนหย่อนเนี่ยให้สังเกตหย่อนหย่อนตึงตึงเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงอะไรเนี่ยสังเกตเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นเป็นสภาวะธรรมที่เรียกว่าปรมัตถ์เราก็จะไม่เห็นมันเท่าไหร่จะได้ทำความรู้สึกว่าอันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นเราจะได้เห็นมันบ่อยๆเมื่อเห็นมันบ่อยๆเห็นมันหลายๆครั้งแล้วได้อะไรก็เท่ากับว่าโยมมีสติสัมปชัญญะที่ระลึกได้และรู้สึกตัวแล้วก็เท่ากับโยมได้มาฝึกหัดเป็นความเพียรด้วยเนี่ยอย่างนั่งอย่างเงี้ยโยมนั่งไปแล้วกับโยมมาฝึกเรื่องความอดทนด้วยใช่ไหมฮะความเพียรด้วยเป็นในบารมีสิบทัศบารมีเนี่ยบารมีสิบข้อโยมก็ได้และความเพียรความอดทนจะมากน้อยก็ถือว่าเราได้มาฝึกเหมือนกับเขาบอกว่าฝึกขี่จักรยานใช่ไหมฮะพิธีการขี่จักรยานทำยังไงโยมเริ่มต้นลงก็ทำอย่างเนี้ยถ้ามาฝึกกรรมฐานฝึกดูลมหายใจก็ทำเหมือนเดิมเหมือนเดิมกี่ครั้งก็เหมือนเดิมดูมันด้วยใจรู้สึก พอรู้ด้วยใจปุ๊บก็หันมาที่ลมมีความคิดเห็นมันด้วยใจก็กลับมาที่ลมพุทโธคิดปรุงแต่งเองก็เห็นมันอีกก็พุทโธอีกก็เริ่มเหมือนคนขี่จักรยานก็ต้องขึ้นรถขึ้นใช้เท้าถีบบันไดรถอะไรทำนองนี้ทุกๆครั้งก็จะต้องทำแบบนี้พอโยมทำชำนาญชำนาญพระพุทธเจ้าท่านสอนในบทของการเจริญเมตตาใช่ไหมฮะพาอุลาพาอุลีกตาเนี่ยทำให้คุ้นเคยบำเพ็ญให้คุ้นเคยทำให้มากพาอุลีกตายานีกตายะพาวิตายะอนุทิตตายะทำให้เป็นยวดยานของใจวัตถุกตายะทำให้เป็นที่ตั้งของใจไว้อาจจะพุทโธพุทโธเป็นยวดยานของใจก็แสดงว่าโยมไปไหนเดินทางไปไหนไปกับใจของเราทุกอิริยาบถนั่นเองจะนั่งจะไปลงตักจะเข้าห้องน้ำโยมจะไปดื่มน้ำปานะกับที่พักมันก็ให้เป็นยวดยานของใจไปไหนก็เจริญสติไปกับกรรมฐานพุทโธไปด้วยนี่แหละคือสิ่งที่เราไม่ได้ทำเฉพาะตอนมานั่งสมาธิส่วนที่เราทำตอนนี้คือการปฏิบัติในรูปแบบนะซึ่งก็ต้องจำเป็นต้องทำแล้วในชีวิตประจำวันโยมก็สามารถที่จะทำได้ก็คือมีสติในระหว่างที่ดำเนินอิริยาบถในทุกการกระทำความเคลื่อนไหวต่างๆนั่นเองสมมุติโยมตื่นนอนเรารู้แล้วโยมต้องขยับใช่ไหมฮะจะนอนตะแคงนอนจะคู่ขาเข้ามาจะเหยียด

ออกไปยกแขนคู่ออกไปเหยียดเข้ามาอะไรเนี่ยนั่นแหละคือให้เรารู้ไม่เช่นนั้นเราก็ลุกพวดพลาดพวดพลาดไปเลยใช่ไหมฮะเพราะหนึ่งคือเราไม่ได้ฝึกก็มันก็เป็นอัตโนมัติที่เราเคยทำอยู่ทุกๆวันทีนี้ถ้าเราจะฝึกเนี่ยมันได้เลยตั้งแต่ตอนที่เราตื่นเลยโยมมีความรู้สึกที่จะขยับตัวแล้วอาจจะพลิกนอนตะแคงแล้วก็เริ่มต้นมาเลยโยมหายใจลึกๆเลยปื๊ดหายใจเข้าให้เต็มท้องเลยแล้วผ่อนออกมานี่แหละตอนนี้เริ่มดูลมของเราแล้วจากที่เรายังไม่ต้องลุกขึ้นมาจากที่นอนนะฮะโยมจะขยับจะคู้เหยียดขานอนตะแคงพลิกตัวอะไรต่างๆเพราะโยมตื่นแล้วใช่ไหมฮะอาจจะใช้นาฬิกาปลุกหรืออะไรก็ว่าไปอย่างน้อยเราก็ต้องเอื้อมมือไปแตะโทรศัพท์โยมก็ต้องมีสติในการที่จะไปสัมผัสโทรศัพท์แล้วก็ลองดูลมหายใจสัก5นาทีดูไปพุทโธไปพุทโธไปนั่นแหละเรื่องราวมันเกิดตั้งแต่โยมตื่นขึ้นมาแล้วถ้าคนทำงานก็จะทำอะไรจะเตรียมอะไรวันนี้วันอะไรก็ว่าไปงานมันยังค้างนี่แหละเรื่องเราเริ่มทำงานและจิตมันเอาละเข้าไปห้องน้ำโยมก็ทำความรู้สึกตัวที่จะขยับจากลุกขึ้นจากเตียงเปลี่ยนอิริยาบถจากการที่นอนอยู่ตะแคงที่จะลุกขึ้นเท้าก็ต้องสัมผัสพื้นอะไรอย่างเงี้ยทำนองเนี้ยทำความรู้สึกตัวโยมจะลุกขึ้นยืนถ้าเรานั่นก็ลุกพรึบขึ้นมาเลยใช่ไหมฮะถ้ายิ่งคนทำโดยอัตโนมัติเลยก็ธรรมดาเป็นเรื่องปกติเพราะเราก็ยังแข็งแรงกระฉับกระเฉงอยู่ส่วนที่ฝึกอย่างเงี้ยญาติโยมที่อายุมากๆที่เรานั่นน่ะสมควรที่จะฝึกการเจริญสติในเรื่องเนี้ยมากๆจะเข้าห้องน้ำจะบิดลูกบิดประตูห้องน้ำจะเปิดประตูห้องน้ำหันกลับไปปิดประตูมันจะกลับหลังหันจะอะไรเงี้ยเราต้องรู้สติถ้าไม่นั้นเราก็พูดพลาดเข้าไปเลยใช่ไหมฮะถ้ามันพื้นเปียกน้ำอะไรมันก็อันตรายอันนี้มันก็ต้องระมัดระวังแล้วก็ถือว่าเป็นการฝึกทุกอิริยาบถเลยเริ่มต้นจากโยมเข้าห้องน้ำโยมต้องทำอะไรเราก็นึกเอาก็ให้มีสติแต่ส่วนมากมันก็จะไม่ได้นะฮะถ้าเราไม่ได้ฝึกแต่ถ้าฝึกแล้วมันจะรู้ละว่าอันนี้คือเป็นสิ่งที่เรามันไม่เหมือนกับสิ่งที่เป็นความคิดละมันเหมือนกับว่าโอ้เรารู้ตัวว่าเรากำลังจะหยิบแปรงสีฟันเราจะบีบยาสีฟันเราจะเปิดน้ำสัมผัสหนาวเย็นนั่งขับถ่ายพระพุทธเจ้ายังสอนเลยให้มีสติรู้ปัสอุจจาระปัสสาวะนี่ก็สอนหมดแล้วโยมจะได้ประโยชน์ชำระร่างกายเสร็จอะไรธุระเสร็จโยมก็ต้องมานุ่งห่มเสื้อผ้าอาบใส่เสื้อผ้าพระพุทธเจ้าท่านก็สอนพระภิกษุสงฆ์ก็จะนุ่งห่มนุ่งสบงทรงจีวรคลองสังฆติอะไรท่านก็ให้มีสติเพราะมันก็ต้องใช้การขยับใช่ไหมฮะผ้าอย่างสบงก็ต้องผูกต้องอะไรมีรัดประคตผูกแล้วก็ให้มีสติอยู่กับในการเคลื่อนไหวแล้วท่านก็เพิ่มเติมด้วยนะฮะพระภิกษุสงฆ์จะต้องมีการที่จะพิจารณาการใช้สอยไม่เป็นไรโยมอาจจะถ้าใช้ได้ก็ยิ่งดีถ้าโยมสนใจก็ฝึกใช้ได้ก็ดีแต่ไม่เป็นไรหรอกให้เรามีสติอยู่กับการแต่งกายของเรายิ่งเป็นสตรีสุภาพสตรีโยมก็ต้องมีไอ้ขั้นตอนของใช่ไหมฮะเราก็ต้องตกแต่งร่างกายอะไรเป็นเรื่องปกติของเราก็เพิ่มสตินี่แหละอยู่กับสิ่งที่โยมจะทำในการหยิบจับขยับวางเคลื่อนไหวจะตกแต่งร่างกายอะไรของเราแล้วมันจะช่วยในให้เราระลึกรู้ระลึกรู้ด้วยความคิด
ให้เรามีสัมปชัญญะในเวลาที่โยมจะเอื้อมไปหยิบโยมจะหยิบหนังสือสวดมนต์เพื่อจะมาวางเงี้ยท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งธรรมของปัญญานะฮะสัมปชัญญะเนี่ยรู้สึกตัวในเวลาเคลื่อนไหวทำความรู้จุดมุ่งหมายในการไปแต่ละครั้งรู้การเคลื่อนไหวรู้วิธีว่าเราจะต้องทำยังไงในการที่โยมจะเปลี่ยนจากท่านั่งเนี่ยโยมจะลุกขึ้นใช่ไหมมันก็ต้องมียกมีย่อมีเหยียดมีลุกขึ้นอะไรอย่างเงี้ยถ้าคนที่นั่นก็พรึบยุบขึ้นมาเลยแล้วยิ่งเป็นผู้หญิงถ้าพึบพับพึบพับด้วยผ้าถุงผ้านุ่งอะไรมันใช่ไหมฮะมันก็ดูว่าเหมือนเราไม่สำรวมแหละไม่เรียบร้อยเพราะนั้นจะลุกจะนั่งอะไรต้องระวังนั่นแหละคือการฝึกหลังจากแต่งกายแต่งตัวอะไรโยมก็มีความคิดอะไรตลอดเวลานั่นแหละความคิดจากอาจจะเป็นรบกวนจากเสียงคนข้างบ้านก็ได้เสียงมอเตอร์ไซค์เสียงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเริ่มทำงานแล้วเนี่ยก็เห็นมันบ่อยๆว่าเรารู้สึกยังไงได้ยินเสียงคนนี้แล้วรู้สึกยังไงไอ้คนนี้มาอีกแล้วไอ้นี่มาแบบนี้อีกแล้วอะไรทำนองนั้นยิ่งเป็นคนข้างบ้านสมมุตินะฮะก็จะเป็นเรื่องราวอาจจะมีเรื่องราวกระทบกันซึ่งก็เป็นเรื่องปกติเพราะไม่มีใครระมัดระวังหรอกฮะคนทางที่เขาไม่ฝึกเขาไม่ได้มาระวังฮะเขาก็ทำไปยิ่งต่อต้านยิ่งโต้ตอบกันก็ยิ่งทำให้เกิดปัญหากันมากขึ้นธรรมะของพระพุทธเจ้าก็สวนทางกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็ถือว่าเราเป็นการฝึกประชากรบนประเทศไทยมีกี่ล้านคนนะโยมคนที่มานั่งที่วัดสังฆทานมีกี่คนคนที่มาฝึกแบบนี้มีกี่คนคนที่จะมานั่งพับเพียบหรืออะไรอย่างเงี้ยบนโลกนี้มีกี่ชาติก็ไม่รู้ถ้าใครรู้ก็บอกอาตมาด้วยก็คงจะมีใกล้ๆบ้านเราอะนะเขมรเราพม่าอย่างนี้เปล่าเพราะฉะนั้นเราถือว่าเรามีสายเลือดในการท่านแบ่งไว้เป็นสี่นะวจีทุจริตแบ่งเป็นเสียคือพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อในข้อที่หนึ่งของวจีสุจริตก็คือพูดเท็จก็คือเราไปพูดโกหกเพื่อให้ตนได้ประโยชน์ไปหลอกลวงเขาเพื่อให้คนอื่นเสียประโยชน์นะพูดเท็จมันก็เป็นตรงนี้ด้วยเหมือนคำโบราณที่ว่าพูดแบบคดในข้องอในกระดูกนะคำโบราณนี้ชัดเจนพูดแบบหน้าไหว้หลังหลอกเพราะนั้นท่านให้เราประพฤติวจีตรงนี้สุจริตยังไงก็คือให้เจริญคำพูดที่เป็นคำสัตย์จริงนั่นเองคำสัตย์จริงก็คือสัจจะภาสิตาพูดคำจริงพูดคำสัตย์ในข้อที่สองของวจีทุจริตก็คือพูดส่อเสียดคนี้ก็คือพูดนำความข้างหนึ่งไปบอกอีกข้างหนึ่งพูดให้เขาคอนแค้ให้เขาแตกความสามัคคีกันโบราณก็บอกพูดแบบยุให้ลำตำให้รั่วขั่วให้ไหม้พูดให้เขาเสียหายอันนั้นแหละยุโยงกันนั้นวิธีเจริญหรือประพฤติวจีสุจริตตรงนี้ท่านก็บอกว่าต้องพูดคำที่สมานไมตรีและมีประโยชน์เป็นอัตถะสันเหนะภาสิตาก็เป็นเพิ่มบาลีไปหน่อยว่าอันนี้มาจริงนะไม่ใช่พูดขึ้นมาลอยๆต่อไปวจีทุจริตในข้อที่3ก็คือคำหยาบอันนี้บางทีก็คำปนกลดาใช่ไหมฮะพูดด้วยโทสะเพื่อให้คนอื่นเขาเจ็บใจโบราณเขาบอกว่าคนพาลพูดไม่เข้าหูศัตรูพูดให้เจ็บใจท่านก็สอนวิธีประพฤติทางวจีสุจริตหรือให้เราเจริญอะไรก็คือพูดคำสุภาพก็คือสันเหนะภาสิตาพูดด้วยวาจาอ่อนหวานมัธุรสวาจา
นะโยมต้องพูดอ่อนหวานกับพ่อแม่เราจะไปกระโชกโคกฮากหัดไว้นะบางทีมันเคยนะฮะแล้วก็คือเป็นการฝึกใจเรานะฝึกสำคัญเรื่องคำพูดนี่คือสำคัญจริงๆพอเราฝึกแล้วเราจะเข้าใจว่าเอ๊ะทำไมคนอื่นมันเราจะไปคิดว่าก็เขาพูดกันแบบนี้แต่บางทีเราพูดกับพ่อแม่เราเนี่ยก็เหมือนทำหนอมน้ำใจท่านวจีสุจริตในข้อที่เท่าไหร่ล่ะคำหยาบนะคำอะไรคำหยาบนะข้อที่สี่ก็คือ พูดเพ้อเจ้อพูดพลามพูดเกินเลยพูดไม่มีประโยชน์พูดดูถูกดูแคลนคนอื่นกล่าวโทษโจทย์จันโจมตีผู้อื่นอย่างเงี้ยโยมในยุคของโยมคืออะไรลองพิจารณาดูไม่ใช่ต้องพูดออกมาจากปากใช่ไหมฮะโยมใช้อะไรผู้พูดไม่ได้ใช้ตรงนี้แล้วก็ฟังแต่โยมมีเขาเรียกว่าโยมมีตาทิพย์โยมเห็นแต่ผู้พูดไม่เห็นผู้พูดใช้ฟังอย่างเดียวเราไม่มีอะไรที่จะไปเห็นรูปเห็นอะไรแต่เราก็พอรู้ว่าเพราะมันมีการให้ความเห็นอย่างนี้อะไรเงี้ยก็คือก็ทราบจากทางวิทยุเพราะฉะนั้นอันนี้สำคัญการที่เราจะไปตัดสินใครอะไรทำนองนี้แหละก็ระมัดระวังให้ดีท่านก็สอนให้เราเจริญอะไรตัดสอนให้เราเจริญพูดด้วยเมตตาอันนี้ก็ยากเสียหน่อยแต่ก็ฝึกได้ปาลีก็คือเมตตาจิตเตนะภาสิตาก็พูดด้วยจิตเมตตานั่นเองอันนี้คือในข้อควรทำความไม่ประมาทในเรื่องของวจีต่อไปควรทำความไม่ประมาทในเรื่องของมโนสุจริตนะประพฤติมโนทุจริตมีอะไรบ้างมโนทุจริตท่านแบ่งไว้เป็น3ก็คืออภิชฌาพยาบาทแล้วก็มิจฉาทิฏฐิอภิชฌานี่คือความโลภโลภอยากได้ของเขาเนี่ยมันมากกว่าขโมยแล้วมันโลภอยากได้อะไรที่ยังบอกนะฮะบางคนยอมทำบาปเพื่อให้ได้สิ่งที่ตนต้องการเป็นตำแหน่งหน้าที่ใหญ่โตอย่างทุจริตคอร์รัปชันเพื่ออยากได้เงินนั้นมันโลภไงฮะเพราะว่าเงินมันทำให้เราสบายนะเขาคิดอย่างนั้นเราก็ลองดูว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนี้ประพฤติมโนสุจริตยังไงเพราะว่าไอ้จิตที่มีความโลภมันมาจากอะไรเราไม่มีความสันโดษสันตุถีจะต้องประกอบด้วยจิตอันนี้เราถึงเราจะไม่มีจิตที่เป็นอภิชฌาก็คือความโลภอยากได้ท่านให้เราเจริญสันตุถีกับอปิฟังยากหน่อยอปิชตาสันตุถีความสันโดษอันนี้โยมอย่าไปเข้าใจผิดบางทีเข้าใจความหมายผิดท่านอธิบายว่าความสันโดษก็คือความเอิบอิ่มพึงพอใจในผลที่เราได้สร้างขึ้นหรือนะความพึงพอใจในลาภที่เนี่ยสิ่งที่เราแสวงหามาได้ด้วยเรี่ยวแรงความเพียรพยายามของตนโดยชอบธรรมก็คือเรามีความพอใจตรงนี้หรือว่ายินดีในสิ่งที่ตนมีพอใจพอใจในสิ่งที่ตนมียินดีในสิ่งที่ตนได้ท่านก็จะอธิบายว่าความยินดีนี้มี3อย่างมีอะไรยินดีในสิ่งที่มีที่ได้ข้อ2ยินดีในกำลังที่เรามีอยู่เรามีกำลังอะไรข้อที่3ก็คือยินดีในสิ่งที่สมควรกระทำเรามีอันนี้ไหมลองฟังดูนะฮะยินดีในสิ่งที่มีก็ได้ที่มีที่ได้ก็คือท่านจะบอกว่ามีก็ดีไม่มีก็ได้มีก็ดีโยมอยู่บ้านโยมมีเครื่องปรับอากาศโยมนอนที่นอนสูงใหญ่ฟูกฟูหรูหราหนานุ่มมาฝึกวัดสังฆทานแอร์ก็ไม่มีใช้พัดลมก็พอละทำเนาได้นอนเสื่อผืนนอนพื้นกระดานอะไรทำนองนี้มีก็ดีอยู่บ้านมินมีก็ดีประมาณนี้ไม่มีก็ได้หรือก็ท่านก็บอกว่ามีก็ได้ไม่ได้ก็ดีอันนี้สำคัญไม่ได้ก็ดีคืออะไรมีก็ได้ก็หมายถึงสมมติว่าโยมมีอะไรอยู่ชิ้นหนึ่งของโยมต้องการมันทันสมัยกว่าแต่เรามีกำลังมีทุนทรัพย์ที่จะซื้ อมีก็ดีเอามาใช้ประโยชน์ในเรื่องการงานมันตกยุคไปแล้วอันนี้มีก็ได้โยมมีกำลังทรัพย์ที่จะซื้อแล้วมัน
สมควรที่เราจะใช้ในเรื่องกิจการงานอะไรตามความเหมาะสมของตัวเรา

อันนี้ไม่มีปัญหาใครมีก็เพิ่มเติมไปเพราะฉะนั้นบางคนมีก็ได้ตรงนี้บางอาจจะไปใช้ของที่มันฟุ่มเฟือยนะที่เราคงจะเคยได้ยินหรือโยมเคยได้ยินอยู่แล้วล่ะเรื่องนาฬิกาใช่ไหมฮะเรื่องนาฬิกาในหลวงรัชกาลที่9เขาบอกประโยชน์เราก็ต้องเห็นประโยชน์ของมันมีประโยชน์เพื่ออะไรเพื่อไว้ดูเวลาใช่ไหมให้ตรงเวลากระเป๋าถือมีไว้เพื่ออะไรเพื่อใส่สัมภาระเก็บของสิ่งที่จำเป็นในการใช้ในการทำงานในการดำเนินชีวิตฟังวิทยุโยมอาตมาฟังในช่วงนี้ก็จะมีคำกล่าวถึงสมเด็จเจ้าฟ้านี่แหละเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนี่ยพระองค์ท่านถือกระเป๋าชาวบ้านก็คิดว่าเป็นกระเป๋าหรูหราอะไรเป็นอะไรชื่ออะไรนั่นแหละก็ขอจับดูพระองค์ท่านบอกว่าเนี่ยกระเป๋าเนี่ยซื้อมาจากประเทศลาวราคาไม่กี่บาทเพราะนั้นท่านก็เห็นความสำคัญอันนี้มาพูดหมายถึงว่าเป็นสิ่งที่เป็นฝึกหัดกันได้มาฟังเราก็ชื่นใจว่าเจ้าฟ้ามหากษัตริย์ท่านก็ได้รับการฝึกการอบรมอย่างนี้มีก็ดีมีก็ได้ไม่ได้ก็ดีไม่ได้ก็ดีคือไงไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเรามีอันนี้ใช้อยู่ใช่ไหมฮะโยมมีอันนี้ใช้อยู่แล้วใช้งานก็ได้ใช้ประโยชน์ก็ได้ยังอาจจะตกรุ่นไม่เป็นไรเพราะว่ามันไม่จำเป็นต้องไปกู้หนี้ยืมสินนะเราก็ต้องมาเก็บรักษาอีกหายไปเราก็เสียดายอีกไม่ได้ก็ดีให้คิดไว้อย่างนี้ยินดีในสิ่งพวกนี้แล้วก็ยินดีในกำลังที่เรามีอยู่ท่านก็คือบอกว่ายินดีในความรู้ความสามารถความขยันขันแข็งของเราโยมมีกำลังในความรู้ความสามารถอย่างนี้ทีนี้ถ้ามันขาดเราก็ขวนขวายเพิ่มเติมนะก็เพิ่มเติมขยันเพิ่มขึ้นแต่ไม่ให้หักโหมจนเกินกำลังนะท่านก็กล่าวว่าอย่างนั้น ฟังแล้วมันก็เอามาเป็นคำสอนเราได้เหมือนเข้าทำนองว่าวัยหนุ่มสาวเอาสุขภาพแลกเงินทองใช่ไหมฮะทำงานตะบี้ตะบันเพื่อจะได้เงินบางทีมันเกินกำลังไปมันป่วยเจ็บขึ้นมาถึงขั้นเสียชีวิตไม่คุ้มกันพอถึงยามวัยเท่าชลาก็เอาเงินทองไปแลกสุขภาพแหละก็ทำพอดียินดีในอย่างเงี้ยยินดีในกำลังของเราโยมก็ทำไปหน้าที่เครื่องเลี้ยงชีวิตเราก็ต้องดูแลตัวเราดูแลแม่พ่อเราครอบครัวเราเราก็ต้องทำไปแต่เอาพอดีพองามพอก็อยู่ที่เราพิจารณาแล้วก็ที่สามก็คือยินดีในสิ่งที่สมควรก็คือยินดีการกินการอยู่ใช้จ่ายตามสมควรไม่ฟุ่มเฟือยเพราะความอยากได้ก็พิจารณาดูหรือว่ายินดีการไม่กระทำความผิดคิดพิจารณาโดยชอบธรรมว่าเราจะไม่มักใหญ่ไฟสูงแสวงหาอำนาจดิ้นรนแสวงหาอำนาจลาภยศตำแหน่งโดยทุจริตท่านสอนไว้อย่างนี้น่าฟังดีเหมือนกันนะเราจะได้เตือนตัวเองอันนี้คือในข้อของสันตุถีในข้อของอภิชาก็คือความโลภอยากได้ท่านให้เราเจริญแบบนี้แล้วอีกข้อนึงคืออปิอ่านยากหน่อยอปิชตาก็คือความมักน้อยไม่เห็นแก่ได้มีคำกล่าวในพุทธพจน์หรือว่าผู้ใดเห็นภรรยาผู้อื่นเสมือนมารดาตรงข้ามถ้าโยมฝ่ายสตรีผู้หญิงก็เห็นสามีผู้อื่นเสมือนบิดาผู้ใดเห็นภรรยาผู้อื่นเสมือนมารดาผู้ใดเห็นทรัพย์ผู้อื่นเสมือนก้อนดินผู้ใดเห็นชีวิตผู้อื่นเสมือนชีวิตตนผู้นั้นเป็นบัณฑิตเป็นคนมักน้อยก็เป็นข้อคิดของเราอันนี้คือความเจริญในมโนทุจริตของข้อโลภอยากได้ต่อไปมโนทุจริตในข้อพยาบาทพยาบาทก็คือนี่แหละความประทุษร้ายสิ่งที่จะทำร้ายกันเริ่มจากอะไรก่อนนะโยมเริ่มจากความที่จะหงุดหงิดขัดเคืองเนี่ยมันค่อยสะสมเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าไอ้สิ่งที่เป็นความจะ

พยาบาทเนี่ยมันเกิดจากจิตที่เป็นปฏิฆะไม่ต้องไปจำมาเป็นภาษาบาลีครับอรติปฏิฆะคือความกระทบความท่านแห่งจิตความหงุดหงิดขัดเคืองอรติคือความไม่ยินดีด้วยคือไม่ยินดีกับผู้อื่นด้วยเนี่ยทำให้เราเกิดพยาบาทนะเราพยาบาทบุคคลนี้แสดงว่าเราจิตใจเรามีปฏิฆะมันกระทบกระทั่งเรามันอยู่ในใจเรามันทำให้เราหงุดหงิดมันทำอย่างนี้เราอิจฉาเขาไม่อยากให้เขาได้ดีเห็นคนอื่นได้ดีไม่ได้อะไรทำนองนี้มันความพยาบาทก็มันเป็นจิตตรงนี้พระพุทธเจ้าท่านสอนว่าถ้ามีจิตตรงนี้เราจะตามแก้ยังไงถ้าปฏิฆะก็ต้องแก้ด้วยอุเบกขาท่านก็คือการวางใจเป็นกลางไม่เอ็นเอียงด้วยรักหรือชังแล้วก็ไม่ดีใจเสียใจเมื่อผู้อื่นวิบัติไอ้คำว่าเสียใจถ้าญาติพี่น้องเราวิบัติใช่ไหมเราเสียใจแต่ถ้าศัตรูของเราวิบัติเราดีใจเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกตรงนี้หรือว่าอรติที่กล่าวก็คือว่าเป็นความไม่ยินดีด้วยก็คือว่าเห็นใครได้ดีทนอยู่ไม่ได้ไม่อยากให้คนอื่นเขาได้ดีกว่าตนอะไรเงี้ยมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะเพราะจิตที่เป็นกิเลสเนี่ยมันอยู่ในพวกเราทุกคนทุกคนนะไม่ใช่ว่าจะมาห่มเหลืองหัวโล้นโกนคิ้วอย่างที่โยมเห็นข่าวกันแล้วจะปันโอถ้าไม่ไปบรรลุจิตอย่างหลวงพ่อหลวงตาหลวงปู่ครูบาอาจารย์ก็ยากที่จะมาพัฒนาจิตดวงนี้ได้เพราะฉะนั้นอรติคือไม่เห็นอยากได้ดีนี่แหละท่านให้เจริญอะไรที่จะเป็นประพฤติมโนสุจริตก็คืออรตินี่ก็จะแก้เจริญด้วยขออภัยเมื่อกี้ปฏิฆะต้องเป็นมุทิตามุทิตาความพลอยยินดีความพลอยยินดีอันนี้ข้ามไป อุเบกขาถูกแล้วข้อนี้มุทิตาแหละอรติคือความไม่ยินดีด้วยเห็นคนอื่นได้ดีทนอยู่ไม่ได้ไม่อยากให้คนอื่นได้ดีพระองค์ท่านก็ตรัสสอนให้เจริญมุทิตาถูกต้องแล้วพอพูดแล้วสับสนมุทิตาก็คือพลอยยินดีที่ในเมื่อผู้อื่นได้ดีมีสุขและจิตใจของเราก็ผ่องใสบันเทิงหรือว่ายินดีด้วยเมื่อผู้อื่นเขาได้ดีมีสุขแล้วก็เจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปถ้าในเรื่องงานใช่ไหมฮะโยมบางทีเราร่วมงานอยู่ในหน่วยองค์กรงานไอ้นี่ได้สองขั้นไอ้นี่ได้ตำแหน่งมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆก็ยากซะหน่อยที่เราจะทำใจได้ก็ค่อยๆฝึกไปไม่เป็นไรมีคนเคยถามหลวงปู่ชาว่าผมก็ทำงานด้วยความขยันหมั่นเพียรซื่อสัตย์สุจริตตั้งใจก็ไม่ได้สองขั้นต่อไปผมจะไม่ทำความดีแล้วหลวงปู่ท่านบอกขนาดทำความดีอย่างนี้ยังไม่ได้เลยแล้วไปทำความชั่วมันก็ไม่ไล่ออกท่านก็พูดให้ความหมายไว้ดีเพราะนั้นเราก็ทำไปนี่คือมโนประพฤติมโนสุจริตในข้อที่เป็นพยาบาทต่อไปจะเป็นมิจฉาทิฏฐิและความเห็นผิดเลยอย่างนี้เห็นผิดจากคลองธรรมเลยธรรมะอะไรเห็นผิดหมดเลยพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่า

พระองค์ตัดเรื่องมิจฉาทิฏฐิว่าถ้าบุคคลอยู่ในคติคือทางไปของบุคคลผู้มีมิจฉาทิฏฐิเนี่ยคติแปลว่าทางไปท่านก็บอกมีอยู่สองทางคือยอมฟังให้ดีนะฮะเนี่ยนี่พระพุทธเจ้าท่านบอกนะฮะเป็นสัตว์เดรัจฉานกับตกไปสู่อบายภูมิก็คือเป็นสัตว์นรกมันเห็นผิดนี่มันสอนไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าท่านบอกสอนไม่ได้คือเห็นผิดไปแล้วนะเห็นว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่มีคุณใช่ไหมเป็นความสุขของหญิงชายคู่หนึ่งทำให้เราเกิดขึ้นมามีคิดอย่างนี้ด้วยใช่ไหมในยุคนี้ครูอาจารย์ไม่มีบุญคุณเขาก็ต้องทำหน้าที่เขาเงินเดือนเขาก็ได้อะไรทำนองนี้ก็นี่คือความเห็นผิดเพราะนั้นคนมานั่งตรงนี้เชื่อได้ว่าไม่มีความคิดแบบนี้ท่านจึงสอนให้เจริญมโนสุจริตในข้อที่เป็นสัมมาทิฏฐินั่นเองก็คือความเห็นที่ชอบถูกต้องก็คือเห็นอริยสัจสี่เห็นว่าทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคก็คือเห็นทุกข์เห็นเหตุให้ทุกข์เกิดเห็นความดับทุกข์เห็นทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์พูดง่ายๆว่าโยมเห็นไหมว่าเรามีทุกข์ตอบได้เลยว่ามีเห็นรู้ทราบแล้วเราจะทำยังไงเราทุกข์เพราะอะไรโยมต้องคิดว่าเอ๊ะเราทุกข์เพราะอะไรเราจะทำยังไงพระพุทธเจ้าท่านสอนทางของเรายังไงอย่างน้อยๆในเรื่องของทุกข์พระองค์ท่านตัดเรื่องอริยมรรคมีองค์8ก็ให้เราประพฤติด้วยกายวาจาใจนี่แหละโยมในข้อพวกนี้แหละทุกอย่างที่เรามาฝึกนี่แหละเนี่ยเป็นสิ่งที่จะทำให้เรามีความเห็นที่ถูกต้องแล้วอย่างที่บอกมันก็จะสอดคล้องเกื้อกูลประสานสัมพันธ์กลมเกลียวกันเป็นธรรมะที่มันจะเกิดขึ้นเพราะถ้าเราเห็นผิดอย่างเดียวไม่ได้เลยไม่สอนพระพุทธเจ้าท่านคือสอนไม่ได้แล้วท่านก็ไม่สอนเลยก็เห็นว่าเรามีทุกข์ไหมเราบอกว่าทุกข์แน่นอนมันทุกข์เพราะอะไรโยมทำงานอย่างเงี้ยโยมมีปัญหาในเรื่องงานเราก็ดูว่ามันมีเหตุอะไรเราก็ต้องแก้ไขเราไปบังคับคนอื่นให้เขาทำแบบที่เราคิดก็ไม่ได้ใช่ไหมฮะอย่างยิ่งเรื่องงานถ้ามันเกิดการขัดแย้งกันเราจะต้องตั้งให้ดีว่าเราจะต้องไม่ให้งานตรงนั้นเสียใช่ไหมฮะเราจะต้องอันความขัดแย้งอาจจะเกิดขึ้นแต่เราอย่าไปถึงขั้นที่จะให้งานนั้นเสียก็ค่อยคุยค่อยๆเจรจางานในหน้าที่เราก็จะต้องมีการประสานกันมีการพูดคุยกันบ้างเราก็ต้องคือลดตัวตนลดความเห็นผิดไปนั่นเองต่างคนต่างเอาชนะก็เป็นเรื่องปกติก็ค่อยฝึกไปอันนี้ในส่วนของมโนแล้วผ่านตรงนี้แหละส่วนข้อสุดท้ายของควรทำความไม่ประมาทในการละความเห็นผิดทำความเห็นให้ถูกต้องในข้อนี้แหละคือความเห็นผิดตรงนี้มันก็จะเป็นความเห็นที่เกี่ยวกับเรื่องของสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านสอนในข้อเดียวกันนะก็คือมิจฉาทิฏฐินั่นเองแต่ทำความเห็นให้ถูกต้องในข้อนี้ท่านเพิ่มเติมว่า ให้เห็นว่าทานให้ผลบาปบุญให้ผลบาปให้ผลการกราบไหว้เคารพสักการะบูชาให้ผลพระคุณของบุคคลอื่นให้ผลนะพ่อแม่เรามีพวกคุณใช่ไหมฮะให้ผลกับตัวเราแล้วคนที่รู้จักพระคุณและตอบแทนก็ให้ผลนะถ้าโยมรู้จักบุญคุณของมารดาบิดาชาฟ้ามหากษัตริย์เราตอบแทนก็ให้ผลเราเป็นผู้เจริญงอกงามใช่ไหมมีคุณงามความดีอยู่ในจิตใจของเราเนี่ยท่านให้มีความเห็นอย่างนี้แล้วก็ต่อไปก็คือว่าสวรรค์มีจริงนรกมีจริงท่านให้เห็นอย่างนั้นแล้วก็โลกหน้ามีจริงโลกอื่นมีจริงมีโลกอื่นด้วยนะฮะพระพุทธเจ้าท่านกล่าวถึงโลกอื่นด้วยแล้วก็สัตว์ที่เป็นโอปปาติกะมีจริงแปลว่าสัตว์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ผุดโตขึ้นเลยทีเดียวเช่นสัตว์นรก
พอเราดับจิตอะไรก็ตามไปผุดเลยเกิดขึ้นเลยถ้าไปเป็นสัตว์นรกไปเป็นเปรตอสุรกายทำดีก็ไปเป็นสวรรค์เลยไปเป็นพรหมเลยไปเป็นเทวดาบนสวรรค์เลยไปเป็นพรหมเลยโอปปาติกะก็คือจุติเคลื่อนออกไปแล้วก็เกิดผุดขึ้นมาเลยโตขึ้นมาเลยเราไม่ต้องไปอยู่ในท้องพ่อท้องไม่ท้องแม่แล้วอะไรอย่างนี้นั้นท่านบอกว่ามีจริงอันนี้พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้แล้วบอกมีสัตว์ที่เป็นโอปปาติกะมีแล้วท่านก็กล่าวว่ามรรคผลนิพพานมีจริงในความเห็นที่ถูกต้องมรรคผลนิพพานมีจริงนะพระอริยะบุคคลมีจริงทางที่จะปฏิบัติเพื่อมรรคผลทางที่จะปฏิบัติให้ถึงมรรคผลนิพพานมีจริงทางปฏิบัติเพื่อให้ถึงพระอริยะบุคคลมีจริงพระสงฆ์ที่ประพฤติดีประพฤติชอบประพฤติตามสมควรแห่งธรรมเพื่อออกจากทุกข์ประพฤติตามสมควรและสอนให้ผู้อื่นประพฤติตามมีจริงมีจริงใช่ไหมฮะมีจริงมี พระธาตุที่อยู่ในอุโบสถแก้วเนี่ยของหลวงปู่มั่นของหลวงปู่ขาวของหลวงปู่แหวนของหลวงปู่ชาของหลวงพ่อก็มีเป็นเส้นเกศาของสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่19ท่านก็เป็นเส้นพระเกศาของหลวงปู่ขาวหลวงปู่แหวนหลวงปู่เลี้ยนมีชื่อหลายท่านสตรีก็มีของคุณแม่บุญเรือนก็มีในอุโบสถแก้วเพราะฉะนั้นมรรคผลนิพพานไม่ใช่กําจัดไม่ใช่จํากัดจะจ้างเป็นนี่นะฮะผมอย่างที่ว่าเนี่ยห่มเหลืองวนล้นคนคิดญาติโยมก็สามารถที่จะเป็นพระอริยะบุคคลได้ก็คือนี่แหละทั้งเด็กผู้ใหญ่ชายหญิงบรรพชิตแล้วก็คฤหัสถ์ผู้ครองเรือนนะสามารถเข้าถึงมรรคผลนิพพานได้นะเราจะได้มีความรู้สึกว่าสิ่งที่เราทำสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยมันมีอยู่จริงนะบางคนอาจจะยังมองไม่เห็นหรือว่าแต่ผู้พูดคิดว่าถ้าเรามานั่งอยู่ตรงนี้เราก็ในระดับที่ว่าเรามีศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วมีตถาคตโพธิสัตตาและเชื่อความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าแล้วเชื่อในมั่นใจในองค์พระตถาคตเนี่ยว่าทรงเป็นพุทธะและทรงเป็นพระสัมมาสัมพุทธะนะทรงเป็นผู้นำทางที่แสดงให้เราดูว่าเนี่ยพวกเรามนุษย์ทุกคนเนี่ยถ้าฝึกตนได้ดีก็สามารถที่จะบริสุทธิ์เข้าถึงภูมิธรรมบริสุทธิ์หลุดพ้นได้ตามที่พระองค์ท่านได้ประพฤติเป็นแบบอย่างให้เราอันนี้คือสุดท้ายละควรทำความไม่ประมาทในข้อสุดท้ายยังมีอีกอย่างหนึ่งเวลามันยังเหลือ ใครทราบมั่งว่าเดี๋ยวหลังจากนี้มีพระท่านมาเทศไหมใครทราบมั่งมีใครทราบมั่งไม่มีอาจารย์ไม่มีฮะจะได้รู้เวลาอีกอย่างหนึ่งฮะคุณโยมที่พระพุทธเจ้าท่านสอนความไม่ประมาททีนี้เรื่องใจละท่านสอนให้เราระวังใจในข้างต้นใช่ไหมฮะมีที่ท่านสอนเรื่องความสิ่งที่เราให้เราปฏิบัติต้องระมัดระวังใจไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตอีกอย่างหนึ่งควรทำในความไม่ประมาทคือระวังใจท่านให้ระวังอะไรมั่งระวังใจไม่ให้กำหนัดในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดข้อหนึ่งข้อสองระวังใจไม่ให้ขัดเคืองในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความขัดเคืองระวังใจไม่ให้หลงในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความหลงข้อสุดท้ายระวังใจไม่ให้มัวเมาในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความมัวเมา4อย่างที่เราต้องระวังหลังจากที่เราได้ทราบความไม่ประมาท4สถานด้วยกายวาจาใจแล้วใช่ไหมฮะทีนี้ท่านสอนใจโดยตรงเลยข้อ1ระวังใจไม่ให้กำหนัดในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัด
อธิบายดังนี้กำหนัดคืออะไรคือความใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจยินดีติดใจในอะไรบ้างโยมในที่กล่าวเนี่ยกามคุณ5กามก็คือนี่แหละความใคร่ความติดใจความพอใจคุณะคุณนี่แปลว่าผูกมัดอยู่ในกามคุณคุณะแปลว่าผูกมัดอยู่ในกามคุณ5อย่างก็คือรูปเสียงกลิ่นรสแล้วก็กายที่เราถูกต้องเพราะฉะนั้นถ้าเรามาพูดถึงหญิงกับชายเห็นไหมการสัมผัสถูกกันมันทำให้ติดใจเพลิดเพลินเพราะฉะนั้นกามคุณตรงนี้พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่ามีลักษณะคือไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนมีทุกข์มากมีพิษ

มากเกิดความคับแค้นใจมีทุกข์เป็นผลอันตรายนะฮะท่านสอนว่าอย่างนี้กามคุณเนี่ยมีลักษณะอย่างนี้บางทีท่านก็เปรียบเรื่องกามอย่างเงี้ยกามคุณว่าเป็นอะไรเป็นชิ้นเนื้อเป็นกระดูกเป็นกระดูกสุนัขก็แทะแต่กระดูกไม่ได้กินอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันก็แทะน้ำลายตัวเองท่านก็เปรียบเหมือนกามที่กินเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มนะกามตรงนี้โยมอยากจะอะไรก็ไม่อิ่มอยากจะไปเที่ยวรูปนี่ก็คือสถานที่ด้วยนะฮะสถานที่ท่องเที่ยวนี่ก็เป็นรูปถูกไหมฮะโยมมาสถานที่ไปเที่ยวต่างประเทศอะไรก็ตามนี่ก็คือความติดใจบางคนต้องไปเที่ยวก็ไม่มีอะไรใครเที่ยวก็เที่ยวแต่ว่าความหมายก็คือให้เราทราบไว้ว่าถ้าเราไปติดใจเงี้ยมันก็จะเกินเลยไปเปลี่ยนเหมือนกระดูกเปลี่ยนเหมือนชิ้นเนื้อเปลี่ยนเหมือนหลุมถ่านเพลิงเปลี่ยนเหมือนคนถือคบไฟที่ทำด้วยหญ้าเดินทวนลมใช่ไหมลมก็พัดทั้งเปลวไฟทั้งฝุ่นทั้งขี้หญ้าขี้ใต้อะไรเนี่ยพัดเข้าหาตัวเปรียบเหมือนของของยืมของที่ขอยืมมาก็ต้องคืนเข้าไปไม่ใช่ของของเราอะไรทำนองนี้แล้วก็มีความหมายดีอันนี้คือต้องระวังใจในเรื่องการพวกนี้อย่างเช่นวันหนึ่งวันหนึ่งมันมีอย่างนี้ไหมโยมเราเห็นอะไรชอบเราก็อยากได้อยากมีโยมอยากใช่ไหมฮะอยากจะได้ของอันนี้อันนี้สวยงามไม่ชอบเราก็ไม่อยากได้ไม่อยากมีได้ยินนะได้ยินตอนนี้ได้ยินอยู่ชอบแล้วก็ถูกใจถ้าโยมไม่ชอบโยมก็ไม่ถูกใจก็เป็นเรื่องปกติเพราะมันเป็นใจของเรามันเป็นอย่างนั้นนะนี่คือได้ยินกลิ่นนะชอบเราก็พอใจไม่ชอบเราก็ไม่พอใจเข้าห้องน้ำเราได้กินไม่ชอบไม่พอใจละใช่ไหมฮะรสชาติอาหารชอบเราก็อยากได้อีกอยากกินอีกไม่ชอบเราก็ไม่เอาละเคลียร์ทิ้งออกไปแล้วเช่นเดียวกายสัมผัสเย็นเกินไปร้อนเกินไปแบบนี้แหละสัมผัสกับคู่ครองคนรักอะไรก็ตามก็อยากจะครอบครองถ้าเรามีความชอบไม่ชอบเราก็ไม่อยากครอบครองไปเลยทำให้ความรักทำให้เราเกิดโทสะฆ่ากันก็เพราะมาจากตรงนี้แหละอกุศลเกิดจากกุศลก็ได้เกิดจากความรักความเมตตาเพราะโกรธเคืองกันเปลี่ยนเป็นอกุศลแล้วโยมฆ่ากันได้เอาน้ำกรดมาสาดกันทำร้ายกันใช่ไหมฮะอันนี้อันตรายจิตมันต้องระมัดระวังมันก็จะสังเกตว่าในชีวิตประจำวันที่เกิดขึ้นเนี่ยพวกเราทุกคนนะฮะทุกคนเพียงแต่เรายังมองไม่เห็นถ้ามาฟังพระพุทธเจ้าสอนแล้วโยมจะเห็นเลยโอ้โหนี่ท่านสอนละเอียดมากพอเราเข้าใจโอ้นี่มันเป็นอย่างนี้นี่เองจิตที่มันทำให้เราวุ่นวายตรงนี้นี่เองที่เราเห็นที่เรากินที่เราได้ยินที่เราอยู่กับผู้คนนี่แหละจึงต้องระมัดระวังใจตัวเองเพราะฉะนั้นมันเกิดในชีวิตประจำวันก็ทำให้เราจิตใจเรารับเรื่องราวใช่ไหมเกิดแล้วก็เป็นความรู้สึกมันก็จะสะสมทรงจำเอาไว้เป็นความคิดมากมายต่างๆเลยที่พระพุทธเจ้าทั้งเรียกว่ายินดียินร้ายนี่แหละโยมอยู่กับเราทั้งวันนะโยมตั้งแต่เราหลับขออภัยตั้งแต่ตื่นจนเราหลับไปบางทีหลับยังเอาไปฝันเลยใช่ไหมฮะเอาเรื่องราวไปฝันได้นะเนี่ยท่านถึงบอกให้เราต้องระมัดระวังใจอาละในนี้ในข้อในเรื่องกำหนัดต่อไปในเรื่องของอะไรแล้วระวังใจไม่ให้ขัดเคืองอันนั้นเพราะนั้นการทำร้ายกันมันเริ่มจากอะไรระวังใจไม่ให้ขัดเคืองในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความขัดเคืองการทำร้ายกันก็เกิดจากเริ่มต้นจากขัดเคืองใช่ไหมเล็กๆน้อยๆสะสมจนเกิดเป็นความโกรธเพราะนั้นความเกิดโกรธทำให้เกิดความขัดเคืองทำให้เกิดความโกรธความโกรธทำให้เกิดความพยาบาทนะคิดและคิดที่จะประทุษร้ายเขาละเพราะเมื่อมีความพยาบาทเกิดขึ้นมันก็จะประทุษร้ายทำร้ายกันนี่แหละความขัดเคืองเล็กๆน้อยๆพยายามดูมันพระพุทธเจ้าบอกว่าอะไรนะในพุทธภาษิต

โกทังโกทังคัตวาสุขังเสติฆ่าความโกรธได้ย่อมอยู่เป็นสุขโอวาทธรรมหลวงพ่อสนอนท่านกล่าวเรื่องโกรธไว้เยอะเลยท่านสอนไว้เรื่องคนในครอบครัวนี่แหละลูกพ่อแม่สามีภรรยาสะใภ้แม่ผัวลูกเคยอะไรเนี่ยท่านจะมีวิธีบอกสอนเราเรื่องความโกรธนี่นะท่านจะบอกว่าท่านจะพูดว่าคนที่ทำให้เราโกรธหรือเป็นศัตรูเขาคือครูของเราเพราะฉะนั้นให้ระมัดระวังใจเจ้าของแล้วก็อย่าคิดว่าทำไมเขาทำให้เราโกรธท่านสอนนี้ให้คิดว่าทำไมใจเราจะต้องโกรธก็ต้องใช้วิธีนี้นะฮะว่าท่านสอนอย่างนี้แล้วเราทำได้ไหมก็คิดบ่อยคิดคำพูดท่านบ่อยๆก็ดีนะเหมือนนำพุทธพจน์พระพุทธเจ้ามาอยู่ในใจเราเหมือนโยมสวดมนต์เนี่ยในพระพุทธคุณเนี่ยเพราะเหตุอย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเนี่ยมันก็จะอยู่ในใจเราไปไหนโยมก็ท่องไปก็มันก็จะติดอยู่ในใจเราคุ้มครองภัยเราได้เพราะว่าหัดไม่ต่อว่าใครหลวงพ่อบอกว่าหัดไม่ต่อว่าใครไม่ต่อว่าอะไรไม่ต่อว่าใครไม่ต่อว่าอะไรที่จะเป็นต้นเหตุหรือทำให้เรารบกวนเราก็ท่านบอกว่าหัดแผ่เมตตาบ่อยๆแล้วคิดว่าเหมือนให้เราคิดในใจคือแผ่เมตตาด้วยคิดว่าปล่อยวางซะบ้างนะปลงได้อะไรให้อภัยสงบใจไม่เก็บเอาไว้ในใจยอมได้ก็เย็นยอมไม่เป็นก็ยุ่งยากนะทะเลาะกันก็ยุ่งละโกรธเคืองกันก็ต้องฝึกหรือท่านก็บอกว่าเห็นลิงโยมเคยเห็นไหมมีลิง3ตัวปิดตาทั้งคู่ปิดหู2ข้างปิดปากเสียบ้างนอนนั่งสบายท่านก็เป็นธรรมะมีรูปปั้นลิงนะฮะก็คือให้ช่างมึงช่างมันบ้างอะไรทำนองนี้นะก็ฝึกระมัดความขัดเคืองไว้ใกล้หมดแล้วใกล้หมดเวลาแล้วต่อไปก็หลงละทีนี้ระมัดระวังใจไม่ให้หลงในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความหลงหลงอะไรบ้างหลงวัยโยมหลงวัยว่ากำลังวัยหนุ่มวัยสาวอยู่ประมาทนี่

เรารู้ว่าเราออกกำลังกายเรารักษาสุขภาพเราเสริมวิตามินกินอาหารอย่างดีเลยแอร์คนอะไรนะออแกนิกอย่างดีเลยเราก็คิดว่าเราจะร่างกายมันสำคัญกว่าจริงๆมันก็ต้องมาพัฒนาจิตใจของเราด้วยมาเรียนรู้มาศึกษานะเพื่อเราจะไม่หลงตรงนี้บางทีหลงไปเชื่ออะไรอะโยมเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะลัทธิแปลกๆนะเมื่อก่อนมีนะลัทธินู้นลัทธินี้ทำคิดว่ามันจะช่วยเราได้ลัทธิของพระพุทธเจ้านี่โยมท่านให้ฝึกพุทโธแค่นี้แหละใครทำได้แล้ววิเศษแล้วประเสริฐแล้วไม่ต้องไปเชื่อลัทธิอะไรบางทีคนไปเชื่ออะไรอีกเชื่อหมอดูใช่ไหมเชื่อไสยศาสตร์ว่าบุคคลนี้มันพิเศษนะหมอดูทำนายทายทักทำเสน่ห์สักเสกเลขยันเป่าอาคมลงคาถาคิดว่าพวกนี้มันจะช่วยเราได้เพราะนั้นก็ต้องระมัดระวังความหลงตรงนี้มันอยู่ในเรื่องของปัจจุบันนี้ด้วยใช่ไหมฮะโยมสมัยนี้มันต้องระมัดระวังสแกมใช่ไหมสแกมเมอร์ใช่ไหมมันหลอกลวงเราใช่ไหมมันมีข้อมูลส่วนตัวของเราอะนะโยมก็คงทราบดีกว่าเพราะนั้นมันหลอกให้เราอะไรหลอกให้เรากลัวหลอกให้เรารักหลอกให้เราโลภหลอกให้เราโลภก่อนเลยอยากได้หลอกให้เรารักก็มีหลอกให้โกรธหลอกให้กลัวหลอกเรื่องครอบครัวหลอกให้เราทำงานพาไปทำงานอะไรนี้เพราะนั้นเราก็ต้องมีสติตรงนี้ระมัดระวังให้ดีใครมีบุพการีคุณพ่อคุณแม่หรือปู่ย่าตายายต้องอธิบายท่านถ้ามีเรื่องราวเงี้ยถ้ามาพูดเรื่องเงินปุ๊บหลอกเรื่องว่าลูกป่วยหลานเจ็บโดนรถชนอะไรต้องอธิบายให้ท่านเข้าใจอย่าพึ่งแล้วมาพูดเรื่องเงินนี่บอกคิดเลยว่ามันหลอกเราแล้วสถานเดียวเลยแล้วก็ต้องมีปัญหาแล้วก็ต้องโทรติดต่อกันก่อนโทรหาลูกหาหลานก่อนอย่าเพิ่งไปเชื่อแต่เราก็ต้องอธิบายให้ท่านทราบบางทีท่านไม่ได้ฟังหรืออะไรก็ตามก็พูดด้วยความเข้าใจเพราะนั้นก็ต้องมีสติให้ดีระมัดระวังให้ดีต่อไปสุดท้ายแล้วหมดเวลาพอดี มัวเมาหรือยังไม่มัวเมามัวเมาก็คือไอ้เรื่องของนี่แหละอบายมุขต่างๆเนี่ยเมาเพศหมดคุณค่าเมาสุราหมดความสัมพันธ์สำคัญเมาการพนันหมดตัวเมาเพื่อนชั่วหมดความดีเลยอันนั้นเรื่องราวอย่างนี้มันทำให้เรามัวเมาไปมีเรื่องอีกมากมายที่พระพุทธเจ้าสอนโยมก็เก็บหลักอะไรตรงนี้ไว้หลักการที่ท่านสอนให้เราฝึกใจยังไงสอนให้เราประพฤติกายวาจาใจยังไงมีวิธีเจริญยังไงวิธีที่สอนให้เราเจริญอย่างเช่นท่านสอนให้เราเจริญเมตตาเพื่อละอะไรพระโกสะโทสะความโกรธความอะไรเนี่ยสอนให้เรากรุณาเพื่อละวิหิงสาความเบียดเบียนมดตัวดำที่หลวงพ่อบอกยุงตัวดำมดตัวแดงแมงตัวน้อยเราก็ไม่เบียดเบียนเนี่ยเราก็ไม่จะไม่ใช่ปุ๊บตบเลยแล้วก็จะค่อยๆจากสิ่งน้อยๆโยมก็จะลดความโกรธความพยาบาทลงไปละอะไรเนี่ยอารติที่กล่าวเนี่ยนั่นก็เพื่อเจริญมุทิตาเพื่อละอารติคือความไม่ยินดีกับผู้อื่นนี่นะหรือว่าปฏิฆะในเรื่องข้อของอุเบกขาท่านสอนเพิ่มเติมอีกในเรื่องของอสุภสัญญาความหมายมั่นว่าไม่งามก็จะละพวกราคะอันนี้ก็ต้องฝึกหน่อยพิจารณาเรื่องซากศพความไม่สวยงามกายร่างกายส่วนประกอบผมขนเล็บฟันหนังอะไรตรงนี้แล้วก็เจริญอันนี้จะสัญญานี้ก็จะสูงขึ้นไปหน่อยเป็นเรื่องทางจิตอย่างเดียวเลยคือความหมายมั่นว่ามันไม่เที่ยงอันนี้มันก็เป็นเรื่องของจิตแหละอันนี้ก็จะละเรื่องความถือตัวแล้วเรามีตัวมีตนเราเป็นนี่เรามียศสูงเราเป็นอย่างนี้อะไรก็ตามอสมิมานะเพราะนั้นก็จบพอดีเวลาก็ใกล้พอดีในช่วงที่เราทราบใช่ไหมฮะเราสูญเสียเราก็มีความโศกเศร้านะเราก็รู้สึกเสียใจทุกๆคนนะปวงชนชาวไทยพระองค์ท่านมีอย่างน้อยเราก็เปลี่ยนนะคุณโยม

แปลเปลี่ยนจิตใจโศกเศร้าได้เขาก็เปลี่ยนมาเป็นสิ่งที่จะกระตุ้นเตือนจิตใจให้ระลึกถึงคุณงามความดีของพระองค์ท่านนะนะพระเกียรติยศพระราชกรพระกรณียกิจพระกรุณาธิคุณพระจริวัตรจริยวัตรต่างๆสมเด็จพระเจ้าลูกเธอต้องพูดบางทีลืมชื่อพระองค์ท่านต้องพูดบ่อยๆสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวรินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเนี่ยนามของท่านเราก็จารึกไว้ในจิตใจในคุณงามความดีของท่านนะเพื่อให้เราหันมานึกถึงสิ่งที่ดีงามนะคุณโยมพระองค์ท่านเป็นแบบอย่างกับสตรีแล้วนะฮะกรณียกิจอะไรพระองค์ท่านมากโยมต้องรู้มากกว่าอาตมาฟังแค่วิทยุไม่เห็นภาพด้วยโยมเห็นภาพเห็นย้อนกลับไปดูได้อีกผู้พูดได้แค่ตอนที่ฟังนั่นแหละเราก็อ๋อก็เก็บมาถ่ายทอดกันคุยกันสิ่งที่เราจะต้องนำมาอยู่ในจิตใจก็คือตรงนี้แหละคุณงามความดีของพระองค์ท่านเพื่อที่จะเป็นเครื่องระลึกให้เราเหมือนเรามีต้นแบบเรามีตัวอย่างทุกๆพระองค์เราก็ต้องสูญเสียในหลักเลยนะครับพระองค์ท่านเป็นหลักเลย หลักในเรื่องที่จะพัฒนาประเทศต่อไปด้วยสึกว่ามันเร็วเกินไปจากที่พระองค์ท่านในช่วงเวลาที่พอเกิดเหตุที่ความป่วยเจ็บเกิดขึ้นก็เป็นเรื่องของสิ่งที่มันเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยในฐานะที่เราเป็นประสบนิกรพงชนชาวไทยก็อย่างที่กล่าวน้อมจิตระลึกถึงคุณงามความดีของท่านและพวกเราก็นำพระองค์ท่านนี่แหละเป็นแบบอย่างเป็นสิ่งที่ให้เราดำเนินชีวิตทุกๆอย่างเลยนะคุณโยมทั้งการศึกษาพระองค์ท่านการทำงานพระองค์ท่านทำงานแบบปิดทองหลังพระนะฮะไม่เคยได้ยินว่าสิ่งที่ท่านทำไม่ค่อยมาออกข่าวใช่ไหมแต่ถ้าคนที่อยู่ร่วมงานคนที่อยู่ในพื้นที่อะไรเนี่ยก็จะทราบยังมีเรื่องเล่าตรงนี้น่าสนใจยังมีเวลาอีกนิดหนึ่งโยมไม่เป็นไรเดี๋ยวก็พระท่านไม่ได้มาละเพราะว่าอันนี้รายการสุดท้ายละแล้ววิธีปฏิบัติยังไงก็ไม่ทราบก็คงจะใครอยู่หรือว่าสี่ทุ่มครึ่งก็กลับที่พักอย่างนั้นนะฮะใครทราบมั่งใช่ไหมเคยทำอย่างนั้นใช่ไหมอ๋อแต่คนอยู่ก็ปฏิบัติฟังเทปหลวงพ่อใช่ไหมอย่างนั้นใช่ไหมอ๋อคนอยู่ก็เดินก็นั่งอะไรทั้งคืนเหมือนที่เคยปฏิบัติดังนั้นใครอยากจะกลับที่พักก็ไม่มีใครว่าแต่ใครอยากจะฝึกพระท่านก็เปิดเทปธรรมะหลวงพ่อแล้วก็ฝึกไปนั่นแหละมีเรื่องเล่าตรงนี้โยมฟังตรงนี้อาจจะมาก็ฟังวิทยุแล้วก็มาถ่ายทอดแต่โยมอาจจะเห็นมากกว่าเพราะว่าเขาอยู่ว่ามันเป็นอยู่ในเรื่องของอะไรในอินเทอร์เน็ตในอะไรนะอย่างว่าโยมกว้างขวางกว่าบอกเป็นเรื่องเล่าของลูกสาวคือคุณพ่อท่านเล่าผ่านสติลูกสาวคนเนี้ยคุณพ่อท่านเป็นอัยการอาวุโสท่านเล่าถึงสมเด็จเจ้าฟ้าวัชรกิติยาภาเนี่ยว่าท่านทรงไปฝึกเป็นอัยการฝึกหัดเมื่อครั้งที่ท่านทรงเสด็จไปฝึกงานที่สำนักงานอัยการคุณพ่อท่านก็ใช้คำถ้อยคำว่าเนี่ยพระองค์ท่านก็เป็นเด็กฝึกงานเหมือนเด็กฝึกงานธรรมดาทั่วไปท่านใช้คำนี้เลยนะก็พระองค์ท่านก็เป็นเด็กฝึกงานธรรมดาทั่วไปแต่ทรงมีความขยันมากมีทรงรู้พระองค์ว่าพระองค์มีเวลาน้อยกว่าอัยการฝึกหัดคนอื่นๆเพราะพระราชกิจท่านมากแล้วก็มีหน้าที่อื่นๆที่จะต้องทำหลายอย่างท่านมีความน่าเอ็นดูนะก็ท่านกับเหล่าคนที่เป็นอัยการอาวุโสเนี่ย หรือลูกสาวเนี่ยเขาก็เขียนว่าพ่อเขาก็บอกว่าพระองค์ท่านน่าเอ็นดูน่ารักเพราะว่า
เดี๋ยวขออาตมาจำหน่อยพระองค์ท่านน่าเอ็นดูน่ารักเพราะว่าพระองค์ท่านมีความนอบน้อมต่อผู้ใหญ่ ท่านจะเรียกอัยการทุกคนว่าอาจารย์อัยการแล้วก็ทรงใช้คำว่าทรงพระหัตถ์ทรงคมทรงพระหัตถ์คมก็คือไหว้หมายถึงไหว้ภาษาของราชาศัพท์ทรงพระหัตถ์คมหมอม้าเนี่ยนะไหว้นั่นแหละก็คือหมายความว่าไหว้ท่านไหว้อัยการผู้ใหญ่ทุกคนท่านจะไหว้ทุกคนเลยเดินพบกันก็ไหว้ในนั้นเขาเล่าให้ฟังเขาบอกพบกันพบเดินพบกันก็ไหว้สอนงานเสร็จก็ไหว้เมื่อเดินไปสวนทางตามบันไดท่านจะบอกว่าพระองค์ท่านจะหยุดแล้วก็เบี่ยงพระองค์เพื่อที่จะหยุดเพื่อให้ผู้ใหญ่ท่านนั้นนะเดินต่อไปหมายถึงท่านเลี่ยงนะเลี่ยงพระองค์หมายถึงผมไม่ใช่เดินสวนอะไรทำนองนั้นแล้วท่านก็จะเปิดประตูให้ผู้ใหญ่ให้ผู้ใหญ่เข้าออกทุกครั้งให้ผู้ใหญ่เข้าออกก่อนทุกครั้งแสดงว่าท่านฝึกมาดีในความน่าเอ็นดูน่ารักของพระองค์ท่านแล้วก็เล่าต่อไปว่าคราวยามที่พระองค์ท่านฝึกงานหนักเนี่ยก็ไม่ยอมพักไม่ยอมเสวยอาหารตามเวลาเขาพักเที่ยงพระองค์ท่านก็ไม่พักพระองค์ท่านก็จะเป็นไม่ยอมด้วยแถมยังไม่ยอมให้ใครมาจัดพระกระยาหารด้วยนะเพราะฉะนั้นท่านก็เกรงว่าหรือว่าเพราะท่านรู้ว่าท่านเสวยไม่ตรงเวลาก็จะเป็นภาระของแม่บ้านของเจ้าหน้าที่ทำให้เขาลำบากแล้วก็เล่าอย่างนั้นแล้วท่านก็บอกว่าสิ่งที่เห็นคนในตึกอัยการเห็นที่พระองค์ท่านก็คือว่าจะทรงเห็นพระองค์ท่านดำเนินตากแดดลงไปเสวยอาหารที่เพิงใช้คำว่าเพิงนะเพิงหลังตึกเดินไปด้วยพระองค์เองบอกมีอะไรเหลือก็กินอย่างนั้นเสวยอย่างนั้นซึ่งเพิงนั้นน่ะแม้แต่ข้าราชการเป็นอัยการก็ไม่เคยลงไปกินด้วยซ้ำมีแต่เสมียนเด็กๆมีแต่เจ้าหน้าที่รุ่นเด็กๆหรือเสมียนเนี่ยลงไปรับประทานอาหารก่อนว่าพระองค์ท่านขับรถเองมาไม่ได้ใช้บริการของหลวงเลยนะครับเป็นเรื่องราวที่โยมคงได้ฟังมากกว่านี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะได้รู้ว่านี่แหละคือสิ่งที่ท่านฝึกมาอย่างดีทุกองค์ท่านฝึกกรรมฐานนะฮะทุกองค์ฝึกกรรมฐานเจ้าฟ้ามหากษัตริย์ทุกพระองค์ฝึกกรรมฐานโยมจำข้อนี้ไว้โยมจะได้ไปฝึกหมดเวลาพอดีก็สุดท้ายนี้บุญกุศลที่ญาติโยมได้ตั้งใจมา ปฏิบัติก็อุทิศให้บุพการีผู้มีพระคุณของเรานะก็ตั้งใจแล้วก็อุทิศให้ถึงพระองค์ท่านด้วยนะส่วนในสิ่งที่เป็นการประพฤติปฏิบัติในคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็ฝึกหัดปฏิบัติไปขอให้ถือว่างานทางโลกท่านบอกว่างานทางโลกเนี่ยไม่มีวันจบแต่งานทานธรรมถ้าทำให้ถึงที่สุดเนี่ยมันจะมีวันจบความหมายก็ลองไปพิจารณาเอาดูอาจจะยากสักหน่อยแต่เราก็ต้องเริ่มต้นนะถือว่าเป็นเสบียงบุญโยมสะสมบารมีไว้ปลูกฝังศีลโดยเฉพาะศีลเนี่ยโยมต้องมั่นคงอยู่ในใจนะสมาธิเราก็ไปเพิ่มเติมที่บ้านแล้วก็เพื่อที่จะปลูกฝังปัญญาของเรานะให้ตามเราไปทุกภพทุกชาติเลยก็ขอให้มีความสุขกายสุขใจนะครอบครัวร่มเย็นเป็นสุขนะมีความสุขความเจริญทุกๆคนทุกท่านเทอญโยมเตรียมกราบพระพร้อมกันเดี๋ยวขออภัยจบแล้วนี่นะแผ่เมตตาก่อนนะโยมเปิดหน้า669 เพราะว่าเลิกแล้วนี่สัพเพสัตตังสัตว์ทั้งหลายที่เป็นทุกข์เกิดแก่เจ็บตาย
หมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดมีเวรแก่กันและกันเลยอโรคะจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดความใกล้ลำบากกายลำบากใจเลยอัพยาปัจจาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดกายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังจงมีความสุขกายรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิดญาติโยมเตรียมกราบพระเตรียมกราบพระก็เปลี่ยนท่านั่งฮะอรังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิง ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังพระกัลวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวาคาโตมอะกะวะตาธัมโมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัส

สุปฏิปันโนภาคะวะโตพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าสังฆังนะมามิกา

ข้าพเจ้ากราบวันทาบิดามารผู้มีพระคุณโดยความเคารพครุอุปัชฌายาจริยคุณังอังวันทามิข้าพเจ้ากราบวันทาอาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพญาติโยมพนมมือไว้ก่อนนะเดี๋ยวพระกราบพระก่อน

ดูก่อนผู้จาริกแสวงบุญถ้ากระนั้นจงสดับพระธรรมที่จะแสดงต่อไปนี้ด้วยความตั้งใจเถิดพระผู้มีพระภาคสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงยังพระธรรมจักรให้หมุนนับป่าอิสิปตนมฤคทายวันเป็นจักรแห่งธรรมอันผู้ใดจักขัดขวางมิให้หมุนมิได้พระธรรมที่ทรงประกาศไว้ก็คือความจริงสี่ประการได้แก่ทุกข์มูลเหตุแห่งทุกข์ความดับทุกข์โดยสิ้นและทางถึงความดับทุกข์โดยสิ้น

ไรก็ได้แก่ความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความเจ็บป่วยเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ความกังวลความยากเข็ญความปวดร้าวความเศร้าโศกความอาลัยเหล่านี้ล้วนเป็นทุกข์ความพรากจากสิ่งที่รักเป็นทุกข์ความประจวบกับสิ่งที่ไม่รักเป็นทุกข์ความไม่สมหวังเป็นทุกข์กล่าวโดยย่อขันธ์ 5ที่ประกอบด้วยอุปาทานคือตัวทุกข์มูลเหตุแห่งทุกข์เป็นอย่างไรคือตัณหาความทยานอยากที่จะนำไปสู่ความเกิดอีกได้แก่ความทยานอยากเพลิดเพลินในอารมณ์ความทยานอยากมีอยากเป็นความทยานอยากที่จะไม่มีไม่เป็นนี่แหละมูลเหตุแห่งทุกข์ความดับทุกข์โดยสิ้นเป็นอย่างไรคือความดับสนิทแห่งตัณหาความสลัดทิ้งความสละคืนความปล่อยวางความทำให้ปลอดจากตัณหานั้นนี่แหละความดับทุกข์โดยสิ้นทางถึงความดับทุกข์โดยสิ้นนั้นเป็นอย่างไรก็คือทางปฏิบัติอันประเสริฐมีองค์8ประการคือความเห็นชอบความคิดชอบวาจาชอบปฏิบัติชอบประกอบอาชีพชอบความเพียรชอบระลึกชอบตั้งใจมั่นชอบนี่แหละทางถึงความดับทุกข์โดยสิ้น

ทุติยะอนุรุทธสูตรครั้งนั้นท่านพระอนุรุทธะเข้าไปหาท่านพระสารีบุตรครั้นเข้าไปถึงแล้วก็ชื่นชมกับท่านพระสารีบุตรกล่าวถ้อยคำที่ทำให้เกิดความชื่นบานต่อกันเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งลงณที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วกล่าวกับท่านพระสารีบุตรว่าอาวุโสสารีบุตรข้าพเจ้าอยู่ในที่นี้ตรวจดูสหัสโลกคือพันโลกได้ด้วยจักษุทิพย์อันบริสุทธิ์เกินจักษุมนุษย์สามัญอันหนึ่งความเพียรข้าพเจ้าก็ทำไม่ท้อถอยสติก็ตั้งมั่นไม่ฟั่นเฟือนกายก็ระงับไม่กระสับกระส่ายจิตก็มั่นคงเป็นหนึ่งแน่วแน่ก็เหตุไฉนจิตของข้าพเจ้าจึงยังไม่สิ้นอุปาทานหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเล่าท่านพระสารีบุตรตอบว่าอาวุโสอนุรุทธะข้อที่ท่านว่าข้าพเจ้าตรวจดูสหัสโลกได้ด้วยจักษุทิพย์อันบริสุทธิ์เกินจักษุมนุษย์สามัญนี้เป็นเพราะมานะความถือตัวของท่านข้อที่ว่าอันหนึ่งความเพียรข้าพเจ้าก็ทำไม่ท้อถอยสติก็ตั้งมั่นไม่ฟั่นเฟือนกายก็ระงับไม่กระสับกระส่ายจิตก็มั่นคงเป็นหนึ่งแน่วแน่นี้เป็นเพราะอุทธัจจะความฟุ้งซ่านของท่านข้อที่ว่าก็เหตุไฉนจิตของข้าพเจ้าจึงยังไม่สิ้นอุปาทานหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเล่านี้เป็นเพราะกุกกุจจะความรำคาญใจของท่านทางที่ดีนะท่านอนุรุทธะจงละธรรมสามประการนี้เสียอย่าใส่ใจถึงธรรมสามประการนี้แล้วน้อมจิตไปเพื่ออมตะธาตุหมายถึงธาตุไม่ตายคือพระนิพพานเถิดภายหลังท่านอนุรุทธะก็ละธรรมสามประการนี้ไม่ใส่ใจถึงธรรมสามประการนี้น้อมจิตไปเพื่ออมตะธาตุอยู่มาท่านหลีกจากหมู่อยู่คนเดียวไม่ประมาททำความเพียรมีตนอันส่งไปอยู่ไม่ช้าเลยกุลบุตรทั้งหลายออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต

ยชอบต้องการเพื่อประโยชน์อันใดท่านก็ทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์อันนั้นซึ่งเป็นคุณที่สุดแห่งพรหมจรรย์อย่างยอดเยี่ยมด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองสำเร็จอยู่ในปัจจุบันนั้นท่านรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่มีอีกท่านพระอนุรุทธะได้เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในพระอรหันต์ทั้งหลายแล้วจบทุติยอนุรุทธสูตรจากอังคุตตรนิกายติกนิบาต

0: านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทาง www.wadsangkathan.com ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไขจากกิเลสตัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพวกเราทั้งหลายขอถือเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งเตื้อลึกของเราตลอดชีวิตขอนอบน้อมแด่ครูบาอาจารย์หลวงปู่สังวานเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญครูบาอาจารย์แล้วเพื่อนสหธรรมิพระภิกษุที่อยู่ในอาวาสนี้ก็ขอความเจริญในธรรมแก่ญาติโยม อุบาสกอุบาสิกาที่อยู่ในวัดสังฆทานแล้วก็ที่ชมรายการทางทีวีก็ดีหรือว่ารับฟังทางวิทยุก็ดีวันนี้ก็เป็นโอกาสดีอีกวันหนึ่งที่เรานั้นได้มาร่วมกันแสดงมุทิตาความกตัญญูต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราโดยการที่เรานั่นได้มาเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมแล้วก็ฟังธรรมก็เป็นประจำที่เราทำกันอยู่มา ถึงวันนี้ก็ประมาณ800กว่าวันก็ถือว่าศรัทธาของญาติโยมนั้นก็ยังไม่ท้อถอยอันนี้ก็เป็นนิมิตหมายถึงบุคคลที่จากไปว่าคุณความดีถ้าคนเรานั้นคุณความดีไม่มีก็คงไม่มีใครศรัทธาเจริญน้อมจิตรวมใจกันมาเป็นเจ้าภาพในปีที่2เกือบจะเป็นปีที่3ก็สิ่งเหล่านี้เนี่ยครูบาอาจารย์ของเราเป็นผู้ชี้แนะแนวทางให้เรานั้นได้ประพฤติได้ปฏิบัติหลวงพ่อสนองกตัญญูท่านก็เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งวัดสังฆทานตั้งแต่ไม่มีอะไรเลย ตั้งแต่วัดสังฆทานมีที่ดินอยู่แค่ไม่กี่ไร่สิ่งก่อสร้างอะไรทั้งหลายแหล่ก็ไม่มีความสะดวกความสบายทุกสิ่งทุกอย่างยังไม่บังเกิดเหมือนในปัจจุบันแต่เพราะว่าความมีเมตตาของท่านความเป็นพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนำพาพวกญาติโยมนั้นให้ได้ประพฤติปฏิบัติในสัมมาทิฏฐิสัมมาปฏิบัติถ้าคุณความดีของท่านไม่มีเราก็คงจะไม่ได้มาใช้สถานที่สะดวกสบายก็เพราะว่าคุณความดีของท่านที่ท่านได้สั่งสมอบรมมาแล้วโดยมีครูบาอาจารย์หลวงพ่อสังวาลเขมโกเป็นครูบาอาจารย์จากตอนแรกๆก็มีพระไม่กี่รูปที่ติดตามท่านมาปัจจุบันก็ยังคงอยู่แล้วก็แยกย้ายไปตามสาขาก็มีพระไม่มากตอนมาบวชใหม่ๆสถานที่แห่งนี้เป็นที่ร่มรื่นเป็นสวนการสัญจรไปมาก็ไม่สะดวกสบายเหมือนสมัยนี้มาสะดวกหน่อยก็คือทางเรือจากกรุงเทพมาก็มาขึ้นที่วัดเขียนจากจังหวัดนนท์ก็มาขึ้นที่วัดเขียนสภาพแบบสมัยก่อนไม่มีแล้วสวนไม่มีแล้วแล้วก็คนกรุงเทพถ้าไม่เคยเดินสวนท้องร่อง ก็จะลื่นเพราะความประพฤติดีปฏิบัติชอบของท่านก็มีโยมมาสร้างสะพานให้ข้ามคลองข้าคูคลองให้ตมามาใหม่ๆก็แปลกใจเหมือนกันว่าในสวนแต่ทำไมมีสะพานถาวรเพราะความดีนี่แหละกระจอนกระจายไป สมัยก่อนนี้เราก็ไม่ได้เผยแผ่อะไรกันมากมาย ก็จะเรื่องประพฤติปฏิบัติท่านก็จะนำพวกเราไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิคนไม่มากเหมือนสมัยนี้อาหารการกินก็ไม่สมบูรณ์เหมือนสมัยนี้พออยู่ได้แต่นับวันนับวันข่าวที่กระจายออกไปว่ามีพระธุดงค์กรรมฐานมาจำพรรษาอยู่ในวัดล้างกลางสวนคนก็อยากจะดูโยมแม่อาตมาเองก็อยู่ฝั่งทนก็ยังดันโดนมาเพราะข่าวล่ำลือว่าท่านเป็นพระกรรมฐานไม่เอาอะไรแล้วท่านก็ไม่นอนด้วยจีวรสามผืนไม่มีกุฏิอยู่ที่ศาลาไม้หลวงพ่อโตหลังเก่าเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าการประพฤติการปฏิบัติใหม่ๆท่านไม่ได้เน้นเรื่องวัตถุก่อสร้างท่านจะเน้นให้ญาติโยมนั้นสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิแล้วคนในพื้นที่นี้ยังไม่รู้จักการทำสมาธิก็ติดประเพณีวันพระมาก็มาถวายทานรับศีลแล้วก็ฟังเทศก็เทศแบบประเพณีบางคนก็หลับบางคนก็นอนฟังท่านก็เลยเทศว่าใครนอนฟังเทศตายไปแล้วก็เป็นงูเหลือมอาตมายังจำได้เพราะท่านเคยเทศตั้งแต่แรกๆฉะนั้นสมัยก่อนเนี่ยเรื่องกรรมฐานเนี่ยมันยังไม่มีในถิ่นนี้มันก็เลยเป็นความแปลกความดังแล้วท่านก็เป็นพระที่สมถะรูปแบบง่ายๆไม่มีอะไรฉะนั้นคนที่มาสัมผัสท่านแล้วเนี่ยคุยกับท่านแล้วเนี่ยมันมีแต่ความสุขฉะนั้นคนเราที่เข้าวัดเนี่ยก็ต้องมีวัตถุประสงค์ถ้าวัดบ้านธรรมดาก็รับศีลทำบุญใส่บาตรแล้วก็กลับบ้าน แต่สำหรับพื้นฐานของวัดสังฆทานหลวงพ่อท่านเน้นเรื่องการประพฤติการปฏิบัติให้มีข้อวัดให้ฉันมือเดียวโยมก็ทานมือเดียวแต่สมัยนี้ก็อนุโลมคนแก่กันอุโลมไปตีสามครึ่งตื่นแล้วก็มารวมกันตีสี่ทำวัดสวดมนต์นั่งสมาธิตีห้าครึ่งก็เตรียมตัวไปบิณฑบาตบิณฑบาตก็ไม่ได้ไปรถไปในตลาดก็บินละแวกบ้านนี้ก็มีไม่กี่บ้านอาหารการกินก็ต้องแบ่งกันต้องตัดนะก็จะมีแกงเผ็ดหม้อหนึ่งแกงจืดหม้อหนึ่งทุกอย่าง มีสองอย่างดังนั้นก็มีของหวานหม้อก็ไม่ใหญ่หม้อใบขนาดนี้พระสิบกว่ารูปบางครั้งข้างหลังไม่ถึงท่านก็ให้ข้างหลังตัดจากข้างหลังมาข้างหน้าเพราะว่าอาหารไม่พอน้ำปานะอย่างดีก็น้ำหวานน้ำแข็งไม่ต้องเจอไฟฟ้าก็ไม่จะสว่างสบายแบบนี้สมัยก่อนนี่เราปฏิบัติกันจริงๆเพราะว่าไม่มีภาระภาระของเราก็คือไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิ สมัยก่อนที่เราบวชเนี่ยหลวงพ่อท่านก็ใกล้ชิดกับพวกเรามากเพราะว่าท่านก็มาทำวัดสวดมนต์กับพวกเราเสร็จจากทำวัดสวดมนต์แล้วสมัยก่อนก็จะมีสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งพระแล้วก็พระขาวอีกฝ่ายหนึ่งก็พวกแม่ชีก็กางมุ้งมุ้งใหญ่มุ้งยาวรวมกันสมัยก่อนนี้มดเยอะใครศีลไม่ดีแล้วมดขี้หมากัดหัวยุงเยอะทำวัดสวดมนต์นั่งสมาธิเสร็จแล้วก็จะมีโอกาสท่านก็จะคุยเรื่องธรรมะคุยประสบการณ์คุยถึงความก้าวหน้าในปัจจุบันนี้ ท่านพูดไปเลยว่าอีกหน่อยเนี่ยหมู่บ้านจะติดวัดแล้วโบสถ์ของเรานี่เราจะทำเป็นแบบท้องฟ้าจำลองเป็นกระจก แล้วท่านก็บอกว่าอีกหน่อยที่วัดเนี่ยจะติดวัดเขียนต่อมาก็มองภาพไม่เห็นว่ามันจะไปติดได้ไงเพราะที่มันหลายแปลงตอนแรกท่านก็เริ่มรณรงค์นะแล้วก็ว่าสังฆทานเนี่ยเป็นวัดล้างก็ยังพอมีที่บ้างแต่ว่าที่เหลืออยู่ก็คือศาลาหลวงพ่อโตปัจจุบันนอกนั้นก็เป็นที่ของชาวบ้านที่ยึดเอาที่วัดไปท่านก็มีเมตตาท่านก็ไม่เดี๋ยวคืนท่านก็ซื้อคืนแล้วก็ขยายที่สมัยก่อนนี้คนไม่มากโยมก็ยังบ่นที่ก็ไม่แพงก็บ่นหลวงพ่อจะซื้อที่ไปเนี่ยมาเยอะแยะท่านก็บอกว่าอนาคตมันไม่มากนะความเจริญจะเข้ามาแล้วทำไมต้องทำกำแพงสูงเพื่อป้องกันเสียงเพราะอีกหน่อยคนจะติดวัดแล้วเหตุการณ์ที่ท่านพูดมาเนี่ยมันเกิดในปัจจุบันทุกวันนี้มันเป็นความจริงหนังเขตแม่จีหมู่บ้านก็ติดแล้วเทถมดินมาแล้วติดเขตวัดแล้วทางด้านวัดสารีวัดตึกก็ติดแล้วฉะนั้นท่านจะเน้นเรื่องธรรมชาติเรื่องต้นไม้จะอนุรักษ์ต้นไม้จะไม่ทำอะไรที่มันเวอร์เกินไปให้มันเป็นที่เหมาะสมให้มันเป็นที่พอสมควรไม่ได้เน้นเรื่องวัตถุที่ท่านสร้างศาลานี้เพื่ออะไรเพื่อถวายเป็นอาจารย์บูชากับหลวงปู่สังวาน เพราะท่านนิมนต์หลวงปู่สังวาลมาอยู่แล้วก็ยกศาลานี้ให้เป็นของท่านแล้วหลวงปู่ก็บรรลุสังขารอยู่ที่ศาลานี้แล้วก็ยังเป็นที่รับรองพระอาพาธจนปัจจุบันก็ได้มาใช้บำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรมกันจนถึงปัจจุบันนี้พวกเรานับว่าโชคดีที่ได้มีครูบาอาจารย์ชี้แนะขอไปเป็นวัดไปเดินธรรมยาตาเป็นจนหายแล้วก็มาเป็นอีกเพราะว่ามันเปลี่ยนอากาศเพราะว่าความเมตตาของท่านนั่นแหละฉะนั้นสิ่งที่ท่านทำเนี่ยมันเป็นแบบอย่างแล้วแต่มาเป็นผู้สืบทอดก็มีความศรัทธาในข้อวัดปฏิบัติในกิจกรรมของท่านเพราะว่าสิ่งที่นั่นทำเนี่ยมันมีประโยชน์อย่างธรรมญาตาเนี่ยเราไม่ได้เป็นธรรมทูตหรอกเราไม่ได้ยึดถือว่าต้องเอาสัญญานามหรือว่าต้องเอาสรรพนามอะไรมาพูดว่าเป็นธรรมทูตหรือไม่ธรรมทูต แต่เราไปเผยแผ่ศาสนาอย่างเมืองอินเดียฉะนั้นการไปธรรมญาตาครั้งเนี้ยที่จริงกำหนดกลับวันที่29แต่ว่าปรากฏว่าเราเดินเร็วเพราะว่าจะมาไปสำรวจแล้วไปได้แค่ครึ่งทางอีกครึ่งทางไม่มีเวลากลับก็ให้แขกพักแขกไปสำรวจไปสำรวจก็ไปไม่ถึงเมืองหลวงของกัวว่าแล้วถิ่นที่เราไปเนี่ยเขาก็ถามว่าเรามาทำไมมาเพื่ออะไรเราก็บอกว่าเราเดินเพื่อความสันติภาพของโลกเอาความสงบเอาพีซเอาความสงบมาเอาความสันติมาให้แล้วเราก็ไม่ได้เน้นว่าเฉพาะพวกชาวพุทธของเรานั้นเราเดินเพื่อสันติเพื่อไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันแล้วเป็นโอกาสที่เรานั้นจะได้พบปะญาติพี่น้องของเราก็คือชาวพุทธทุกทีที่เราเดินกันเราใช้คณะของพระไทยของวัดเราไปสำรวจแล้วเราก็มีโรงครัวนี่จะมาพิจารณาแล้วว่าเราไปในถิ่นพุทธภูมิแล้วเรามีชาวพุทธเราจะกลัวอดเหรอดับใดที่เรายังมีพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์มีอุบาสกมีอุบาสิกาเราไม่กลัวอดแล้วถิ่นนั้นเป็นถิ่นธรรมชาติเป็นคนพัฒนาแล้วเป็นคนรวยบ้านไม่สวยงามแต่ทุกบ้านมีรถ แล้วอินเดียเป็นประเทศที่แบ่งชนชั้นวรรณะแต่ถ้าถือพูดแล้วไม่มีชนชั้นแต่ประเพณีอย่างเดียวเหมือนกันประเพณีการกินไม่ว่าขอทานไม่ว่ามหาเศรษฐีกินเหมือนกันหมดกินข้าวกินจาปาตีแล้วกินด้วยมือขยำขยำข้าวผสมกับถั่วเหลืองขยำขยำเรียกว่านึกดูขยำแล้วก็จะปิ้นมาตามเนี่ยที่พระเจ้าบัญญัติว่าห้ามภิกษุเลียมือก็ลักษณะนี้แต่ถิ่นที่ไปนี้คนพื้นนั้นจะไม่เลียมือแต่ถ้าไปรัฐอื่นจะเลียมือเขาก็กินข้าวเหมือนเราดังนั้นเราจะไปกลัวทำไมแล้วประเพณีของเขาก็ไม่เรื่องมากเหมือนคนไทยตั้งแต่เดินจนถึงวันสุดท้าย24วันอาหารนี่เหมือนกันทุกวันไม่ต้องไปนึกเมนูเหมือนกันทุกวันแต่ที่ไม่เหมือนคือสถานที่เท่านั้นเองฉะนั้นอาหารการกินบริบูรณ์สมบูรณ์มากที่สุดอินเดียเมื่อเราได้แจ้งข่าวไปเขาก็จะมารวมตัวเราบอกว่าเราจะไม่เข้าไปในหมู่บ้านเราแจ้งว่าเราจะมาฉันอาหาร10โมงถ้าไม่เข้าไปไกลสักกิโลหนึ่งเราจะไม่เข้าไปเขาก็เตรียมสถานที่มาต้อนรับแล้วตอนเย็นก็เตรียมสถานที่หลับนอนมันเป็นความภูมิใจเขาเห็นพระนี่เขาก้มลงกราบเท้าเลยกราบเท้ายิ้มแย้มแจ่มใสโปรยดอกไม้ระหว่างทางก็ถวายน้ำถวายจ่ายน้ำใจธรรมะก็พูดเล่นๆว่านี่เราเดินได้เพราะมีน้ำใจก็คือเขาเรียกจ่ายจ่ายก็คือชานั่นเองคนแขกจะนิยมกินชาเป็นปกติแล้วเมื่อเขารู้ข่าวนี่เขาจะเตรียมชุดเลยนะเด็กแต่งชุดสวยงามผู้ใหญ่ก็จะเอาชุดใหม่แล้วเขาดีอย่างเขาสอนเด็กให้รู้จักไหว้บ้านเรานี่เด็กตัวเล็กน้อยไม่รู้จักไหว้แต่เป็นน่าเสียดายว่าเขายังไม่รู้จักประเพณีของเรื่องของพระผู้หญิงก็จะมาจับถือว่าเรานั้นเป็นวัตถุมงคลเป็นสิริเป็นมงคลคนไหนมีลูกก็จะเอาลูกมาแตะที่เท้าเราบางทีผู้หญิงคนแก่ก็จะมาจับที่เท้าบางทีเราก็บอกทันบางทีก็บอกไม่ทันก็อนุโลมกันไปถือว่าเป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องฉะนั้นการเดินธรรมยาตาครั้งนี้ประสบความสำเร็จมากถือว่าสำเร็จมากเพราะอะไรเพราะเราได้ศรัทธาจากญาติโยมธรรมาก็ภาษาฮินดีเป็นภาษากลางแต่ว่าที่เราไปนี่มันเป็นภาษามาลาตีแล้วภาษาท้องถิ่นก็อีกเรื่องหนึ่งก็พอได้สเนคฟิตมันนั่นแหละแต่ว่าได้พระแขกนะเป็นคนพูดธรรมะแล้วเราก็บอกว่าภาษานั้นมันเป็นปัญหาเพราะเราพูดกันไม่เรื่องฉะนั้นภาษาใจเนี่ยเราสื่อกันได้ด้วยน้ำใจไมตรีด้วยสีหน้าความยิ้มแย้มแจ่มใสฉะนั้นเราไปเนี่ยเราไปเพื่อสมัยก่อนพุทธเจ้าบอกว่าภิกษุทั้งหลายเธอจงพิกเวไปโปรดญาติโยมไปสั่งสอนไปเผยแผ่ธรรมะแต่ณปัจจุบันนี้เราก็ไปได้แค่เดินให้เขาเห็นเขาศรัทธาว่าเราเดินได้ยังไงแล้วเราก็กินมือเดียวฉันมือเดียวเขาก็ศรัทธาระหว่างทางคนก็ทำบุญตลอดอันนี้เป็นความประทับใจถึงบอกว่าเขาเนี่ยเป็นชาวพุทธแต่เขาไม่มีโอกาสวัดไม่เหมือนบ้านเราหมู่บ้านหนึ่งเขาก็จะทำเป็นพุทธวิหารมีพระพุทธรูปประจำหมู่บ้านแล้วก็มีรูปดร.เอเบก้าพระสงฆ์ไม่ต้องพูดไม่มีแล้วได้ข่าวว่าจะมีพระมามากเขาก็ตื่นเต้นบางที่เนี่ยยืนรอเราเพื่อจะ เวลคัมเรียกต้อนรับยินดีต้อนรับเนี่ยพอถึงที่นึงเนี่ยเขาก็จะมีพิธีต้อนรับก็คือจะถวายช่อดอกไม้สำหรับครูบาอาจารย์แล้วก็ดอกกุหลาบสำหรับพระและก็ญาติโยมบางที่เตรียมน้ำล้างเท้าเนี่ยถือว่าเรานั้นเป็นผู้มีศีลเป็นผู้นำแสงสว่างเขาไม่เคยเจอพระมากๆแล้วพระที่มาจากประเทศไทยที่มาเดินพระอินเดียนั้นไม่เคยได้ทำแบบนี้ที่เราทำได้เพราะอะไรเพราะหลวงพ่อท่านเล็งเห็นว่าท่านอยากธรรมะก็พูดกับคนแขกว่าเขาก็ถามว่าเรามาเพื่ออะไรเราบอกว่าเราอยากจะรู้อยากจะเห็นอยากจะพบญาติพี่น้องเราว่ามีมากน้อยขนาดไหนแล้วหลวงพ่อเราก็ต้องการนำพุทธศาสนากลับไปยังประเทศอินเดียเพราะว่าอินเดียเป็นแดนเกิดของพระพุทธเจ้าแต่มันเป็นสัจธรรมว่าอะไรมันเจริญมันก็มีความเสื่อมขึ้นมาเป็นธรรมดาสมัยก่อนนี้ศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่เจริญรุ่งเรืองที่สุดแล้วใครเลยจะคิดว่าอินเดียณปัจจุบันนี้คนถือพุทธมีไม่กี่เปอร์เซ็นต์แต่ทางรัฐมหาราชสถานมีชาวพุทธอยู่มากแต่อยู่กันกระจัดกระจายอย่างที่เราไปเนี่ยเขาก็จะมาแต่ละหมู่บ้านมารวมตัวกันเขาจะแต่งชุดขาวนะนุ่งสาลีแต่งชุดขาวแล้วบางคนเนี่ยเดินไปกับเราไปส่งแสดงความดีอกดีใจเขามีความสุขเราก็มีความสุขฉะนั้นธรรมาก็เลยบอกกับญาติโยมกับพระว่าเราให้ความสุขความสุขนั้นก็มาสู่เราถ้าเราให้ความทุกข์แก่คนอื่นความทุกข์นั้นก็มาตอบสนองเราเหมือนกันฉะนั้นเรานั้นเกิดมาเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนาแล้วเกิดในเมืองไทยโยมแต่เราไม่รู้จักคุณค่าไม่รู้จักราคาวัดวาสร้างสวยงามก็สร้างไปอย่างนั้นแล้วเห็นพระก็ไม่มีความหมายเพราะว่าอะไรเพราะพระเยอะวัดเยอะธรรมาก็บอกว่าเป็นโอกาสอันดีของญาติโยมนะไม่ได้มีโอกาสง่ายๆนะแล้วเหตุที่เกิดนี้ไม่ใช่ความบังเอิญมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยต่อเนื่องกันมาเคยอุปถัมภ์คำจุนกันมาจึงได้มาพบกันอีกเราไม่ได้แบ่งแยกชนชั้นว่านี่พุทธไทยพุทธอินเดียเราเป็นพุทธเหมือนกันเราเป็นมวลมนุษย์เหมือนกันมีความเกิดมีความแก่มีความเจ็บมีความตายมีความพัดพาเหมือนกันทุกสิ่งทุกอย่างเราเป็นมนุษย์แล้วพื้นฐานของความเป็นมนุษย์เราต้องมีศีล5ไม่ใช่พุทธศาสนาอย่างเดียวทุกศาสนามนุษย์ทุกคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์ที่ได้ชื่อว่าเป็นมนุษย์ต้องมีพื้นฐานของศีล5มิฉะนั้นสังคมนั้นจะเดือดร้อนวุ่นวายแต่สังคมอินเดียนี้ศีล5รักษาง่ายอันดับแรกก็ไม่ฆ่าสัตว์ก็ไม่กินเนื้อสัตว์ลักขโมยก็คงไม่มีมากก็มีบ้างเล็กน้อยแล้วเขาก็ไม่ผิดลูกผัวเมียใครพูดปดมาเต็ดก็เป็นเรื่องธรรมดาเรื่องสุรายาเมาเดี๋ยวนี้ระบาดอินเดียแต่คนพูดไม่ค่อยมีที่ระบาดเพราะอะไรเพราะความเจริญคนมีฐานะคนร่ำคนรวยนั่งเครื่องบินไปเนี่ยได้แรกเราก็นึกว่าแขกมันไม่กินเหล้ากินเบียร์มันสั่งมาที3กระป๋องเลยเบียร์จนแอร์โฮสเตสบอกพอก่อนคือหมายว่าถูกเก็บกดอันนี้มันก็เป็นที่น่าเป็นห่วงเหมือนกันเพราะอะไรเพราะความเจริญก็ที่บอกว่าความเจริญเข้าที่ไหนความเสื่อมก็เกิดที่นั่น แต่อินเดียประเพณีอินเดียนี่ยากที่จะพัฒนาให้เจริญเหมือนประเทศอื่นความเจริญมีก็มีความเสื่อมความยากจนก็ยังมีอยู่ฉะนั้นโรงแรมสูงๆใหญ่ๆก็จะตั้งอยู่ในบริเวณของคนยากจนโยมไปดูสภาพนะแล้วโยมจะนึกว่าเราเกิดมาเป็นคนไทยนี่นะเรียกว่าเรานั้นมีบุญมากเลยแขกนอนได้ทุกที่กินได้ทุกที่ถ่ายได้ทุกที่ แล้วพวกเราก็เหมือนกันกินได้ทุกที่นอนได้ทุกที่ถ่ายได้ทุกที่เหมือนกันแต่ว่าไปถิ่นนี้เป็นถิ่นที่เจริญทุกบ้านจะมีห้องน้ำแล้วก็มีห้องน้ำกลางหมู่บ้านแต่พวกเรานั่นแหละไปทำเสียประเพณีเขาไปใช้ป่าโอเพนทอยเลทเนี่ยอินเดียเขาก็มีความเดินแล้วอินเดียเป็นประเทศที่น่าศึกษาเดินวันหนึ่งอย่างน้อย27กิโลบางวันถึง40กิโลแล้วเดินขึ้นเขาลงเขาแต่เราก็ไม่ลดละความพยายามเพราะจุดหมายของเรานั้นเราตั้งไว้ว่าเราต้องเดินให้ถึงจุดหมายเพื่อเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอาจารย์บูชาแล้วก็เป็นราชาบูชาราชนบูชาให้พระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแกก็ถามว่าคุณมาเดินทำไมแขกที่เดินในการบอกว่าฉันฟรีฉันฮอลิเดย์มันรู้จะทำอะไรก็เดินเล่นแล้วระหว่างทางที่เดินเนี่ยเขาก็จะถามว่าคุณไปไหนคุณมาทำอะไรนี่เราพูดภาษาแขกไม่ได้ก็มีโยมพูดได้เขาก็อธิบายเขาก็ศรัทธานะเพราะว่าคนดีๆถ้าเราทำอะไรจริงจังเนี่ยเขาศรัทธาแล้วเรื่องเกี่ยวกับศาสนานี่เขาจะให้เกียรติเราไปนี่เราเหมือนกับผู้มีอำนาจรถขวางทางไล่ลงหมดคนเดินข้างทางไล่หมดถ้าเป็นคนไทยก็ตีกันตายนะแต่แขกไม่ก็ถือว่ากิจกรรมของศาสนาก็ยกเว้นจักรยานกี่มาพวกหลบลงถนนให้ลงไปรถสวนมาก็ให้หลบไปแล้วรถติดเวลาเราข้ามถนนในเมืองรถติดก็ไม่มีปัญหาแล้วยังคุยกันเล่นไปอยู่ประเทศอินเดียเนี่ยถูกตำรวจจับไม่ได้จับปรับอะไรนะจับไปถวายน้ำเอาน้ำมาถวายแล้วก็ให้ความรักษาตั้งแต่เราเดินเนี่ยตำรวจจะรักษาตลอดถึงที่เลยแล้วก็ซื้อน้ำนะถ้าเมืองไทยโยมไม่เจอไม่ได้กินหรอกของตำรวจนี่นายร้อยนายพันเข้ามากราบเข้ามาไหว้แล้วก็สั่งลูกน้องว่าให้ความสะดวกต่อพันเตนะให้ถึงแล้วก็ส่งกันเป็นทอดๆก็เป็นความประทับใจอย่างนึงที่เรานั้นได้ทำสำเร็จในรัฐนี้ก็เป็นครั้งที่3ก็ถือว่าเป็นรัฐที่ยังมีธรรมชาติเดินชมป่าชมเขาแต่ไม่มีเวลาดูหรอกโยมเพราะจุดหมายมันยังมีอยู่พอมืดค่ำแล้วก็จะลำบากเดินก็ลำบากขากลับก็ลำบากจริงๆนั่งรถบัสมาแต่มาก็บอกรถบัสดีๆนะรถบัสแบบนั่งสบายๆปรากฏว่าอ้วกกันทั้งพระทั้งโยมอ้วกกันนอนกันบนพื้นนั่นแหละเพราะทางมันขึ้นเขาลงเขาแล้วก็ตายไปตายมาตายไปตายมาเนี่ยอ้วกแตกเลยขนาดแขกนั่งรถติดกันหนึ่งอ้วกเราก็ยังดีเราไม่แพ้รถแล้วเขตที่เราไปเนี่ยไม่หนาวสบายสบายเลยทีนี้น่าเสียดายว่าเรานั้นใช้เวลามันสั้นไปบางที่เราน่าจะหยุดสักสองวันสามวันแต่เราก็หยุดแค่วันเดียวแต่ญาติโยมพาเราก็ไม่ท้อถอยนะเดินกันบางองค์ก็เดินได้บางองค์ก็เดินไม่ได้ก็ไม่ว่ากันบางองค์ที่ว่าแน่ๆก็โดนน็อกไปไม่รอดมันอยู่ที่บารมีที่บอกว่าอินเดียเนี่ยอย่าไปเก่งอย่าไปฉลาดมีโยมผู้ชายคนหนึ่งเดินเก่งมากเลยเก่งเราก็บอกแล้วพระหลวงพ่อสนองเคยบอกว่าไปอินเดียห้ามกินยาแขกเด็ดขาดกินยาของพวกเราไม่เชื่อปรากฏว่าไปถึงมุมไบจะขึ้นรถไฟแล้วไอ้นี่แหละไอ้เหมือนอย่างที่เรามาไอ้เนี่ย ไปซื้อยาแขกมากินแล้วกินแล้วมันไม่เกิดปฏิกิริยาในตอนที่อยู่ในมุมไบขึ้นรถไฟปรากฏว่าต่อมลูกหมากโตฉี่ไม่ออกบนรถไฟโยมก็มาโอดควรโอ้จะตายแล้วเนี่ยอย่างนี้เราบอกก็ทนหน่อยโยมบางคนก็ กายนึกในใจว่าเรานี่ไม่สนใจแต่ไม่ใช่ไม่จะสนใจได้ไงจะไปลงตรงไหนโยมมันเป็นหมู่บ้านเล็กๆจะไปหาหมอที่ไหนนะไม่ยอมมาพูดเรื่องเงินเดี๋ยวโยมจะออกกันเองบอกไม่ต้องพูดเรื่องเงินมันเป็นไปได้ไหมเพราะอินเดียมันไม่ใช่เหมือนบ้านเราขนาดสถานีจอดครึ่งชั่วโมงของเขาดีนะรถไฟเขาเนี่ยเขามีหมอเนี่ยนะเขาจะโทรศัพท์หาหมอว่าเดี๋ยวกี่นาทีแล้วคนไข้มานะคุณเอาเตรียมเลยนะทำการรักษาว่าฉี่ไม่ออกทำยังไงให้สวนยังไงแต่ปรากฏว่ามาไม่ทันก็ต้องไปอีกสถานีนี้โยมนั่นก็ใจร้อนโอ้ยผมจะตายอยู่แล้วโอ้ยเราก็บอกไม่อยากพูดอะไรมากพูดมากที่หาว่าเราคล้ายๆกับว่าเขาเวทนาแล้วเราก็ทำเป็นเฉยเราก็ไม่พูดอะไรเราไม่พูดว่าโยมภาวนาไว้ทนไว้ไม่พูดพูดแล้วก็ไม่ได้เกิดประโยชน์แล้วความโชคดีที่ว่าเรามีคนแขกไปด้วยเราก็ลงสถานีที่มันใหญ่หน่อยแล้วก็บอกให้ตามตอนหลังตามไปแล้วกันนะตามไปปรากฏว่าเป็นความโชคดีก็ได้ไปให้หมอรักษาสวนแล้วก็ใส่ถุงฉี่แล้วก็เป็นความโชคดีของเราอีกอะที่จะตามมีรถจับรถไฟตามไปจนถึงวันเดียวกันกับคณะเราแล้วถามว่าเสียตังค์ไหมรถไฟเขาบอกไม่เสียมันไม่เสียเขาบอกไม่ใช่ความผิดของฉันอะความผิดของคุณไม่เอาหมอมาให้รักษาแล้วฉันจะเสียตังค์ทำไมเนี่ยอินเดียเขามีเสรีภาพนะเขามีเหตุมีผลปรากฏว่าไม่เสียตังค์หมอไม่เสียแต่ค่ายาฉะนั้นไปอินเดียเนี่ยใครคิดว่าเก่งอยากเก่งไม่ได้นะขนาดว่าเดินเก่งเบียดมากับตมาเลยนะตมาบอกปีนี้ห้ามใครแสดงเด็ดขาดห้ามใครแซงพระมากับพระอย่าเก่งตีเบียดมาตลอดเลยไม่ทิ้งโยมหญิงสองคนก็เก่งเหมือนกันตีเบียดมาตลอดเลยพอท้ายถูกน็อกพอนั่งรถหัวแตกหัวแตนโยมว่ายังไม่อยากออกสภาพเลยนอนตรงไหนกันนอนไปเลยก็ยังแปลกใจว่าทำไมในรถบัสมันมีถุงดำแล้วไม่รู้อ๋อปรากฏว่าทั้งพระทั้งโยมนอนกันมันนั่งไม่ได้มันเวียนกันนอนกับพื้นรถอะไรอยู่ถึงบอกว่าอินเดียเป็นอะไรที่น่าศึกษาแล้วตอนขากลับนั่งรถไฟรถนอนนะนั่งรถนอนด้วยนอนอย่างเดียวเลยสัมภาระก็เกือบ100กว่าชิ้นคนละ2ชิ้นก็จ้างสุลักทุเลงขึ้นไปแล้วก็บอกว่าให้จองเป็นบูกี้เดียวเพราะว่ามันโดดไปโดดมาก็วุ่นวายเหมือนกันแต่ก็สำเร็จก็เป็นประสบการณ์นั่งรถไฟ36ชั่วโมงจากมุมไบมาที่ปัตตานี2คืนนอนกินแล้วก็นอนอยู่บนรถไฟเนี่ยนอนจริงๆแต่ถ้าเรายอมรับสภาพได้โยมมันเป็นประสบการณ์มันไม่ใช่ความลำบากนะไม่ใช่ความลำบากเป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งถึงบอกว่าบางคนเนี่ยมีปัจจัยไม่มีเวลาบางคนไม่มีปัจจัยมีเวลาบางคนมีปัจจัยมีเวลาแต่สังขารไม่ให้เดินไม่ได้ไปไม่รอดแล้วมาเดินวันสองวันเนี่ยไข้ขึ้นทุกวันเลย

ถ้าเราเดินไม่ได้ครั้งนี้ก็จบเลิกกันธรรมญาตาก็คงไม่เดินแล้วถ้าได้ขึ้นรถก็หมายความว่าเราก็ไม่เดินแล้วจบ ก็แข็งใจก็บอกพระว่าเอายาส้มเนี่ยหลวงพ่อท่านบอกว่ายาส้มนี่ดีที่สุดพระก็ไม่ได้เอาไปจะแก้ไข้มียาส้มพระทลายโจรสารพัดขุมแล้วก็ทานโจรเนี่ยทั้งไอทั้งเจ็บคอทั้งอะไรได้หมดเลยได้หมดแต่เป็นความโชคดีอาจารย์ตีเล็กเอาไปขวดหนึ่งขวดเล็กผสมน้ำได้นำมาฉันไปได้สองวันไข้หายเดินได้ปิดติ้งเลยเดินบางคนก็บอกนึกด่าในใจว่าจะเดินรีบเดินไปไหนพระองค์ก็มาสารภาพหลวงพ่อ

างคนก็บอกนึกด่าในใจว่าจะเดินรีบเดินไปไหนพระมงก็มาสารภาพหลวงพ่อขอเข้ามานะผมก็ด่าหลวงพ่อในใจจุดหมายปลายทางของเรามีเราจะมาเดินเอาหญิงได้ยังไงมาปกติธรรมะเป็นคนเดินเร็วแต่ตอนนี้เราโคตรทยอยนะครับว่าออกพร้อมกันถึงที่ที่ต้นหมายต้อนรับก็ต้องต้อนรับพร้อมกันถึงก่อนเราก็ไปรอเพราะว่าข้างหน้าเขามีกระบวนการตั้งแถวแห่งชุดขาวตั้งแถวต้อนรับพวกเราแสดงความดีอกดีใจบางที่รอเราสี่ชั่วโมงเอาเด็กนักเรียนมาเข้าแถวรอตั้งแต่บ่ายโมงไอ้คนที่เราติดต่อก็โทรมาถึงไหนแล้วพันเตบอกถึงไหนเรายังหอบแคบๆอยู่บนขึ้นเขาก็เหนื่อยลงเขาก็ปวดข้อแต่เราบอกกับญาติโยมว่าเหนื่อยเดี๋ยวเราก็พักเดี๋ยวก็หายแต่ว่าเราได้บุญที่เรามาแสดงเรามาเดินให้เขาเห็นว่าพระสงฆ์ก็มีความภาคเพียรไม่ใช่ว่าเราจะอยู่สบายกินสบายคุณอยู่ยังไงฉันก็อยู่อย่างนั้นใครไม่เคยไปอินเดียก็ไม่เห็นสภาพบางคนนอนอยู่กลางถนนริมถนนแล้วนึกถึงสภาพความหนาวเย็นอินเดียใส่สาลีบางๆนอนกระปูนผ้าห่มผืนเดียวคิดดูโยมมันทรมานขนาดไหนอันนี้เรามาพิจารณาว่าก็เป็นเพราะกรรมของเขาเป็นกรรมของเขาเขาต้องมารับสภาพแบบนี้แต่เป็นความโชคดีที่บางคนได้เปลี่ยนศาสนาโดยด็อกเตอร์เอเบกาเป็นผู้นำให้เขาเปลี่ยนศาสนาแต่เขาก็ยังไม่รู้เรื่องประเพณีเรื่องของพระกราบพระไหว้พระก็ยังไม่รู้แต่ดีอย่างเขามีผู้นำนะพอไปถึงที่เขาก็จะกราบพระไหว้พระแล้วก็รับศีล5เราก็ให้ศีล5จากนั้นก็เทศธรรมก็เทศภาษาไทยบ้างภาษาอังกฤษบ้างคละกันภาษาไทยเพื่อญาติโยมจะได้ชมเทศภาษาอังกฤษก็ให้แขกแปลก็มั่วๆไปงั้นแหละเพราะว่ามันไม่ได้ใช้มานานสมัยก่อนไปอยู่ภาษาแรกอยู่ภาษา3อยู่อินเดียก็ใช้ภาษาอังกฤษพอเราอยู่คนเดียวเราต้องศึกษาเพราะแขกเนี่ยจะศรัทธาคนที่มีความรู้ถ้าเขาถามเราว่าเกี่ยวกับศาสนาเราไม่รู้เลยเขาก็ไม่ศรัทธาธรรมะก็ต้องศึกษาภาษาอังกฤษพอรู้บ้างว่าศีล5มีอะไรพุทธเจ้าสอนอะไรก็ต้องใช้ภาษาอังกฤษแล้วไม่ได้ใช้อีกตั้ง30ปีตอนนั้นภาษา3ไปแล้วก็กลับมาแล้วก็จากนั้นก็ไม่ได้ไปอีกเลยก็พิเรนยังไงก็ไม่รู้ไปอธิษฐานต้นโพว่าขอมาอีกครั้งหนึ่งแต่ที่จะบอกว่าขอให้มาบ่อยๆเพราะสมัยก่อนมันไม่ได้สะดวกสบายเหมือนสมัยนี้ญาติโยมก็ไม่ใช่มากมายเงินทองก็ไม่ใช่ว่าวัดจะมีมากมายก็เป็นคนมักน้อยขอไปอีกครั้งแล้วกันก็ได้ไปอีกครั้งหนึ่งแล้วจากนั้นก็ไม่ได้ไปอีก30ปีจนหลวงพ่อสนองมาเดินทางลังกาบาที่ธรรมะเคยไปอยู่พระก็เคยถามหลวงพ่อว่าถ้าหลวงพ่อไม่เดินแล้วใครจะเดินใครจะนำท่านบอกว่าผมมีลูกศิษย์ท่านมีพี่น้องเยอะท่านบอกว่าญาติท่านเยอะเราก็ไม่รู้ใครแล้วก็บอกพระงั้นแหละแต่ที่เราเดินได้เพราะอะไรล่ะเพราะว่าหลวงพ่อท่านสร้างแบบอย่างให้พวกเราให้มีความอดทนดังนั้นเดินธรรมยถาครั้งนี้แต่มาก็ได้ของใหม่มาได้เล็บใหม่มาเล็บหลุดเป็นรางวัลเดินธรรมยถาอันนี้ถ้าเรามีศรัทธาแล้วโยมอะไรมันก็ฝังกันเราไม่ได้หรอกแต่ว่าขอให้มีศรัทธาจริงๆไม่ใช่ศรัทธาหัวเต่าปูปูโพโพศรัทธาไม่ต้องให้เชื่อมั่นศรัทธาแบบต้องมี

ีปัญญาไม่ใช่ศรัทธาตามเขาเล่าหรือว่าเอ้ยพระองค์นั้นเก่งพระนั้นให้หวยพระนั้นดูหมอแม่นศรัทธาอย่างนั้นไม่เกิดปัญญาพระองค์นั้นองค์นี้มีเครื่องรางของขลังมันไม่ใช่ปัญญาหลวงพ่อสอนท่านเน้นให้พวกเราเนี่ยใช้ปัญญาเพื่ออะไรเพื่อความหลุดพ้นเพื่อพวกเราให้พ้นจากความทุกข์แล้วเราพิจารณานี่เราตั้งแต่เราจำความได้เนี่ยมันมีอะไรที่เป็นความสุขมั่งจะเป็นความสุขที่แท้จริงก็คือใจสงบนั่นแหละฉะนั้นศีลธรรมเนี่ยมันต้องอยู่กับเราแล้วต้องมีประจำไม่ใช่วันไหนเดือนไหนปีไหนมีศรัทธาก็มาศรัทธาไม่เกิดก็ไม่มาแล้วทำไมเรากินข้าวทุกวันทำไมเราต้องนอนทุกวันฉะนั้นการมีศีลเนี่ยการปฏิบัติมันต้องเป็นชีวิตประจำวันของเราฉะนั้นคนไทยเนี่ยมีบุญวาสนามากมายแต่ปล่อยโอกาสให้หลุดลอยไปคนแข็งนี่ไม่มีโอกาสจะได้พบพระแต่เมื่อเขาได้พบเนี่ยเขาดีใจมากเหมือนเขาได้ทรัพย์มหาศาลแต่เราเห็นพระแล้วเราก็ไม่มีความรู้สึกฉะนั้นเรื่องการประพฤติการปฏิบัติของพวกเราเนี่ยต้องให้อยู่ในหัวใจเราเพราะสิ่งอื่นมันช่วยอะไรเราไม่ได้หรอกทรัพย์สินเงินทองก็ช่วยอะไรเราไม่ได้ตราบใดที่เราพอใจทำไมคนแขกเขาอยู่ได้เขาไม่เดือดร้อนพอแล้วเขาพอใจในฐานะของเขาอย่างพวกเราเราพอใจในฐานะของพวกเราไหมเราก็ไม่พอใจหรอกมีแค่นี้ก็จะเอาแค่นั้นมีมากก็จะเอามากกว่านั้นอีกแต่คนแขกไม่ใช่ขอแค่กินอิ่มนอนหลับแล้วเมืองแขกโยมทำอะไรทำได้หมดร้านค้าเขาไม่ใช่หรูหราเหมือนบ้านเราบางทีก็เป็นร้านเล็กซ่อมรองเท้ามั่งซ่อมร่มมั่งขายหมากขายภูขายของขายได้หมดเป็นอาชีพหมดเพราะว่าคนมันมากฉะนั้นเรามีโอกาสแล้วเนี่ยอย่าปล่อยโอกาสแล้วเราจะรู้ไหมว่าเราจะมีโอกาสได้มานั่งฟังเทศฟังธรรมได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมกันอีกหรือเปล่าเพราะความตายมันอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยเราทำความดีไว้มากน้อยขนาดไหนสร้างกรรมดีไว้มากน้อยขนาดไหนตราบใดที่เรายังไม่พ้นไม่เข้าถึงความดับทุกข์เนี่ยเราต้องเวียนว่ายตายเกิดกันอีกแล้วสิ่งที่เราจะนำพาเราไปได้คืออะไรบุญและกุศลทรัพย์สินเงินทองมันไปไม่ได้หรอกฉะนั้นอย่าไปหลงกับวัตถุอย่าไปบ้าวัตถุให้เขาว่าเราบ้าธรรมะบ้าวัดดีกว่าไปไหนก็ไปแต่วัดมันจะบ้าไงบ้านี่มันไปสวรรค์ไปนิพพานถ้าไปบ้าวัตถุแล้วมันไม่ไปสวรรค์นิพพานหรอกมันจะเป็นคนพาลใครทำอะไรให้ก็ไม่พอใจไม่ถูกใจไม่มีสติฉะนั้นสตินี่สำคัญที่สุดของเราต้องรู้ทำอะไรต้องรู้คิดอะไรก็ต้องรู้นึกอะไรก็ต้องรู้อะไรเกิดขึ้นสุขเกิดขึ้นดั้งอยู่ดับไปทุกเกิดขึ้นดั้งอยู่ดับไปไม่มีอะไรที่แน่นอนแต่สิ่งที่แน่นอนที่สุดก็คืออะไรเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายให้เราขวนขวายสร้างคุณงามความดีวันคืนล่วงไปเราทำอะไรกันอยู่อย่างน้อยศีล5ต้องให้มีประจำใจต้องให้อยู่ในใจมันไม่ได้ยากไม่ได้เย็นไม่ต้องแบกไม่ต้องหามไม่ต้องขวนขวายไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาแล้วก็ไม่ต้องมาขอพระด้วยก็สมาทานเนาะเหมือนญาติโยมจะไปเดินธรรมยาตาเหมือนกันใหม่ๆก็รับศีล8พออดไม่ไหวก็จะกินมาม่าบอกจะมาลาศีลไม่ต้องมาลาหรอกนี่เมื่อโยมเอาไม่ได้มันก็หมดไปเองแล้วสักษาไม่ได้ไม่มีก็หมดไปเองไม่ต้องมาลาให้อายเขานะนึกจะกินอะไรก็กินไปมันก็หมดไปก็ได้แค่ศีล5นั้นมันก็ไม่ได้นิสงสิน8ฉะนั้นเรามีเวลาแล้วนะโยมอย่าปล่อยโอกาสสร้างความดีกันด้วยดีกว่าอาศัยความเมตตาซึ่งกันและกันอย่าเห็นแก่ตัวเราลำบากให้คนอื่นเขาสบายเราได้บุญแต่ถ้าเราสบายคนอื่นลำบากเราไม่ได้สร้างบารมีหรอก
ฉะนั้นการสร้างบารมีเนี่ยไม่ใช่เราจะคิดเอาเองนะฉันอยากได้นู่นฉันอยากมีนี่นะแต่เราไม่ลงมือทำเลยจะเป็นศาสนาแบบวิงวอนวอนพระเจ้าแล้วมาก็คุยคนแขกเหมือนกันบอกว่าศาสนาพุทธเนี่ยสอนให้คนเกิดปัญญาศาสนาอื่นบอกว่าสิ่งเหล่านั้นเหล่านี้พระเจ้าให้แล้วถามว่าถ้าคุณไม่ไปทำงานเนี่ยคุณจะมีข้าวกินไหมคุณไม่ไปปลูกข้าวคุณจะมีข้าวกินไหมมานั่งอ้อนวอนนะเช้ามาอ้อนวอนพระเจ้าประทานข้าวให้หน่อยประทานเงินให้หน่อยประทานนู่นประทานนี่แล้วถามว่ามันเป็นไปได้ไหมแต่ศาสนาพุทธนี่เป็นไปได้คุณมีความวิริยะมีความอุตสาหะคุณก็จะได้สิ่งเหล่านั้นคุณภาคคุณเพียรอย่างปลูกข้าวเนี่ยภาคเพียรไปดูสิว่าอะไรมันวัชพืชอะไรมีหญ้ามีหนูมีอะไรไหมมีปูมีอะไรไหมก็ไปดูมันอาศัยความภาคเพียรท่านพุทธเจ้าบอกว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนและเป็นที่พึ่งแห่งตนไม่มีใครช่วยเราได้หรอกเมื่อเรายามจะตายเนี่ยใครจะช่วยเราได้สมาธิเนี่ยช่วยได้เข้าสมาธิเข้าฌานดับเวทนาเวทนามันเกิดขึ้นที่กายก็ให้มันเกิดขึ้นที่กายใจไม่เกิดเวทนาไอ้ที่มานั่งทนปวดทนเมื่อยเพื่ออะไรล่ะเพื่อเอาไว้ตอนเนี้ยตอนเจ็บไข้ได้ป่วยตอนจะตายเนี่ยคนเราจะตายเนี่ยหายใจเข้าไม่ออกหายใจออกไม่เข้ามันกระวนกระวายแล้วเราไม่รู้จักบุญกุศลของเราไม่รู้จักสมาธิไม่รู้จักการเข้าสมาธิดับเวทนามันก็โวยวายพอโวยวายไปแล้วมันไปทุกขติไม่ได้ไปสู่ทุกขติแต่ถ้าเราคิดถึงบุญกุศลของเราที่เราทำมาเนี่ยทานที่เราเคยให้ศีลที่เราเคยรักษาภาวนาที่เราเคยทำภาคเพียรมาเนี่ยมันเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงใจฉะนั้นการนั่งสมาธิต้องรู้จักการแยกเวทนาทุกขเวทนาสุขเวทนาแล้วก็ให้วางลงในระหว่างคืออุเบกขาไม่มีสุขไม่มีทุกข์แยกกายออกจากจิตแยกจิตออกจากเวทนาแยกรูปแยกนามแยกออกมากายกับจิตมันอยู่ด้วยกันแต่มันคนละหันกันมันอาศัยถึงกันและกันแต่ถ้าเราไม่สามารถถ้าเราไม่มีความเชี่ยวชาญไม่สามารถแยกกายออกจากจิตได้ไม่สามารถแยกจิตออกจากเวทนาได้อย่างเรานั่งสมาธิเราปวดเราเมื่อยเราก็รู้ว่ามันสักแต่ปวดแต่เมื่อยมันปวดตรงไหนล่ะก็ปวดแข้งปวดขาปวดหน้าปวดหลังของเราถ้าถามว่าจิตเราปวดไหมจิตมันไม่ปวดจิตมันภาวนาจิตมันมีความสุขอยู่กับการภาวนามันดิ่งอยู่ในสมาธิแล้วถามว่านั่งนานๆมาปวดไหมธรรมชาติมันต้องปวดอยู่แล้วแหละแต่ทำไมบางคนทนได้บางคนทนไม่ได้ยังที่มาบวชใหม่เนี่ย10นาทีทนได้ไหมพลิกซ้ายพลิกขวาพลิกหน้าพลิกหลังเนี่ยจะตายนะแต่บางคนทำไมเขาไม่พลิกทำไมเขาทนได้ก็เขาไม่สนใจกับเวทนานั้นสักแต่ว่าไอ้ที่ว่าเราเจ็บเราไข้เราป่วยเราทุกข์ก็เพราะอะไรเพราะไปยึดความยึดมั่นถือมั่นแหละว่านี่ขาของเราอันนี้แขนของเราอันนี้เอวของเรานี่คอของเราก็ไปยึดว่าอันนี้มันเป็นของเราถ้าเป็นของเราเป็นอะไรเป็นทุกข์มันก็เป็นทุกข์ถ้าบอกมันไม่ใช่ของเราเนี่ยมันเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเป็นเรื่องของมันเป็นธรรมชาติของมันว่าอะไรก็แล้วแต่อายมที่ว่าความสุขของเราคืออะไรเราชอบอะไรชอบกินอาหารดีๆใช่ไหมเดี๋ยวก็ยมกินเข้าไปดิกินเข้าไปมากๆดิแล้วมันสุขไหมล่ะมันก็แค่ที่เราอยากแต่ถ้ามันเกินความอยากแล้วมันเป็นทุกข์เหมือนบางคนว่าโอ๊ยฉันไม่อยากนั่งหรอกฉันชอบนอนก็ให้นอนไม่ลุกนี่ใครอยากบ้างอ่ะก็มันก็ไม่ได้อีกแหละฉะนั้นเราต้องรู้ความเป็นจริงทุกอย่างมันเป็นทุกข์ยืนนานเป็นทุกข์นั่งนานเป็นทุกข์นอนนานเป็นทุกข์ทำอะไรนานๆมันเป็นทุกข์ที่มันฝืนธรรมชาติทุกข์ทั้งนั้นแต่ที่ไม่เดือดร้อนเพราะอะไรเพราะไม่ไปใส่ใจมันเพราะไม่ได้ไปยึดมันมันเป็นสักแต่ว่าฉะนั้นครูบาอาจารย์ท่านจะสอนเราด้วยการแสดงออกอย่างพ่อสนองเนี่ยญาติโยมบางคนก็ไม่รู้จักบางคนก็ไม่ได้เคยสัมผัส
บางคนก็ไม่เคยเห็นตอนท่านป่วยแต่เราไปเห็นท่านแล้วท่านไม่แสดงออกเลยว่าท่านเจ็บป่วยท่านยังจำได้ว่าจะไปเยอรมันไปกราบลาท่านขณะท่านป่วยท่านยังมีน้ำใจกับลูกศิษย์ทั้งที่จะเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์เราท่านบอกเอาน้ำมาเลี้ยงพระที่ดูดีความเมตตาของท่านท่านไม่ได้เรียกว่าท่านป่วยนะแต่ท่านป่วยแต่ท่านไม่แสดงออกไม่เคยปีปากท่านใช้สมาธิอันนี้เป็นแบบอย่างตัวอย่างถ้าเป็นอย่างเราเหลือเอาแล้วนิดหน่อยเอาไปหาหมอดีกว่าแต่จริงๆโรคบางอย่างไม่ต้องหาหมอหรอกแต่ยึดมั่นว่าไอ้ยาตัวนี้มันจะช่วยหายจริงๆไม่ใช่หรอกบางครั้งมันก็อยู่กับอำนาจกรรมของเราที่บางอย่างมันเกิดขึ้นแก่เราดังนั้นคนไปเดินอินเดียเนี่ยอะไรเกิดขึ้นก็แล้วแต่เราบอกเนี่ยมาใช้กรรมกันแล้วกันบุญมีแต่กรรมมันบังมาแล้วเดินไม่รอดก็ถือเอาแค่นั้นแล้วกันบางคนก็ฝืนนะฝืนเสียสัจจะฝืนเดินเราบอกก็อย่าไปฝืนมาเลยถ้าของมันชำรุดแล้วเนี่ยมันเจ็บไข้แล้วมันป่วยแล้วเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมหรอกมันจะหนักไปอีกเราก็คิดว่าบารมีของเรามีแค่นี้เราก็เดินได้แค่นี้ก็ถือว่าเป็นบุญแล้วไม่มีใครว่าใครหรอกใครเดินได้ก็ได้บุญใครเดินน้อยก็ได้น้อยใครเดินมากก็ได้มากไม่มีใครว่ากันก็ถือว่าเป็นโอกาสของพวกเราฉะนั้นสิ่งที่หลวงพ่อทำเนี่ยอาตมาก็พยายามสะสางให้มันเสร็จทุกสิ่งทุกอย่างอย่างสาราจตุรมุขก็เห็นเป็นรูปเป็นร่างนะก่อนจะไปก็บอกแล้วไม่ต้องรอทำได้ก็ทำมาเลยมันได้ย่นเวลาไม่ใช่เราไม่อยู่แล้วอะไรก็ไม่เดินนะที่จริงกำหนดต้องกลับ29แต่ว่าถือว่าธรรมยาตาจบแล้วเราอยู่ตรงนู้นก็ไม่ได้ทำอะไรแต่ก็ยังมีพระอยู่มีญาติโยมอยู่บางคนก็ไปไหว้พระบางคนก็ไปโคนโพไปสวดมนต์ไหว้พระเพราะหน้านี้จะมีคนมามากแล้วเดี๋ยวนี้ที่พุทธคยาไม่ใช่เฉพาะชาวพุทธมุสลิมฮินดูไปกราบไปไหว้กันเต็มไปหมดเลยฉะนั้นถือว่าเรานั้นมีโอกาสนะคนโยมคนใดยังไม่มีโอกาสก็ไปถือว่าเกิดมาชาติหนึ่งได้ไปกราบสังเวชนียสถานก็ถือว่าไม่ตกนรกแล้วคำว่าไม่ตกนรกนี่หมายความว่าต้องทำความดีนะไม่ใช่ไปไหว้สังเวชแล้วก็ทำแต่บาปแล้วไม่ตกนรกเป็นไปไม่ได้ใครทำกรรมอะไรไว้กรรมนั้นย่อมสนองแต่ที่ไปไหว้สังเวชไม่ตกนรกเพราะอะไรเพราะมันมีความศรัทธามีความเชื่อในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้านั้นมีจริงพระธรรมมีจริงพระสงฆ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบยังมีอยู่เราเลยมีศรัทธาที่จะคอยตามให้มีพระพุทธเจ้าอยู่ในใจพระธรรมอยู่ในใจพระสงฆ์อยู่ในใจของพวกเราให้เราเป็นพระอย่าเป็นผีอย่าเป็นเปรตอะไรที่สละได้ก็สละไปถ้าเราห่วงหวงเนี่ยมันไม่ไปไหนหรอกเราห่วงแต่บ้านตายก็ไม่ไปไหนห่วงแต่ลูกตายก็ไม่ไปไหนหรอกบางครั้งก็ไปเกิดในท้องลูกฉะนั้นพุทธเจ้าบอกว่าอย่าไปยึดอะไรถ้ายึดแล้วมันจะติดแล้วมันแกะออกยากสิ่งอะไรก็แล้วแต่สักแต่ว่าเหมือนตาเราเห็นนะสักแต่ว่าเห็นชอบใจไม่ชอบใจก็แล้วแต่อย่าไปยึดมันเสียงที่เราได้ยินก็เหมือนกันเสียงดีเสียงไม่ดีเสียงนินทาเสียงว่าร้ายนินทาก็สักแต่ว่าเราจะไปห้ามก็ได้ไงมันต้องห้ามใจของเราเหมือนคนนินทาได้บอกก็จะมานินทาฉันทำไมไปห้ามก็ได้ไหมล่ะเราต้องบอกว่านินทาก็นินทาไปนินทาเหมือนเทแกบไม่แสบอะไรเหมือนอะไรที่เขาสุภาษิตเขาพูดกันเนี่ยมันก็เป็นสักแต่ว่าถ้าเราไม่เป็นจริงอย่างเขาเลยจะไปแคร์ทำไมอันนี้เราก็ไปเอาใส่ใจเอาคำพูดของเขาฉะนั้นเราปล่อยวางเสียบ้างมันก็จะเบาก็จะสบายแม้ทุกอย่างเราก็แบกไว้ดิ
อะไรไม่ดีก็เก็บไว้เห็นอะไรไม่ดีก็เก็บไว้หูดีอะไรก็เก็บไว้แล้วถามว่าดวงใจน้อยๆละเอียดอ่อนเนี่ยกระทบไม่ได้กระทบเป็นแตกกระทบเป็นเปาะเห็นไหมใครพูดไม่ดีหน่อยสามีภรรยาพูดไม่ดีหน่อยน้อยอกน้อยใจฆ่าตัวตายต้องสร้างภูมิคุ้มกันให้จิตของเราให้มันแข็งแกร่งอะไรมันมาก็คันนอนกลับไปเลยมันจะเข้าไม่ได้มันมีกำแพงกั้นอยู่นะฮะก็อะไรแหละก็สมาธิของเราศีลของเราเนี่ยปัญญาของเรานี่แหละที่จะช่วยได้สิ่งอื่นมันช่วยไม่ได้หรอกโยมเวลาจะตายใครช่วยเราได้ไม่มีใครช่วยได้หรอกใช่ไหมความทุกข์ของเรานี่เราก็ว่าทุกข์แสนสาหัสแล้วแต่คิดว่าคนอื่นเขาแสนสาหัสยิ่งกว่าเราต้องคิดอย่างนี้สิไม่ใช่ว่าโอ้ฉันนี่ทุกข์มากฉันจะตายฉันเป็นอะไรมากต้องคิดว่าคนอื่นเขาเป็นมากกว่าเราเขายังอยู่ได้เราก็เหมือนกันพยายามฝึกจิตให้มันเข้มแข็งไม่ใช่เป็นคนอ่อนแอท้อแท้ท้อถอยอะไรก็ไม่ได้นะดังนั้นธรรมาถึงบอกธรรมาไม่พูดอะไรพูดตรงๆไม่กลัวใครจะศรัทธาหรือไม่ศรัทธาไม่สนใจมันอยู่ที่ตัวเราเองแหละฉะนั้นบางครั้งที่พูดไม่เข้าหูมนุษย์หรอกไม่มีใครชอบหรอกอย่างเดินธรรมญาตาเหมือนกันเนี่ยจะมาพูดไม่เข้าหูมนุษย์หรอกไม่เอาใจใครหรอกเอาความถูกต้องเพราะเราอยู่ได้ด้วยตัวของเราเองเราไม่ได้อยู่ได้เพราะญาติโยมญาติโยมก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ไม่ใช่จะเป็นแบบมาคำจุนเราจนเราไม่เป็นอิสระไม่ใช่ฉะนั้นถึงทำอะไรไม่ได้สนใจใครใครจะนินทาใครจะว่าใครสรรเสริญไม่ได้สนใจทั้งนั้นทำในสิ่งที่ถูกต้องแล้วผลงานมันก็มีคนที่ก็มีปัญญาก็เห็นเองคนที่ไม่มีปัญญามันก็มองไม่เห็นหรอกฉะนั้นก็เราทำความดีโยมไม่ต้องกลัวว่าไม่มีใครเห็นอย่างน้อยเราก็เห็นว่าเราทำอะไรเราผิดศีลไหมเราละเมิดศีลไหมเรารับศีลแปดไปแล้วนี่เลยไปแอบกินอะไรหรือเปล่าของขบเคี้ยวเอาไปหรือเปล่าเอาไว้ที่พักหรือเปล่าไม่ต้องมีใครบอกหรอกรู้เองนะนั่นทำอะไรก็แล้วแต่ดีชั่วไม่ต้องให้ใครสรรเสริญหรอกเทวดาเขามีตุกตาเขาเห็นเองอะไม่ใช่ทำเราเนี่ยโอ้ยพระคุณเจ้าดีจังอันนี้ก็ไปหลงคำย่อดิเพราะว่าพระคุณเจ้าจะทำอะไรไม่ดีไม่เข้าท่าเลยเอาแล้วเอ๊ะมาว่าอะไรเราฉะนั้นเราไม่ต้องไปยึดคำพูดหลวงพ่อก็กระโดนประจำท่านก็ไม่ยึดอะไรใครจะสรรเสริญท่านท่านก็เฉยท่านก็ไม่ได้ไปฟูใครจะนินทาท่านก็ไม่ได้แฟบท่านก็ทำของท่านอยู่งั้นน่ะเราก็ต้องฝึกแบบท่านแล้วท่านอยู่แบบสมถะท่านไม่มีอะไรท่านเป็นเจ้าวาดกุฏิท่านยังไม่มีเลยโยมคิดดูดิท่านไม่มีกุฏิอยู่หรอกท่านก็อยู่ไปทั่วนั่นแหละสมัยก่อนอยู่ศาลาหลวงพ่อโตแต่ก็ไม่มีกุฏิก็นอนอยู่เก้าอี้ไม่ได้นอนนั่งหลับอยู่บนเก้าอี้ไม่มีกุฏิอยู่ฉะนั้นความสมถะของท่านถ้าคนไหนเคยได้ใกล้ชิดท่านเราจะรู้ว่าต่อหน้ายังไงรับหลังก็อย่างนั้นท่านมีความเมตตาต่อทุกคนใครเข้าใกล้ท่านแล้วก็จะมีแต่ความสุขแล้วท่านเข้าได้ทุกคนเจอใครท่านก็คุยหมดอ่ะคนบ้ามาท่านก็นั่งคุยนั่งหัวเราะกึกกักมันไม่ไปท่านก็ไม่ไปนอนท่านก็นั่งคุยมันท่านคุยได้หมดทุกเรื่องเพราะความเมตตาของท่านฉะนั้นคนเราเนี่ยอยู่ด้วยความเมตตาอยู่อย่าอยู่ด้วยความเห็นแก่ตัวคนไหนมีมากอย่าสะสมไว้มากสะสมแล้วเอาไปไม่ได้ลูกหลานสบายแล้วอย่าหวังว่าลูกหลานจะทำบุญให้หรอกก็แค่5วัน7วัน50วัน100วันแล้วก็ลืมฉะนั้นธรรมะจึงสวดอภิธรรมตลอดไปไม่เอาประเพณีถ้าลองร้อยวันเลิกแล้วเป็นไงจะมีใครขึ้นมากราบไหว้ท่านไหมไม่มีไม่มีก็มันกันแต่คงไม่มากเหมือนขนาดที่เรานี่หรอกฉะนั้นเราตอบแทนบุญคุณท่าน

0: แค่วันละชั่วโมงครึ่งเราทำให้ท่านไม่ได้หรือท่านนำให้พวกเรามากที่สุดแล้วเป็นโอกาสของพวกเราได้มาฟังสวดแล้วก็แปลแล้วก็พิจารณาดิบางคนฟังก็อย่างนั้นไม่ได้มีความสะดุดหูสะดุดใจเลยฟังเล่นเพลินๆไปงั้นชินหูชาหูแล้วนะเหมือนกับครูบาอาจารย์ที่นิมนต์ธรรมเทศถ้าไม่เคยได้ยินฟังสวดแปลนะโอ้ไพเราะมากเนี่ยพวกเราเนี่ยอย่างเงี้ยไม่รู้อีกแปลก็ไม่รู้เรื่องอีกไม่สนใจไม่ใส่ใจมานั่งอยู่เนี่ยบางคนก็ไม่ใส่ใจใส่ใจฟังหรอกไม่รู้ไปไหนจิตไปไหนก็ไม่รู้ส่งไปไหนมั่งไม่ต้องบอกหรอกรู้เองว่าจิตมันอยู่ตรงไหนจิตอยู่ตรงไหนกายก็อยู่นั้นเอาอยู่ในอารมณ์ปัจจุบันดิไม่ใช่ฟุ้งซ่านคิดไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยนั่งฟังเทศก็ไม่รู้เรื่องแล้วฟังกันบ่อยไม่ต้องฟังบ่อยหรอกถ้าคนเรามีสติมีสมาธิไอ้นี่ฟังกันแล้วก็ไม่รู้เรื่องอีกพอเทศจบแล้วถามว่าท่านเทศอะไรมั่งไม่รู้แต่ว่าเพลินดีเพลินหูดีเพราะว่าอะไรไม่มีใครนินทาไม่มีใครด่าก็ฟังเล่นเพลินๆก็ยังดีแต่ว่าอย่าเพลินในอารมณ์เพลินในเสียงธรรมะมันก็จะเป็นสิ่งที่เจริญหูเจริญตาฉะนั้นพวกเรามีโอกาสนะอย่าปล่อยโอกาสรีบตักตวงเพราะเรายังต้องเดินทางนะโยมนะชีวิตเราไม่จบอยู่แค่นี้นะถ้าไม่มีศีลธรรมแล้วโยมอย่าหวังว่าเกิดไปเป็นมนุษย์เลยไม่ได้เกิดหรอกถ้าศีล5ไม่บริสุทธิ์บริบูรณ์นะอย่าหวังเลยถ้าศีล5บริสุทธิ์บริบูรณ์นะเทวสมบัติมีอันหวังได้มนุษย์สมบัติมีอันหวังได้แล้วถามว่ารักษายากไม่ยากอันไหนที่มันขาดก็ตั้งขึ้นมาใหม่ทำมดทำแมงตายก็เอาตั้งขึ้นมาใหม่จะสำรวมระวังนะจะไม่บี้จะไม่ฆ่าจะไม่ตบพอที่ทำไปมันขาดสติอันนี้พอบอกทำไม่ได้แล้วข้อหนึ่งเนี่ยทำยากเดี๋ยวตบยุ่งเดี๋ยวบีบมดเดี๋ยวอะไรเคยไม่ต้องเอาสักข้อหนึ่งคนเราตั้งจิตไปสิเหมือนโยมรับศีล5ในขณะนี้ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ตายไปตอนนี้ไปขึ้นสวรรค์มีตรงไหนมันก็ได้ตรงนั้นแหละ4ข้อก็ยังดีก็ไม่มีสักข้อของเหลือใช่ไหมมี100บาทก็ยังดีกับไม่มีสักบาทใช่ไหมไม่ต้องอย่างนั้นดิทีนี้อยากจะให้มันมากใช่ไหมก็เพิ่มเข้าไปดิหามันเข้ามาให้มันครบ500บาท 5,000 บาท 50,000 บาท 500,000 บาท 5 ล้านบาทก็เพิ่มไปเรื่อยๆอย่างพวกเรามารับศีล8เนี่ยมาประพฤติปฏิบัติเนี่ยมันก็เพิ่มไปเรื่อยไม่ได้ทำไม่ได้ยังไม่ทันทำเลยโอ้ยทำไม่ได้แล้วไม่เอากลัวตกนรกทำไม่ได้แล้วตกนรกก็ทำเท่าที่มันได้ดิใช่ไหมอันนี้ไม่ได้เลยสักไม่ได้เลยสักข้อเงินแล้วจะเอาอะไรไปได้จะเอาสมบัติอะไรไปถามดิสมบัติผมของเรายังเอาไปไม่ได้เลยโยมเอ้ยไอ้ที่เสื้อผ้าที่มันปิดความอุจจาระนี่เราก็เอาไปไม่ได้เอาไปอะไรไปไม่ได้งั้นแหละบุญกับบาปนั้นนั่นแหละอย่าไปหวังเลยทรัพย์สินเงินทองเนี่ยจะนั้นมีมากๆก็มาบริจาคที่วัดนะเอานี้ไม่ได้พูดเข้าตัวนะเนี่ยพูดเรื่องจริงนะก็เป็นอายาทรัพย์ของโยมมาฝากไว้เพื่อชาติหน้าพระก็มาสร้างนู่นสร้างนี่ก็เป็นวิมานของโยมนั่นแหละอันนี้ไม่ได้บอกบุญนะพูดเรื่องจริงถ้ายังขี้เหนียวเก็บไว้ฝังดินไว้ใส่กระบอกไม้ไผ่ไว้ฝากธนาคารไว้ตายแล้วไม่ได้กินแล้วแล้วไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้ด้วยโยมไม่ได้เลยเป็นปัญหาลูกหลานตีกันอีกแย่งกันอีกคนไหนมีทรัพย์สินมากๆก็แบ่งกันซะก่อนนะเดี๋ยวจะเกิดวิวาทะพี่น้องฆ่ากันเพราะทรัพย์สินพ่อแม่ไม่แบ่งให้ไปเลยโยมยังไงก็เป็นของเขาอยู่แล้วล่ะไม่วันนี้กับวันหน้าเราอยู่ก็เป็นของเขาเราตายก็เป็นของเขานั่นแหละแบ่งกันมันเป็นเรื่องเป็นราวซะเนาะฉะนั้นวันนี้ก็มีโอกาสเพราะว่าไม่ค่อยได้มีโอกาสจะมาพูดอะไรมากๆ เพราะเป็นคนพูดอะไรพูดมากไม่ค่อยเป็นน้ำไม่ค่อยมีเอาแต่เนื้อก็ถือว่าเราเนี่ยได้มีโอกาสมาสร้างบุญสร้างกุศลกันฉะนั้นการที่อาตมาพาคณะสงฆ์ไปเดินธรรมยาตาก็ถือว่าเป็นปฏิปทาของหลวงพ่อสนองที่ท่านได้นำพาพวกเราเนี่ยได้สร้างบารมีกันแล้วญาติโยมก็ได้มาบวชในขำประพฤติปฏิบัติก็เป็นเมตตาของท่านที่ให้พวกเราได้มีโอกาสมาสร้างบารมีเนคขมะบารมีขันติบารมีวิริยะบารมีเป็นบารมีของพวกเราทั้งนั้นแหละที่เราปรารถนาท้ายที่สุดนี้ก็ขออำนาจคุณของพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์จงมาปกปักรักษาเหล่าอุบาสกอุบาสิกาญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนาก็ขอให้มีความสุขความเจริญคิดอะไรให้ได้สมความมุ่งมั่นปรารถนาปรารถนาความพ้นทุกข์ก็ขอให้ได้ความพ้นทุกข์ปรารถนาความสุขก็ขอให้ได้ความสุขทุกคนทุกท่านเทอญ
1: สาธุสาธุสาธุอนุโมทนา ที่จบลงนั้นคือการแสดงธรรมโดยความเมตตาจากพระครูสมุไพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าอาวาสวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: กฎแห่งกรรมเรื่องนางธมคม

0: เรื่องที่ข้าพเจ้าจะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นทางภาคอีสานนั่นคือจังหวัดศรีสะเกษซึ่งเกิดขึ้นกับครอบครัวของข้าราชการที่ใหญ่โตมีชื่อเสียงคนหนึ่งในจังหวัดเจ้าของบ้านมีชื่อว่ารองอำมาตย์โทท่านขุนพิเคราะห์คดีซึ่งมีตำแหน่งเป็นอัยการประจำจังหวัดภรรยาของท่านชื่อคุณนายพิกุลทั้งสองคนเป็นคนใจดีมีเมตตาแต่ทั้งคู่ไม่มีบุตรสืบสกุลจึงไปขอหลานมาเลี้ยงไว้สองสามคนต่อมาได้มีผู้ใหญ่ที่นับถือของท่านนำเด็กหญิงชาวเขมรคนหนึ่งชื่อว่าเด็กหญิงธมมายกให้เป็นลูกเลี้ยงของท่านหน้าตาดีพอใช้ลักษณะเด็กเป็นคนที่คบไม่ได้มีลักษณะเป็นคนขี้โกงแต่ท่านก็ไม่เชื่อด้วยความสงสารเด็กท่านจึงรับเลี้ยงเอาไว้จนกระทั่งเธอเติบโตเป็นสาวก็มีชายหนุ่มจากอยุธยามาผูกสมัครรักใคร่พ่อแม่ก็จัดการแต่งงานให้เนื่องจากพ่อแม่ร่ำรวยเป็นใหญ่เป็นโตจึงทำให้นางมีนิสัยไม่ดีคือเย่อหยิ่งจองหองชอบด่าพวกคนรับใช้ที่อยู่ด้วยและก็มักจะดุด่าตบตีพวกหลานๆที่ท่านเลี้ยงเอาไว้อยู่เสมอต่อมานางก็ตั้งครรภ์มีลูกสาวหนึ่งคนนางไม่เคยที่จะสนใจทำงานบ้านและเลี้ยงลูกเลยสามีของนางทำงานอยู่ที่อำเภอแห่งหนึ่งในจังหวัดศรีสะเกษหลังจากเลิกงานแล้วก็ต้องมาเลี้ยงลูกแทนนางอีกด้วยนางธมมีนิสัยชอบเล่นการพนันมากนั่นคือไพ่ตองนางเล่นได้ทั้งวันทั้งคืนโดยไม่ต้องหลับต้องนอนก็ได้นางจะกินนอนอยู่ในวงไพ่บ้านช่องก็ไม่เคยสนใจดูแลวันไหนเล่นการพนันเสียก็จะกลับมาดุด่าตบตีเด็กๆในบ้านและนางยังพาดุด่าสามีอีกด้วยพอหนักเข้าแม่ห้ามปรามไม่ให้นางด่าสามีเพราะมันจะทำให้เป็นบาปติดตัวแต่นางก็ไม่เชื่อกลับยิ่งพานด่าแม่และสามีมากขึ้นไปอีกแต่พอท่านขุนพิเคราะห์คดีผู้เป็นพ่อเข้าห้ามนางธมก็ค่อยเงียบเสียงลงได้บ้างแต่ผ่านไปไม่นานนางธมก็กลับมีนิสัยเลวมากขึ้นคือชวนสามีเล่นไพ่ด้วยกันทั้งสองสามีภรรยาเลยกลายเป็นคู่ขากันเลยสามีของนางมีที่นา15 ไร่ที่อยุธยาก็ถูกนำไปขายและเอาเงินมาเล่นไพ่เสียพนันจนหมดอีกทั้งสองคนติดการพนันจนแทบถอนตัวไม่ขึ้นต่อมาท่านขุนก็ลาออกจากราชการมาลงสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและท่านขุนก็ได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร2 สมัยคุณนายพิกุลต้องเป็นคนเลี้ยงลูกให้นางธมแทนเวลาลูกร้องนางก็จะดุด่าแม่เพราะนางธมอารมณ์เสียไม่ได้นอนแล้วยังเล่นไพ่เสียพนันอีกผลสุดท้ายเงินที่ขายนาก็หมดลงเงินเดือนก็ไม่พอจ่ายทำให้นางต้องไปขอเงินแม่ใช้เมื่อแม่ไม่ให้นางก็ด่าว่าอีแก่เดี๋ยวกูก็เอาสี่โครงเหน็บข้างฝาให้หรอกจะให้เงินหรือไม่ให้เดี๋ยวฆ่าให้ตายเสียเลยนี่ฝ่ายแม่ก็ร้องไห้ด้วยความเศร้าโศกเสียใจในพฤติกรรมลูกสาวในบ้านของนางธมนั้นมีคนสวนคนหนึ่งชื่อว่าบุญมาแกเป็นคนพิการปากแหว่งไปจนถึงจมูกนางธมก็มักจะดุด่านายบุญมาสารพัดเช่นกันไอ้ปากแหว่งมึงไปตักน้ำมาให้กูอาบเร็วๆเข้านะไอ้แหว่ง นายบุญมาก็ได้แต่เสียใจร้องไห้อ้อนวอนนางว่า
1: อย่าด่าผมเลยครับผมก็ไม่อยากให้ปากผมแหว่งรอกแต่บุญทำกรรมแต่งผมก็ไม่รู้จะทำอย่างไร
0: นายบุญมาจึงกลายเป็นที่ระบายอารมณ์ของนางธมอยู่เป็นประจำนายบุญมาได้แต่เก็บความโกรธแค้นไว้ในใจเพราะไม่รู้จะทำอย่างไรก็ได้แต่ไหว้เทวดาฟ้าดินขอให้ผลกรรมนั้นส่งผลต่อนางธมภายในเร็ววันนางธมไม่เคยมีความเคารพต่อพ่อแม่เลยนางจะดุด่าคุณนายพิกลผู้เป็นแม่อยู่เสมอเวลาโกรธก็จะเดินกระทืบเท้าใส่อีกไม่นานนักนางธมก็ตั้งครรภ์เป็นครั้งที่สองกลับทำให้นางธมเป็นคนใจบาปหยาบช้ามากยิ่งขึ้นอีกเลวที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาวัดก็ไม่เคยเข้าบุญก็ไม่เคยทำพ่อแม่ก็จะถูกด่าว่าเป็นประจำสามีของนางก็พลอยโดนด่าไปด้วยเมื่อไม่มีเงินมาให้นางเล่นพนันเช่น
2: ไอ้หน้าแหลมอยุธยาไปหาเงินมาให้กูหน่อยกูจะเอาไปเล่นไพ่มึงรู้ไหมว่าลูกในท้องของกูเนี่ยมันจะทำคุณจะทำให้กูรวย
0: ทุกคนก็ได้แต่นิ่งเงียบไม่อยากโต้เถียงนางส่วนลูกสาวคนโตนางให้คุณนายพิกุลเป็นผู้เลี้ยงเมื่อแกเหนื่อยแกก็จะให้หลานช่วยเลี้ยงบ่อยๆเข้าหลานก็ขี้เกียจเผอิญวันนั้นหลานที่เป็นพี่เลี้ยงเอาลูกสาวของนางธมลงนอนเปลแล้วใช้เท้าถีบเปลแทนการใช้มือไกวเปลนางธมเห็นเข้าพอดีนางโกรธมากกระโจนเข้าตบตีหลานคนนั้นแต่หลานก็ไม่ยอมแพ้เกิดการทะเลาะต่อสู้กันขึ้นเพราะหลานเกลียดนางธมมานานแล้วก็เลยทนไม่ไหวเมื่อเด็กๆในบ้านเห็นเหตุการณ์เช่นนั้นกลับไม่เข้าไปช่วยห้ามปรามแต่ช่วยรุมตีนางธมกันเป็นการใหญ่ทั้งใช้เล็บหยิกข่วนหน้าตาแตกยับหมดนางธมซึ่งกำลังท้องและอ่อนเพลียเนื่องจากเล่นไพ่จนดึกไม่ได้นอนจึงไม่มีแรงสู้กับพวกเด็กๆนางทะเลาะกับหลานจนถึงเที่ยงสามีของนางกลับจากอำเภอมาเห็นเหตุการณ์จึงเข้าไปห้ามและช่วยเหลือแยกออกมาได้นางธมร้องไห้เล่าเรื่องราวให้สามีฟังแล้วให้สามีไปตีเด็กเป็นการแก้แค้นแล้วนางก็ยังด่าแม่ของนางว่าเข้าข้างเด็กๆอีกด้วย

0: ในที่สุดนางทมก็คลอดลูกออกมาเป็นเด็กแฝดผู้ชายสองคนเด็กทั้งคู่มีสภาพเหมือนนายบุญมาไม่มีผิดคือปากแหว่งไปจนถึงจมูกนางเห็นลูกแล้วก็เสียใจร้องไห้พร่ำบ่นว่า
1: ทำไมไอ้ลูกเวรลูกกรรมจึงต้องเกิดมาเหมือนไอ้บุญมาคนทำสวนด้วยกรรมของกูแท้แท้แล้วกูจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนล่ะเนี่ย
0: ว่าแล้วนางก็เป็นลมล้มพับไปโดยที่นางไม่ได้หวนคิดว่าสาเหตุที่ลูกเป็นเช่นนี้เพราะอะไรถ้าไม่ใช่กรรมของนางที่เป็นผู้ก่อขึ้นนางพิกุลผู้เป็นยายเกิดความสงสารหลานจึงรับเลี้ยงไว้และตั้งชื่อว่าเอกและโทฝ่ายนางทมก็รังเกียจคิดจะเอาลูกไปฆ่าทิ้งเสียเพราะเก็บเอาไว้ก็อับอายขายหน้าชาวบ้านและก็ออกคำสั่งห้ามอุ้มเด็กทั้งสองคนออกจากบ้านเด็ดขาดหากใครมาที่บ้านก็ให้รีบนำเอาเด็กไปไว้ในห้องไม่ยอมให้ใครได้พบเห็นสามีของนางออกความคิดให้เอาลูกทั้งสองคนไปทำศัลยกรรมที่กรุงเทพเด็กชายเอกและโทจึงถูกนำไปทำศัลยกรรมแต่เมื่อทำศัลยกรรมแล้วก็ยังมีรอยแผลเป็นปรากฏให้เห็นอยู่ส่วนลูกสาวคนโตของนางทมนั้นเมื่อเติบโตขึ้นมีรูปร่างสวยงามก็แต่งงานมีเรือนออกไปวันหนึ่งนางกลับมาเยี่ยมบ้านเห็นนางทมผู้เป็นแม่กำลังดุด่าว่ากล่าวยายสารพัดก็รู้สึกทนดูไม่ได้จึงเข้าห้ามปรามแม่มิหนำซ้ำนางทมจะเอาไม้กระบองตียายอีกลูกสาวของนางจึงเข้าไปห้ามแม่ไว้และด่าแม่ด้วยความโมโหในพฤติกรรมของแม่นางทมเห็นลูกขึ้นเสียงด่าก็ยิ่งเกิดความโกรธมากขึ้นเพราะตามปกติจะไม่มีใครกล้าเถียงนางเลยแม้แต่สามีของนางเองทั้งสองแม่ลูกทะเลาะกันถึง4ชั่วโมงไม่มีใครยอมแพ้ให้กันเก่งทั้งแม่ทั้งลูกในที่สุดนางทมก็เหนื่อยเพราะตะเบงเสียงด่าลูกจนหมดแรงเกิดความหิวนางจึงเดินไปที่โต๊ะเห็นกล้วยหอมทองสุกลูกใหญ่น่ากินวางอยู่จึงตรงเข้าไปปลิดกล้วยหอมกินด้วยความหิวและความอร่อยนางจึงกินเข้าไปถึง3ลูกส่วนลูกที่4ขณะที่ยังอยู่ในมือนางก็เกิดมีอาการชักหายใจไม่ออกต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลแต่อนิจจานางทมได้เสียชีวิตเสียแล้วสาเหตุเพราะกินกล้วยหอมเข้าไปมากจนจุกตายหมอบอกว่านางทมกินกล้วยหอมมากเกินไปบัดนี้นางทมได้เสียชีวิตไปชดใช้กรรมของนางแล้วและนางทมคงจะได้รับรู้แล้วว่ากฎแห่งกรรมนั้นมีจริงดังคำที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมนั่นเอง

พราะใจสูงเหมือนหนึ่งยูงมีดีที่แววขนถ้าใจต่ำเป็นได้แต่เพียงคนย่อมเสียทีที่ตนได้เกิดมาใจสะอาดใจสว่างใจสงบถ้ามีครบควรเรียกมนุษย์สาเพราะทำถูกพูดถูกทุกเวลาเปรมปรีดาคืนวันสุขสันต์จริงใจสกปรกมืดมัวและร้อนเร่าใครมีเข้าควรเรียกว่าผีสิงเพราะพูดผิดทำผิดจิตประวิงแต่ในสิ่งนำตัวกลัวอบายคิดดูเถิดถ้าใครไม่อยากตกจงรีบยกใจตนรีบขนขวายให้ใจสูงเสียได้ก่อนตัวตายก็สมหมายที่เกิดมาอย่าเชือนเอ่ยโอวาทของท่านพุทธทาสภิกขุ

0: านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทาง www วัดสังฆทาน .com ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะ
1: น้ำก็มาสินะน้ำก็มามากทีนี้จะทำยังไงมาก็มาเกินนั่นแหละเหมือนกันป่าหมดไม่ใช่ดีเนาะมันต้องมีป่าคาแก้งไว้ป่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเอาไปท่องเที่ยวนำคนไปท่องเที่ยวก็ไปใหญ่แต่ป่าไม่ก็อยากให้ไปหรอกนั่นแหละพาในซอกแซกไปเที่ยวนั่นแหละแต่มาไม้ป่าไม้ดีหมดไปป่าหนึ่งแล้วป่าเมืองการใช่ไหมไม่มีแล้วมีแต่ไร่อ้อยไปหมดนั่นแหละสร้างเขื่อนประมูลหน้าเขื่อนมันไปทะลุไปนู่นรวมขาแข้งนั่นแหละนี่แหละทำกระต่างประเทศจ้างเลยนะอยากจะจ้างราษฎรในปลูกทางเอเชียเนี่ยไปโค่นเมืองไทยแล้วไปโค่นพม่าโค่นเขมรอีกสัมปทานหมดใช่ไหมวันนั้นเราไปดูโอ้โหหน้าราชการโค่นไว้ยังกับกองไม้ขีดเลยไม้ท่อนพม่าใช่ไหมนึกแล้วสลดใจไม่ใช่ดีเลยนั่นนะเห็นโค่นกันเยอะๆแทนที่จะดีใจเนาะมันไม่ดีใจกับเขาหรอกมารู้ว่าธรรมชาติหมดก็ฝนก็ตกแรงนั่นแหละแทนที่จะแรงกับแต่ทางนู้นหิมะละลายกลายเป็นมาตกทางนี้มาตกทางเอเชียนี่นั่นแหละมนุษย์ทางนั้นไม่มีสัตว์อะไรทำไม่ป่าหมดอ่ะนี่ป่าสมบูรณ์เนี่ยมนุษย์ทำลายหมดนั่นแหละถ้าพอมนุษย์ทำลายหมดก็กลายเป็นทะเลทรายหมดนั่นแหละเห็นไหมโอ้ยอย่าไปพูดเลยพาอ้อมมกก้มหาต้นไม้พูดให้มันน้ำลายไหลนั่นน่ะใช่ไหมคนจนโค่นไม่ได้หรอกคนมีอำนาจทางนั้นละโค่นกันหมดนั่นน่ะไม่รู้จักพอตายแล้วไม่รู้เอาไปไหนหมดนั่นน่ะนั่นน่ะมันก็เลยถึงว่าแล้วก็บอกว่าพระสงฆ์ไม่ดีศาสนาไม่ดีพระราชาไม่ดีมันชูสามนิ้วก็เกิดแก่เจ็บตายสิจะไปนึกว่าพระพุทธไอชาติศาสนาอะไรมันชูสามนิ้วว่าเกิดมาแล้วต้องตายนั่นน่ะเกิดแก่เจ็บตายนั่นน่ะพอเคารพธงชาติสู่สามนิ้วก็นะมันเกิดมาทุกคนต้องตายนั่นแหละมันจะได้หมดเรื่องใช่ไหมไม่เขาไม่ได้คิดอะไรคนใหญ่คนโตไม่คิดอะไรนั่นแหละเห็นไหมพระราชามีองค์เดียวเขาจะพอเป็นพระราชาแล้วเขาก็ต้องทำความดี กันทุกองใช่ไหมตอนแกยังไม่เป็นเขาก็เที่ยวไปบ้างอะไรไปบ้างนั่นแหละทีนี้เป็นพระราชาก็ต้องระวังตัวไว้เนื้อไว้ตัวว่าเราต้องทำความดีใช่ไหมทีนี้เราจะไปคิดเทียดแค้นใช่ไหมเด็กๆไม่รู้อะไรหรอกไอ้คนโตเนี่ยแสบใช่ไหมนั่นแหละนั่นแหละมันแสบที่สุดแสบตวงทุกวันเนี่ยเพราะฉะนั้นน่ะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่แหละเราทำเอาไว้เหมือนอย่างกับที่ว่าคนรักพ่อแม่คนกตัญญูต่อพ่อแม่ขายของมาต้องกับเด็กๆตอน450ตะกตายเขารักแม่เขาก็ห่วงแม่เขาพ่อแม่เขาทำเงินไว้เก็บไว้ให้แม่แล้วหนูตายแล้วแม่กินไม่หมดก็แล้วกันโอ้โหมีที่ไหนมั่งนี่แหละมีที่ไหนมั่งที่ลูกๆจะพูดอย่างเนี้ยมีน้อยแต่มาเห็นแก่ตัวกันอะไรกันแม่ก็ต้องมีกิจการร้านกาแฟหน่อยเดียวก็ยังฆ่ากันตายเนี่ยเห็นไหมกลัวจะมาเอาผลประโยชน์ข้างเดียวอะไรเงี้ยทำไปทำมาฆ่าหมดเหมือนฆ่ายกครัวนั่นแหละแล้วตัวเองก็ตายนั่นแหละตัวเองก็ฆ่าตัวตายไปด้วยมันนึกว่าหมดปัญหาไม่หมดหรอกในโลกไม่หมดปัญหาอีกใช่ไหมมันไม่ใช่อย่างกับลูกสาวคนนั้นทำเงินไว้ให้แม่ทำทองไว้ให้แม่จะให้ลูกว่าฉันมีมากกว่าฉันมีไว้ให้แม่มากกว่านี้อีกนะพอลูกเจ็บป่วยนั่นนะโอ้บอกว่าไปกิริวหอทองไปกิริวหอทองตัวเองเขี่ยมตัวเองเอาไว้ทำบุญเอาไว้ทำกุศลนั่นแหละแต่การกินการใช้นี่ประหยัดนะเสื้อผ้านั่นแหละไม่เคยได้นั่นแล้วก็ได้ซื้อทำขนมขายทำขายดีเพราะทำบุญกับหลวงพ่อใหญ่แล้วก็นานๆก็ไปทำไปเหมือนว่าเดี๋ยวนี้สะดวกส่งไปสนีไปวัดนู้นวัดนี้นั่นแหละว่าหนูทำไมมันหมดกิเลสช้าเหลือเกินบอกว่าถ้าหมดแล้วใครจะหุงข้าวให้แม่กินเองก็มาบวชกันหมดเลยรู้เลยว่าอ๋อมันต้องใช้กรรมใช้นี่กรรมกันนั่นแหละอยู่ด้วยกันใช่ไหมจนจะตายบอกว่าแม่กอดหนูไว้เยอะๆหนูได้ความตายนี่ความพัดภาคนี่มันเป็นทุกข์เหลือเกินนั่นแหละทั้งที่ปฏิบัติดีนั่นแหละแต่เวลาตายจริงๆจะไม่ร้องไห้บอกความพัดภาคเป็นทุกข์เหลือเกิน ั่นแหละแม่น่ะยังไม่นิพพานเพราะเป็นห่วงแม่นั่นเองไปอยู่ข้างบนให้หลานสาวก็โอ้โหบ้านใหญ่โตนะเห็นไหมวิมานใหญ่โตไปเห็นหลานสาวก็เห็นนะเขาบอกว่าไอ้เด็กคนเนี้ยมันเห็นกงจักรจักหัวมนุษย์อะทีแรกเป็นดอกบัวแล้วตอนหลังมาจักหัวมนุษย์สองวันสามวันบอกว่าหนูรักษาศีลให้ดีโตขึ้นเป็นผู้หญิงนะรักษาศีลไว้จะไปเที่ยวเพื่อนนั่นแหละโตขึ้นน้าก็ไม่อยู่แล้วนั่นแหละน้าสาวก็ไม่อยู่แล้วทีนี้หนูไม่รู้จะล้อเล่นกับใครแล้วนั่นแหละตอนอยู่ก็คอยจะแย่อีไงเขาเป็นคู่โปรดคู่แย่กันนั่นแหละกันมาทีนี้ก็เรียนเก่งนั่นนะทีนี้แม่ก็ไม่เคยจะชวนมาทางพระไปทางโลกเยอะนั่นแหละไอก็มีนิสัยนะยังได้ฟันเห็นนะอีบอกว่าไปอยู่ทำไมอีสวยงามเหลือเกินผิวสวยเหลือเกินอะไรต่ออะไรนั่นแหละเห็นไหมไปอยู่บนนู้นนั่นแหละบอกว่าแม่อยากให้แม่ตายเร็วๆจะได้ไปอยู่ด้วยกันนั่นแหละบอกว่าแม่บอกว่ามันยังไม่ตายเนาะถ้าฆ่าตัวตายก็ไม่ได้มันไม่ได้ไปเนี่ยทีนี้ก็ต้องมาถือศีลภาวนาแม่ไปทำงานบ้านมากก็ไม่ดีอยากจะให้แม่ภาวนามากๆเห็นไหมจะได้ไม่หลงไปทางอื่นนั่นแหละลูกกตัญญูเป็นอย่างเงี้ยทั้งที่ดุเหลือเกินแล้วลูกสาวนะเคยเกิดเป็นเจ้านายอ่ะทีนี้แม่เป็นคนใจ

ทีนี้ก็คนใจรักเจ้านายก็มาเกิดเป็นแม่เป็นลูกกันนั่นแหละเห็นว่าเวียนว่ายตายเกิดนี่แหละแล้วไปอาฆาตแทงกันตายฆ่ากันตายสี่ศพห้าศพมันจะทีนี้ต่อพบชาติไม่ดีเลยไปใจหนี้เวรกรรมอีกนานเลยใช่ไหมแม่ดีเหลือเกินฆ่าคนได้สบายใจที่ไหนได้นั่นแหละมันก็ใช้ชาติกันอีกนานเหมือนคนขึ้นต้นนิ้วนั่นแหละตายคนละทีก็คอยก่อน

ตายก็ละทีก็คอยก่อนยังไม่ขึ้นหรอกไปอยู่สำคนต้นก่อนนั่นแหละพอมาสองคนแล้วก็ทีนี้ละขึ้นกันเพลินเลยนั่นแหละตายแล้วก็ขึ้นเพื่อนอีกก็ขึ้นอีกจนหมดเวรหมดกรรมโหน่ากลัวเหลือเกินนั่นแหละที่สนุกนั่นแหละตอนนิ้วในนรกหมดไปแล้วโยมบาบานคนกับโยมบาบานเอาอีแรงมากินหมดแล้วมาแก้มเหล้าหมดนั่นแหละคนกินเหล้าก็พูดไปนั่นเห็นว่าครูบาอาจารย์บอกว่าจะได้ทุเรียนกินเนี่ยไม่ใช่ปลูกวันเดียวแล้วจะได้ใช่ไหมต้องรอ8ปี9ปีนั่นแหละพวกที่ไม่ดีก็ไม่ขึ้นอีกเหมือนกันศีลธรรมก็เหมือนกันป่าปลูกไว้จนตายนั่นแหละไม่ทิ้งศีลธรรมไม่ทิ้งบุญกุศลนะก็มีความสุขแก่มานั่นแหละญาติพี่น้องไม่ตามกันก็มาไปคนละทางอีกเดี๋ยวว่าแต่เพื่อนฝูงเลยไม่ตามกันนะมันก็ไปคนละทางเห็นมั้ยเพื่อนฝูงบางทีก็ฆ่ากันเพราะเมาฤทธิ์เมานั่นแหละไม่ใช่ฤทธิ์มันฤทธิ์เมานั่นน่ะเห็นมั้ยรักกันมีสติมากกันเมาแล้วหมดใจนั่นเลยหมดความเป็นผู้เป็นคนอะไรต่ออะไรเป็นนั่นจึงว่าบุญกุศลเนี่ยที่เราถางป่าในใจเราถางกิเลสในใจเราป่าข้างนอกมามันทางไปไม่หมดมันต้องถางป่าในใจมันลกเหลือเกินนั่นน่ะอุปทานนั่นน่ะอุปทานนี่มันไม่สิ้นสุดเนี่ยนั่นน่ะเผลอมันมาอีกแล้วเออมันมาเจริญสติจนไม่เผลอนะเดินจงกรมไม่เผลอนั่นแหละว่างไม่ได้ใช่ไหมจนมันไม่มานั่นแหละอยู่ว่างๆนั่นแหละเห็นไหมคนวัดสังฆทานก็กระดูกเป็นพระธาตุกันเยอะนั่นแหละหลวงพ่อเขาบอกนั่นแหละที่ไม่รู้ก็มีที่ไม่เป็นก็มีแต่สำเร็จไปก็มีเยอะนั่นแหละกระดูกไม่เป็นพระธาตุเข้าฌานไม่ได้ก็เยอะได้ไหมที่ไม่อยากเบียดเบียนใครไม่พูดไม่จาปฏิบัติมุ่งหน้าจะปฏิบัติผู้นั้นย่อมเห็นทางพ้นทุกข์นั่นน่ะไม่วันใดก็วันหนึ่งแต่ว่าถ้ามัวแต่คิดแต่ทางโลกเห็นว่าเย้ยวกันให้วุ่นวายนั่นแหละใช่ไหมคนนั้นจะเอาอย่างนั้นคนนั้น

จะเอาอย่างนี้มันทำก็จริงๆมันไม่ได้นั่นน่ะเห็นไหมมันใหญ่เหลือเกินโลกนี้แต่โลกของพระนิพพานมันแคบเหลือเกินมันเหมือนว่ามันไม่คิดอะไรในตัวตนมันไม่ต้องคิดใหญ่คิดโตอะไรต่ออะไรคิดแต่ว่าทำยังไงถึงจะพ้นทุกข์นั่นเองนั่นน่ะทางโลกนี้มันไม่มีหมดนั่นน่ะตายแล้วกลับมาเกิดอีกก็ไม่หมดนั่นน่ะวิชาทางโลกความรู้ทางโลกมันก็บานไปเรื่อยมันก็ปรุงแต่งไปเรื่อยแต่ทางธรรมไปนิพพานมันแค่ปลายจมูกแค่ลมหายใจแค่อายตนะนั่นแหละตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเรียนได้เรียนแคบเข้าจนไม่อยากจะเดือดได้ดีอะไรได้ก็เอาไม่ได้ก็ไม่เอานั่นเห็นว่าหายใจไปวันไม่มีจุดหมายปลายทางที่จะก่อร่างสร้างวิมานอะไรนั่นแหละจะไปนิพพานแต่ว่ามันเป็นอย่างนั้นคนทั้งโลกเป็นไหมก็ทำไว้ว่ามาฆ่ากันตายหมดทีนี้กินข้าวอยู่แท้ๆเลยฆ่าตายหมดห้าหกตกปะมึงนั่นน่ะเห็นไหมมันถึงว่ามนุษย์เนี่ยสุดประเสริฐแต่มนุษย์ทุกข์ก็ทุกข์ประเสริฐเหลือเกินที่มันทำกันอย่างเงี้ยหน้าหดหู่ใจเพราะตัวโลภตัวเดียวคิดนั่นแหละอวิชชาเนี่ยคิดว่าไม่มีใครจะเหนือเราได้ทำไปที่ไหนได้ตอนสุดท้ายฆ่าตัวดีกว่านั่นนะกลัวความผิดทีหลังมันเคยฆ่ากันมันยังไม่ถึงมันยังไม่หมดนั่นนะหมดยุคหมดสมัยของการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยนะไม่เหมือนเด็กคนนั้นแต่คนนั้นรู้จักเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่บอกว่าหนู อย่าไปแต่งงานนะแต่งงานมันก็ยาวไปเรื่อยบอกว่าหลายองค์แล้วศึกไปหมดเหลือหลวงพ่อ3 วันนั่นแหละที่ไม่ศึกนั่นแหละเห็นไหมบอกแต่ที่พูดอย่างเงี้ยตัวเองตึกไปหมดนะก็บอกว่ามันใจดีมาอ่อนน้อมถ่อมตนรู้จักมาทำลงทานเหมือนกันนั่นนะว่างเสียสละใช่ไหมมาทำนั่นแหละไอ้ที่ขายของก็เขาอิจฉาเหลือเกินเหมือนอย่างกับ2-3 ศอกเท่านั้นแคบลงแต่เขาก็จะกินน้ำมือของคนเนี้ยเหมือนเทวดาช่วยทำนั่นน่ะเพราะทำบุญอยู่ตลอดหลวงปู่จะกินอะไรก็สั่งพระไป
ก็ไปหามาถวายนั่นแหละก็ได้บุญทุกวันไงนั่นแหละจะทำผิดคิดผิดเนี่ยหลวงปู่ก็ทำจานมามามองหน้าก็รู้เลยว่าไม่คิดนั่นแหละแต่ตัวเนี่ยไม่ค่อยได้คุยกันหรอกเพราะว่าเป็นเด็กๆก็ไม่ได้คุยก็จะคนโตจะคุยกันเองมาอยู่ข้างหลังก็อยากจะถามสมาธิไงพอโตเป็นสาวอยากให้หลวงปู่พักผ่อนนั่นแหละเลยไม่ได้ถามไปหลวงปู่ก็ไปตอนกลางคืนนั่นแหละทำจานไปนั่นแหละไอ้เด็กคนนี้มันได้กรรมฐานนอนนะมันจะรู้อะไรเนี่ยมันต้องนอนมันไม่หลับเพราะแต่มันจะดูว่าวันนี้เป็นยังไงมั่งอะไรก็มันได้กรรมฐานนอนแล้วมันจะสงบนั่นแหละบอกมันยังไงวะมันต้องนอนมันเหมือนหลวงพ่อใหญ่อ่ะบอกว่านอนมันไม่หลับเพราะมันกำหนดดูนะเห็นไหมบุญกุศลเนี่ยเขาก็มีนะนั่นนะบางคนเนี่ยไปปลูกต้นไม้วัดโอ้ไปนั่งทุ่มต้นไม้มันสูงเหลือเกินมันสูงใหญ่เหมือนอย่างกับสุดลูกหูลูกตานั่นน่ะไม้เถาวัลย์แท้ๆใช่ไหมไปปลูกไว้ที่วัดวัดทุ่งทีนี้ก็บอกว่าให้เอาไม้ไปทำหลังคาให้มันเลื้อยดีกะละเวกแล้วเจ้าของเขาก็ทำบุญทีแรกไปเซ็นเงินไว้ก่อน40,000เนี่ยว่าเอาแป๊บมาวางตอนหลังเขาเลยไม่เอาตังค์แล้วเขาก็เป็นนักปฏิบัติเนี่ยนะเขาบางทีเขาก็ไปบวชมั่งไปอะไรเขาก็ไปนั่งโคนไม้ของเขานะเพราะว่ามันสูงเหลือเกินสูงใหญ่เหลือเกินเห็นไหมมันเห็นอะไรกันแปลกๆนั่นน่ะเพราะคนนี้เขาได้ทำนะนั่นน่ะคิดเห็นเมื่อไรก็อยู่อย่างนั้นนะแต่ไม่แก่เห็นไหมนั่นน่ะบุญกุศลเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะนี่แหละการรีบสร้างรีบสร้างรีบทางป่าโคนป่าในใจทางตากตากถางปานิพานในใจเนี่ยเหมือนอย่างกับถางป่าในใจไม่ได้ถางข้างนอกแต่ว่านั่นนะแล้วคารวะแต่ใจเป็นพระเนี่ยมันบุญเหลือเกินนั่นนะพระอยู่ที่บ้านนั่นนะเห็นไหมทีนี้จะได้โสดาเนี่ยมันไม่อยากได้อะไรแล้วมันหมดกรรมก็ไปนั่นน่ะเห็นไหมหมดกรรมก็ไปดีเนี่ย
ตัวดาอยู่กับบ้านแบบนั้นน่ะแต่มีแต่งอกเงยนั่นน่ะแต่ก็ไม่ได้คิดงกไปไหนเนาะตายแล้วก็คนข้างหลังก็รับช่วงต่อไปเท่านั้นเองคนมันไม่รู้นะนั่นน่ะก็คิดว่าจะต้องรวยเท่านั้นรวยเท่านี้นั่นนะรวยแต่ตัวเลขกินไม่หมดเนี่ยนั่นนะกลัวทำบุญทูลทานก็กลัวจะหมดบางคนนั่นนะรวยหมื่นล้านก็โอ้เดี๋ยวตัวเลขมันจะหมดนั่นนะทำบุญหมดอะไรต่ออะไรก็เลยมีแต่ตัวเลขโอ้ท่านมีเป็นแสนล้านอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ทำบุญก็มันก็อยู่กับโลกนั่นเองนั่นแหละต่างๆไปสวรรค์ไม่ได้บุญกุศลนั่นแหละคนเราตายก็ตายง่ายเหลือเกินเห็นไหมไอ้ที่ไม่ตายก็บุญกุศลที่ตายเร็วนะยังไม่ได้ทำความดีเท่าไหร่บางทีตายซะแล้วเห็นว่าบางคนนักเรียนนะมันไม่รู้ก็เอาเยลมาทาตัวแต่นี่ไปจุดไฟแท็กใกล้ๆไฟมันก็ลวกเขาทั้งตัวลวกไปเยอะเลยโอ้โหไม่เสื้อผ้าไม่มาหน้าตานั่นน่ะเพิ่งจะ4ขวบหรือ3ขวบอะไรให้คนพี่หน่อยจุดไฟแท็กเลยอยู่ในบ้านนั่นแหละเห็นไหมกรรมนั่นโอ้ต้องไปโรงพยาบาลก็ทำอย่างนั้นน่ะแทนที่จะเอาน้ำปลาน้ำมันมาต้มมะขามมาเกี่ยวก็ไปรักษาตามสเต็ปของหมอแล้วเป็นเดือนๆอยู่งั้นน่ะมันไม่หายง่ายๆพันไว้ยังกับมัมมี่เลยทีนี้เห็นไหม15วันหายแล้วไม่เป็นแบบเป็นนะไฟไหม้น้ำร้อนลวกนะนั่นนะบอกหมอเท่าไรมันก็ทำตามแบบนั้นแหละเป็นแบบเป็นก็ทำไงได้ก็กำเลยแขนงอไม่ได้แขนงิกแขนงอเนี่ยลำบากเลยก็เรื่องของตัวมันนั่นแหละใช่ไหมไม่ใช่หมอเป็นเนี่ยนั่นนะเห็นไหมหมอเป็นก็ไปหายาไทยเงียบๆกินนั่นแหละเพราะฉะนั้นนะถึงว่าพวกปฏิบัติธรรมเนี่ยมันเหมือนว่าฝังโลกไม่อยากจะไปโลกมันไม่เจริญไงนั่นแหละหมายว่าเห็นแก่ตัวหรือว่าไม่อยากจะทำอะไรนั่นแหละเขาเบื่อแล้วทำซะสังคมเห็นไหมสังคมเนี่ยมันกลมเหลือเกินมันทุกข์เหลือเกินนั่นแหละมันเห็นแก่ตัวกันมากขึ้นใช่ไหมมันเป็นอย่างนั้นสละได้คือใจพระโสดาบันนั่นน่ะใจพระอริยบุคคลหรือว่าเป็นนิสัยเป็นปัจจัยแบบที่ทำดีคิดมาบวชนั่นน่ะว่าทางพ้นทุกข์ทางสงบทางที่ไม่อยากเบียดเบียนใคร
นั่นเอาตัวรอดให้ได้แต่ว่าเพราะฉะนั้นนะทำเท่าไรก็ไม่รู้จักยิ้มจับเต็มข้างนอกแต่ว่ามันน่ามีความสุขถ้าไม่อิจฉาริษยากันนั่นแหละไม่กันแกล้งกันนั่นแหละทุกวันนี้ประยุกต์ก็จนคนจนจะขายแทบไม่ได้นั่นเห็นว่าที่ไหนได้แต่ร้านใหญ่ๆก็กลายเป็นนายทุนใหญ่ห้างใหญ่ๆต้องไปขายวันหนึ่งตี500ขายได้หรือไม่ได้ก็ต้องไปเช่าเขานั่นน่ะอาตมาไม่อยากไปหรอกไปแล้วก็สงสารถ้าวันไหนขายได้ก็ดีนั่นแหละร้านไหนขายได้ก็ดีใจหน่อยร้านไหนขายไม่ได้ก็โอ้โหหน้าแห้งใช่ไหมนั่นแหละดังว่าโลกนี้มันแคบเข้าเจริญแต่มันแคบในความดีใช่ไหมมันไม่เหมือนเนี่ยกับคนปฏิบัติธรรมนั่นนะไม่ต้องอวดใครใครก็รู้นั่นนะที่เขาทำได้เห็นไหมหลวงปู่ต่างๆไม่ต้องอวดว่าฉันเป็นพระอรหันต์แต่คนก็รู้ได้รู้ด้วยการพูดคุยหรือว่าเข้าไปทำบุญสุนทานถึงจะฟังไม่ออกหมดแต่ก็รู้นั่นใช่ไหมมันบุญของคนที่มีนิสัยมาเจอกันอะไรต่ออะไรเห็นไหมหลวงปู่มั่นหลวงปู่มหาบัวหลวงปู่ต่างๆใช่ไหมหลวงปู่ฟันอะไรไม่ต้องบอกแต่เขารู้ได้ทำอะไรก็ทำใหญ่โตถ้าไม่ทำก็ไม่ได้ทำเลยบางองค์ก็ไม่ได้ทำเพราะว่าทำไม่พ้นทุกข์ไปนั่นเห็นไหมใครรู้ก็ทำแต่บางคนบอกว่าสำเร็จอรหันต์แล้วจะมีลาภไม่เห็นมีใครมาเลยมากันตีห้าบ้านทีนี้มาเจอพวกเรามาพูดออกอากาศรีบมาทำบุญกันเลยบอกว่าหลวงปู่มากลางคืนมาโมโหพระอย่างนี้ไม่เคยค่อยได้ยินเนี่ยหลวงปู่คำตกตะกอนหลวงปู่บอกว่าบรรลุธรรมแล้วจะมีลาภไม่เห็นมีใครมาต้องหลายปีจน88นั่นแหละ4-5ปีพอรู้จักวัดสังฆทานประเทศไม่กี่หนนะตั้งแต่ป่วยมาไม่ได้บางทีป่วย แต่ก็ถ้าสุดท้ายก็ทำวัดวาอารามไว้ดีแล้วแต่ท่านก็จากไปเห็นมาท่านบอกว่าไหนบอกว่าสำเร็จแล้วจะมีลาภไม่เห็นมีใครมาท่านเนี่ยพอเปิดตัวแล้วเห็นมาทำได้หมดนั่นแหละวัดวาอารามอ
นั่นแหละ

บางทีใช่ไหมหลวงปู่ทองสุขหลวงปู่อะไรคนใกล้ๆมันก็ไม่ได้เคยเข้าวัดกันนะมันก็ห่วงไร่ห่วงนามันก็จมดินจมปักอยู่นั่นแหละมันคนบ้านไกลมาเอาบุญไปหมดนั่นแหละคนบ้านไกลเห็นไหมมาก็บ้านใกล้ๆกับเมื่อไรก็ได้ไงนั่นน่ะเหมือนหลวงพ่อถนองอยู่ที่นี่แต่คนใกล้ๆก็ไม่ค่อยได้เข้าหรอกนั่นแหละเมื่อไรก็ได้นั่นน่ะเมื่อไรก็ทำบุญได้เหมือนกันคนใกล้ๆอยู่นครพนมอยู่มุกดาหารอะไรนู่นล่ะมากันบางทีก็มาเยี่ยมมาเยี่ยมลูกก็มาเธอตินวัดมึงนั่นน่ะเห็นว่าทั่วเดี๋ยวนี้ก็เห็นมามันเป็นอย่างนี้แหละมากันไกลๆบางคนบอกว่าโอ้โหตอนหลวงพ่ออยู่ก็ไม่ได้มาพอรู้จักทางวิทยุก็เสียใจนะไม่ได้มาเห็นนั่นแหละแต่ว่าบางทีท่านจากไปแล้วเสียดายยังดียังมีเทปได้ฟังกันอะไรกันนั่นน่ะแล้วพระบอกว่าทำไมเวลาหลวงพ่อตายแล้วพระทำไมรู้จักเยอะท่านไม่ได้ไปเที่ยวท่านไปเทศเขานิมนต์ไปเราก็ไม่รู้จักหลวงพ่อทิมอะไรต่ออะไรพอไปครับแกยมแหวนนะไปไหว้เพราะว่าลุงพ่อมาเที่ยววัดสังฆทานวังนะโอ้ยอย่าตานสนองผมไปคุยกันบ่อยนั่นนะเห็นว่าเขารู้จักไปนิมนต์วังกิจนิมนต์วังไปเจอกันวังเห็นมาแล้วก็ท่านก็ไปเทศนิมนต์ไปเทศนั่นนะพอเวลาตายพระรู้จักมากันนั่นนะไม่ว่าที่ไหนก็อยากมาบุญกันนั่นนะเพราะฉะนั้นนะไม่ต้องอวดเห็นว่าหลวงปู่มั่นไม่อยู่แต่ในป่าในดงพอท่านตายไปแล้วโอ้มันคงอยู่นั่นเองนั่นดึกแล้วมันยังไม่ยอมนอนหลับนอนมันจะไปนอนกันเมื่อไหร่นั่นเห็นมากลางวันก็ง่วงเลยนะนั่นการคนกันเดียวละดังทะลุฟ้าเลยนั่นน่ะเห็นว่าตายก็ตายไม่ตายก็กลับบ้านนั่นน่ะไปกินข้าวแม่ใช่ไหมกลางวันนอนกลางคืนเที่ยวกันนั่นน่ะเขาหลงไปหลงมาหลงด้านวัตถุหลงเล่นเกมกันมั่งอะไรกันมั่งแล้วก็เลยแม่พูดมั่งอะไรมั่งก็ฆ่าแม่ฆ่าพ่ออะไรไปนู่นบางทีเห็นไหมอยากจะได้สมบัติพ่อแม่พ่อแม่ยังไม่ตายก็
ฆ่าหมดนึกว่าจะได้สมบัติโถเขาก็ให้ลูกนั่นแหละพ่อแม่จะไปข้างไหนทีนี้ไม่ได้ทีนี้ติดคุกไปเลยนั่นเห็นว่ามันคิดแปลกๆคนทำไมเนี่ยให้ไม่รู้จักพอไงให้คนเล่นการพนันไม่รู้จักบุญคุณพ่อแม่ให้เท่าไรก็ไม่พอนั่นแหละให้จนหมดนั่นแหละบางคนก็ยากจนอยู่นั่นแหละเห็นว่ามันไม่ได้ไปต่อทุนทำมาหากินอะไรนั่นแหละหลงไปนี่แหละแล้วก็บอกว่าเพราะนั้นไม่ดีชาติศาสนาไม่ดีให้มันไปอยู่เอธิโอเปียให้หมดนั่นแหละไปอยู่ไกลๆหน่อยมันจะได้ไม่มาใช่ไหมพอหมดแล้วก็อยากจะมากอบโกยกันอีกนั่นแหละไอ้คนแบบนี้มันเนี่ยมันหนักแผ่นดินนั่นแหละเกิดมาก็ล้างผลาญแผ่นดินนั่นเห็นว่ามันไม่เกิดประโยชน์นั่นแหละกว่าจะมาเกิดอีกนานนั่นเห็นว่ามันไม่ได้คิดอะไรหรอกมันคิดว่าตัวมันถูกอย่างเดียวนั่นแหละสู้ชาวนาก็ไม่ได้ทำเลี้ยงคนทั้งโลกนั่นน่ะปิดทองหลังพระไงชาวนาพูดอะไรก็ไม่ได้ชาวนาชาวสวนชาวไร่นั่นน่ะปิดทองหลังพระถึงแม้ว่าทำแล้วมาค้าขายมาขายก็ดีก็ยังมีพระคุณอยู่นั่นแหละถ้าไม่มีชาวนาใครอยากให้ทำเลี้ยงคนทั้งโลกแต่ว่านั่นน่ะและมันกินหินกินปูนกินทรายก็ไม่ได้ใช่ไหมนั่นน่ะไม่มีใครทำไม่ได้นะนั่นแหละเห็นไหมร่ำรวยยังไงก็มันต้องกินผักกินพืชใช่ไหมดาวนาด้าดำไงนั่นแหละลำบากลำบนทำเกิดมาเห็นไหมคอมพิวเตอร์ทำได้สมองคิดขึ้นมาได้นิดเดียวเป็นหมื่นเป็นพันชาวนากว่าจะได้เห็นไหมต้องไปปลูกต้องไปดำจะให้ป้าเท่าไหร่อ่ะนั่นแหละเห็นไหมมันตีราคาเองชาวนาตีราคาไม่ได้นั่นแหละเห็นไหมมะม่วงจะให้โลละเท่าไหร่ล่ะลำไยจะให้ร้อยละเท่าไรนั่นเห็นว่าลำบากเหลือเกินแล้วบอกว่ามันขายความคิดเนี่ยนั่นเห็นว่ามันพูดอย่างนั้นแล้วเมื่อไรจะพอเอาไปซื้อเรือดำน้ำซื้อรถไฟภาษีก็แพงขึ้นอีกนั่นแหละเห็นไหมคอร์รัปชันกันอีกอะไรต่ออะไรอีกโอ้ชาวนาชาวทำนั่นเห็นไหมลำบากเหลือเกินถ้ามันไม่คอร์รัปชันกันมันก็พอเลยนะนั่นแหละ

เงินเดือนไม่พอจะเอาเป็นหมื่นล้านแสนล้านนั่นแหละแล้วก็บอกว่ามันดีเหลือเกินนั่นแหละถึงว่าเกิดมาพอแล้วไม่อยากมาเกิดอีกเลยมนุษย์ใช่ไหมไอ้สองตัวแม่ลูกมันจะรีบไปกินข้าววัดทีนี้มันผ่านประชาผ่านประชาแม่จะพึ่งไปเลยกินมนุษย์ก่อนเถอะมนุษย์มันตายจะกินที่ไหนก่อนล่ะกินมือมันก่อนก็ได้มือมันไม่ดีนั่นน่ะมือมันไปเล่นมั่งไปอะไรไปลักขโมยอย่างนั้นกินหูกินตาไม่ดีหมดเลยโอ้โหกินขาก็ไม่ได้ขามันพาไปไม่ดีทั้งตัวกินไม่ได้เลยเลยแม่ป่ามันพูดกันทีนี้ก็ไม่ไหวมนุษย์คนนี้มันได้นั่นเหลือเกินกินหูกินตาก็ไม่ได้นั่นอยากจะกินแต่กินไม่ได้มันชั่วไปหมดเห็นไหมทีนี้ก็โอ้ก็อะไรก็ไม่ได้สักอย่างไอ้ชาติคนนั่นแหละไปดีกว่าไปหาข้าวกินที่วัดนั่นแหละนิทานของธรรมะเนี่ยมากินอะไรไม่ได้เลยนั่นแหละกินปรุงก็ไม่ได้นั่นแหละอะไรต่ออะไรมันตักตวงไว้ไม่ดีหมดนั่นแหละเห็นไหมให้พุทธทาสถึงไงท่านแต่งเอาไว้ว่ากินมือก็ไม่ได้กินตาก็ไม่ได้ตามันเห็นว่ามันดุเหลือเกินมันมีอำนาจเหลือเกินตอนยังไม่ตายนั่นแหละมันจะโกงคนทั้งโลกกันดีนั่นแหละมันก็ว่าดีของมันหมาเลยกินไม่ได้นั่นไม่ได้ทำประโยชน์ให้ตัดเลยนั่นเองมาตัดโลกยอมตายตามยถากรรมกันจริงๆนี่แหละให้เราได้คิดว่าเดินถูกทางแล้วที่ปุญกุศลที่ทางมาถูกแล้วพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ใครทำใครได้นะใครทำได้ตลอดชีวิตไม่ครึ่งกลางๆมันก็บุญไปจนมันเบาสบายนั่นนะว่าตัวเบาเดินไปไหนก็ไม่มีทุกข์ไม่มีหนี้นั่นน่ะทำแล้วไม่มีหนี้ไม่มีสินนั่นน่ะเห็นไหมพระนิพพานไม่มีอะไรในโลกนั่นน่ะว่าอยู่ว่างๆได้เนี่ยมันทุกข์หนอได้ไหมไม่งั้นมันจะฆ่ากันเห็นว่าขับรถแซงปาดหน้าปาดหลังก็ลงมาเถียงกันบางทีก็ฆ่ากันบางทีก็ชนกันเมามั่งอะไรย้อนสอนตั้ง4-5 กิโลนั่นเห็นไหมแต่คนก็หวาดเสียวกลัวชนกันขึ้นมาก็ลำบากเต็มมันเอาแต่ได้

มันไม่คิดอะไรอ่ะนั่นแหละพอเป็นขึ้นมาก็บอกว่ามันมองไม่เห็นบ้างแก้ตัวผีบังตานั่นแหละเห็นไหมนั่นแหละถ้าเขาไปทำกินเนี่ยหน้าตรงสารหลับในมั่งเห็นไหมทำเพื่อลูกเพื่อเมียทำเพื่อวงตระกูลหน้าสงสารง่วงแล้วก็จะฝืนใช่ไหมมันจะได้ไม่หลับในหลับมัน20นาทีดีกว่าไปแล้วหลับในตกถนนเนี่ยลดใจก็เห็นไหมมันใหญ่ไม่ได้เพราะว่าคนมันหลับซะแล้วรถมันก็ไปไม่ถูกทางละนั่นน่ะเหมือนวิญญาณคนนั่นแหละมันตั้งไว้ไม่ถูกมันตั้งสติไม่ได้มันเมาซะแล้ววิญญาณก็เป็นไปได้นั่นน่ะมันไม่เมามันก็เป็นเกณฑ์ทิศที่ดีของบ้านเมืองพอเมาหรือว่าหลับนั่นน่ะขับรถนั่นมันก็ทุกวันทุกคืนลำดับหนึ่งของโลกเลยที่ตายกันทุกวันตายจนนับได้เลยใช่ไหมนั่นปัดปากจากลูกจากเมียกันนั่นนะบางคนก็จนเหลือเกินจนเห็นไหมพอจนมากๆผัวก็ทิ้งอีกนั่นนะเก็บเศษปัสติกขายบ้านก็ทะลุปูโป่งหมดนั่นน่ะเห็นไหมอยู่กับลูกสาสองคนนั่นน่ะเห็นไหมทุกข์ยากก็บ้านเมืองไม่ช่วยกันไม่ออกสื่อก็ไม่รู้นั่นน่ะนี่จึงว่าคอรับชั้นกันไปทำไมคอรับชั้นเอามาช่วยคนยากคนจนดีกว่าใช่ไหมจะเป็นหมื่นล้านนะครับนั่นแหละเอาไว้ตัวกลางน้ำท่วมไฟไหม้เนี่ยเห็นไหมที่บอกว่าเด็กที่ชื่อทับทิมนะพอพูดได้อะไรได้มันก็รู้ว่าพูดยังกับผู้ใหญ่ทีนี้ก็เขาสั่งมาบอกว่าปีนี้ให้ระวังน้ำท่วมเยอะอะไรต่ออะไรแม่ตุนข้าวไว้นะสักทีกระสอบแล้วก็ต้นน้ำสัก30แฟกเหมือนเป็นเด็กๆกันนะพอบอกว่าเขาสั่งมาเยอะหนูจำไม่หมดในฝันนะบอกเห็นไหมบอกว่าเราบอกว่ามาเถอะมาอยู่ทางนี้มาอยู่ทางโคราชอย่าไปอยู่เลยโกลกอ่ะนะเดี๋ยวน้ำขึ้นมาก็แย่อะไรต่ออะไรหัวเงินทองก็หายากนั่นไม่รู้จะไปยังไงนั่นเขาก็จะให้ช่วยคนที่ยังไม่ตายนั่นเขาถึงจะมาให้หลานฝันอย่างนั้นนะบอกว่าพากับฟันทองกันเยอะว่าปีนี้มันจะน้ำท่วม
ีนี้ก็ถ้ามันเลี้ยงไปได้ก็อีก16ปีนั่นแหละมันจะเต็มตะติมมันจะเกิดสงครามโลกแล้วไอ้โลกเนี่ยโควิดเนี่ยมันหายไปปีหนึ่งมันโลกใหม่ๆอีกเห็นมั้ยไอ้เด็กคนเนี้ยบอกนะแต่จริงหรือไม่จริงก็ฟังเอาไว้นั่นน่ะเห็นมั้ยซ้ำซับซ้ำซ้อนอะไรกันนั่นแหละเห็นมั้ยยังหาวัคซีนไม่ได้นั่นน่ะจะมีโรคใหม่มาอีกถือศีลไว้เถอะคนถือศีลบอกว่ามุสลิมก็สวดอย่างมุสลิมไอ้พุทธก็สวดอย่างพุทธไปด้วยกันนะว่าควรบอกนะเด็กนะ8ขวบมันเห็นเป็นพระธาตุเห็นลูกแก้วอะไรต่ออะไรลอยอยู่ตรงข้างบ้านนะเยอะหมดอยู่ในอากาศนะบอกว่าภาวนาดีๆก็จะมาให้อีกเยอะนั่นนะบางคนกับยายหลานนะเห็นนะเขาก็เห็นด้วยกันนั่นนะเชื่อหรือไม่เชื่อก็เราภาวนาไว้เราตายเมื่อไรเราก็มีความสุขดีกว่าเราไม่ได้ตั้งตัวใช่ไหมนั่นแหละโลกเราจะชนะโลกไม่ได้นั่นแหละบางทีมีต้นไม้เยอะๆปลูกเอาไว้เป็นห้างไว้ข้างบนเอาไม้ไผ่มั้งอะไรมั้งผูกชั่วคราวนั่นแหละเอาข้าวของไปไว้บนต้นไม้ได้ทำร้านเขาทีนี้น้ำมาพวกท่วมบ้านหมดนั่นแหละเห็นไหมร้องไห้อย่างเดียวทีนี้ก็รอหลวงช่วยกันไปก็ลำบากน้ำมันแรงใช่ไหมมันพัดพาเพื่อไปหมดหลวงปู่ก็บอกว่าให้เก็บให้ดีนะเก็บไว้ให้ดีเราก็คิดบ้าๆของเราใส่ถุงพลาสติกก็ดีแล้วก็สาวไว้ข้างบนใช่ไหมเชือกสาวไว้ข้างบนต้นไม้บางทีก็ไม่มีใครปลูกเลยข้างบ้านนั่นแหละบางทีก็ปลูกต้นมะขามไว้นั่นแหละตีต้นนาต้นก็ไปทำห้างขึ้นไว้ไกลๆน้ำมันจะได้ไปทำบ้านคนในป่ามันยังไปปุตตาไปปลูกบ้านบนต้นไม้เนาะมันสอนคนเมืองเห็นไหมมันหนีสัตว์ด้วยนั่นน่ะบ้านเล็กๆนอนได้นั่นน่ะเห็นไหมใช้บันไดขึ้นไปอะไรต่ออะไรทีนี้ไปพูดไปก็เหมือนบ้าเรานะสงสารคนนะน้ำท่วมมาก็ภัยก็มีไม่ได้ตัดกันเนาะก็ไม่คิดกันนะอยุธยาก็เหมือนกันท่วมก็ท่วมไปเลยต้นหอละครั้งมิดเลยก็มีพระพุทธรูปมิดหมดนั่นแหละแล้วพระจะอยู่กันยังไงต้องไปอยู่ตามไว้นั่นตามถนนก็มีนั่นแหละเห็นว่าแต่ไม่มีใครทำแพลอยน้ำทำบ้านลอยน้ำแพน้ำขึ้นเท่าไรแพมันก็ลอยน้ำ
ทำไมก่อนนี้เขามีบ้านลอยน้ำมู่80ปีอยุธยาทำแพลอยน้ำทำไมนี้ไปปลูกไว้กลางดินจมน้ำหมดบางทีก็ชั้นเดียวใช่ไหมนั่นแหละบางทีก็บ้านเรือนสูงนั่นแหละก็รอดไปได้ถ้ามันมาเยอะๆนี่ตึกต้องสี่ชั้นขึ้นไปถึงจะรอดเห็นไหมรอดน้ำท่วมมันเป็นอย่างเงี้ยทีนี้แค่มาสองสามวันก็มันพัดข้าวของไปหมดเนี่ยกว่าเขาจะมาช่วยเหลือเนี่ยไม่มีอะไรเลยข้าวปลาหายหมดเนี่ยเห็นไหมลำบากขนาดนั้นใครจะช่วยใครอ่ะนั่นอ่ะทีนี้พูดแล้วมันก็เหมือนจะก็พูดไปมันยังไม่เกิดเนี่ยพอเกิดเที่ยวแล้วมันไม่ได้คิดทำนั่นนะเห็นไหมต่างประเทศบางทีมันก็ทำไม่ดูบ้านปลูกบนต้นไม้อะไรตาอะไรกัน นั่นนะมันใช้เสาวันปลูกก็ดีปลูกสมัยก่อนเนี่ยเห็นไหมถ้าเดี๋ยวนี้ยังมีลวดเราก็ซื้อไว้มั่งใช่ไหมทำไว้แล้วถ้าเกิดไฟฟ้าดับ7วันไฟฟ้าดับเนี่ยทีนี้ก็หุงข้าวกันก็ไม่ค่อยเป็นตายแล้วเห็นไหมมาพึ่งไอในห้างก็ไม่ได้น้ำมันท่วมหมดห้างเงื่อนกันหนีหมดนั่นเห็นไหมก็ลำบากเห็นไหมถ้ามันมาถึงกรุงเทพ นั่นแหละก็เหมือนอย่างกับหมดพวกนั่นแหละ มาต่างวันนี้มันข่าวมันออกหมดมันคาบไก่ยาวเป็นต้องไกลเลยในป่าทำไมมันกระบวนมันยาวเหลือเกินมันต้องรู้สิว่าธรรมชาติน้ำจะท่วมนั่นแหละมันก็ไปอยู่ที่สูงที่มันธรรมชาติ ทีนี้ทุกโกไทยอะไรต่ออะไรมันก็มากรุงเทพมันก็พัดมากรุงเทพไหลมากรุงเทพผ่านเมืองนนท์อะไรต่ออะไรแต่มันเห็นมาเทียงใหม่ก็มากรุงเทพนั่นน่ะถ้ามันมามากๆโอ้โหดูไม่จืดเลยนะ เพราะฉะนั้นจึงว่าอดทนชะตากรรมนั่นแหละเห็นไหมบางคนเดี๋ยวนี้พอทักเจอแล้วที่โคราชก็แพงก็ไว้อีกแต่ก่อนนี้มันก็ไม่เคยแพงทีนี้ก็แพงก็ไปใหญ่นั่นแหละเห็นไหมแกงกำไรกันอะไรกันสารพัดอ่ะโคราชมันเป็นเมืองสูงนั่นน่ะที่เป็นหินแกนิตนั่นน่ะมันไม่ยุบถ้ามันเป็นอะไรขึ้นมามันยุบหมดน่ะแกมาก็ลำบาก นั่นน่ะจึงว่าเราสู้ธรรมชาติไม่ได้หรอกถ้าเขาไม่ปานีเราที่เรารอดได้

ก็เราเชื่อว่าหนีไปนั่นน่ะหนีไปได้นั่นน่ะถ้าไม่หนีคนดีคนไม่ดีก็ตายหมด เป็นอย่างนั้นทีนี้ก็บอกว่าให้อดทนนั่นแหละได้นี่มันเดียวมันตายแต่คนอยู่นี่แหละมันครึ่งบ้าครึ่งดีเยอะโอ้ลำบากสมบัติมันหมดไปนั่นทำใจไม่ได้มันไม่เคยทำใจเนี่ยจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็พิจารณาเนาะพิจารณาดูว่าโลกนี้มันอย่างนี้แหละมันดุเข็นคนก็ใจร้อนขึ้นใจร้ายขึ้นนั่นแหละเห็นแก่ตัวมากนั่นแหละไอ้ยาไหลไหลก็เห็นไหมมันทำกันอยู่นั่นแหละทำกันไม่มีหมดมันก็นึกว่าเสี่ยงไปถูกจับก็ถูกไปนั่นหมดชื่อหมดเสียงไปก็ไม่กลัวกรรมที่คิดไม่ตรวจได้นั่นใช่ไหมนิดหนึ่งก็ไม่เอาใช่ไหมพระโสดาบันทำชั่วนิดหนึ่งก็ไม่เอาคิดแค่คิดก็ละอายแล้วใจทำบาปไม่เอานั่นเห็นไหมไม่ต้องอรหันต์นะขอให้ได้แค่นี้สถิตินั่นน่ะไม่มันก็ดูว่าลำบากเหลือเกินลงทุนจนได้นะเห็นไหมประตูพระนิพพานเห็นแล้วนั่นน่ะยังเป็นปุถุชนก็ต้องมีศรัทธามากศรัทธาใช่ไหมจนเป็นพระอริยเจ้าขึ้นมาจะไปนึกว่ามันไม่ได้แล้วทำไมเกเรทำไมมันคิดได้ให้สร้างความดีนี่มันต้องมีนั่นน่ะต้องอดทนทำความดีย่ายังมีพ่อมีแม่มันบุญเหลือเกินนั่นน่ะเงินมีส้วมเก่าแต่จะมีปัญญาไปหาหรือเปล่าเท่านั้นเองนั่นน่ะที่คนโบราณว่าน่ะตอนลูกเพราะว่าอย่ามาลักตังเตียนะไปหาเอาอยากได้ไปหาเอานั่นน่ะโอ้ยไปแบกกระสอบข้าวสารก็เอาแม่รู้เขาบอกว่ามันไม่ใช่งานผู้หญิงงานแบกกระสอบข้าวสารมันงานผู้ชายทีหลังก็ไปเย็บจากกวักร้อยพอเรียนเป็นแล้วก็

เตี้ยก็ตั้งร้านให้70,000วังสมัยแล้วทีนี้ก็เพื่อนก็ชวนขายผ้าม่านมันยังไม่ค่อยมีคนขายไงรวยตอนหลัง400-500ล้านเห็นนะเด็กป.4สร้างตึกแถวเป็นวิศวะเองดูสิเห็นนะเดี๋ยวนี้แกก็คง60-70แล้วถ้ายังไม่ตายนะนั่นสี่ห้าร้อยล้านไม่ต้องไปกู้เงินเลยนั่นเห็นไหมทำมาต้องเอา

ต้องสาวๆนั่นแหละให้บางคนเนี่ยว่าไม่รู้จักมีเท่าไหร่ก็หมดมันไปเล่นหมดนั่นแหละมันจึงทุกครัวละแห่งให้ใครกินไม่ได้นั่นแหละทีนี้ต้องพระเป็นผู้นำช่วยกันทำลงทานบ้างแจกทานบ้างนั่นแหละเห็นไหมแจกทานทำลงทานในหลวงจะอยู่เฉยๆได้ยังไงทุกกันทุกครัวละแห่งเนี่ยในหลวงก็ต้องออกหน้าเดิมนั่นน่ะเห็นไหมสอสอเตอร์ไม่เห็นจะไปแจกอะไรเลยนั่นน่ะแล้วก็ว่าในหลวงไม่ดีใช่ไหมบุญกุศลเนี่ยเห็นไหมน้ำท่วมมาไม่มีใครหรอกผมจะไปช่วยเท่านั้นเท่านี้ใช่ไหมร้อยล้านก็ได้50 ล้านก็ได้ทุกคนนะมันก็เสร็จทีมันก็ได้หมดใช่ไหมช่วยธรรมชาติสู่ธรรมชาติใช่ไหมมันช่วยกันนั่นแหละไอ้พวกที่ไม่นั่นใช่ไหมดีกว่ามาเดินขบวนกันอะไรกันนั่นแหละใช่ไหมผู้นำอย่างเงี้ยจิตวิญญาณด้วยกันมันก็มีความสุขสร้างประเทศเขาตื่นชมเมืองไทยอาตายเขาอิจฉาเมืองไทยเขาอยากมาอยู่กันจะตายแต่คนใดไม่คิดว่าไม่ดีนั่นน่ะดีคนเดียวไงนั่นแหละไอ้ผีไม่มีตามันจะเล่นเอานั่นน่ะเนี่ยฆ่าคนทั้งเมืองนั่นน่ะผีไม่มีตาที่หลวงพ่อท่านแต่งไว้นั่นน่ะนั่นน่ะมันจะฆ่าคนทั้งเมืองมันไม่รู้เรื่องนั่นน่ะเห็นไหมคนรู้เรื่องก็ช่วยเหลือสังคมกันทำลงทานกันทำแจกกันพระก็อยู่ไม่ได้แล้วพระก็ต้องเป็นผู้นำมีบารมีใช่ไหมครูบาอาจารย์พ่อหน้าหลวงพ่อไพลินก็ต้องออกเลยออกฝึกนั่นน่ะพอน้ำท่วมเขานั่นน่ะใครนี่แหละตัวจะตัวโอกาสทำความดีกันทั้งเมืองมันก็หมดไปก็ตัวโอกาสคอร์รัปชันก็หมดท่าเลยนั่นแหละไม่รู้จักพอหรอกทำทั้งเมืองก็ไม่พอเห็นไหมภาษีเท่าไรก็ไม่พอให้นั่นแหละเห็นไหมพอน้ำท่วมไฟไหม้ก็ต้องช่วยกันอย่างเงี้ยนั่นแหละรอในหลวงคนเดียวก็ไม่ได้ใช่ไหมในหลวงไม่ได้มีมือพันมือเนี่ยแก้มี2 มือใช่ไหมการประสบนิกรเนี่ยใช่ไหม

สอสอทั้งหลายนั่นแหละแต่ว่าต้องออกมาช่วยกันมันถึงจะถูกนั่นแหละเมื่อข้าวมีทุกข์นั่นแหละราชการทหารตำรวจทุกกรมกองนั่นน่ะเห็นนะทุกศาสนาต้องช่วยกันเข้าตาแกล้งพอดีหมดนั่นน่ะงัวควายก็ลำบากเห็นไหมไม่รู้จะอยู่ยังไงน้ำท่วมไม่ได้ทำร้านไว้นั่นแหละทำร้านไว้บนต้นไม้นั่นแหละอะไรต่ออะไรดีไม่ดีก็ตายน้ำท่วมตายเป็ดไก่ลำบากอันนั้นนั้นนะตะเกียงบางกินแตกอีกยิ่งไปกันใหญ่เลยมันจะมาเร็วเหลือเกินใช่ไหมมันนั่นแหละมันงกอย่างเดียวปากมันก็ว่ารักกันแต่มันไม่อยากจะให้น้ำมาทำเกษตรกรเลยทำทิพย์เกินเลยทีนี้ก็หนักก็สินะถ้าปล่อยก็ออกช้าแตกมันก็หมดเลยเห็นมั้ยนี่เขาไม่ทำก็ทำนั่นอะไรอ่ะใครจะมาคมอย่างกับน้ำน้ำมันจะคมได้ยังไงนั่นแหละมันมากเข้าภูเขาภูข้างก็พังได้ดินก็แน่นๆก็พังได้น่ะมันหนักมันมามากนั่นแหละคนตายกันเป็นแสนๆก็ไม่กลัวจีนมันมีเป็นบันๆล้านมันก็คิดอย่างนั้นน่ะตายสักเหลือ500,000มันก็ไม่ตกใจนั่นแหละมันยังเหลืออีกสัก500,000นั่นแหละอินเดียก็เหมือนกันนะน้ำท่วมทุกปีก็ตายกันโอ้ยตายเป็นร้อยๆมันไม่ตกใจอ่ะมันมีเป็นพันล้านเนี่ยนั่นแหละคิดว่าไม่ตกใจการนี้เคลื่อนมันขนาดหนักเห็นไหมถ้ามันแผ่นดินไหวหรือว่าอะไรขึ้นมาอีกน้ำมันเยอะเปิดก็มันทำช่องน้อยมันไม่พอออกมันก็จะถล่มมาเท่านั้นเองนี่เดือดร้อนไปถึงเมืองของเราเนี่ยนั่นแหละถ้าต่อแตกออกมามันอยู่แค่แม่น้ำโขงก็ไม่เป็นไรมันจะขึ้นมาเลยแม่น้ำโขงขึ้นไปยุ่งเลยเห็นไหม นี่ทำอะไรไม่ค่อยคิดกันหรอกคิดหน้าคิดหลังตึกตองทำความดีมันคิดว่าถูกเอาเฝ้ากินนั่นแหละเบียดเบียนกันเห็นไหมเมาเข้าบอกว่าเมาแล้วไม่มันเดินได้เมาแล้วไปจับผู้หญิงจับอะไรได้เมามันต้องนอนดิไปไหนไม่ได้
นี่เป็นมามันก็อ้างว่าเมาไม่รู้สติมันจะกินกันทำไมนั่นน่ะเป็นมาเพราะมันสร้างทุกข์ให้ตัวเองสร้างทุกข์ให้ครอบครัวมากๆในกามนั่นน่ะพาท่านว่างั้นมีคนเดียวไม่พอนั่นน่ะอยากจะมีมันเรื่อยไปนั่นน่ะเห็นไหมน่ะมันกินเกินเนี่ยมันกินเกินบำรุงเกินมันก็เลยงุดงิดนั่นน่ะในใจพอพระเป็นมั่งก็บอกว่ามันไม่ใช่เอาพระอรหันต์มาบวชเนี่ยมันจะได้ดีหมดนี่มันเอาลูกแก้วบ้านมาบวชบางทีก็จังติดอยู่เลยบางทีพอเห็นคนนู้นกินคนนี้กินก็นึกอยากกินขึ้นมาอีกนั่นน่ะมาบวชแล้วก็เลยไม่กินไปกินมาเขาจับได้ก็ต้องตึกกิกนั่นน่ะไปชื่อแม่จะเรียกไอ้ทิศได้ยังไงก็เรียกว่าไอ้ทิศหมาจิ้งจอกก็สิเลยคนนั้นก็เลยต้องกลับมาบวชใหม่แล้วมึงไงแม่เรียกยังไงว่ามันบวชไม่ได้เอากฐินอะไร3 เดือนเนี่ยนะไอ้คนนั้นดีลูกยังรู้จักละอายแม่เรียกไอ้ทิศมาจิ้งจอกเลยต้องมาบวชใหม่ขึ้นให้ครบพรรษาใช่ไหมนั่นนะมันก็มีคนเดียวล่ะว่าไม่ฟังนั่นนะใช่ไหมไอ้เฒ่าแก่ก็ตามทำงานหรือจะมาบวชทำไมบวช15 วันก็พอลาบวชก็ไม่ได้ใช่ไหมมันก็เลยไปกันใหญ่นี่แหละศาสนาไม่ทันได้ศึกษาอะไรนั่นแหละถือศีล5ดีกว่าถือศีล8นั่นแหละบวชไม่3-4 ปี 5 ปีสมัยก่อนเดี๋ยวนี้ไม่ได้เสียเวลาทำกินลายตาลายเป็นนู่นมันลวดลัดหมดใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนเราที่มีศรัทธามาบวชกันวันพระวันเสาร์วันอาทิตย์ก็ดีอยู่บ้านก็ยังทำนั่นแหละบุญเหลือเกินที่ไปทำงานก็ยังมีสติยังมีสมาธิไปดีมันก็บุญของลูกผู้หญิงลูกผู้ชายยังดีนั่นแหละคุ้มครองมีศีลคุ้มครองมีภาวนา บางคนก็มีสติปัญญานั่นแหละ เห็นไหมถ้าไม่งั้นไม่มีเครื่องคุ้มครองใจเลยมีแต่สิ่งล่อใจเห็นไหมกีฬานี่ทั้งทุกวันทุกคืนนั่นแหละก็โฆษณาด้วยวันนั้นวันนี้ปลุกใจเมืองที่ไม่ได้ไปเล่นก็เล่นการพนันการพนันในตู้ไงการพนันออนไลน์ไปนู่นล่ะเห็นไหมกลายเป็น
โอ้โหค่าตัวมันเป็นพันๆล้านอะไรต่ออะไรไปนู่นมันเล่นกันพนันกันอย่างนี้แหละใช่ไหมใครไปลงเล่นก็แย่เลยนั่นไฟฝันเหลือเกินนักกีฬาใช่ไหมทั้งที่ไม่อยู่กันคนละเมืองนั่นแหละไม่จะไปไฟฝันพระพุทธเจ้าดีกว่าไฟฝันมีศีลมีธรรมดีกว่าใช่ไหมนั่นแหละมันมอมเมากันใช่ไหมนั่นแหละบริษัทเท่านั้นเท่านี้นั่นแหละคนหัวดีที่ไหนได้มันนี่แหละได้ปัญญาโกงกันกินกันแหละใช่ไหมไอ้ของไม่ดีจะเอามาทำไมไอ้เกมเกิมอะไรเนี่ยทำให้เด็กเสียหมดใช่ไหมคนโตนั่งที่ไหนก็มากดกันอยู่นั่นนะไม่ได้คิดอะไรนั่นนะเห็นไหมกลายเป็นติดเกมติดอะไรเป็นนั่นนะไม่ต้องคิดอะไรไปก่อนนั้นพอไฟฟ้าดับเล่นไม่ได้แล้วตายแล้วหงุดหงิดตายเลยใช่ไหมโทรศัพท์หงุดหงิดตายเลยนั่นแหละมันออกไปทางเสียมากมันออกไปทางเห็นไหมไอ้บุญกุศลนิดเดียวนั่นแหละให้เปอร์เซ็นต์นิดเดียวแต่เห็นไหมต่างโลก 100% นั่นแหละแต่ต่างพระเลยถึงว่ามันไม่เกิดประโยชน์หรอกไอ้วิทยาศาสตร์มันประโยชน์มากมันต้องคู่กันวิทยาศาสตร์กับธรรมะใช่ไหมไม่มีแต่วิทยาศาสตร์ถ้าไม่มีธรรมะก็โกงเงินอยู่นั่นแหละเห็นไหมโกงพ่อโกงแม่โกงชาติโกงอะไรกันนั่นแหละมันเป็นได้เห็นไหมโกงลูกโกงเมียคนสุดท้ายมันจนนะหนีไปดีกว่าไม่ปล่อยให้เมียลำบากอีกนั่นแหละจะไปมีเมียกันทำไมมีแล้วไม่เลี้ยงดูกันใช่ไหมรักกันไม่จริงนั่นแหละเห็นไหมรักจริงมันต้องที่บอกว่ากัดก้อนเกลือกินนั่นแหละอดทนใช่ไหมบอกว่าเศรษฐกิจพอเพียงมันไม่ทำกันแล้วมันเล่นผับนันกันดีกว่านั่นน่ะเห็นไหมคนไหนทำก็ไม่อดใช่ไหมนั่นน่ะลุงประกอบลุงประกอบบอกว่าแปดอายุ18มารับจ้างปลูกจิตรดาหลังคาบ้านอะไรต่ออะไรทีนี้งานเสร็จแล้วในหลวงก็ย่องมาข้างหลังพูดเบาๆว่ากลับไปนะไปทำเศรษฐกิจพอเพียงทำมันค่อยๆทำไปมีที่8ไร่ยังไม่ทำไปด้วยพ่อตาทำนา100กว่าไร่มีตอนนี้มาปรึกษาเมียว่าประทำปลูกไม้ดินต้นด้วยแล้วก็ปลูกขุดสระน้ำปลูกกล้วยปลูกอะไรป
ลูกเลี้ยงปลาก่อนยังจนก็เลี้ยงปลาก่อนโอ้ไอ้บ้านนี้มันจะคิดรวยพันล้านมันจะบ้าพันล้านทีนี้ก็ปลูกทีนี้ยี่สามปีแล้วเนี่ยไอ้กระจายปลูกมันป่าไรตาไรปลูกทีนี้เห็ดมันก็ต้องออกทีนี้ก็ขายเพลินเลยไม่ต้องปลูกไม่ต้องโค่นต้นไม้ใหญ่ด้วยที่ที่พอฟรีต้นไม้มันใหญ่ทีนี้ก็ไม่ลวกล้อมทีปีหนึ่งตีห้าร้อยละร้อยต้นขายมันมาตัดกันเองเห็นไหมไม่ขายลำก็ขายนอมโอ้โหมีลูกตีคนจบปริญญาหมดไม่มีหนี้เลยทอต่อก็ไม่มีนั่นน่ะทีแรกจนแต่ไม่ไหวเลยพอปลูกไปทีนี้มีพลังแสงอาทิตย์มีเครื่องกัดไออาหารเม็ดให้เลี้ยงปลาเนี่ยนะทีนี้รวยแล้วไม่ต้องเลี้ยงแล้วมาปลูกกระจงกระจายพริกแกงมะกรูดมะนาวอะไรปลูกกล้วยขายให้ทีนี้ต้นไม้ใหญ่ๆพามาขอคนมาขอซื้อไม่ขายบอกไว้ลูกหลานมันดูเห็นไหมไอ้ต้นยงต้นยางประดูขี้เหล็กตะเดาโบกไว้ขายได้หมดไอ้ไม้ตะคึกพอตีเสร็จพอฟรีต้นบัลเลอร์เลยทีนี้ก็พระมาขอตั้งกุฏิตั้งศาลาก็ให้ไม้ตักวังเนี่ยแปดไร่แล้วนะอยู่กับสองคนผัวเมียทำกินไม่เล่นไม่เล่นการพนันไม่กินเหล้าสบายเลยนะบางคนบอกว่าในดาบคนนี้มันบ้าปลูกต้นไม้สองข้างทางถนนนะปลูกไว้หมดทีไก่ทีไก่ปลูกต้นตาลปลูกอะไรตอนหลังนี่สิเฟียต้นตาลไปขายกันเรียกส่งลูกเรียนเห็นนะทีแรกบอกว่านายดาบบ้าเลยนะทีนี้ลงแป๊กปลูกไปหมดไม้ยางไม้แดงอะไรก็เห็นไหมบอกว่าลุงอยากจะได้อะไรทีนี้บอกไม่อยากได้อะไรอยากได้ลงพักไหมบอกว่ามันแดกแคุกไม้มันปลูกอะไรต่ออะไรนั่นแหละไม่อยากได้อะไรลุงก็80แล้วเห็นไหมทำประโยชน์ให้กับโลกได้ไหมมีแต่คนโค่นไม่มีคนปลูกนั่นนะเห็นไหมนั่นแหละรวยแล้วทีแรกก็เลี้ยงปลาเลี้ยงอะไรเลี้ยงแปะเลี้ยงแกะอะไรนะพอรวยแล้วไม่ต้องเลี้ยงก็ได้แต่ปากไปไล่มันเลี้ยงพอแล้วถือศีลได้แล้วอายุมากแกมานั่นแหละมันช่วยได้หมดเศรษฐกิจพอเพียงนั่นแหละคนแกปลูกแกนางไว้สักครึ่งก้อนงานก็ยัง

ขายได้ทุกวันนั่นเห็นไหมให้ปลูกอะไรผักกินนูนผักไอ้ผักหวานป่าเนี่ยมันขายได้อยู่เรื่อยเลยนั่นบางคนปลูกสามสี่ไร่สบายเลยนั่นเป็นข้าราชการเห็นไหมพอมันให้พืชให้ผลแล้วออกใหม่ๆศรีราชาโลละ200ผักหวานป่าสู้ลูกมันไม่ได้หรอกแกงเลี้ยงนี่เคยกินสองคนนั้นเลี้ยงมันรสมันแปลกเนี่ยแกงเลี้ยงลูกผักหวานนั่นน่ะเห็นว่าช่วยคนได้ช่วยครอบครัวได้ขายทุกวันเงินเข้าทุกวันดีกับเงินออกทุกวันใช่ไหมถ้ามีกันเยอะๆมันก็เลี้ยงประเทศได้นั่นน่ะขายผักประจำวันเนี่ยตะไคร้ใบมะกรูดเราเห็นมันไม่มีค่าหรอกตะไคร้บ้านเราแต่ต่างประเทศเห็นว่า3นิ้วอ่ะไอ้กระจายเหมือน3ลากอ่ะอย่า20บาทถึงไงนั่นน่ะตะไคร้ต้นละ5บาทถึงไงพอไปต่างประเทศเห็นว่านั่นน่ะใบมะกรูดตากแกงแล้วขายได้หมดเครื่องแกงเราเห็นแล้วก็มันไม่มีค่าหรอกเหมือนเศษเหล็กนั่นแหละในหลวงบอกว่ามันไม่มีค่าหรอกแต่มันเก็บไว้มันเอามาทำหล่อขึ้นทำดาบก็ได้ทำอะไรก็ได้เห็นไหมนั่นแหละในหลวงส่วนตัวแล้วประหยัดเห็นไหมประหยัดให้ข้าราชการดูนั่นแหละไปไหนถึงจะใส่เสื้อนอกนั่นแหละทำนั่นแหละปิดทองหลังพระไงชาวนาก็เหมือนกันปิดทองหลังพระทำรับตายไม่ค่อยได้อะไรต้องทำหลายอย่างทำไรอ้อยอย่างเดียวก็ไม่ได้ใช่ไหมนั่นน่ะเราบอกตั้งนานแล้วปลูกกกไปไล่เป็นมีตะนี่ตลอดชีวิตต้องทำไม้ไผ่สักสิบไร่ยี่สิบไร่เอาไว้ใช่ไหมไม่ได้อ้อยก็ได้ไม้ไผ่ไม้ลวกนั่นแหละไว้พวกผมไม่ได้คิดกันเลยคิดจะทำหน้าเดียวข้าวโพดก็เหมือนกันก็ฝนไม่ตกมันก็ไม่ค่อยดีนั่นแหละบางปีดีมันก็บ่มีมากมันก็ลดลงอีกนั่นน่ะมันปลูกเยอะไปนั่นน่ะใช่ไหมนี่มันพ่อค้าคนกลางมันกดหมดมันถึงว่าพอไปชาวนาไปข้าวไปขายข้าวแล้วข้าวขึ้นตอนอยู่กับชาวนาข้าวไม่ขึ้นโอ้โหมันช่วยอะไรอ่ะนั่นน่ะก็นาวันหลังพ่อแม่ลูกไม่ทำแล้วพักขายหมดนั่นน่ะแล้วต่อไปจนเลยนะจะหาข้าวกินนิ่มๆไม่มีอ่ะเพราะว่าเราไม่ทำกันเองอ่ะก็ในหลวงก็บอกอย่างนั้นนะใช่ไหม
มันไม่ทำก็ไม่ได้ลูกก็ไม่มีข้าวจะกินนั่นน่ะคติภาคอีสานสมัยก่อนบอกว่าถ้าข้าวไม่ถึงยุ้งจะเพิ่งขายเดี๋ยวนี้ไม่ได้พอเกลียวขึ้นมาขายหมดนั่นแหละแต่เงินมันรัดตัวเงินมันบีบเพื่อเกินกล้วยอ้อยบางทีนะยังไม่ทันแก่ก็ต้องเก็บแล้วนั่นแหละลูกไม้ก็เหมือนกันคือสัก15วันก็ไม่ได้20วันก็ไม่ได้มันจะแก่จัดไม่ได้แล้วขายเร็วทีนี้ก็บ่มแก๊สกันบ้างก็มะม่วงก็เลยไม่อร่อยมันเป็นอย่างนั้นนะใช่ไหมมะม่วงตัวแต่มะเนื้อไม่อร่อยมันไม่ถูกธรรมชาติใช่ไหมมะม่วงเนี่ยมันแก่จัดเนี่ยมันจะจมน้ำถ้าจมๆลอยๆนี่ก็ยังไม่เก็บหรอกโบราณนะเขาถือว่ายังไม่แก่จัดเขาลองมาลอยน้ำดูก่อนนั่นนะเดี๋ยวนี้มันอยากให้มันเร็วไงมันตามเงินมันตามสังคมไม่ทันเนี่ยนั่นนะทีนี้ก็ทุเรียนเนี่ยเหมือนกันถ้ามันตกมันแก่มันก็หวานเนี่ยที่โอ้โหกว่าจะออกกว่าจะอะไรนั่นแหละหลอกกันอะไรกันก็เลยขายไม่ดีบางทีก็นั่นแหละต้องให้โลกมันมาก็ส่งไม่ได้ก็ลำบากแต่ดีอย่าไปโค่นทิ้งเอาไว้กินในประเทศกันดีก็ทำยางยางนี่ยอดมันก็กินไม่ได้กูบอกแล้วว่าไอ้ที่เขาปลูกไว้แล้วมันไม่เป็นไรอย่าปลูกอีกเห็นไหมทุกวันนี้ไม้ก็ไม่ค่อยดีทุกไม้ไม้นั่นไม่ได้ไม้ขี้เหล็กมันมีแก่นมันดำด้วยแล้วทำยาด้วยใช่ไหมเผาตานก็ได้นั่นแหละก็เอาไว้ก็ทำรังร้านทำใหญ่ก็เลื่อยกระดานได้มันโตเร็วนั่นแหละปลูกทีๆมันยูคาลิปต์มันกินปุ๋ยที่ดินหมดนั่นแหละไม่ให้ปลูกก็ชอบปลูกไอ้ที่ก็ไม่อยากให้ปลูกก็ชอบนั่นแหละคนในเงาะคนทุเรียนปลูกยางไงที่ไหนได้ก็คนมังคุดอะไรต่ออะไรเดี๋ยวนี้คิดถึงมังคุดดิไอ้ยางมันขายไม่ค่อยได้มันถูกแต่ว่า ต้องไม่ขายน้ำยางไปที่ต่างประเทศมาเลเซียใช่ไหมให้มาตั้งโรงงานในไทยนั่นแหละเราก็ได้ภาษีดีนะหลวงพ่อท่านคิดดีนะไปขายน้ำยางไปมันก็มาขายให้เราอีกลำบากเห็นไหมเหมือนน้ำมันไปกันต่างประเทศอ่ะแล้วก็เอามาขายในไทยมันก็แพงก็ไปใหญ่

นั่นเห็นไหมพวกนี้รวยประสบนิกรจนนั่นกายลิตรถึงแพงแพงไอ้มาเลเซียยังถูกอยู่มันนั่นเห็นไหมคนใดไม่รู้จะเรียกร้องอย่างนี้ยังดีกว่าไปเรียกร้องทั้งชาติอะไรต่ออะไรมันไม่ถูกมันต้องเรียกร้องน้ำมันให้มันถูกเพียงนั่นน่ะเห็นไหมมันจึงจะดีนั่นน่ะอะไรก็เหมือนกาแฟแหละแก้วหนึ่ง200-250นั่นน่ะเห็นไหมขายวัน10ฝักแก้วก็พอแล้วนั่นน่ะเห็นไหมมันเลยแพงกันไปหมดเลยนั่นน่ะเห็นไหมแพงเป็นธรรมชาติไปหมดคนจนก็เลยหาเงินไม่ประทันใจนั่นน่ะเห็นไหมมันจึงขอรับท่านกันเพราะพี่น้องก็ไม่ไว้ใจกันไม่ได้หมดนั่นน่ะอะไรก็แพงไปหมดในประเทศไอ้เงินกีบเงินในเวียดนามเต็มอ่ะเงินถูกไอ้เงินแพงๆนี่โอ้ก็แข่งขันกันมากกันมายิ่งอังกฤษยิ่งเยอรมันเงินมันแพงลำบากเห็นไหมตื่นตัวกันนั่นนะเพราะมันค่าของเงินมันแพงจัดนั่นนะมันเลยให้กันกินไม่ได้นั่นเป็นอย่างเงี้ยเราต้องให้น้ำมันมันถูกเออมันขุดใจเองนั่นแหละลานกระบือมันยังไม่หมดสักทีเห็นไหมนั่นแหละมันรวยกันนั่นแหละไอ้พวกตีพีมันรวยขายน้ำมันกันอะไรกันนั่นแหละมันน่าจะเดินกระบวนแบบนี้มันเดินกระบวนให้เป๋ปัดปัดไปนั่นแหละมันไม่ถูกแกมาก้าวตาหน่อย นั่นแหละเพราะฉะนั้นน่ะถึงว่าความดีเนี่ยมันเก่าไม่ถูกที่กันนั่นนะเห็นไหมมาเฟียมันเยอะนั่นนะแต่เราหนีกันดูถูกแล้วเราหนีด้วยความดีเราภาวนากันนี่แหละไม่งั้นเราก็มาเกิดที่กระทุกกันอยู่เงี้ยทุกหน้าเก่าๆนี่แหละมันมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วคนดีคนไม่ดีเนี่ยแต่มันมีมานานแล้วถึงว่ามันถึงจะมีเปาวุ้นจิ้นเกิดขึ้นไงไม่งั้นมันร้ายเหลือเกินคนตามประจนคนจนอยู่ไม่ได้ต้องตายนั่นแหละแต่มีเปล่าวุ้นจิ้นมันไม่เกิดในไทยเนาะนั่นแหละมันเกิดมีเปล่าวุ้นจิ้นแล้วก็โอ้โหมันต้องมีทั้งคณะได้ไหมนั่นแหละตื่นตัดเที่ยงตรงนั่นแหละบอกว่าปาวุ้นจิ้นนี่สงสัยมันจะเป็นโพธิสัตว์เนาะมันเป็นอย่างนั้นแหละมันไม่

ติดสินบนใครไม่ได้ไม่เอามันต้องพื้นสัตว์นั่นแหละขนาดน้องสาวเจ้านั่นแหละก็ยังตัดหัวซะมาไม่ทันบอกว่าโอ้โหทำไมขนาดนั้นนะบอกว่าก็มันทำไว้เยอะเบียดเบือนราษฎรคมเหงผู้หญิงผู้ยังหมดไม่ไหวแล้วถ้าเราไม่เที่ยงตรงไปทำไร่ทำนาดีกว่าเจ้าก็อายนี่นะมาก็พูดไม่ออกเลยพอวนตินตาถั่วซะแล้วมาห้ามไม่ทันน้องเคยนั่นแหละก็อายจะพูดว่าไม่ให้ตัดก็ไม่ได้นะตัดไปซะแล้วนั่นแหละมันมีความผิดจับได้หมดเนี่ยเป็นไว้ก่อนนั่นแหละมาอ่านรายงานดูโอ้โหความผิดมันเยอะเหลือเกินคอรับชันกันเคลื่อนแตกมั่งอะไรมั่งนั่นแหละเบียดบังเงินหลวงอะไรต่ออะไรก็ประหารชีวิตไปซะแล้วนั่นแหละแค้นยังไงก็บาวุนตินก็เอาตัวรอดเพราะว่ามันมีเอกสารมาหมดไปสืบมาได้หมดหนึ่งเนี่ย นั่นน่ะมันไม่ฟาหารไม่ได้คนยุคนั้นมันโกงกันเหลือเกินนั่นน่ะทุกวันนี้มันกฎหมายมันเอื้อคนมีตังค์นั่นน่ะคนมีตังค์ทำอะไรไม่ผิดเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นมันไม่เที่ยงตรงขนาดเป็นใหญ่ๆก็โดนติดคุกมั่งทำความผิดกันมั่งเป็นในพลในพันก็นั่นแหละโดนนี่ มันนึกว่ากรรมเหลือเกินนั่นแหละต้องมีแบบเปาวุ้นทิ้นถึงจะเที่ยงตรงนั่นแหละทุกภพทุกสมัยนี่แหละมาเฟียมันอดไม่ได้มันอดใหญ่กับธรรมชาติเนี่ยมันใหญ่แล้วจนอยู่ไม่ได้ไอ้คนเห็นว่าพอเป็นในหลวงแล้วท่านจะช่วยคนตลอดเหมือนพ่อท่านเหมือนรัชกาลที่9นั่นแหละช่วยคนมาตลอดคิดเอาไว้ก็เห็นว่าทำอะไรน้ำมันไบโอดีเซลจากอ้อยก็ดีจากไอ้ต้นสบู่ก็ดีคิดไว้หมดใช้น้ำมันยางก็ดีเนี่ยปลูกเขาไว้ดีหมดเห็นไหมถ้ามันคนหัวดีตายหมดแล้วใช้น้ำมันยางก็ได้20-30ต้นก็เจาะได้ใช้นั่นแหละปลูกเขาไว้นั่นแหละเห็นไหมท่านเตือนไว้หมด
แต่ทำปิดทองหลังพระเนี่ยก็บอกว่าไม่ดียังไงนั่นนะแล้วบอกว่าไม่ดีแล้วใครมันจะดีนั่นนะเห็นไหมมันทุกภพทุกชาติสร้างความดีกันนั่นนะพอเป็นในหลวงแล้วก็ต้องนำชาติเราไปนำที่ไหนอ่ะเราเป็นคารวาสเราไปนำอะไรอ่ะนั่นนะใช่ไหมพวกเนี้ยพวกนำชาติพวกมาเกิดให้ประสบนิกรไม่ยากไม่จนก็ตามใช่ไหมตามในหลวงนั่นแหละแม้กระทั่งปูปลาในทะเลมันจะลำบากให้ปลูกไม้ไว้มาไม้เล็กต้นไม้ให้ตัดเล็กตัดน้อยมันจะได้อาศัยจนมันเลี้ยงตัวมันได้มันถึงจะไปออกไปแม่น้ำใหญ่เห็นว่าทีนี้ก็เลยมีตึกมีรามมากเข้าป่าไม้ก็จะหมดแต่จะใจเล่นนี่ไอ้คนเกณฑ์ย่าไปเอาตามในหลวงเลยได้รางวัลเห็นไหมเห็นหญ้าก็ดีอะไรทะเลไปปลูกป่าใช้น้ำทีนี้คนในป่าบ้านนอกก็ได้กินปูกินปลากันปลาสัตว์มาอาศัยนั่นน่ะเห็นว่ามันยังจนอยู่มันก็ต้องอย่างนี้แหละมันไม่ได้ถือศีลเนี่ยมันดีกับมันอดตายใช่ไหมนั่นนะในหลวงก็บอกว่าเราไปแนะนำเขาแต่เราไม่ได้บอกว่าให้ไปฆ่าก็กลัวบาปนั่นแหละเห็นไหมมันอดไม่ได้หรอกจนนะเห็นไหมเลี้ยงกบเลี้ยงปลามานั่นแหละมันอดไม่ได้พอมันรวยแล้วมันได้เลิกมันก็ดีมันยังดีก็ไม่เลิกเลยถือศีลถือธรรมบรรปลายชีวิตนั่นแหละเห็นไหมดีก็ไปฆ่ากันเฉยๆไม่รู้จักรักษาศีลอะไรอ่ะที่บอกว่าคนไม่มีศีลตลอดชีวิตเนี่ยมันก็ไม่มีที่พึ่งเลยมีศีลกลางวันมีศีลกลางคืนกลางวันก็ไปล่าสัตว์พอกลางคืนก็ไปอยู่วิมานเนี่ยพอกลางวันก็ไปตกนรกอะไรอย่างเงี้ยนั่นน่ะยังดีกว่าไม่เคยมีความทุกข์เลยนั่นน่ะเห็นไหมพระพุทธองค์เห็นถึงขนาดนั้นนั่นถึงบอกว่าตื่นตื่นแล้วเมียก็ด่าสินะไปเอาจะไปคืนจะไปคืนพระพุทธองค์เพราะว่าคืนไม่ได้รักษาศีลแล้วคืนไม่ได้ทำไปทำมาเลยปวดมั้งคนนั้นก็เลยได้ดีไปเลยนั่นแหละให้แล้วคืนไม่ได้นั่นก่อนโบราณคือตรงนั่นเห็นไหม
ก็มีความสุขพอได้โสดาแล้วก็เข้าใจว่าพระพุทธองค์ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียเลยมีแต่มาทางฟ้าแล้วมีแต่ความเจริญทายเดียวนั่นน่ะทีนี้มีแต่ทางโลกอย่างเดียวไม่มีทางธรรมแก่เก่าหลงด็อกเตอร์ก็หลงนั่นน่ะเห็นไหมบางคนใช่ไหมพอรวยแต่เห็นไหมต้องหาอะไรมาทีเล่นไปหายอดฝากกฐินมาทีเล่นไม่งั้นก็เที่ยวไปทุกวันแก่แล้วก็ต้องไปนั่นยังไม่ตายมันมีความทุกข์เหรอนั่นน่ะไม่รู้จักศีลธรรมก็เป็นอย่างเงี้ยก็วัดก็ว่าก็ให้คนชวนก็ไม่ชวนมาวัดมาว่าก็เป็นคนมีตังค์ไงนักเรียนนอกก็เลยทำงานอยู่ต่างประเทศพอแก่มากๆก็ปลดเกษียณทีนี้มีแต่ความหลงอย่างเดียวหมดตาเลยเนี่ยเห็นไหมแก่แล้วไม่ได้ลงทุนคุณกุศลเนี่ยมันก็หมดไปใช่ไหมถึงจะหัวดียังไงก็หลงได้เห็นไหมหลงแล้วหมดท่าเลยทีนี้จะรอให้ลูกทำมันไม่ได้ทำของตัวเองให้พอนั่นน่ะโหยเป็นห่วงลูกหลานกลัวมันจะทิ้งจะเปลืองไม่ได้ทำบุญทีนี้พอตายแล้วยกสมบัติให้มันก็ไม่ได้ทำบุญอีกเลยไม่ต้องได้กิไม่ได้เสวยบุญเลยเห็นไหมเป็นอย่างเงี้ยทุกอย่างเดียวนั่นนะมีความสุขอยู่พวกประเดียวเดียวไม่ถึงวันนั่นแหละของเทวดาของเมืองนรกกันมาเราอยู่ถึงร้อยปีถึงจะวันนั่นแหละเห็นไหมอยู่บางคน40 กว่าปีก็ตายแล้วทุกฟองทุกตามก็ตายแล้วเห็นไหมนั่นน่ะจะทำยังไงได้โลกมนุษย์ไม่ได้คิดว่ามันนานเหลือเกินในโลกมนุษย์แต่ถ้าทำใจว่างเดี๋ยวก็เดือนนั่นน่ะเห็นไหมแต่มนุษย์นี่ร้อนเราร้อนเหลือเกินเห็นไหมกว่าจะเดินมันทรมานเหลือเกินแต่อยู่ต่างพระเหมือนวันคืนเร็วเหลือเกินเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ากินอีกแล้วเดี๋ยวนอนอีกแล้วเดี๋ยวกินอีกแล้วนั่นน่ะมันเร็วเหลือเกินยิ่งถึงว่าพระอรหันต์ไม่ได้กำหนดเนี่ยปล่อยไปทำธรรมชาติ
พอพูดขึ้นก็กำหนดดูว่ามันไม่ใช่เช้าแล้วมันเพิ่ง6 โมงนั่นนะมันเร็วขนาดนั้นนะที่ท่านไม่ต้องดูเวลาไงอยู่ไปใกล้ๆว่าคอยตายอ่ะนั่นนะมันเวลามันเร็วนั่นนะจะนึกว่าดีนั่นนะไอ้สัตว์บางตัวนะกว่ามันจะขึ้นมาได้บอกว่า17 ปีเนี่ยเป็นตัวจักรจันทร์ก็ดีอยู่ในใต้ดินนานนะแต่ลูกหลานมันเพาะไว้เยอะไงทีนี้กว่ามันจะเป็นตัวจักรจันทร์เป็นอะไรขึ้นมาจากในดินเนี่ยต้อง17 ปีบางคนก็มันกลายเป็นเหมือนอย่างกับมันอยู่ใต้ดินตายเขาก็ไปขุดออกมานั่นนะมาเหมือนว่าเป็นเมตตามหานิยมอะไรของนั่นแหละบางคนก็เหมือนว่ามันเกิดมาจากรากไม้อย่างนั้นนะมันแตกกันตัดในดินวงจรของมันเห็นไหมสารพัดอะบางตัวก็เป็นตัวรักแด้หินไปเลยเป็นหินนั่นอะไม่รู้กี่ล้านปีแต่ตัวสัตว์เป็นหินเนี่ยอยู่ใต้ดินคนนี้ไปขุดออกมาเป็นเครื่องรางของขลังก็มีนั่นน่ะเห็นมั้ยปูเป็นหินปลาคภาพน้ำเป็นหินก็มีนั่นน่ะไม่รู้กี่ล้านปีนั่นน่ะเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยกว่าจะได้นิพพานพวกเรานี่เกิดตายถ้าฉันเข็ดความรู้สึกว่ามันเบื่อหน่ายมันไม่จริงจังอะไรในโลกนี้ธรรมชาติมันสอนนั่นแหละก็จะมาเป็นคุณแม่บุญเรือนไม่รู้ว่าเวียนว่ายตายเกิดกี่ภพกี่ชาตินั่นแหละเป็นลูกคนนู้นเป็นหลานคนนี้นั่นแหละเป็นสัตว์มั่งเป็นอะไรต่ออะไรกันเราก็มากันทั้งนั้นแหละที่ไม่เคยเป็นสัตว์ที่ไม่เคยตกนรกเป็นกันมาทางนั้นจนเข็ดจนความรู้สึกว่ามันเข็ดถ้าไปอีกแม้กระทั่งตาเจ็บวันสองวันตาเราถ้ามันมองไม่เห็นเลยนี่โอ้โหมันทุกข์เหลือเกินนะสงสารนะว่าคนเรานี่อยู่ในโลกมืดมองไม่เห็นเนี่ยลำบากเหลือเกินมืดสมประกอบใช่ไหมแต่เขาก็อยู่ได้บางคนก็เก่งบางคนแขนกาดเขาก็ยังทำประโยชน์ในโลกได้นั่นแหละเป็นไหมคนมือดีตีนดีกับกลายเป็นคนผิดไปกลายเป็นคนเพี้ยนไปนั่นน่ะ
ทุกคนขาขาดแขนขาดไม่ได้

นั่นน่ะมันกลับกันคนกาขาดแกนกาดกับขยันหาเงินได้นั่นน่ะเอาปากวาดเขียนก็ได้ใช่ไหมบางคนก็ใช้เท้านั่นวาดเขียนนั่นหาเงินได้นั่นคนมือดีสินดีกับหายได้ยากนั่นเห็นไหมมันไม่อดทนมันเป็นกรรมนั่นก็เลยบอกว่ายกให้กรรมนั่นวิชาคือตัวไม่รู้

เลยบอกว่ายกให้กรรมนั่นแหละอวิชชาคือตัวไม่รู้นั่นแหละนั่นแหละอวิชชามันหนาเหลือเกินนั่นแหละเห็นไหมมันมาเปลี่ยนกันบอกว่าให้มีนกหวีดไว้คนละตัวมันไม่มีอยู่ในบ้านคนเดียวใช่ไหมโจรจะเข้ามาเป่านกหวีดมันก็กลัวไปห้องน้ำคนเดียวก็อันตรายบอกให้นักเรียนไม่ขำกันนะพอเป็นขึ้นมาก็ไปร้องก็ไม่เคยมีคนรู้ถ้าเสียงนกหวีดนี่แสดงว่ามีภัยแล้วนั่นน่ะเห็นไหมมันไม่ไอ้ของง่ายๆมันก็ไม่ทำกันนั่นน่ะนกหวีดที่มันช่วยได้เยอะคนที่ทนามิไงช่วยก็ไม่ได้มันก็พึ่งน้ำท่วมมันก็หมดแรงมันก็เลยทิ้งนกหวีดไว้ให้คนที่แข็งแรงได้มาช่วยนั่นน่ะก็ใครมาก็ได้เป่านั่นน่ะเห็นไหมไอ้เด็กๆบอกให้แฝนไว้มันก็ไม่เอากันผู้ปกครองก็ฟังแล้วก็เฉยๆกันเราก็เลยบางทีพูดบ้างไม่ได้พูดบ้างบางทีก็ลืมไปนี่แหละดีก็อาวุธใช่ไหมดีก็ไฟฟ้ากระบองไฟฟ้าอีกดีไม่ดีมันแข็งแรงมันจับได้มันมาทอดเราซะอีก ว่ากันนั่นแหละว่ามันตกกระจายมันไม่รู้มันอยู่ในห้องน้ำพอจะเปิดมามันก็กลัวก็วิ่งหนีก่อนแล้วมันไม่รู้ว่าใครเป็นใครอยู่ในบ้านคนเดียวมันจะมาข่มขืนแล้วก็เป่าก่อนแล้วมันก็นึกว่ามีคนเยอะ นั่นมันก็วิ่งก่อนนะนั่นนะเราไม่ได้เอาไปเป่าเล่นใช่ไหมเหมือนอย่างหลวงปู่ฟันไปเที่ยวในป่านะช้างมันมาช้างโขงมันมาต้องหนีขึ้นเขาหนีเขาสูงๆแล้วก็เป่าฟรีให้เสียงมันช้างมันก็ตกกระจายมันก็วิ่งหนีหมดนั่นแหละเอาฟ้าอาบช่วยหลวงปู่ฟันให้ขึ้นมาที่เก่าสูงๆช้างมันได้ทำไม่ได้นั่นแหละเห็นมามันวิ่งมาเป็นโค้งนั่นทางจางนี่ไอ้ช่วยเบื้องต้นเป่าขึ้นมาตกใจนั่นน่ะเงียบๆเต็มแบบนั่นน่ะพอมันตกใจมันก็หนีแล้วมันไม่รู้ว่าเจ้าหน้าที่มาหรือไงอุทุกข์ไปมันมากขึ้นมันต้องเอาอย่างนี้แหละติดตัวไว้แฝนคอไว้ก็ดีใช่ไหมนั่นแหละดีก็อาวุธอะไรใช่ไหมสัญญาณบางที่อ่ะเขาว่า

ดับต้นไม้เข้าไปห้องน้ำนี่นึกกลัวเลยกลางคืนมันเปรี้ยวเหลือเกินมันดึงกันว่ามันตีพ่นกันกับห้องน้ำก็มีนานๆนานๆก็มีมันลกไงมันปลูกไม้กระถางมากอะไรตาอะไรแล้วก็พอกลางคืนก็ประหยัดไฟก็ตะลัวนั่นแหละมันผิดไปมันเยอะสังคมทุกวันนี้ไม่ว่าเด็กผู้ใหญ่เป็นเดือสังคมนั่นแหละอันตรายรอบข้างเนี่ยเที่ยวกันกลางค่ำกลางคืนตีหนึ่งตีสองยังไม่กลับบ้านมีเรื่องแล้วก็กลับมาหาพ่อแม่นั่นแหละเมากันทำงานได้ไม่ได้ก็เมากันไว้ก่อนนั่นแหละมันถึงจะพ่อแม่ก็หาเงินไม่ทันเป็นทาสของลูกใช่ไหมลูกมันมีแต่เอาทุกข์เข้าบ้านไม่ได้ไปหามงคลอะไรเข้าบ้านนั่นน่ะไปหาเงินหาทองที่บริสุทธิ์นะเห็นไหมมันเป็นอย่างนี้แล้วก็บอกว่าชาติศาสนาไม่ดีมันไม่ดีมันจะไปที่ไหนมันจะดีกว่าใช่ไหมปลูกอะไรก็ขึ้นนั่นน่ะมันเหมือนมีกรรมคิดไม่ออกนั่นน่ะคนอินเดียนี่ชนบทนี่ต้องปลูกต้นมะม่วงไว้บอกว่ามะม่วงนี่เหมือนพ่อแม่ว่าต้องปลูกมะม่วงได้กินได้ขายมะตูมเห็นไหมมะตูมก็มาเทียมมาทำอะไรกันนั่นน่ะตาละพัดให้ลูกว่ากระตานมะเร็งโลหนึ่งต้องขายเป็นวันพันให้มะนาวโหจีนมันก็ไปสกัดเป็นยามันก็ไม่บอกคนใดก็ขักปลูกเห็นไหมมันคิดอะไรได้มันก็ไม่บอกเราหรอกแต่มันจะรับซื้อนั่นน่ะเห็นไหมเป็นยาทั้งปัญญาใครปัญญามันนั่นน่ะกัญชาต้มกลายเป็นแก้มะเร็งได้โอ้โหกัญชานะไม่รู้จะทำยังไงแล้วจะตายแล้วหมอก็ไม่อยู่เอากัญชามาต้มกินหายมะเร็งได้แปลกนั่นเป็นอย่างเงี้ยรู้อะไรก็คุยให้ฟังไว้เพื่อเราจะได้ไม่เป็นทาสถ้าโตสดเต็มนั่นนะเรากินอาหารไทยก็ดีอยู่แล้วอะไรที่อาหารญี่ปุ่นมั่งอาหารจีนมั่งอาหารอะไรกินไม่ได้เรื่องได้แล้วนั่นนะนั่นนะตัวอาหารไทยไม่ได้หรอก
หารได้จริงๆเนี่ยรสดีนั่นน่ะเห็นมั้ยเต็มน่ะตืดก็ตืดแต่บางทีอะไรมักกะโรนีนั่นน่ะโอ้โหเลี่ยนเหลือเกินกินต้องใส่น้ำพริกเข้าไปให้มันเผ็ดมันเนี่ยกินได้กินไม่หมดจานเนี่ยมักกะโรนีมันเลี่ยนเหลือเกินนั่นน่ะโอ้โหชื่นชมกันเหลือเกินใช่ไหมอาหารต่างประเทศตัวอาหารไทยไม่ได้หรอกนั่นน่ะถึงว่าคนดึงติดอาหารขิงกาตะไคร้ไงใบมะกรูดอะไรต่ออะไรเนี่ยใส่ให้ถึงรสแล้วก็ดีหมดเห็นไหมไม่ต้องใส่ชูรสด้วยซ้ำไปนั่นน่ะดื่มชมกันจนทำกันไม่ถูกละลืมอาหารไทยกันหมดแกงคั่วแกงป่าอะไรเห็นไหมทิ้งกันหมดเอาเร็วก็ว่าปัดหน่อยก็ไปทำงานแล้วทำไปทำมากลายเป็นโรคอ้วนอะไรกันกินหมูกินเนื้อกันอยู่นั่นนะเนื้อก็ใส่ยากันไก่ก็ใส่ยามันก็เลยมาเป็นมะเร็งมาเป็นโรคกันไม่หยุดไม่หย่อนเดี๋ยวอาหารเสริมตามมาแล้วนั่นน่ะเห็นไหมมันกลายเป็นทิ้งของดีไปกินขยะนั่นแหละไอ้อะไรอ่ะง่ายดีพระเจ้าขึ้นมาขนมปังอะไรต่ออะไรกันอาหารขยะทางนั้นนั่นน่ะพิซซ่าอะไรไปนู่นล่ะไม่ได้เรื่องได้ราวหรอกนั่นน่ะใช่ไหมกินแพงก็แพงอะไรต่ออะไรไม่ได้ทำเองง่ายดีนั่นแหละก็เลยล้วนหมดจิตใจใช่ไหมจิตใจมันเลยล้วนมันไปตามการเวลาของมันนั่นแหละไอ้คนป่าบอกว่ามาเรียนเดี๋ยวขนบธรรมเนียมคนป่ามันจะหายหมดนะอยู่บ้านนอกมันนุ่งฟางมันนุ่งอะไรผ้าเสี่ยวอะไรนะพอไปในเมืองแล้วว่ามันจะไปยังไง เออเพื่อนก็รู้จักเอาเสื้อผ้าของคนเมืองมาใส่สมมติว่าเดี๋ยวกลัวประเพณีคนป่ามันจะหายหมดนะใช่ไหมมันไม่ยอมพัฒนาเป็นชาวเมืองหมดนะนะเห็นไหมมันยังถือขนบประเพณีของเขาไอ้เรานี่สากลเลยรับใจหมดอะไรตาอะไรมานั่นแหละสากลดันดูถูกชาติตัวเองนั่นใช่ไหมดูถูกนั่นน่ะมันไม่รู้ว่าก็ต้องเข้าไปหาความตายทุกคนใช่ไหมนั่นน่ะใครเราจะมารักเรากันจริงๆคนละเมืองเนี่ยใช่ไหมก็เรียกว่าอะไรนะ
คบว่าอะไรนะท้าวต่างแดนนั่นน่ะเห็นไหมคบกันได้แต่ไว้ใจไม่ได้ไงนั่นน่ะเห็นไหมใครจะรักจริงผู้นำเห็นไหมใครจะรักจริงตั้งนั่นน่ะคบกันได้แต่ไว้ใจไม่ได้มันเอาหมดประเทศเลยก็อดีตเนี่ยใช่ไหมพ่อบ้านแม่เมืองเนี่ยก็พูดกันไว้เลยสมัยรัชกาลที่ห้าใช่ไหมคบกันได้ทางนั้นแหละแต่จับตัวเองทางนั้นเพอก็เอาขี้โคลนมาป้ายเอาเลยนั่นน่ะเห็นว่าเรารู้วัคซีนเราก็ทำขายได้เขาจะเห็นว่าประเทศนั้นประเทศนี้ก็ต้องคิดกันก็เขาจะมาให้ฟรีๆยังไงนั่นน่ะต่างคนต่างคิดเขาจะมาช่วยเราอย่างเดียวเป็นไปไม่ได้นั่นน่ะเราต้องเห็นไหมต้องยืนได้ขาตัวเองเขาจะตุ่มเอาก็ได้เขาจะตีเอาก็ได้ใช่ไหมมันไว้ใจไม่ได้ใช่ไหมนั่นน่ะทุกอย่าง การค้าทุกอย่างเขาก็ตั้งกำแพงภาษีเมของโต๊ะเตียงอะไรเนี่ยโอ้ยภาษีแพงมากถ้าเข้าได้นะขายได้หมดชอบเลยต้องรวยจริงๆตัวจะเอาไม้เข้าไปต่างประเทศได้นั่นน่ะเห็นว่าไปโต๊ะเตียงไอ้ลากไม้ก็ดีภาษีมัน 5-60,000 เลยนะก็จะเข้าประเทศของเขาได้นั่นน่ะเห็นมั้ยคนจนซื้อไม่ได้มันตั้งภาษีมากนะจนคนในประเทศก็คือของไทยไม่ได้ไทยก็เอาไว้ใช้กันเองนั่นน่ะเอาไว้เผากันหมดใช่ไหมบ้านไม้นี่เก่าแล้ววางเพลิงมันมั่งอะไรมันมั่งโต๊ะเตียงดีๆเรื่อยมาหมดนั่นน่ะยกไม่ทันหมดไปกับไฟไม่สักเท่าไหร่ขยันนำมาเอามาสร้างกันไว้คนต้นไม้หมดนั่นน่ะเอามาเผากันนั่นน่ะผลประโยชน์เอาตึกดีกว่านั่นน่ะมันเป็นอย่างนี้แหละว่าตลาดแต่มันตลาดโกงนะนั่นน่ะมันไม่ได้ตลาดด้วยกันหรอกนั่นน่ะตลาดด้วยกันเนี่ยตีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นน่ะอยากจะช่วยคนทุกระบบระเบียบทุกคนน่ะที่สนใจใช่ไหมนั่นน่ะก็ว่าไม่ดีถ้าต่อไปไม่มีพระสงฆ์แล้วแย่นั่นแหละเป็นไงกันไม่รู้นั่นแหละให้ตั้งชาติกระเป๋าศาสนาไปศาสนาพุทธไปแต่คนไทยนี่กับไม่มีใครส่งเสริม
นั่นเห็นไหมมันจะเกิดไปเรื่อยๆมันเอ็นไปเรื่อยๆนั่นพอโค่นลงมาหมดก็ไม่เหลือแล้วในใจนั่นธรรมจักรมันหมุนไปทุกประเทศถ้านึกอย่างนี้ก็ไม่ต้องคิดอะไรมากนึกสงสารชาวไทยนึกสงสารศาสนาในไทยนั่นแหละนึกดูอีกทีก็มันเป็นอย่างนี้แหละของชาวโลกนั่นแหละมันหมุนไปเรื่อยใช่ไหมมันมาเจริญเป็นพันปีก็ดีนั่นนะทีนี้มันปุ๋ยมันตืดแล้วนั่นนะทีนี้ก็รัสเซียมึงแคนาดามึงอิตาลีมึงเอากันเอาไปนั่นแหละอังกฤษมั่งทีนี้ก็ไปเจริญนู่นนั่นแหละแม่บุญเรือนนะก็พยากรณ์ด้วยไงเพราะว่าต่อไปจะขายดีจะขายของดีต่างประเทศจะมาลงทุนค้าขายกันทีนี้ก็นั่นแหละพอแม่บุญเรือนตายไปแล้วพอ5-6 ปีขึ้นมาครับดีมาเรื่อยๆเลยดีถ้าจะล้นนั่นนะใช่ไหมไม่รู้ว่าขนาดทรัพยากรในไทยมันก็ไม่หมดนะนั่นแหละป่าไม้อะไรต่ออะไรเอาคนไปนั่นแหละถ้ามันเป็นเมืองขึ้นเขามันตัดเอาไปหมดเลยนะนั่นแหละถ้าเป็นเมืองขึ้นเขาแล้วก็มันอยากได้อะไรก็เอาไปหมดนั่นแหละใช่ไหมมันจะมาเหลือเลยกว่าจะมันจะคืนได้อ่ะอินเดียนะ200 ปีมีคนมีบุญมาเกิดนั่นแหละถึงจะมาล่างกฎหมายได้แล้วก็ไม่ทักเข้าทักออกเหมือนเมืองไทยเขียนไว้ต้อง40-50 ปีแล้วก็อยู่อย่างนั้นนะไม่จะเข้าจะกอกเห็นมาค้าขายได้ฉลาดเห็นไหมเอเมก้าเป็นด็อกเตอร์3 ประเทศนะจนคนอินเดียนี่ยกย่องคนดาวพุทธนะเอเมก้ามาพูดนี่คนชอบฟังนั่นแหละลำบากเป็นวรรณสูตรใช่ไหมหัวดีต้องเด็กๆแหละครูก็สงสารก็เลยให้นำสกุลไว้ว่าใจพิมพ์เนี่ยนะพอบอกครับเอเมก้าคนก็ตระกูลพราหมณ์ไงคนรู้ก็กังเกียจเด็กนักเรียนกินข้าวก็ต้องกินข้างล่างกินบนโต๊ะไม่ได้พวกคนหน้าพราหมณ์ก็แอนตี้บางทีก็ต้องย้ายโรงเรียนนั่นนะกว่าจะเรียนจบไปเรียนไปศึกษาต่อ

เยอรมันก็ดีอังกฤษก็ดีฝรั่งเศสก็ดีนั่นแหละก็ต้องแชร์กันออกพระเจ้าเมืองก็อยากได้มีบุญเหมือนกันก็ให้เงินกันไปคนจนก็ช่วยกันไปเรียนจนจบ3ประเทศด็อกเตอร์อเมริกากลับมานี่โอ้โหคนไปต้อนรับกันเยอะแล้วพวกคนพุทธเนี่ยมาพวกอินโดเนี่ยมาถือพุทธได้เพราะอเมริกาเนี่ยอเมริกาบอกว่าพอเรียนจบแล้วศึกษาหมดแล้วศาสนาพุทธีกับเพื่อนไม่เบียดเบียนใครรู้ตามความเป็นจริงนั่นแหละอะไรต่ออะไรนั่นแหละเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยพร้อมทีนี้ก็ใครก็อยากจะให้ไปอยู่ศาสนาเขาไม่เอาเขาพอดีมาเจอพระที่พม่าก็ไม่ค่อยเก่งมากก็เลยได้เผยแพร่มาทีนี้ก็เลยจับเอาคนนั้นแหละไอ้เมกาก็เลยได้ไปไม่หมดถ้ามาเจอทางสายหลวงพ่อจาก็โอ้โหเก่งกาจมากใช่ไหมทีนี้ก็ยังดีคนสมาทานศีลเขาเองเมกาเนี่ยเป็น400,000-500,000มาเป็นพุทธขึ้นมาจากบัมเบเนี่ยขึ้นมาทางทะเลมาทางเรือเนี่ยนั่นแหละก็ถือพุทธสมาทานเป็นชาวพุทธกันเยอะเลยนับถือว่าเอเมก้าเนี่ยเป็นคนรู้จริงแล้วก็เป็นด็อกเตอร์ทั้ง3ประเทศแล้วก็เป็นวันนะแล้วก็ไปเข้าโบสถ์พราหมณ์ก็ไม่ได้พอไปโบสถ์คนจนๆเข้าไปในโบสถ์ของพราหมณ์ก็ไม่ได้เตียวอีกแล้วก็ขุดน้ำบอกว่าจะให้คนจนใช้พอขุดเสร็จมันไม่ให้คนจนมาใช้อีกโอ้โหแบบนี้จะต้องมาทำงานใช้หลวงไม่ต้องใช้หรอกคนกำลังเกลียดพอรู้ว่าเป็นวันนัดสูตรมันก็ไม่สนับสนุนทีนี้ก็เป็นทนายฟาร์มด้วยตอนหลังก็เป็นต่อเป็นผู้นำเนี่ยไปร่างกฎหมาย6 เดือนนั่นแหละอังกฤษถึงจะยอมคืนให้ว่าเข้มแข็งแล้วอินเดียไม่งั้นมันก็เป็นเอกราชก็อยู่งั้นนะ200 กว่าปีใช่ไหมเอเมริกาโพธิสัตว์เหมือนกันมาช่วยคนอินเดียให้เอาเอกราชคืนนั่นน่ะเห็นไหมเอเมก้าไปพูดนี่เหมือนอย่างกับราชสีพูดขึ้นมาเนี่ยแต่คนอินดูเขาก็ไม่ยอมว่า
มันรู้ว่าเป็นวรรณสูตรมันก็ไม่ค่อยศรัทธานั่นแหละไปแสดงหนังก็ไม่บอกเลยเอเมกาก็ตั้งวิทยาลัยมิลินคอนเลดวิทยาลัยพุทธสถานที่วิทยาลัยไหลรัดนั่นนะแล้วบอกว่าการขอวรรณสูตรรับราชการให้ได้เป็นตำรวจทหารก็ได้นั่นนะไม่งั้นก็ลำบากตรงนั้นนะเห็นไหมแล้วก็ชักออกไม่ได้ด้วยร่างกฎหมายแล้วเช่นอย่างก็ว่าทางเนี้ยทางม้าเดินก็จะขยายให้ใหญ่ก็ไม่ได้มันแค่ม้าเดินนั่นน่ะไอ้ถนนที่วัดอังกฤษก็เหมือนกันมันไม่ใช่ถนนรถเดินนั่นน่ะว่าแคบอยู่งั้นน่ะมันร่างกฎหมายไว้มันเอาออกไม่ได้ถ้าเป็นพุทธนี่โอ้โหถ้ารับก็เปลี่ยนนายกทีก็ร่างกันดูเรื่อยเลย นั่นแหละเห็นไหมมันนั่นมันร่างไม่ได้ละมันร่างไว้ดีแล้วไม่เสียเปรียบต่างชาติด้วยนั่นแหละก็ถึงว่าคนแขกจะทำรายได้ทำนาก็ขายข้าวแล้วก็ขายข้าวสารกันเองนั่นแหละเห็นไหมอดทนจนมันรวยแล้วมันถึงจะเที่ยวกันไม่รวยมันก็ทำอ้อยเคี่ยวแล้วถึงจะขายให้โรงงานน้ำตาลก็มีเห็นไหมมันได้กำไรก็ไปอีกเห็นไหมมันฉลาดบอกว่าแขกไม่โง่เลยหลวงพ่อสนองรวยช้าช้าแต่มันรวยแน่นนะคนแขกนี่บอกว่าถ้าใครถ้ามันเสียเปรียบหรือว่าใครโกงมันไปได้มันไม่มีใครช่วยกันมันอดตายนั่นน่ะมันต้องได้เปรียบนั่นน่ะเสียเปรียบมันดีไม่ดีเห็นไหมนั่นน่ะมันอดทนมันมาขายอยู่ในเมืองไทยเนี่ยพอมันเจอหลวงพ่อสนองโอ้ผมเคยอยู่เมืองไทยเคยไปขายของอยู่เมืองไทยทีนี้เศรษฐกิจไม่ดีกลับบ้านมาซื้อไร่ซื้อนาได้ก็เพราะเมืองไทยมันก็นับถือในหลวงของเราด้วยนะว่าไปพึ่งประเทศไทยค้าขายนั่นนะมีแต่เขาทื่นชมไอ้คนไทยด้วยกันกับจะเด็ดอย่างเดียวอะไรก็ไม่รู้ในหลวงคนเดียวให้เราเห็นผิดกันทั้งชาติแล้วก็แย่นั่นนะในหลวงทำแต่ความดีกันพอเป็นในหลวงแล้วใช่ไหมมันต้องคิดอย่างนั้นบอกว่าทำไมจะต้องไปปลูกบ้านต่างประเทศอะไรต่ออะไรอ้าวที่พวกเก่งอ่ะรวยทำไมไปปลูกไม่รู้จักกี่ประเทศนั่นเห็นว่าเราก็ต้องไปพักผ่อนเหมือนกันนั่นน่ะมึงยังไปพักผ่อนได้ในหลวงก็นั่นแหละใช่ไหม
ไม่งั้นจะทำไว้ทำไมอ่ะ

ภูพานราชนิเวศภูพิงนั่นแหละที่ทางใต้ก็มีนั่นแหละแต่ไปแล้วเขาไปทำประโยชน์ไปทำประโยชน์ได้นั้นนั้นน่ะพระตัวเป็นว่าคนก็คิดถึงในหลวงไปทำความเจริญดังนั้นไม่ได้ความเสื่อมนั่นน่ะมันในเมกาน่ะตายเร็วใช่ไหมไม่นั่นน่ะก็ยังว่าเมียเป็นคนวางยาพอเป็นเบาหวานทำไมตายง่ายเหลือเกินนั่นแหละถ้ายังไม่ทำเดี๋ยวไม่มีคนใช้น่ะนั่นแหละเมียก็เป็นคนวันนะพามนั่นน่ะเห็นว่าทำไปทำมาตายเห็นไหมก้าทุกวันนี้ก็คนไหนรวยแล้วก็สร้างวัดที่อังกฤษอ่ะไอ้เมก้า20 ล้านคนเดียวเท่าแก่แล้วเห็นไหมถ้าผมอยู่ในอินเดียผมก็เหมือนยังกระตกนรกอยู่งั้นนะพอไปอยู่ต่างประเทศกับรวยค้าขายขายผ้าขายอะไรอย่ามาจับผมเลยผมก็ยังยากจนวันเสาร์อาทิตย์ไม่ขายก็ไม่ได้นั่นแหละขายจนรวยสร้างวัดคนเดียวเลยผมก็เป็นชาวพุทธเห็นไหมสร้างวัดที่อังกฤษนั่นนะรูปปั้นในเมกาทั่วเหมือนกันอินเดียที่ทั้งโคลกปูไปนั่นทางดังนู้นเยอะไปหมู่บ้านนั้นวันบ้านนั้นก็มีรูปปั้นไว้ว่ายกันนั่นนะเห็นไหมเขาถือว่าปลดปล่อยให้เขาได้มาเป็นพุทธได้ลืมตาปากได้กับว่าเอเมกานั่นนะเห็นไหมมันกดขี่กันคนละวรรณะมันไม่ก็อยากช่วยเหลือกันแล้วก็ดูถูกกันนั่นนะครูเป็นครูไปเรียนที่ในพระราชสีนะว่ากัดช่วยคนไทยก็ช่วยกันช่วยให้เงินเดือนมั่งให้เสียตอนเรียนนั่นนะไม่ค่อยพอก็ช่วยกันจนได้เรียนดีโอ้ยซื้อจักรยานได้คนมาดูกันทั้งหมู่บ้านโอ้ยยากจนขนาดนั้นบอกว่าหรูเลย นั่นแหละเป็นครูแต่งงานได้ก็มีจักรยานไปโรงเรียนไปสอนโรงเรียนโหต้องประหยัดกันหน้าดูเห็นไหมก็เพิ่งบอกว่าให้พี่สาวแต่งงานได้ให้น้องสาวอีก2-3 คนผูกคอตายกันหมดเมื่อไหร่พ่อจะมีตังค์เราจะแต่งงานได้ต้องไปขอผู้ชายชาตินี้เราไม่ได้แต่งงานกันฝันคอตายกันนั่นแหละบางทีเห็นไหมเป็นอินโดแต่ดาวลี่แต่งงานพอนตรงพ่อผู้หญิงป้อนไม่ทันก็แม่ผัวก็ด่าอะไรตาอะไรตอนหลังเผาตัวตายดีกว่าไปกับลูกเลยนั่นเยอะในอินเดียนะ

ไม่แต่งก็ไม่ได้นะหาว่าเป็นคนไม่ดีอะไรเปิดไฟบังคับหมดเลยนั่นนะคนลำบากไปตามภพภูมิเห็นไหมไปรู้จักกันไปรู้ประวัติกันเห็นไหมไปบ้านพุทธไปหอพักคนพุทธตายแล้วก็รดน้ำห้องน้ำไม่ได้เอใครเนาะมันตายแล้วไม่ลาดน้ำทีนี้จับได้ก็เอาไว้ขังไว้อย่างนั้นแหละมึงไม่ลาดก็ไม่ต้องออกละครึ่งวันมันก็อยู่นั่นแหละว่าลาดน้ำไม่ได้เดี๋ยวเป็นจันทานอะไรตาอะไรโอ้โหตอนหลังเพื่อนนักเรียนไทยไม่ค่อยกล้าครบแล้วมันมาหอพักแล้วมันไม่ลาดน้ำไงนั่นนะเห็นไหมมันถือมันยึดถือขนาดนั้นนะมันต้องให้เห็นไหมมันต้องมีกอหันแบบที่ไปนั่งแล้วน้ำมันไหลตลอดมันถือว่าไม่ได้ลาดน้ำไปลาดน้ำไม่ได้ดูสิเป็นดันทานนั่นแหละถึงว่าไปอินเดียไปสาธารณะส้มสาธารณะเช้าขึ้นมาเต็มคอหานหมดวันน้าพามันถ่ายเอาไว้นั่นแหละที่ว่าตกกระปกกระเพาะเป็นวันน้านี่เองที่มันลดน้ำไม่ได้ลำบากนี่แหละแบ่งชั้นแบ่งวรรณะไอ้เราก็มีวรรณะเหมือนกันนั่นแหละเห็นไหมมันมีไปเองแต่มันไม่ได้ไปราชการนั่นเองคนรวยคนจนมันก็ถือกันไปเองนั่นแหละเห็นไหมที่คนไม่อยากพูดกันไม่อยากช่วยเหลือกันเนี่ยมันวรรณะของตัวเองเนี่ยกลัวจะมาพึ่งพิงกันอะไรกันมาทำร้ายกันอะไรไม่ก็อยากช่วยเหลือเกื้อกูลกันนั่นน่ะก็เชื่อมโยงได้ก็คือพระนี่เองมาวัดเห็นไหมคนละไม้กวาดคนลานวัดก็เตียนนั่นน่ะเห็นว่าก็ได้บุญไปด้วยเป็นสายเป็นปัจจัยไปนั่นน่ะล้างช้อนกันเดียวก็ได้บุญนั่นแหละล้างห้องน้ำอะไรต่ออะไรก็ไม่เปื้อนของแม่วงกตเห็นว่าจะเข้าห้องน้ำต้องล้างเท้าก่อนสะอาดแล้วก็เข้าเห็นไหมทำไว้ดีนั่นอะไรดีเราก็เอามาใช้กันนั่นแหละบางทีเห็นว่าใส่รองเท้าหนังก็ไม่อยากตอดเปื้อนเข้าไปในห้องน้ำนั่นแหละแต่แม่วงกตนี่ไอ้ตอนไว้เลยก้าวองน้ำต้องล้างน้ำทุกคนล้างเท้าทุกคนนั่นน่ะเห็นไหมถ้าคนตอนได้ดีกระดูกไอ้ยังไม่ทันตายผมนั่นก็เป็นพระธาตุเหมือนกันนะแม่องค์กฎไปดูถูกท่านก็ไม่ได้นั่นน่ะเป็นลูกผู้หญิงที่เอาจริงเอาจังนั่นแหละตอนที่เป็นช่างดัดผมนะ
ถ้าไม่มีใครมาดัดผมก็อ่านหนังสือธรรมะเนี่ยตอนหลังก็เข้าป่าเรื่อยให้ตำล้อมันก็อยากไปมันกลัวแม่วงกฎไม่กลัวนั่นแหละไปเข้าป่าเข้าไปเข้ามาก็เลยได้ปวดเห็นว่านั่นแหละตอนหลังมารู้จักกับหลวงพ่อใหญ่หลวงพ่อสนองก็มาก็ลำบากใครเห็นก็อยากจะไหว้กันแม่ก็เป็นจุดเด่นไงก็ไม่ก็ได้มาวัดสังฆทานแต่หลวงพ่อใหญ่นี่นะเขาเอาคานหามว่าหามขึ้นไปภูเขานั่นแหละคนแก่แล้วนั่นแหละมาทำบุญกับหลวงพ่อใหญ่บ่อยนั่นแหละรู้ว่าหลวงพ่อใหญ่มีบุญเยอะนั่นแหละมีฌานมีอะไรนั่นแหละแม่วงกฎก็รู้นะนั่นแหละก็ทนน้องแต่นี่จนไปถากภูเขาหน่อยเดียวมันก็จะเล่นกันอยู่อย่างนั้นนะหาว่าไปทำลายป่าไม้มั่งอะไรมั่งเลยแกน้อยๆใจก็เลยไปสร้างอยู่อินเดียเลยเป็นพันพันล้านเลยทีนี้จะดีใช่ไหมนั่นแหละพอเสียตังก็ไม่เป็นไรใช่ไหมไอ้มันเล่นภูเขาหมดกันไม่รู้จักเท่าไหร่มันไม่ว่ากันนั่นแหละเห็นไหมแม่วงกฎช่วยศาสนามันยึดทั้งหมดใช่ไหมนั่นแหละเขาไม่ขึ้นไปนั่นแหละเห็นไหมแม่ทำประโยชน์ส่วนรวมลูกผู้หญิงคนเดียวเห็นไหมที่จิตใจเด็ดเดียวไปถางป่าจนตั้งสำนักได้นั่นน่ะทำประโยชน์ให้กับส่วนรวมมันไม่ส่งเสริมกันมันส่งเสริมแต่คนป่าคนกาลพัดภูเขาก็หายหมดพาไปอยู่หัวก็ไม่ได้หรอกไอ้อะไรตาอะไรเป็นนั่นแหละแต่มันทำไปทำมาภูเขาหายไปเรื่อยหายไปหมดหลายๆภูเขาเลยแต่เราไม่อยากพูดใช่ไหมนั่นแหละคนทำดีไม่ส่งเสริมหรอกมันส่งเสริมก็เพราะมันอย่างเดียวใช่ไหมลูกหลานมันอย่างเดียวแล้วมันก็บอกว่ารักชาตินั่นนะมันก็บอกว่าทั้งชาตินั่นนะเป็นอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นใครล่ะที่จะอดทนใครจะมาอดทนเท่ากับพระโสดาบันพระอรหันต์นั่นนะพูดยังไงเขาพูดยังไงก็ต้องเฉยนั่นนะเห็นว่าเธอเห็นไว้ทีนี้เห็นไหมอดทนเหลือเกินพูดอะไรไม่ได้สักอย่างทำไปทำมาเขาลิบร้อนหมดนั่นน่ะพูดไม่ได้ใช่ไหมนั่นน่ะเจ้าคุณพระครูก็พูดไม่ได้เขาลิบร้อนหมดจนจะดุกดิกก็ไม่ได้นั่นน่ะเห็นไหม
นั่นแบบเป็นแบบนั้นนะเพราะฉะนั้นตัวใครตัวมันนะนั่นแหละที่บอกว่าทำไมไม่อยากให้โยมโกนผมพอมีเรื่องอะไรก็กลับบ้านหลวงพ่อสนองนั้นพูดนะมันกลับบ้านง่ายแต่งตัวเป็นกาลวาดแล้วก็ไม่มีแล้วคนนมขาวนั่นนะบวชแม่ทีเนี่ยไปไหนก็ลำบากใช่ไหมบวชพระไปไหนก็ลำบากถือศีลแบบมีผมเนี่ยพอแต่งคารวาสกับบ้านได้สบายนั่นแหละเห็นไหมท่านพูดเอาไว้ตอนที่ท่านยังไม่ตายเห็นไหมนั่นแหละเราพระอยู่ที่ใจนั่นแหละกาลวาดเนี่ยมันทำอะไรง่ายนั่นนะเห็นไหมถ้าไปพงผมแล้วลำบากไปไหนก็มีแต่เป็นเป้านิ่งให้เขาดูถูกอะไรต่ออะไรสาธุเดือนนี้เดือนนี้ฝนมันมากคนคงจะส่งมาทางไปรษณีย์ก็น้อยทางไอ้นั่นน่ะทางธนาคารนั่นน่ะแต่ก็ยังดียังมีคนเอาไว้ให้แต่วันที่8นี่เราก็เอาไปจ่ายเขาเหลือถ้ายังไม่ได้พาเขาไปดูเลยมันใกล้จะเสร็จนะทีนี้เขาจะตัดให้500,000ก็สบายเลยนั่นน่ะใช่ไหมพระพุทธรูปตามมาไว้พระหินเนี่ยไม่มีใครสนใจหรอกถ้าเป็นทองเหลืองเนี่ยถ้าไปอยู่ไม่เจริญมันก็จะรอจับรอหม้อหายไปหมดนั่นแหละพระพุทธรูปจะอยู่ได้กับพ่อหินนั่นแหละนั่นแหละแต่มาต่อไปช่วยลูกหลานไทยในประเทศเหมือนปากีสถานนะพอเป็นทิชาสิทธิมันก็ปืนยิงเลยทาลีบันนะนั่นแหละทีนี้จะมาเสียดายเห็นอินเดียได้เงินทุกปีไงไปไหว้กันเงินเข้าตลอดทีนี้อยากจะให้มีพระก็ไม่มีใครกล้าไปมีสมุทรลินทั้งเมืองนั่นแหละสมัยก่อนพ่อแม่ก็ถือพุทธกันนั่นแหละใช่ไหมทำไปทำมาเมืองตักศิลานะเป็นเมืองพุทธเก่าเลยใช่ไหมพอเป็นวันปีแล้วมันเปลี่ยนหมดเมืองตักศิลาเป็นเมืองที่พุทธเจ้าไปเรียนกันนั่นแหละไปเรียนวิทยาลัยใหญ่นั่นแหละสมัยโบราณทีนี้ก็บุญกุศลนั่นแหละเราตายแล้วเราทำมาไว้เราทำมาถ้าพูดแล้วมันเยอะที่ศรีลังกาเขาก็รู้ว่าเราเคยไปเกิดก็ทำไว้เยอะพระนอนพระอะไรทีนี้ก็นี่แหละมันนิสัยมันสร้างเจดีย์สร้างพระไว้เยอะที่ไอ้เชียงแสนนี่
พอไปครั้งแรกพอเอาเท้าแตะแผ่นดินมันรู้สึกเลยว่าเหมือนเราเคยมามันนึกเลยแต่ที่เมืองเคียงแสนนั่นน่ะสาธุเพราะว่าคนนั้นน่ะเขาเห็นกันสองคนไงเขาก็เลยกล้าพูดเดือนนี้ก็80แล้วอาจารย์ตรงนั้นน่ะบอกว่าสามารถสร้างไว้เยอะทั้งเพียงแสนด้วยนั่นแหละสุโขทัยก็ไปเกิดทั้งตะวันตกนี่ก็ทั้งเมืองการนั่นแหละเห็นว่าทำไมมันไปแล้วก็แถวบ้านก็รักใคร่กันนั่นแหละเหมือนยังกับญาติพี่น้องเก่าไปบอกว่าตรงเนี้ยมันเป็นแดนในนั้นมันเป็นด่านชายแดนแต่ไปทีไม่มีอะไรมันเหมือนเป็นบ้านเมืองคนนะทีนี้พอไปทีมีตะปานั่นน่ะมันเห็นนันดีมันปรากฏได้ดูนั่นน่ะ ทีนี้ก็มันไม่ใช่เกิดเมืองเดียวหรอกเมืองอินเดียเมืองศรีลังกาลายตาลายเป็นนั่นไออะไรอะไวกิ้งไงไอประเทศอะไรนะนอร์เวย์ชอบดูไอ้ผู้หญิงที่มันแต่งชุดเยาวๆอ่ะนะลากดินมันน่ะชอบดูตอนเด็กๆพอตอนหลังเขาฝันเนี่ยเขาบอกครับปรากฏให้ดูบอกว่าเราเกิดเป็นพวกไวกิ้งเนี่ยถูกควันคอขาดเป็นทหารอะไรต่ออะไรเราไปนอร์เวย์โอ้ยพวกนี้มันคนดูนะไม่ดูแล้วสมัยนี้เห็นไหมค้าขายกันสมัยก่อนนี้มันล่องเรือกันนะเป็นมุสลิมก็เป็นนั่นนะตัวเองนี่นุ่งเหมือนชุดนอนอ่ะชุดแขกอ่ะเห็นตัวเองเป็นอย่างนั้นเลยนั่นน่ะก็โอ้เวียนว่ายตายเกิดเห็นไหมไม่รู้จักกี่ภพกี่ชาตินั่นน่ะคนเรามันบางทีบางชาติมันก็เป็นวิชาทิฏฐิไปเกิดที่นู่นที่นี่กันนั่นน่ะมันรักที่ไหนมันก็ไปที่นั่นน่ะใช่ไหมแบบคุณยายทำไมเป็นแม่ชีคนแก่ๆเห็นฝรั่งก็แปลก อะไรต่ออะไรพอตายไปเกิดอยู่อเมริกามั่งไปเกิดเป็นอังกฤษมั่งพอกลับมาสวัสดีหลวงปู่อะไรตาอะไรเอ๊ะทำไมมันพูดจัดต้อยจัดคำทีนี้ก็บอกว่าไปดูภูมิหลังอ๋อมันเป็นคนไทยนี่แหละแต่ทีนี้เป็นคุณยายมาตื่นสินอะไรเงี้ยไม่เคยเห็นก็ชอบมองฝรั่งอะไรตาอะไรนั่นนะว่าบางคนนะทนทุพันลูกวันนั้นหัวแดงหมดอ่ะเขาคนจนแต่ลูกเขาผมทองหมดเขาชอบดู ดูตอนหลังมีลูกเขาผมแดงหมดนั่นนะก็มี

ฮะปีเดือนนี้ยังดียังมีคนมาให้ไว้อีกก็บุญนะจะได้เต็ดด้วยไวจะได้มาไปไว้หน้าโรงพยาบาลนู่นแหละพระพุทธรูปเนาะนั่นนะหลวงพ่อไปลินก็พยายามทุ่มทองคำให้เต็มวงนั่นนะพยายามกันที่เราก็ทำเล็กทำน้อยก็ทำไปนั่นแหละ

ำเล็กทำน้อยก็ทำไปนั่นนะไม่เหมือนกับเป็นเจ้าวาดใช่ไหมยังมีคนมาช่วยดีนั่นนะก็ต้องเกิดมาสร้างบารมีสร้างบารมีกันดีกว่าถ้าเราไม่มาเกิดมันก็บุญเลย10 บาท 20 บาทมันก็เป็นบุญนั่นนะแล้วเห็นไหมเขาบอกว่าไอ้โรคโควิดหมดไปโรคใหม่จะมาอีกนะนั่นนะที่เด็กคนนี้พูดนะแล้วบอกว่าให้ตุนข้าวของไว้นะนั่นแหละตุนข้าวตุนน้ำไว้บอกว่าจะได้ไว้แจกคนบ้างนะมันก็บอกขยายนะอายุ7 ขวบชื่อทับทิมอยู่โกลกอ่ะเราก็กลัวว่าจะตายซะจิบว่าไม่อยู่ทางโคราชเงินก็ไม่ค่อยพอใช่ไหมนั่นน่ะคือตอนมีเงินก็ไปไหว้พุทธกยาเขาอธิษฐานที่พุทธกยาเนี่ยเขาก็สมหวังทุกทีทีนี้เขาก็เจ้าท่องเที่ยวทำบุญกับพระอรหันต์เห็นไหมเขาบอกว่าไม่อยากมาเกิดเขาก็บอกว่าไปเกิดเมืองนาคดีเมืองนาคมีแก้วแหวนเงินทองเยอะแต่มนุษย์ลำบากบอกว่าหนูไม่อยากอยู่ว่าไปเกิดเมืองนาคมันนานอายุมันนานว่าไปนิพพานดีกว่าไม่เชื่อก็ไปถามหลวงพ่อถนองก็แล้วกันเจอใหม่ๆก็ร้องไห้เขามาเจอพ่อเขาก็บอกนั่นแหละเห็นไหมเขาบอกว่าพอไปทางแม่น้ำโขงพอจะลงไปเล่นน้ำมันจะมิดตรงไปมันเหมือนนึกว่านาคเยอะนะทางนั้นนะมันจะมิดต้องรีบเอาขาขึ้นเลยก็ผู้หญิงคนเนี้ยนะนั่นนะบอกว่าอยู่ทำบุญก่อนอย่าเพิ่งตายเร็วนั่นแหละเห็นไหมสาธุเนาะทีนี้ถ้าเราไม่ทำเอาไว้เรามาเกิดอีกทำไว้เพื่อเป็นประโยชน์สาธารณประโยชน์นั่นพระพุทธรูปไม่ผูกพังนั่นน่ะว่าเรือนไม้เรือนอะไรยังผูกพังนั่นนะเห็นไหมทีนี้พระพุทธรูปนี่แข็งหินแกนิตนะนั่นนะทำประโยชน์ไว้เดี๋ยวเราก็ตายแล้วกินไม่เท่าไหร่หรอกแกมานั่นนะมีเป็นแสนๆล้านก็มีแต่ตัวเลขกินไม่หมดนั่นแหละก็ไม่ทำบุญก็ไม่ได้ไปใช่ไหมมาหุ้มหลวงพ่อโตกันมีเล็กมีน้อยเราบอกว่าแค่เม็ดกระตัวในประเทศหมดเนี่ย60 ล้านเนี่ยดูสิมันจะทุ่มหมูก็โตได้มานั่นนะแก้เม็ดทองแก้เม็ดถั่วเท่านั้นนะทุกคนนะเดี๋ยวก็เสร็จใช่ไหมนั่นนะคนดีหลวงพ่อถนองท่านนำร่องเอาไว้ใช่ไหม

คนดีก็ตั้งตันเหมือนในหลวงนั่นแหละท่านดีใช่ไหมท่านตั้งตันเอาไว้ให้ลูกไม่ลำบากกันไม่ประสบนิกรลำบากรู้จักทำกินกันนั่นแหละทำหลายๆอย่างจะได้ไม่ยากไม่จนนั่นแหละไม่ทำปลูกเกษตรก็ไม่ทำอย่างเดียวนั่นแหละมีความสุขนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะลูกหลานไทยกับนอนงอมืองอตีนให้พม่ามารวยนั่นแหละเหมือนเวียดนามไปอยู่เยอรมันนั่นแหละจะลำบากก็ต้องทนไปขายเล็กขายน้อยก็ต้องขายก็ไอไอ้คนเยอรมันไม่เอาแล้วมันขายเหมือนว่าลำบากเหลือเกินแต่ทำไปทำมามันอยู่ได้เห็นไหมมันขายดอกไม้ขายอะไรต่ออะไรนะกระต่างนั่นแหละแต่เหมือนกันเลยเมืองไทยก็เหมือนกันมันดูถูกเงินน้อยดูถูกเงินน้อยใจมากมันจะไปพอกันเลยนั่นแหละก็ผ่านพ่อผ่านแม่ไม่ยังไม่โตก็กินเหล้ากันแล้วนั่นแหละมันไม่เกิดประโยชน์กินม้ากันมั่งนั่นแหละเมาแล้วก็หาเรื่องที่สามแล้วยังไม่นอนยังไม่เข้าไปนอนนั่นน่ะหนึ่งถึงว่ามีบ้านไม่มีคนอยู่ไงมีข้าวไม่มีคนจะกินไม่รู้มันไปกินอะไรกันกินยาม้ายาหมากันนั่นน่ะใช่ไหมก็กินกันเข้าแล้วก็ทีนี้ก็ไม่รู้จักใครแล้วบ้าขึ้นมาก็จะฆ่าพ่อฆ่าแม่ใครพูดไม่ได้แล้วนั่นน่ะมันหาความสุขได้ยังไม่ได้เลยนั่นน่ะทีนี้พาพูดมันก็ลำคาญมันนั่นน่ะก็ไปแย่อารมณ์มันนั่นน่ะเห็นไหมดีไม่ดีมันก็เล่นตะเกมกันมากินข้าวกินปลาไม่เรียนนั่นแหละแล้วก็อยากจะได้ดีนั่นน่ะเห็นไหมไอ้คนรุ่นเก่าเขาลำบากตั้งแต่เด็กๆขายกาแฟกันมั่งอะไรกันพอโตขึ้นรู้จักเย็บผ้ารู้จักขายของรวยเห็นไหมบางคนไปอยู่ร้อยเอ็ดร้อยโคราชมาขายของส้มตำมั่งหมูมั่งอะไรไปซื้อที่ซื้อทางได้เนี่ยทำไมนั่นแหละวิชาทิ้งกันหมดแล้วเห็นไหมก็ในเมืองทิ้งกันหมดทีนี้ก็เอาใจการพนันกันทีนี้ก็เลยเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ไม่ได้ลำบากนั่นน่ะเห็นไหมทุกวันนี้กลายเป็นลำบากกันไปเยอะเลยถ้าเรารู้เข้าเข้านะนั่นน่ะลำบากต้องกับเด็กๆก็ไม่เป็นไรแก่แล้วสบายนั่นแหละขายของมาได้กำไรใช่ไหมแล้วมาถือศีลยิ่งได้กำไรหนักนั่นแหละมันเอาไปได้ทำไว้กับโลกมันก็อยู่กับโลกนี่แหละไม่ให้ใครถึงจะตายก็ไม่กลัวตายก็ตายเ
ตายจริงๆมันมาฆ่าเอานั่นเห็นไหมมันเอาไปเพื่อบังตำรวจจับได้ก็เมื่อคืนแต่ไม่ยอมมันก็ฆ่าเอามีสมบัติเห็นไหมมันจะให้จนตามมันนั่นเห็นไหมลำบากเหลือเกินนั่นน่ะพอเพียงไม่เอากันแล้วทุกวันนี้ใช่ไหมนั่นน่ะหลวงพ่อสนองพูดเอาไว้มันจริงนั่นน่ะหลวงพ่อใหญ่นั่นน่ะคนพอมันกินเหล้ากันแล้วเป็นหน้าหมูหน้าหมาหมดมันไม่เอาศีลเอาธรรมกันทีนี้มันก็ไม่รู้จักศีลธรรมแล้วมันก็ว่าไร้สาระนั่นแหละคนรุ่นเนี้ยแล้วรุ่นลูกมันไม่เอากันแล้วนั่นแหละคนรุ่นเรานี่ยังเห็นทุกข์เยอะไงว่าอะไรก็ไม่เที่ยงไม่แท้เลยนั่นแหละเห็นว่าประกาศแปรปวนไม่ทันเท่าไรก็ลมพัดมาทางเหนือนั่นแหละเห็นว่าเดียวก็พัดมาทางใต้พัดมาทางเหนือมันไม่เหมือนสมัยก่อนพอลมพัดนี่แสดงว่าฝนจะหยุดแล้วเดี๋ยวตกไว้อีกแล้วนั่นน่ะเห็นว่าธรรมชาติมันแปรปรวนนั่นน่ะสมัยก่อนนี่พวกก็ลมยกเข้าเบาถ้าลมพัดมาทางเหนือเนี่ยลมยกเข้าเบาปลามันจะกลับแล้วมันจะกลับวังมันนั่นน่ะทีนี้มันยังไม่ทันเท่าไหร่มันลมยกแล้วนั่นน่ะผิดไปทั้งนั้นมนุษย์เนาะไม่รู้จะทำยังไงกินอาหารก็มีแต่ยาทั้งนั้นอร่อยไม่รู้อะไรทำมาใส่มาทีนี้ก็โรคเพียบเลยนั่นแหละเห็นไหมยาโบราณดีก็ว่าไม่ดีนั่นแหละเราก็จะเป็นธาตุของต่างชาตินั่นแหละมันก็กดขี่กันโค้งเวงกันโดยปัญญายาไทยก็ไม่ผุดไม่เกิดนั่นแหละใช่ไหมมันเป็นอย่างนั้นหายก็หายเลยเหมือนอย่างกับยาหลวงเนี่ยเหมือนอย่างกับตัดยอดมันเดี๋ยวมันก็ออกอีกเดี๋ยวมันก็แตกอีกแต่ยาไตหายเลยนั่นน่ะมันเป็นอย่างนั้นมันไม่ต้องเลี้ยงใครกันนั่นน่ะเป็นมาเลี้ยงกันในเพียบใช่ไหมเป็นเบาหวานตัดเลยเนี่ยมือเน่ามือดำตัดเถอะถ้าตัดเดี๋ยวมันไม่หายมันอยู่ในกระแสเลือดมันเหมือนยังก็อยู่ในคนมันก็เป็นนี่กาติกตายเลยมึงทีตัดขาแล้วจะตัดอีกทีนี้ก็28-26ปีผู้หญิงตายนั่นน่ะเห็นว่าตายก็ตายไปสิมันไม่ใช่มันตายอ่ะใช่ไหมนะรถจนแหลกเหลวแล้วตัดเถอะใส่ขาปลอมอ่ะ
นั่นน่ะในหลวงบอกว่าเขาขึ้นต้นไม้ก็ลำบากเห็นไหมต่อกระดูกต่อเรกถาหาครึ่งเดือนก็หายมันบอกว่าสกปรกทีนี้ก็เลยสกปรกกันเรื่อยนั่นน่ะเห็นไหมตัดหมดนั่นน่ะทีนี้ก็พิการลำบากนั่นน่ะกลับตัดขาหมดนั่นน่ะเข้าโรงพยาบาลแล้วเป็นมอมมี่เลยเด็กๆกันที่ว่ามาหัวค่ำก็พูดบอกว่าน้ำปลาน้ำมะขาม1ถ้วยน้ำปลาน้ำมันมะพร้าว3ถ้วยเนี่ยมาเกลี้ยงรวมกันพอตั้งไฟสักเดี๋ยวนึง10นาทีก็ขึ้นได้ทีนี้ก็ทาไปแห้งตา15วันหายไม่เป็นแผลเป็นด้วยไฟไหม้น้ำร้อนลวกนะสงสารคนนั่นแหละถ้ามันคนแก่ก็ไม่เป็นไรไอ้สาวๆโดนเข้าไปแล้วเสียจบหมดท่าเลยใช่ไหมจะไปทำงานก็ไม่ได้นั่นแหละเห็นไหมขูดกันไปห้าหกเดือนขูดโอ้ยโอ้ยเห็นแต่เราอยู่ใกล้ๆตอนหนุ่มๆเป็นมาลาเรียไปโรงพยาบาลเนี่ยไปนอนโรงพยาบาลถึงใกล้ๆกันนะขูดในเดือนดีมันเกิดเนื้อเน่าก็ขูดทุกวันโอ้โหกลัวจะติดเชื้ออีกนั่นน่ะถ้าเข้าโรงพยาบาลแล้วมันเป็นอย่างนั้นใครก็กลัวไม่อ่ะทาวันแรกมันแสบพอวันสองไม่แสบแล้วมานั่งทาเองนั่นน่ะแต่15วันหายจำไว้นะโดนมันใช้แก๊สใช้ไฟฟ้ากันหม้อหุงต้มบางทีน้ำร้อนลวกไฟไหม้นั่นแหละหายหมดนั่นแหละแล้วไม่ดังนั่นแหละที่มันดีเป็นอย่างนี้นั่นแหละทีนี้ก็อะไรก็บอกว่าเสียเชื้อโรคหมดนั่นน่ะถึงว่าบุญกุศลที่รอดที่ไม่เป็นกันนะรอดปลอดไปใช้แก๊สใช้อะไรกันต้องระวังมากเห็นไหมไม่ใช่ใช้รถใช้ถนนระวังเรื่องจังไฟน้ำร้อนนี่เห็นไหมนั่นน่ะหม้อหุงต้มนั่นแหละสมัยก่อนไม่ค่อยเป็นอะไรกันสมัยนี้เจริญกับภัยเยอะเห็นไหมภัยเงียบมันไม่รู้ว่ามาชาติก่อนทำอะไรไว้ก็ไม่รู้เห็นไหมบางคนเนี่ยโอ้ยอร่อยเหลือเกินหอยเผาที่ศรีราชานะทางโน้นทางนี้ก็มีไปกินกันพอเวลาถึงกรรมมาที่บ้านนั่นแหละไฟมันลุกหม้อแก๊สถึงไหนทีนี้ก็ต้องลงในองค์ตัวไฟไหม้อะไรนั่นทีนี้ก็เข็ดเลยเห็นไหมไม่เอาอีกแล้วไปกินหอยเผากันอะไรกันนั่นแหละพอมันเป็นกรรมชาตินี้ก็ได้ชาติต่อไปก็ได้
นั่นแหละที่บอกว่าสัตว์ที่มันปรารถนามาเป็นพระพุทธเจ้าก็ดีมาเป็นสาวกนะพวกโมคคลาภาษาลีบุตรอะไรพวกนี้นั่นแหละบาปเยอะนั่นแหละทำแล้วเห็นผลชาตินี้เลยก็มีนั่นแหละเห็นไหมเพราะฉะนั้นไม่ได้ครูหรอกมันพูดตามความเป็นจริงเดี๋ยวนี้มันเห็นกันเรื่อยใช่ไหมนั่นแหละบางทีเห็นไหมพอมันเกิดนะถ้ามันไม่น่าจะเกิดก็เกิดนั่นแหละใช้รถใช้ถนนเบรกไม่อยู่เบรกแตกลงถนนไปอะไรต่ออะไรรถมันหนักใช่ไหมมันถึงกรรมนั่นแหละมันเอาไม่อยู่ทีนี้ไม่ต้องมีสติดีก็กลับเร็วบางทีก็จะกลับบ้านตึกแล้วนี่นะรีบกลับเอาเกิดคนออกมารถเครื่องมั่งอะไรมั่งชนกันเบรกไม่อยู่นั่นแหละมันถึงกรรมมันก็เป็นได้

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสันนิษฐานมหาวชิระราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ทรงเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถทรงมีพระอุปนิสัยร่าเริงสดใสตั้งแต่ทรงพระเยาว์จึงทรงเป็นที่รักใคร่ของพระบรมวงศานุวงศ์และราษฎรทุกหมู่เหล่าทรงดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระบรมชนกนาถโดยได้ตามเสด็จไปทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศทรงศึกษาเรียนรู้การปฏิบัติพระกรณียกิจจากการทรงลงพื้นที่จริงซึ่งมีความหลากหลายแล้วทรงนำมาปรับใช้ในการทรงงานเพื่อทรงแบ่งเบาพระราชภาระในภายหลังโดยทรงปฏิบัติพระกรณียกิจมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ด้วยทรงมีพระปรีชาสามารถในงานด้านนิติศาสตร์และการต่างประเทศจึงทรงมุ่งมั่นทุ่มเทพระวรกายปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือราษฎรผ่านการทรงงานอย่างมิทรงย่อท้อทรงสั่งสมพระประสบการณ์ผ่านการทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศพระเกียรติคุณจึงเป็นที่ประจักษ์แจ้งและทรงได้รับการยกย่องในประชาคมโลกพระกรณียกิจสำคัญที่ทรงเอาพระทัยใส่อย่างต่อเนื่องคือการทรงงานเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องราชทัณฑ์หรือผู้ต้องขังทรงมีพระดำริให้จัดตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อช่วยเหลือผู้ที่เคยก้าวพลาดให้ตระหนักว่ายังมีผู้ที่เต็มใจจะให้โอกาสและเอาใจช่วยให้พวกเขาสามารถเอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้โดยจัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพภายในเรือนจำและทัณฑสถานที่สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคตเมื่อทุกคนได้รับโอกาสที่สมควรแล้วจะต้องรู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่นซึ่งจะช่วยลดการกระทำผิดซ้ำซ้อนสามารถกลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพช่วยให้สังคมส่วนรวมกลับมาอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขและส่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะด้านกีฬาให้กับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจมีพระดำริให้จัดตั้งสโมสรกีฬา BBG ขึ้นด้วยทรงเล็งเห็นถึงคุณประโยชน์ของการนำกีฬามาใช้ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนและทรงสนองพระราช

0: ดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการช่วยเหลือผู้ต้องขังป่วยให้เข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมผ่านโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์โดยส่งดำรงตำแหน่งองค์ประธานกรรมการโครงการเป็นการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพหลังจากพ้นโทษสอดคล้องกับข้อกำหนดแมนเดลาซึ่งเป็นข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำขององค์การสหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังและข้อกำหนดกรุงเทพซึ่งเป็นข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิงที่มีหัวใจสำคัญคือการไม่เลือกปฏิบัติซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาส่งผลักดันให้เกิดการบังคับใช้อย่างต่อเนื่องในยามที่ราษฎรเดือดร้อนจากภัยพิบัติได้เสด็จไปส่งเยี่ยมราษฎรอย่างทันท่วงทีด้วยทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทย
1: ทางพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชินีท่านก็เป็นห่วงนะคะท่านก็ส่งขอพระราชทานมาส่งจิตอาสามานะคะมูลนิธิเพื่อนผู้ค้าก็ได้มีส่วนมาช่วยด้วยในตอนนั้นก็เป็นห่วงคนไทยทุกคนก็เป็นห่วงแต่ที่มาเยี่ยมวันนี้มาช้าเพราะว่าตอนนั้นคิดว่าทุกคนในจังหวัดคงวุ่นวายความช่วยเหลือจะมารับเสด็จคงไม่สะดวกแต่ว่าที่มาตอนนี้ก็คือมาช่วยดูเรื่องฟื้นฟูต้องแซมสิ่งของแล้วก็มาให้ค่าใช้จ่ายเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพที่เสียหายไปนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยความรักและเป็นห่วง
0: นอกจากนี้ทรงสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และดูแลช้างก่อเกิดเป็นโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์เพื่อดูแลสร้างความสมดุลระหว่างคนกับช้างในพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกได้แก่ระยองจันทบุรีชลบุรีฉะเชิงเทราและสระแก้วโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับโครงการไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์มีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นประธานคณะกรรมการตลอดระยะเวลาการทรงงานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระกรณียกิจโดยทรงนำความรู้และพระประสบการณ์จากการทรงงานในด้านต่างๆทั้งในระดับประเทศและเวทีโลกมาปรับใช้เพื่อพัฒนาประเทศชาติและประชาชนอันเป็นการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาราษฎรสมดังที่ทรงเป็นเจ้าฟ้าของปวงประชาอย่างแท้จริง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคเช้าโดยพร้อมเพรียงกันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

การทำสมาธิหรือการนั่งกรรมฐานหรือการเจริญสติกรรมฐานก็คือการเจริญความรู้จักตัวเอง

รู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่หรือว่ามองเข้าหาตัวเองมองกายมองดูจิตของเรา การทำสมาธินี่เป็นเบื้องต้นของการเจริญภาวนาการกำหนดรู้ร่างกายของเราก็เรียกว่าการกำหนดทำให้เกิดสติสติติดต่อกันก็ทำให้เกิดสมาธิสมาธิติดต่อกันก็ทำให้เกิดปัญญาก็เป็นลักษณะของการทำสมาธิควบคู่กันไปจะเรียกว่าเจริญสมถะและวิปัสสนาไปด้วยก็ได้สมถะแปลว่ายังจิตให้สงบวิปัสสนาแปลว่าไปรู้วิธีดับทุกข์วิธีละทุกข์เรียกว่าเป็นวิปัสสนาฉะนั้นการเจริญสมถะหรือวิปัสสนาคือการเจริญรู้กายกับจิตก่อนกายนั่งตรงเราก็รู้ว่ากายนั่งตรงกายมีลมหายใจก็รู้ว่ากายมีลมหายใจการศึกษาลมการศึกษาลมนี่เป็นการศึกษากายของเราว่าหายใจของเราเนี่ยเกิดขึ้นอย่างไรหายใจเข้าเกิดขึ้นหายใจออกเกิดขึ้นเราก็รู้ว่าลมหายใจออกหายใจเข้าเนี่ยเป็นฐานที่ตั้งของชีวิตเป็นฐานที่ตั้งของความเป็นอยู่ของกายและจิตคนเรานี่มีชีวิตด้วยลมนั้นด้วยลมหายใจหายใจเข้าก็มีลมหายใจออกก็มีลมหายใจเข้าก็มีชีวิตหายใจออกก็มีชีวิตหายใจเข้าก็เป็นวิญญาณหายใจออกก็เป็นวิญญาณถ้าไม่หายใจออกไม่หายใจเข้าก็หมดชีวิตหมดวิญญาณอยู่ด้วยลมเข้าอยู่ด้วยลมออกเราก็มาศึกษาลมของเราให้ชัดมากขึ้นให้รู้มากขึ้นที่ลมหายใจกระทบปลายจมูกหรือกำหนดไว้ที่ท้องยุบผ่องก็ได้ถ้ากำหนดลึกกำหนดไว้ที่ท้องผ่องยุบก็ได้แต่ถ้ากำหนดตื้นๆก็กำหนดไว้ที่ปลายจมูกหายใจเข้ารู้ชัดหายใจออกก็รู้ชัดรู้ชัดในลมหายใจเนี่ยถือว่าเป็นการศึกษาดูลมเป็นการเข้าใจในกองลมของเราเราต้องเรียนรู้ตัวเราต้องเข้าใจตัวเราการเรียนรู้ตัวเราเนี่ยคือการเข้าใจหลักถูกต้องของมรรคคือทางเดินหรือมรรคทางเดินที่จะไปสู่ทางสงบสุขต้องเข้ามาหาลมหายใจเข้ามาหากายตัวเองกายเรามีอาการ32เนี่ยเราก็พิจารณาดูตัวเองให้เข้าใจตัวเองว่าเบื้องบนคือปลายผมเบื้องล่างคือปลายเท้าก็มีท่านเองหลักที่จะเอาจิตของเรามาไว้มาเกาะไว้กับกายลมหายใจของเราเนี่ยต้องศึกษาดูว่าหายใจของเราเนี่ยจะเป็นระยะของการเข้าออกเนี่ยไม่เหมือนกันมีทั้งหยาบมีทั้งละเอียด
มีทั้งร้อนมีทั้งเย็นมีทั้งสงบมีไม่สงบมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์มีอยู่ทุกลมหายใจของเราจะไม่เหมือนกันจะไม่สม่ำเสมอก็เรียกว่าเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงไม่เหมือนกันการบริกรรมภาวนาพอจิตเราคิดอะไรก็กลับมาพุทโธตั้งต้นใหม่จิตเราคิดอะไรก็พุทโธคิดเรื่องเก่าก็พุทโธคิดเรื่องใหม่ก็พุทโธคิดดีก็พุทโธคิดไม่ดีก็พุทโธพุทโธผู้รู้รู้จิตตัวเองพุทโธผู้ตื่นตื่นที่จิตของเราพุทโธผู้เบิกบานจิตของเราเบิกบานที่เรากำหนดรู้พยายามไม่ปล่อยจิตไปคิดถึงคนอื่นคิดถึงใครก็กลับมาตั้งต้นใหม่คิดเรื่องเก่าก็คิดถึงคนอื่นคิดเรื่องใหม่ก็คิดถึงคนอื่นปัจจุบันที่เราเห็นลมหายใจเรานั่งอยู่ตรงนี้เค้าเรียกไม่คิดถึงใครก็เป็นปัจจุบันสติเป็นตัวปัจจุบันเผลอสติเป็นอดีตอนาคตอดีตอนาคตเป็นกิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองเป็นนิวรณ์มีโรคมีโกรธมีรักมีชังอยู่ที่อดีตอนาคตแต่ถ้าปัจจุบันนี้ก็เพียงแต่พุทโธพุทลมเข้าโทลมออกด้วยก็ได้หรือเพียงแต่รู้ว่าตัวเองนั่งหายใจก็ใช้ได้หรือรู้ว่าตัวเองคิดอะไรก็ใช้ได้คิดดีก็รู้เฉยคิดไม่ดีก็รู้เฉยผู้รู้ผู้ตื่นอยู่ที่ตัวเราที่พุทธเจ้าท่านบอกว่าไม่มีอะไรหรอกก็มีแต่จิตเท่านั้นเองคนเราจิตก็มีทั้งสุขทั้งทุกข์เท่านั้นเองจิตก็มีทั้งบุญทั้งบาปมีสุขมีทุกข์มีดีใจมีเสียใจมนุษย์ก็อยู่ตรงจิตนี้เองเพราะฉะนั้นเราการปฏิบัติได้ทำจิตให้เป็นอุเบกขาทำวางเฉยให้เป็นหัดเฉยธรรมดาจิตคนเราจะไม่เฉยจิตชอบคิดชอบปรุงแต่งเป็นธรรมชาติของคนของจิตเห็นอะไรก็ปรุงแต่งดีไม่ดีชอบไม่ชอบได้ยินอะไรก็ปรุงแต่งดีไม่ดีชอบไม่ชอบได้เห็นได้ยินได้ดมกลิ่นได้สัมผัสอะไรก็คิดนึกไปตามอารมณ์ตามที่เห็นที่กระทบฉะนั้นเราก็ให้ทำสติรู้ทันพุทโธรู้ทันความคิดของเราแล้วก็ปล่อยวางเฉยเฉยเราต้องเจริญให้เกิดขึ้นหลักธรรมอันนี้หลักธรรมที่ทำให้จิตของเราเป็นปีติวิตกวิจารเกิดขึ้นทำวิจกวิจารได้ก็จะเป็นธรรมเกิดขึ้นวิตกเอาจิตยกมาไว้ที่ลมหายใจวิจารพิจารณาจนเห็นชัดในลมหายใจนี่วิจารธรรมปิติก็จะเกิดขึ้นในผู้เจริญวิตกวิจารเมื่อวิตกวิจารเกิดขึ้นปิติเกิดขึ้นปิติเกิดขึ้นมากขึ้นมากขึ้นความสุขก็เกิดขึ้นที่จิตเมื่อจิตมีความสุขแล้วเมื่อเจริญความสุขมากขึ้นดับความสุขไปแล้วจิตก็วางเฉยไม่ค่อยร้อนใจได้เห็นได้ยินอะไรก็ไม่ค่อยเป็นคนอารมณ์วันไหวเร่าร้อนใจกลายเป็นอุเบกขาเป็นตัวสติ

ิดอะไรก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดดีก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดไม่ดีก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดอดีตก็ตั้งตนใหม่คิดอนาคตก็ตั้งตนใหม่แวบไปไหนก็กลับมาพุทโธใหม่พุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานลื่นนับลมหายใจก็ได้หายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับหนึ่งหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับสองพุทลมเข้าโทออกนับสามพุทลมเข้าต่อออกนับ4พุทลมเข้าต่อออกนับ5พุทลมเข้าต่อออกนับ6พุทลมเข้าต่อออกนับ7พุทลมเข้าต่อออกนับ8พุทลมเข้าต่อออกนับ9พุทลมเข้าต่อออกนับ10แล้วก็ถอยหลังกลับมาพุทลมเข้าโทลมออก9 8 7 6 5 4 3 2 1ก็ไปทีละคู่ละคู่ขึ้นมา1แล้วก็ตอนนี้ก็พุทลมเข้าต่อออก2ขึ้นไปจนถึง10ไปแล้วก็ไปถึง20แล้วก็ลงมาใหม่ลงมาทีละคู่ละคู่มาเรื่อยมา19 18 17 16 15 14 13 11 11 12 11แล้วก็10แล้วก็ลงมา1ใหม่แล้วก็ขึ้นไปถึง30แล้วก็ลงมานี่เป็นวิธีอนุโลมปฏิโลมย้อนนับลมหายใจจนชำนาญแต่ถ้าเรารู้ลมหายใจของเราได้ชัดแล้วเราก็ไม่ต้องไปนับคู่ลมเพียงแต่รู้ว่าลมกระทบเข้ากระทบออกเราก็สงบได้เป็นอุบายการภาวนาเป็นอุบายเพื่อให้จิตของเรานั้นไม่เที่ยวไปไกลตัวเองไม่จิตวอกแวกไม่จิตสับสายไม่จิตสับสนไม่จิตวุ่นวายคือให้จิตเข้ามาหากายตัวเองธรรมดาจิตคนเราเนี่ยจะไม่ค่อยอยู่กับกายจะคิดอะไรต่ออะไรเรื่อยเปื่อยแต่เราจะไม่รู้ทันก็จะหลงจะเผลอแต่นี้เมื่อเรามาภาวนาแล้วจิตก็จะกลับมาอยู่กับลมหายใจอยู่กับกายตัวเองก็เป็นสติสมาธิปัญญา

ความคิดของเราใหม่ๆมันก็จะคิดมากคิดโน่นคิดนี่คิดอะไรก็ไม่เป็นไรคิดอะไรสับสนก็ไม่เป็นไรขอให้ยึดหลักภาวนาของเราดูว่าลมหายใจเราสั้นเรายาวเราหยาบละเอียดสงบไม่สงบก็พุทโธเรื่อยไปพุทโธเรื่อยไปพยายามภาวนาให้เหลือแต่อารมณ์พุทธะอยู่ในใจนะเข้านะเข้าก็สงบไปเองความคิดที่วุ่นวายใจก็จะค่อยดับไปร้อนใจก็จะค่อยเย็นลงต้องอดทนต้องต่อสู้ต้องฝึกต้องเพียรทำพยายามทำจนจิตนั้นปล่อยวางได้มันก็จะสงบ

การทำสมาธิก็มีอุปสรรคหลายอย่างความง่วงก็เป็นอุปสรรคเป็นนิวรณ์ความปวดเมื่อยก็เป็นอุปสรรคเป็นนิวรณ์ความหดหู่ท้อถอยก็เป็นนิวรณ์ไม่อยากจะทำต่อไปก็เป็นนิวรณ์ไม่ให้ทำสงบฟุ้งซ่านคิดโน่นคิดนี่ไม่หยุดก็เป็นนิวรณ์ทำให้จิตเราไม่สงบให้เบื่อหน่ายการภาวนาไม่อยากนั่งต่อไม่อยากทำต่อก็เป็นนิวรณ์สกัดกั้นไม่บรรลุความดีคือสงบพยาบาทวิตกนึกถึงความหลังที่เราใครพูดอะไรต่ออะไรไม่ชอบใจเราก็เก็บมาโกรธมาเกลียดมาชังไม่ชอบมาปรุงแต่งเรื่องไม่สบายใจอันนี้ก็เป็นพยาบาทวิตกก็เป็นนิวรณ์ไม่ให้เราสงบเย็นกามฉันทะพอใจในรูปติดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสคือพอใจในเรื่องราวต่างๆที่เราแล้วมาติดใจผูกใจก็กลับมาปรุงแต่งคิดนึกเหมือนเดิมอีกก็ทำให้เราจิตไม่สงบไม่ปล่อยวางก็เป็นนิวรณ์ฉะนั้นที่ไม่สงบเพราะเราปรุงแต่งเรื่องราวนอกเรื่องไปเรื่องจิตข้างนอกทั้งหมดไม่เข้ามาเป็นพุทธะในใจไม่เอามาเป็นใจอันนี้ก็ต้องพยายามยกจิตสละละสิ่งเหล่านี้ออกไปเรียกว่าเป็นนิวรณ์ไม่ให้เข้ามาในใจเราก็พยายามสลัดละออกไปว่าอะไรเกิดขึ้นก็ต้องวางเฉย

เรารู้เราเรารู้เรารู้ของเรารู้ลมของเรารู้กายของเรารู้จิตของเรารู้สงบของเราไม่สงบของเราเฉยของเราก็พยายามเจริญให้เกิดขึ้นที่ตัวเราเรานั่งอย่างไรก็รู้เราคิดอะไรก็รู้เราให้รู้ทันดูทุกลมหายใจพุทโธพุทโธเรื่อยไป

นั่นจะปวดจะเมื่อยแล้วก็ทนเอาหน่อยเดี๋ยวก็ข้ามไปเองห้องนอนก็ทนไปหน่อยฟุ้งซ่านก็ทนเอาหน่อยคือพยายามทำปล่อยวางภาวนายึดเป็นหลักเรื่อยไปพุทโธพุทโธเรื่อยไปจนกว่าใจของเราจะว่างสว่างสงบถ้าว่างสว่างสงบจิตก็มีพลังไม่กลัวปวดไม่กลัวเมื่อยไม่ง่วงไม่หาวนอนไม่ฟุ้งซ่านไม่รำคาญใจจิตมันก็เบาสบายนั่งกี่ชั่วโมงก็นั่งได้ถ้านิวรณ์มันเข้าในนั่งแป๊บเดียวก็อยากเลิกเพราะเรานั่งแล้วมันปรุงแต่งมากไปจิตมันก็เลยไม่ว่างก็ไม่อยากอยู่ตรงนั้นจิตมันก็จะปรุงแต่งไปเรื่องราวต่างๆก็พยายามกลับเข้ามาเห็นกายกลับเข้ามาเห็นจิตคิดอะไรก็พุทโธคิดอะไรก็พุทโธตั้งต้นอยู่เรื่อยไม่ปล่อยจิตออกนอกอาการตามที่สอง

ก็ต้องดูกายดูจิตของเราเรามีหน้าที่ดูทเนี่ยดูกายกับดูจิตกายนั่งอยู่ตรงนี้เราก็รู้ว่ากายนั่งอยู่นี้จิตคิดอะไรก็รู้ว่าพุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่คิดดีมีคิดไม่ดีมีสงบมีไม่สงบมีคิดเรื่องเก่ามีคิดเรื่องใหม่มีไปโน่นไปนี่เราก็เข้าใจว่าจิตเราเป็นอย่างนี้ก็ตั้งต้นอยู่เรื่อยๆไปจะเป็นบุญกุศลอย่างมากถ้าเรารู้ทันจิตของเรา

พยายามตื่นขึ้นพยายามตื่นขึ้นเบิกบานสว่างที่กายที่ใจพยายามไม่ไปคิดไปคิดอดีตอนาคตพยายามกลับมาพุท

ยามตื่นขึ้นพยายามระลึกขึ้นไว้ที่กายทนหน่อยปวดเมื่อยก็พยายามพุทโธพุทโธพุทโธเรื่อยไปดูลมหายใจเรื่อยไปดูกายเรื่อยไปพยายามปล่อยวางทำใจว่างสว่างเฉยๆพยายามละความคิดต่างๆให้เหลือจิตว่างสว่างสงบ

ทำความดีเนี่ยทำยากต้องอดทนหน่อยนิวรณ์คอยจะมาสกัดกั้นไม่เราให้เราท้อถอยให้เราหงุดหงิดให้เราขัดเคืองให้เราคันโน่นคันนี่เมื่อยนนเมื่อยนี่อยากขยับอยากไปโน่นไปนี่อะไรมันก็จะมากวนใจเราเรื่อยก็พยายามว่านี่เป็นนิวรณ์มันไม่ให้เราบรรลุความดีจะนั่งสักพักนึงก็ไม่ให้นั่งทำให้ปวดให้เมื่อยให้คันไปทั่วเลยเราก็ต้องพยายามรู้ทันว่านี่นิวรณ์ของเราแล้วก็ไม่เราไม่ใช่เราต้องมีตัวรู้อยู่ตลอดเวลา

พยายามไม่ลืมภาวนาจะลืมเผลอภาวนาให้ดูลมหายใจให้ชัดขึ้นชัดขึ้นจะขึ้นพยายามตามดูแล้วก็พอคิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่คิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่ที่พระพุทธเจ้าบอกว่าผู้ใดเข้าฌานออกฌานผู้นั้นเข้าใกล้ถึงนิพพานผู้ใดรู้จิตเห็นจิตอยู่ตัวเองตลอดเวลาก็ใกล้ถึงนิพพานดังนั้นจะไปดูด้วยการเข้าฌานก็ใกล้นิพพานจะไปพิจารณาด้วยปัญญาเห็นจิตภายในจิตเกิดดับด้วยเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตความไม่ยึดมั่นถือมั่นของจิตก็เป็นตามฐานจิตก็เป็นวิปัสสนาเหมือนกันใกล้พระนิพพานเหมือนกันทั้งสองอย่างนี้ก็เป็นอุบายของผู้ปฏิบัติธรรมใช้ได้ทั้งสองอย่าง

พยายามทำความรู้ความตื่นให้มากๆพยายามไม่ท้อถอยพยายามสร้างจิตที่ดีของเราให้เกิดมีกำลังพระพุทธเจ้าท่านสำเร็จไปแล้วทำคำสอนท่านยังอยู่พระสงฆ์พระหันก็มากมายฉะนั้นเราก็ต้องพยายามสืบทอดทำอารมณ์นี้ให้ได้ติดต่อกันพยายามพุทโธคิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่พุทลมเข้าโทลมออกพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคิดอะไรก็กลับมาตั้งต้นให้เห็นกายในกายตัวเองเห็นจิตในจิตตัวเองให้น้อมมาเห็นที่ตัวเองนั่งอยู่หายใจอยู่คิดอะไรก็ตามดูเฉยไว้

ตามดูตัวเองเห็นตัวเองมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงดูกเขายำยึดหลักดูตัวเองนั่งอยู่หายใจอยู่

ดูกายของเรามีเกศาผมมีโรคโลมาขนมีนักขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังมีตะโจหนังทันตาฟันนักขาเล็บโลมาขนเกศาผมเราก็ลองพิจารณาผมคนเล็บผนังของเราผมถ้าเราไม่ถูไม่ซักไม่ล้างปล่อยทิ้งนานผมแล้วก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นเหมือนสัตว์อื่นพิจารณาตามความเป็นจริงโรมาขนขนทั่วตัวถ้าเราไม่ถูไม่ซักไม่ล้างปล่อยทิ้งนานขนก็เหงื่อไข่ออกทุกเส้นขนก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นนาคาเล็บเล็บมือเล็บเท้าถ้าเราไม่ตัดไม่แคะไม่ชำระเลยเล็บเราก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดหยิบจับอะไรก็มีกลิ่นเหม็นสกปรกทันตาฟันฟันในปากของเรามีฟันเป็นซี่ๆไปถ้าเราไม่ถูไม่ชักไม่ชำระล้างปล่อยทิ้งนานๆฟันแล้วก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นพิจารณาทันตาฟันปันในปากเราไม่ถูกไม่ล้างไม่ชำระก็มีความสกปรกตะโจหนังหนังหุ้มรอบกายของเราถ้าไม่ถูกไม่ชำระไม่อาบน้ำเลยหนังเราทิ้งหลายๆวันหนังก็มีกลิ่นก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดให้เห็นตามความเป็นจริงว่าผมขนเล็บฟันหนังเป็นธรรมะที่อยู่กับเราด้วยการพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงพยายามพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังย้อนไปนุโรมปฏิโรมย้อนไปย้อนมาเห็นตามความเป็นจริงสักสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ใช้ได้พิจารณาผมถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้ขนถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่พยายามพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังย้อนไปนุโรมปฏิโรมย้อนไปย้อนมาเห็นตามความเป็นจริงสักสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ใช้ได้พิจารณาผมถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้ขนถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้เล็บถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้ฟันในปากเราถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่ชำระก็ให้พิจารณาเห็นได้ว่าไม่สะอาดจริงๆหนังถ้าเราไม่ชำระไม่ล้างก็มีหนังพื้นเดียวหุ้มกายเราก็ไม่สะอาดตามความเป็นจริงก็พยายามพิจารณาเห็นกายของเราเห็นภายในกายของเราจิตของเราก็จะละความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราตัวเขาวิเศษฉะนั้นนี้เบาบางใจก็ว่างสว่างสงบเฉยพยายามตื่นขึ้นตื่นขึ้นระลึกขึ้นพิจารณาขึ้นเข้าใจมากขึ้นว่ากายเรามีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังจริงพิจารณาว่าเป็นของไม่สะอาดปฏิกูลจริงตามความเป็นจริงก็พิจารณาเห็นอย่างนั้นจริงๆมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อภายในเนื้อเป็นภายในหนังเป็นเนื้อภายในเนื้อเป็นเส้นเอ็นภายในเส้นเอ็นเป็นโครงร่างโครงกระดูกกระดูกศีรษะกระดูกคอพิจารณากระดูกแขนกระดูกสี่โครงกระดูกสันหลังกระดูกสะโพกสะบุกสะดุกกระดูกขานี่มือนี่เท้าเห็นโครงร่างกระดูกของเรามีผมขนเล็บฟันหนังมีเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างของกระดูกมีหัวใจมีปอดมีตับมีม้ามมีไส้น้อยไส้ใหญ่มีอาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสลต์น้ำลายน้ำมันสมองพิจารณาในกายแต่ในกายของเราเมื่อพิจารณากายของเรามีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงกระดูกก็พิจารณาภายในโครงกระดูกก็มีหัวใจมีปอดมีตับมีม้ามมีไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสลต์น้ำลายน้ำมันสมองก็พิจารณากายตามความเป็นจริง

พยายามพิจารณาจนเห็นชัดตัวเราพิจารณาเห็นผมก็ชัดเห็นขนก็ชัดเห็นเล็บก็ชัดเห็นหนังเห็นฟันก็ชัดเห็นหนังก็ชัดความคิดอะไรคิดอะไรไปก็ชัดให้ตัวรู้อยู่เรื่อยตลอดเวลาก็ใช้ได้

มันจะยากกับตอนใหม่ๆที่เราจะรวมจิตของเราเนี่ยจะคิดโน่นคิดนี่แม้เป็นโอเวอร์เนี่ยก็จะยากตอนนั้นเราก็ต้องพยายามปล่อยพยายามโอเบกขาเฉยๆเรื่อยไปจะคิดอะไรก็ช่างคิดดีเราก็ไม่คิดตามคิดชั่วก็ไม่คิดตามสุขทุกข์เราก็ไม่คิดตามเราก็ทำภาวนาเฉยไว้พุทโธเฉยไว้ก็เข้าก็เป็นกลางสงบเย็นสบายไปเองสิ่งใดไม่เคยรู้ก็จะรู้สิ่งใดไม่เคยเห็นก็จะเห็นสิ่งใดไม่เคยสงบก็จะสงบไม่เคยเจอความสุขก็จะเจอความสุขถ้าเรารักษาจิตของเราให้มีภาวนาอยู่เรื่อยอย่างนี้ก็จะเจอความสุขสงบเรื่อยๆเข้าไป

ิจารณากายของเรามีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นของร่างของกระดูกมีหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายคนเหล่านี้ก็เป็นสักแต่ว่าธาตุตีส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นธาตุลมส่วนอุ่นเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกวิญเป็นวิญญาณธาตุของพิจารณากายของเราตามความเป็นจริงไม่หลงกายไม่เข้าใจกายผิดว่ากายนี่มาจากไหนก็เข้าไปไหนไม่วิเศษวิโสไปกับสัตว์อื่นเลยเพราะกายนี้อยู่ด้วยลมหายใจถ้าหมดลมแล้วก็หมดไป

กายเมื่อยก็รู้กายปวดก็รู้กายเป็นสุขเป็นทุกข์กายอย่างไรก็รู้จิตก็ตามดูกายของเราจะมีสติรู้สึกรู้อยู่ที่กายของเรา

ท้ายจะสับไปข้างหน้าจะยกไปซ้ายจะยกไปขวาจะหงายหลังจะกุมไปข้างหน้าก็พยายามดูกายของเราลมเราจะหยาบลมจะละเอียดลมจะร้อนลมจะเย็นลมจะสงบไม่สงบกายเป็นทุกข์กายจิตเป็นสุขหรือจิตเป็นทุกข์กายเป็นสุขสุขกายสุขจิตเราก็พยายามให้ระลึกรู้อยู่ที่กายของเราตามความเป็นจริงพยายามให้ตื่นขึ้นให้ตั้งสติกลับมาหาตัวเราคละกันว่าผมคนเล็บผนังเราอยู่ตรงไหนหายใจตรงไหนหายใจเราหยาบละเอียดเราก็กลับมาหาตัวเองอยู่เรื่อยๆไม่ไปคิดถึงกายคนอื่นถ้าคิดถึงกายคนอื่นเราก็หลงเผลอเราก็กลับมาเห็นกายตัวเองก็ไม่หลงไม่เผลอเรียกว่าอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันถ้าเผลอก็ตั้งต้นใหม่พุทโธใหม่พุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่ที่เราแล้วก็สงบเย็น

มันจะสงบเราก็ไม่ดีใจจะไม่สงบเราก็ไม่เสียใจคิดอะไรเราก็รู้ทันความคิดของเราไม่เป็นไรเราห้ามไม่ได้เราความคิดคิดอะไรเราก็ปล่อยคิดอะไรเราก็ปล่อยให้รู้ว่าคิดอะไรก็แล้วกันคนเราห้ามความคิดไม่ได้นอกจากเป็นพระอรหันต์เท่านั้นเองที่จะปล่อยวางความคิดได้ผู้ชุชนคนทั่วไปก็มีความคิดโน่นคิดนี่ที่เราเก็บไว้เห็นไว้รู้ไว้ก็เอามาคิดใหม่จิตมันเร็วจิตมันไวแต่เราให้มีสติมีสมาธิปัญญารู้ว่ากำลังคิดอะไรเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเท่านั้นก็พอแล้วเห็นเกิดดับดับของความคิดก็ใช้ได้เดี๋ยวก็รู้ทันมีสติเข้าไปตามดูจิตจนเห็นจนรู้

จำตัวเองนั่งสมาธิก็จำตัวเองจำความคิดตัวเองคิดอะไรคิดไกลตัวเองหรือคิดอยู่ที่จิตตัวเองเกิดเกิดดับดับแล้วก็จำตัวเองรูปร่างหน้าตาอะไรก็พยายามเอาจิตกลับมาไว้ที่กายตัวเองพอไปนึกไกลเราก็เอาจิตเราไปไหนแล้วก็พุทโธกลับมาใหม่จะเรียกว่าทักจิตรวมจิตไว้ที่เดียวกันก็จะเป็นการเข้าสมาธิที่ง่ายขึ้น

พยายามพิจารณาบ่อยๆพิจารณากายภายในพิจารณากายภายนอกจิตภายในจิตภายนอกสงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ตัวเราเนี่ยพยายามรู้เข้าไปตัวนี้จะเกิดปัญญาเกิดสติถ้าเรานั่งหลับตาไม่รู้อะไรเลยก็เรียกว่าไม่มีปัญญาเป็นสมาธิอวดต่อไปเราต้องรู้เลยว่าขณะนี้ลมหายใจเราเป็นยังไงอย่าละเอียดร้อนเย็นขณะนี้เราสงบมากสงบน้อยหรือเราไม่สงบคิดอะไรเราก็เข้าใจตัวเราไม่ปล่อยจิตไปคิดเกินไกลตัวเองน้อมเข้ามาหาตัวเองอยู่เรื่อยๆจิตก็สงบได้ง่ายความคิดอะไรก็จะไม่ค่อยวุ่นวาย

มันปวดก็รู้ว่ามันปวดมันเมื่อยก็รู้มันเมื่อยมันสุขก็รู้มันสุขมันทุกข์ก็รู้มันทุกข์มันคิดก็รู้ว่ามันคิดขอให้รู้ไว้เท่านั้นก็ใช้ได้แล้วก็พุทโธผู้รู้ไว้

พยายามแยกเวทนาพอปวดเมื่อยก็แยกเวทนานี่มันกายเวทนาเกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็หายเดี๋ยวก็เกิดเดี๋ยวก็หายก็พยายามว่าไม่ใช่กายเราสักแต่ว่ากายสักแต่เวทนาพยายามปล่อยวางให้เป็นมันจะปวดยังไงก็กำหนดตรงนั้นพอข้ามปวดแล้วก็หายแต่ความง่วงถ้าเราจี้ก็ไปที่ความคิดของเราเดี๋ยวก็หายง่วงถ้าปวดเมื่อยจี้ไปตรงที่ปวดเมื่อยเดี๋ยวก็หายง่วงหายจี้หายปวดเมื่อยนิวรณ์นี้ถ้าเรากำหนดรู้ทันมันก็จะดับ

พอเห็นตัวเราก็ใช้ได้เห็นตัวเรานั่งอยู่ก็ใช้ได้เห็นความคิดเราคิดอะไรอยู่ก็ใช้ได้เห็นต้องยังในใช้ได้เห็นเวทนาเกิดขึ้นนั่งอยู่ดับไปก็ใช้ได้เห็นปวดเห็นเมื่อยเห็นสุขเห็นทุกข์เห็นเฉยเราก็ใช้ได้ให้เห็นอยู่ตรงนี้ถือว่าเป็นตัวรู้พุทโธผู้รู้อยู่คือเห็นความคิดเราคิดโน่นคิดนี่ไม่หยุดไม่ย่อนคิดสารพัดคิดก็ใช้ได้ขอให้รู้ทันก็แล้วกันให้เฉยก็แล้วกันไม่ไปคิดตามก็ใช้ได้

เราก็ต้องยกต้องทำสติวิตกวิจารณ์อยู่เรื่อยยกจิตขึ้นมาพิจารณาอยู่เรื่อยวิตกวิจารณ์ยกจิตขึ้นมาพิจารณาลมหายใจพิจารณาจนหยาบละเอียดด้วยพิจารณาเห็นผมเห็นขนเห็นเล็บหนังเห็นโครงกระดูกวิตกวิจารณ์นะเข้าจิตเราก็จะรวมเป็นหนึ่งเดียวก็จะมีสมาธิเกิดมีปีติเกิดมีปัญญาเกิดคอยระลึกไว้ตลอดเวลา

ปวดเมื่อยค่ำมันก็นั่งสบายพอง่วงหายก็นั่งสบายพอคงฟุ้งซ่านหายก็นั่งสบายก็นิวรณ์ก็เป็นเครื่องสกัดไม่ให้เราบรรลุความดีขัดขวางความดีของเราก็พยายามอดทนพยายามทำแข็งใจต่อสู้ไปจนกว่าจิตของเราจะสงบพยายามตื่นขึ้นพยายามเบิกบานพยายามผ่องแผ่พยายามดีใจว่าเราเนี่ยได้มานั่งสมาธินี่ก็เป็นยอดบุญยอดกุศลไม่มีคนไม่มีวาสนาก็มานั่งไม่ได้ก็พยายามยกจิตขึ้นให้เกิดเบิกบานผ่องใสพยายามคิดว่าเราเนี่ยได้ภาวนานี่ก็ถือเป็นยอดบุญของเราพยายามรวมใจเป็นหนึ่งเดียวพยายามปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างไม่เอามาปรุงแต่งยามผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานดูลมจนชัดดูกายจนชัดดูโครงร่างสร้างในกายของเราจนชัดเห็นกายของเราส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนถึงไหวเป็นธาตุลมส่วนอุ่นเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุส่วนช่วงว่างในร่างกายเป็นอากาศธาตุพิจารณากายของเราไม่ใช่กายเราเป็นดินเป็นน้ำเป็นไหวเป็นลมเห็นตามความเป็นจริงจิตเราจะได้ละความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราตัวเขาจิตเราจะได้เบาบางจากความเป็นตัวเราตัวเขาพยายามพิจารณาตนเห็นเป็นดินน้ำไฟลมในกายของเราพยายามดูตัวเองเห็นตัวเองพิจารณาตัวเองตื่นขึ้นไม่เผลอไผลไม่หลงไหลไม่ไปคิดอะไรนอกเรื่องนอกราวไปจึงไกลรีบกลับไม่กลับให้เห็นอยู่แต่กายแต่จิตของเรากายสงบจิตก็สงบกายเบาจิตก็เบากายเป็นอย่างไรจิตก็อยู่กับกายไม่ปล่อยจิตคิดเกินตัวเองเห็นตามความเป็นจริงพิจารณาเข้ามาหากายของเราเรื่อยๆไม่ให้จิตออกนอกกายบางทีเผลอมันก็จะสับเผลอมันก็จะตัวงอแล้วก็ตั้งสติกลับมาจะปล่อยให้หลับคาสมาธิมันจะเคยตัวต้องพยายามไม่ให้หลับคาสมาธิพยายามตื่นขึ้นพยายามถ้าลืมภาวนาก็แสดงว่าหลับถ้าเผลอภาวนาแสดงว่าหลับก็ต้องกลับมาพุทโธใหม่พุทลมเข้าโธออกใหม่ถ้าลืมแสดงว่าเราเผลอตัวแล้วก็ต้องสำรวจดูตัวเองคนอื่นเขาคงไม่มาบอกเราว่าเรานั่งหลังตื่นเราต้องพิจารณาอย่างนั้นสมถะแปลว่าสงบวิปัสสนาแปลว่าพิจารณาตัดระรู้ความเป็นจริงของขันธ์ห้าของร่างกายของจิตใจทั้งสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนานี่เมื่อปฏิบัติไปแล้วก็จะเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นให้รู้เหตุที่เกิดของจิตแล้วรู้ผลของการดับจิตรู้เหตุเกิดของกายแล้วก็รู้ผลของการดับของกายรู้เหตุของการเกิดขึ้นของทุกข์แล้วก็รู้ผลของการดับทุกข์ก็รู้ทุกอย่างในกายและจิตตามความเป็นจริงจิตก็จะไม่หลงผิดเข้าใจความจริงทั้งหมดก่อนจะเลิกนั่งสมาธิก็แผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลให้กับคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ให้แก่พระอินทร์พระพรหมยมบาลในกรุกเทวดาเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสดายมีทุกข์คอยพ้นทุกข์สดายมีสุขสุขไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณก่อนจะเลิกนั่งทุกครั้งไปทำความรู้กายรู้ใจการตอนที่สองว่ากายจิตเป็นอย่างไร

เรากำหนดรู้แล้วเสร็จแล้วก็ค่อยๆเคลื่อนมือขวาทีน้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวาค่อยๆเคลื่อนมือซ้ายทีน้อยน้อยวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาทีน้อยน้อยวางหน้าอกยกมือซ้ายเข้ามาพนมมือแบบดอกโบตูมตั้งฐานอธิษฐานทำใจตั้งมั่นที่จะสร้างความดียิ่งไปตั้งใจอธิษฐานว่าเรามีเราจะสำเร็จดังที่ตั้งใจ

ามะอิมินาสการะนะธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสการะนะสังฆังอภิปูชยามะอารังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิมะยังปันเตวิสุงวิสุงรากนาตายะ

0: ตาตยามปิไม่ยั่งพันเตวิทุงวิทุงรักนาตายะติตระเนนัตหะปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธัง

0: คาชามิ
1: สังฆังสระนังคาชามิ
0: สังฆังสระนังคาชามิ
1: ตุติยัมปิพุทธังสระนังคาชามิ
0: ตุติยัมปิพุทธังสระนังคาชามิ
1: ตุติยัมปิธัมมังสระนังคาชามิ
0: ตุติยัมปิธัมมังสระนังคาชามิ
1: ตุติยัมปิสังฆังสระนังคาชามิ
0: ตุติยัมปิสังฆังสระนังคาชามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสระนังคาชามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสระนังคาชามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสระนังคาชามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสระนังคาชามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสระนังคาชามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสระนังคาชามิ
1: ติสรณะคมนังนิพพิตัง
0: อามะปันเต
1: ปานาติปาตาเวระมณีทิฏฐาปะทัง

0: ทานาเวรมณีทิฆาปะทังสมาธิยามิ
1: อาทินาทานาเวรมณีทิฆาปะทังสมาธิยามิ
0: กาเมสิมิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: กาเมสุวิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: มุทาวาทาเวรมณีสิกขาปะทัง

0: ราเมระยะมัจฉะปมาทตานาเวรมณีทิฆาปะทังสมาธิยามิ
1: สุราเมระยะมัจฉะปมาทตานาเวรมณีทิฆาปะทังสมาธิยามิ
0: อิมานิปัญจทิฆาปะทานิสิเรนสุขะติงยันติ
1: อาตุ
0: สิเรนโภคะสัมปทา
1: อาตุ
0: สิเรนิปุติงติตัสสมาสิรังนิโส

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: วัดเขาสุกิมมีความยินดีขอเชิญศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนร่วมงานบุญทอดพระป่าสามัคคีเพื่อโรงพยาบาลเขาสุกิมปรับปรุงห้องฉุกเฉินห้องบัตรและศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่ขาดแคลนทำบุญต่อลมหายใจอานิสงส์ยิ่งใหญ่ทอดณวัดเขาสุกิมในวันพระฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569เวลา 12:00 นร่วมบริจาคได้ที่วัดเขาสุกิมหรือโรงพยาบาลเขาสุกิมชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารธนาคารกรุงเทพชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมเลขที่บัญชี290412914 290412914ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่วัดเขาสุกิม039-495-243หรือ086-906-9770โรงพยาบาลเขาสุกิม039-495-225-6ต่อ115-137หรือ988-1671
2: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันเสาร์ที่20มิถุนายน2569จัดครั้งนี้เป็นครั้งที่6โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่20มิถุนายนเวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายพัฒหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระราชวชิรศรีราจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลกุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงจังหวัดอุดรธานีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยบริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อสุพลโอภาโสวัดบึงรัตติวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระบูรพาคณาจารย์หลวงพ่อน้อมวรนินโนวัดบ้านโง่ปราจีนบุรีพระครูปราชญ์ไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานหลวงปู่บุญเพ็งขันติโกที่พักสงฆ์ภูล้อมข้าวจังหวัดสกลนครพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์เจษฎาจารุโภวัดป่าห้วยขมิ้นหนองวัวซออุดรธานีพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชื้อชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาภาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระครูใบดีกานพดลสันตมโนที่พักสงฆ์บ้านลานเสียงธรรมกรุงเทพมหานครท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อออกโครงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551 092-424-6551 จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันเสาร์ที่20มิถุนายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับกำหนดการขอบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีขอเชิญกุลบุตรชายอายุตั้งแต่20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาวันพุธที่29กรกฎาคม2569สำหรับผู้ที่ว่างงานทำงานแต่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงานนักศึกษาที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆต้องมาถือศีลเป็นผ้าขาวอยู่วัดอย่างน้อย15วันวันสุดท้ายของการรับสมัครคือวันที่10กรกฎาคม2569โดยมีเอกสารที่ใช้ในการรับสมัครดังนี้สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการหนึ่งฉบับถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาแนบสำเนาบัตรนิสิตนักศึกษาด้วยสำเนาทะเบียนบ้านหนึ่งฉบับรูปถ่ายขนาด1นิ้วครึ่ง2ใบถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือนใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนไม่รับผลตรวจจากคลินิกแสดงผลตรวจดังนี้ผลตรวจสุขภาพทั่วไปผลตรวจ HIVผลตรวจไวรัสตับอักเสบบีผลตรวจสารเสพติดตรวจไว้ไม่เกิน1เดือนสำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง1ฉบับพร้อมเบอร์โทรศัพท์ใบลางานสำหรับผู้ที่ทำงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ

0: นามสกุลกรณีชื่อนามสกุลในเอกสารไม่ตรงกันใบรับรองอาชญากรรมกุลบุตรท่านใดสนใจเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ต้องมาสมัครด้วยตัวท่านเองที่สำนักงานเจ้าอาวาสวัดสังฆทานติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240พระปลัดปิสดีท่านเอ0815648474หรือ0621592492ท่านสามารถร่วมเป็นท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
1: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
2: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

ญาติโยมได้บำเพ็ญเพียรพยายามทำความดีกันมาตลอดก็ได้รับผลก็คือความเป็นสุขในชีวิตครอบครัวก็จะเห็นได้จากจิตใจเราได้มารวมความเข้าใจถึงพระพุทธเจ้ามากขึ้นการที่เรามารวมทำความเข้าใจถึงพระพุทธเจ้าทำคำสอนพุทธเจ้าแล้วก็เข้าใจในอริยสงฆ์มากขึ้นเพราะเรื่องการทำบุญเนี่ยเป็นเรื่องการทำให้ตัวเองไม่ใช่ทำให้คนอื่นบางคนสามีได้ยินดีในบุญแต่ภรรยาใจไม่ถึงก็คิดว่าสามีลุ่มหลงบุญทำไปทำไมคือคิดว่าทำไปแล้วจะได้อะไรก็คิดว่าไม่เกิดประโยชน์ในการทำจริงๆภรรยาทำบุญสามีก็ว่าลุ่มหลงบุญทำไปทำไมไม่เกิดประโยชน์อะไรบางทีลูกใจบุญทำบุญเข้าวัดพ่อแม่ก็ว่าไปทำทำไมบุญทำไปแล้วล่มหลงบุญไม่เกิดประโยชน์อะไรบางทีพ่อแม่ไปวัดไอ้ลูกก็ว่าพ่อแม่ไปทำไมไปทำบุญทำไมงมงายทำแล้วเกิดอะไรขึ้นมาเพราะบุญเป็นของไม่เห็นตัวมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่บุญนี่จะมองเห็นสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมหรือผู้เข้าไปทำเช่นเรามาวันนี้เราทำแล้วเราสบายใจไอ้ความสบายใจเรามองเห็นเฉพาะตัวเองว่าฉันสบายใจทำแล้วดีใจทำแล้วเป็นสุขสงบใจตอนที่เรายังไม่ทำบุญเรื่องอะไรมันก็ลอยแปรที่เราจะทุกข์ที่เราจะกังวลที่เราจะเดือดร้อนแต่ทำบุญกุศลทำดีแล้วเนี่ยมันก็ตัดมันก็ละบางสิ่งบางอย่างออกไปได้เยอะเรื่องความทุกข์ยากลำบากใจทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วคนเราก็ไม่พร้อมกันที่จะทำบุญสามีเต็มใจภรรยาไม่เต็มใจภรรยาเต็มใจสามีไม่เต็มใจพ่อแม่เต็มใจลูกไม่เต็มใจลูกเต็มใจพ่อแม่ไม่เต็มใจก็เป็นนั้นว่าบุญเนี่ยทั้งที่พวกเราเป็นชาวพุทธเกิดมาในศาสนาพุทธมาตั้งแต่ดั้งเดิมพวกเรายังไม่ซึ้งเลยว่าบุญเป็นของดีเป็นของมีจริงพวกเรายังก็ยังหลงว่าเข้าใจผิดในโลกนี้ว่าบุญนั่นเป็นสำหรับคนที่ไม่รู้อะไรเป็นคนที่ไม่รู้อะไรก็ทำไปหาที่พึ่งหาที่เกาะไปทั้งที่ลมแรงเพราะเขาคิดว่าคนที่ศึกษาเรื่องบุญกุศลนั้นไม่ได้อะไรออกมาเลยคือมองไม่เห็นเป็นธาตุเป็นธรรมออกมาคนเราสมัยนี้ยิ่งมีวัตถุเจริญมากขึ้นวิวัฒนาการเทคโนโลยีก้าวหน้ามากขึ้นสมัยใหม่มากขึ้นก็มองเห็นว่าบุญเนี่ยล้าหลังต่อไปถอยหลังลงไปก็ไม่ก้าวหน้าอะไรจะไปทำอยู่ทำไมมันเป็นเรื่องงมงายไร้สาระของเก่าต้อง 2,000 กว่าปีสมัยใหม่นี้เขาไปกันแล้วเขาขี่เครื่องบินเข้าไปจรวดเข้าไปนอกโลกกันแล้วเรายังจะมางมงายหลงไหลบุญอยู่อีกก็ไม่เห็นมีใครไปเห็นสวรรค์อยู่ตรงไหนนรกอยู่ตรงไหนใครก็ไม่บอกได้ว่ามีนรกมีสวรรค์ตายไปเห็นไปเงียบไม่กลับมาบอกเลยไม่มาเข้าฝันเลยว่านรกเป็นอย่างไรสวรรค์เป็นอย่างไรทำอะไรๆก็พิสูจน์ไม่ได้สักอย่างเดียวคนจะมองอย่างนั้นเข้าใจอย่างนั้นว่าบุญเนี่ยทำไปแล้วยังไม่เห็นผลสู้เราทำมาหากินเนี่ยเห็นเงินชัดๆโน่นก็ได้มานี่ก็ได้มาทำอะไรก็ได้มันจะเป็นบุญด้วยมันไม่ต้องเกี่ยวกับบุญจะเป็นช่อลาดบางหลวงช่อโกงก็มาขอให้มันวิ่งหาเงินได้ขอให้มันฉลาดได้ก็คิดว่าไอ้ที่เราทำเนี่ยมันได้คนเราโดยมากก็จะหลงอย่างนั้นกันมากแต่เราต้องแยกแยะ
พระพุทธเจ้าสอนให้พวกเราได้แยกแยะซึ่งกายกับใจกายกับใจท่านแยกแยะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันคู่กันหมดท่านบอกทุกสิ่งทุกอย่างมันคู่กันเนี่ยมันไม่อยู่เดียวมันจะโดดเดี่ยวไม่ได้มีสิ่งที่โดดเดี่ยวคือสิ่งเดียวก็คือพระนิพพานแต่ก็ต้องเป็นผู้อุปการะไปตั้งแต่ฐานศีลภาวนาจึงเป็นผู้โดดเดี่ยวคือพระนิพพานแต่นอกนั้นโลกกับธรรมในย่อมคู่กันหมดมีข้าวจะกินข้าวก็ต้องมีกับกินแต่ข้าวอย่างเดียวก็ไม่ได้จะกินแต่กับอย่างเดียวก็ไม่ได้มีข้าวก็ต้องมีกับจึงมีรสชาติอร่อยมีผู้ชายก็ต้องมีผู้หญิงมีผู้ชายอย่างเดียวก็ไม่ชอบไม่เอาอยู่คนเดียวจะผู้ชายไม่เอาต้องมีผู้หญิงด้วยถึงจะอยู่ได้ผู้หญิงก็บอกถ้าอยู่แต่ผู้หญิงเดียวฉันไม่เอาหรอกถ้าไม่มีผู้ชายฉันไม่เอาหรอกฉันว้าเวฉันไม่มีที่พึ่งฉันก็ต้องมีผู้ชายเป็นที่พึ่งของฉันพอแต่งงานแล้วไม่มีลูกไม่เอาหรอกไม่มีลูกลำบากไม่มีความสุขต้องได้รับมีลูกแล้วจึงจะอบอุ่นคือทุกสิ่งทุกอย่างเรียกร้องหาคู่เรียกหาสิ่งที่ตัวเองต้องการฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจึงเรียกว่าเป็นของคู่กันหมดเช่นเรามีสุขเราเรียกร้องหาความสุขเราเรียกร้องหาความสุขให้ความสุขนี้ได้มาจริงแต่ความสุขนั้นก็เสื่อมไปสมมติเราแต่งงานกันแล้วสามีก็ใจดีภรรยาก็ใจดีแต่ไอ้ใจดีเนี่ยมันอยู่ได้ไม่นานเดี๋ยวมันก็ใจร้ายใส่กันพอใจร้ายใส่กันก็เรียกว่ามีสุขก็มีทุกข์คู่กันมีลาภมีลาภก็เสื่อมลาภบางคนไม่มีลาภบางทีมาถูกเขาโกงมาถูกเขาเบียดเบียนไปมีลาภก็เสื่อมลาภได้มีลาภก็เสื่อมลาภมีคู่กันมีลาภก็การเสื่อมลาภคู่กันมียศก็การเสื่อมยศคู่กันเราเคยเป็นเจ้าเป็นนายเป็นใหญ่เป็นโตเป็นถึงฐานาธิบดีเนี่ยพอสมัยหน้าเราไม่เป็นแล้วคนอื่นเขาเป็นฐานาธิบดีแล้วเราก็เป็นคนธรรมดาไหนๆก็ไม่มีใครห้อมล้อมพอเราเป็นฐานาธิบดีเนี่ยโอ้ยคนเคลียร์พื้นที่จะไปไหนเนี่ยห้อมล้อมด้วยบริวารทั้งทหารตำรวจทั้งนอกเครื่องแบบในเครื่องแบบห้อมล้อมไปหมดจะไปประเทศไหนใครๆก็สนใจแต่พอสมัยหน้าเราไม่เป็นและฐานาธิบดีคนอื่นมาเขาก็ห้อมล้อมคนอื่นเราเดินสบายไปไหนก็มีใครสนใจแต่เราก็ไม่ชอบเพราะเราเคยติดความเป็นใหญ่เราเคยมีคนห้อมล้อมเราแต่พอไม่มีใครห้อมล้อมเราก็นึกเสียใจนะนึกว่าเวนึกเหงาพอคนไม่เคยห้อมล้อมเราแล้วก็พอเขาไม่ห้อมล้อมเรามันก็แบบมันวาเวใจมีลาภก็เสื่อมลาภมันคู่กันไอ้คู่สิ่งเนี้ยคนเราไม่ต้องการนะมีลาภก็เสื่อมลาภในคนไม่ต้องการคืออยากจะมีลาภอย่างเดียวมียศก็ไม่อยากจะเสื่อมยศไอ้คู่นี้ไม่อยากได้อยากจะได้เพียงมียศอย่างเดียวคนเราอยากจะมีลาภอย่างเดียวอยากจะมียศอย่างเดียวไอ้คู่ไม่เอาแต่คู่ตัวเมียคู่ผัวตัวเมียนี่เอาผู้ชายก็ต้องมีผู้หญิงผู้หญิงก็มีผู้ชายอยากมีแต่ว่ามีลาภหรือเสื่อมลาภไม่เอาขอมีอย่างเดียวมียศหรือเสื่อมยศไม่เอาคู่นี้ไม่เอาเอาอันเดียวขอให้มียศตลอดไปมีสุขแล้วก็ไม่อยากมีทุกข์ก็มันคู่กันอีกมีสุขก็ต้องมีทุกข์คู่กันอีกคนไหนมีสุขก็ดีใจวันเนี้ยเดี๋ยวตอนเช้าเนี่ยดีใจตอนบ่ายชักใจไม่สบายนะตอนเย็นชักเศร้าหมองไปแล้วปัญหากระทบกระเทือนจากครอบครัวบ้างการงานบ้างอะไรบ้างมีสุขก็ต้องมีทุกข์ตลอดวันอีกสุขเกิดเท่าไรทุกข์ก็เกิดเท่านั้นแต่ที่จริงมันมีคู่กันจะแล้วแยกกันไม่ออกทุกคนเราไม่อยากมีทุกข์เลยอยากจะมีแต่สุขแต่ไอ้สิ่งอันนี้มันคู่เหมือนเงาตามตัวนะที่ไหนมีสุขที่นั่นก็มีทุกข์ไอ้สุข
ไอ้ทุกข์นี่มันมาลบล้างสุขอยู่เรื่อยตาเหมือนมารคอยทำลายหัวใจที่เป็นสุขอยู่เรื่อยเลยสามีก็ภรรยาก็เหมือนกันเมื่อก่อนมีความสุขแต่ตอนหลังนี่พอมันไม่เข้าใจกันละเหมือนเป็นมารหัวใจทำลายความสุขเราหมดเลยพูดก็ไม่ทำให้เราสบายใจทำอะไรมันเกิดมาทำลายความสุขก็มีคู่ที่มันเป็นทุกข์ก็มีคู่ที่เป็นสุขก็มีที่ไหนมีสุขที่นั่นก็มีทุกข์ที่ไหนมีรักที่นั่นก็มีชังที่ไหนรักมากก็ชังมากชังมากก็ทุกข์มากมันไม่มีเดียวมันมีรักรักรักรักสบายสบายไม่มีมีเพราะใจคนเราไม่มีธรรมะมันก็มีชังมากเมื่อมันมีชังมากมันก็มีทุกข์มากเพราะคนเราไม่มีห้ามใจอยากจะรักให้มากอยากจะโลภให้มากอยากจะเกลียดให้มากอยากจะโกรธให้มากอยากจะมีลาภมากอยากจะมียศมากอยากจะมีชื่อเสียงให้มากๆแต่เมื่อมันมีมากแล้วมันไอ้สิ่งที่มันมาทำลายคู่กันน่ะมันทำลายเท่ากันมียศถึงฐานาธิบดีพอหมดยศแล้วก็คนธรรมดาโอ้โหเหมือนเราขึ้นถึงสูงยอดตาลเลยถึงยอดเขาแล้วตกลงมายันนี่กระดูกกระเดี่ยวหักหมดใจมันเป็นอย่างนั้นขึ้นสูงไปพอตกลงมาเจ็บหนักอันนี้แค่สิบตีสิบโถตกลงมาก็แค่สิบตีสิบโถถ้าเป็นพลทหารเป็นแค่สองปีครึ่งหรือปีครึ่งปลดออกมาได้ทั้งกับพลทหารชาวบ้านธรรมดาไม่ค่อยมันไม่เสียใจหรอกมันอยากให้ปลดเพราะมันไม่ขึ้นสูงมันไม่มียศมากมันยศแค่พลทหารมันมียศแค่พลตำรวจแต่ถ้าเป็นในพลในพันสดโอ้โห

เสียดายอะไรอาวรณ์เพราะมันมีสูงขึ้นสูงเกินไปตกก็ตกสูงนี่แหละธรรมะธรรมะนี่อยู่กับโลกเราพิจารณาแต่ว่าทุกข์ทั้งปวงเลยมันเกิดขึ้นแก่พวกเราเราจะไปว่าคนธรรมะธรรมโมงมงายทำแล้วมันงมงายไม่ใช่งมงายทำแล้วมันเป็นเครื่องดับทุกข์แต่ถ้าเรามีธรรมะอันกันกรองไว้แล้วเนี่ยเรื่องอะไรเราจะทุกข์ใช่ไหมถ้าสมมติเรามียศฐานาธิบดีเราก็มั่นใจเลยว่าเมื่อก่อนเราก็เป็นผู้แทนธรรมดาหาเสียงเดินดินมันจะไหวคนโน้นไหวคนนี้เอาใจคนโน้นเอาใจคนนี้เราก็เป็นคนธรรมดาไม่มีใครห้อมล้อมเราเชื่อไปตามไหวเขาขอร้องให้เขารักเราให้เขาสงสารเราลงคะแนนให้เราแต่พอเราเป็นฐานาธิบดีปุ๊บเนี่ยเราก็จมไม่ลงเราขึ้นสูงเลยเหมือนตะเกียบถึงสุดยอดเลยพอเราขึ้นสูงแล้วแต่นี้เราก็กลัวจะตกคนลองขึ้นต้นไม้ทั้งสูงก็ยอมเคยขึ้นไหมขึ้นต้นสูงแล้วกลัวตกจังเลยฟิวมองล่างโอ้จะตกจะตกขึ้นภูเขาสูงกันหน้าผาต้นชันเนี่ยขึ้นแล้วเสียวพอมองอยู่ข้างล่างไม่เสียวหรอกอยู่คิดตกโคนไม้มองไปดูยอดก็ไม่เสียวเท่าไหร่มองอยู่ตีนเขาก็ไม่เจอแต่พอเราไปถึงตรงยอดนะโยมมองลงมาหูเสียวโหมันลึกๆริบๆมาเลยกลัวตกขึ้นสูงแล้วกลัวตกใช่ไหมแต่เราอยู่ต่ำโคนต่ำๆไม่กลัวตกเราเป็นธรรมดาธรรมดาไม่กลัวหรอกไม่กลัวเขาสั่งเราปลดฐานาธิบดีไม่กลัวเขาสั่งเราปลดเป็นเจ้าเป็นนายเพราะเราธรรมดาเราสบายเพราะเราไม่ได้ขึ้นสูงแต่คนเราตะเกียกตะกายเพื่อยศให้สูงเนี่ยไม่กลัวตกแต่ถ้าตกลงมาวู้บเลยโหใจคอหดเหี่ยวบางคนอยู่เมืองไทยไม่ได้โยมต้องไปอยู่เมืองนอกต้องหลายเดือนหลายปีไม่อยากมาเห็นสภาพตัวเองตกลงมาเนี่ยธรรมะโยมถ้าเราขึ้นสูงเราก็ต้องเตรียมใจไว้ละเราเผื่อเราตกเราจะได้ไม่เสียใจจะได้ไม่เจ็บจะได้ไม่ช้ำใจมีลาภก็เสื่อมลาภคู่กันมียศก็เสื่อมยศคู่กันมีสุขก็มีทุกข์เท่ากันมีนินทาก็มีสรรเสริญคู่กันคนเราพอมีนินทานะพอมีสรรเสริญก็มีนินทาคนโน้นยกย่องเราคนนี้ยกย่องเรายกย่องเราเป็นพุทธเจ้าเลยเนี่ยบางคนยกย่องเราพุทธเจ้าเนี่ยคนนินทาทั้งโลกเลยคนที่เลวๆนินทาพุทธเจ้าเทวทัตนินทานางคินจมานินทาไอ้เดรัจฉีชีเปื่อยทั้งหลายนินทาพุทธเจ้าหมดพุทธเจ้าหาพุทธเจ้าโง่เป็นอูฐเป็นลาเป็นไอ้คนไม่มีพืชหมดสมรรถภาพแล้วจึงหนีเมียออกบวชทุกคนนินทาพุทธเจ้าไม่มีดีเลยคนที่ยกย่องพุทธเจ้าคือคนมีธรรมะเท่านั้นเองแต่คนทั่วโลกคนทั่วแผ่นดินนั้นที่ไม่ชอบพุทธเจ้านินทาพุทธเจ้าหมดพุทธเจ้าเมื่อก่อนไม่มีใครนินทาเลยเพราะไม่มีใครรู้จักพอตอนพุทธเจ้าตรัสรู้มีชื่อเสียงแล้วใครๆก็ตามนินทาพุทธเจ้าฉะนั้นมีสรรเสริญก็มีนินทาคู่กันเพราะนั้นเราไม่อยากให้ใครนินทาอยากให้ใครรู้จักเราเป็นชาวดงชาวป่าไม่มีใครนินทาเราเลยเป็นพระหลวงตาเป็นพระแก่ๆอยู่วัดดูว่าไม่มีใครนินทาแต่ต้องมาเป็นสมภารเป็นเจ้าคุณเป็นใหญ่ๆโตคนก็เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้คนก็นินทาได้นู้นไม่มีใครรู้จักก็ไม่มีใครนินทาเราการเป็นพุทธเจ้าพวกศาสนาที่ไม่ชอบใจจึงนินทาท่านแต่ทำยังไงที่คนเราเมื่อมีเกิดเหตุการณ์นี้แล้วจะไม่หวั่นไหวจะมีสติเป็นอุเบกขาพุทธเจ้าใครนินทาก็นินทาไปสิเราไม่เป็นดังที่เขาว่าเลยสักอย่างเดียวเขาว่าเราเป็นไอ้อูดเราก็ไม่ได้เป็นอูดเขาว่าเราเป็นไอ้ลาเราก็ไม่ใช่ลาอูดมันก็ตัวยาวๆคอยาวๆเจอกับทุกข์ของตามทะเลทรายไอ้ลาก็ไอ้ตัวเล็กๆคล้ายๆม้าเป็นล่อน่ะสำหรับเขาก็ทุกดินไอ้ลาก็ตัวนิดเดียวพุทธเจ้ามาดูพุทธเจ้าก็ไม่ได้เป็นอูฐพุทธเจ้าก็ไม่เป็นลาเพราะว่าพุทธเจ้าเป็นไม้พุทธเจ้าก็พูดได้พูดได้ดีด้วยเพราะว่าพุทธเจ้าโง่พุทธเจ้าก็ไม่ได้โง่พุทธเจ้าเรียนจบศิลปศาสตร์

16วิชาพุทธเจ้าไม่มีเพศพุทธเจ้าก็มีเพศมีลูกคนเลยจึงออกบวชกลัวอยู่ต่อไปมันจะต้องมีมากขึ้นมีลูกคนนึงออกบวชพุทธเจ้าก็มีเพศมีความสมบูรณ์ทุกอย่างแต่คนที่ว่าพุทธเจ้านั้นไม่เป็นความจริงสร้างสรรค์ขึ้นมาทั้งนี้จึงเป็นนั้นว่าไอ้คนที่ว่านั้นเป็นคนที่มีกรรมจะต้องตกนรกอเวจีคนที่โจมตีว่าพุทธเจ้าทำความดีเขาเป็นบาปกรรมตายแล้วพวกนี้ไปนรกหมดฉะนั้นจึงว่าสิ่งที่ผู้คนมองไม่เห็นนี่ก็เป็นของละเอียดอ่อนฉะนั้นเราเกิดมาในโลกเนี่ยอย่าได้หวั่นไหวของมีคู่กันมีทุกข์ก็มีสุขมาล้างเรา

มาในโลกเนี่ยอย่าได้หวั่นไหวของมีคู่กันมีทุกข์ก็มีสุขมาล้างเราสมมติเรามีสาวเนี่ยมีสาวมีหนุ่มไอ้แกเนี่ยแกเนี่ยมาทำร้ายเราไอ้ตอนเป็นเด็กเนี่ยไอ้เป็นสาวเป็นหนุ่มเนี่ยมาทำร้ายเด็กหมดเมื่อก่อนเราเป็นเด็กหน้าตาน่ารักไอ้สาวหนุ่มเนี่ยมาทำร้ายความเป็นเด็กหมดเลยเราอยากจะเป็นสาวเป็นหนุ่มต่อไปไอ้แกมาทำร้ายสาวหนุ่มอีกแล้วโหอยากจะสาวอยู่อย่างนี้อยากจะหนุ่มอย่างนี้พอไม่ช้าไม่นานตีนกาขึ้นแล้วแหมตีนกาเนี่ยมาทำลายหัวใจเรามาทำลายหน้าเราหมดสวยเลยพอตีนกาขึ้นหมดแล้วหมดสาวแล้วหมดแก่แล้วไปดึงไงก็ไม่อยู่แล้วดึงไงมันก็แก่อยู่แล้วตีนกาไม่ขึ้นแล้วไอ้ความแก่มาทำลายความสาวของเราจึงก็มีหนุ่มมีสาวมีแก่เข้ามาครองไอ้แก่เราก็อยากจะแก่ต่อไปแล้วไม่อยากตายหรอกอยากจะแก่อยู่อย่างเงี้ยอยู่ให้มันสักร้อยสองร้อยปีดูลูกดูหลานเราโตอยากเห็นหน้าลูกหน้าหลานเราเจริญเป็นเจ้าคนในคนเนี่ยไอ้ความแก่เราก็อยากจะได้เราสาวไม่ได้หนุ่มไม่ได้แต่คนก็อยากจะแก่ต่อไปนานๆจนเป็นร้อยปีก็ไม่อยากตายแต่ไอ้ความตายเนี่ยมันโหดร้ายจริงๆไม่ยอมใครเลยคนไม่ชนะธรรมชาติเลยสักคนเดียวเมื่อมีความแก่เกิดขึ้นไปนานๆความตายก็มาทวีคูณเจ็บแล้วก็หายเข้าโรงพยาบาลเจ็บแล้วก็หายเจ็บแล้วไม่เป็นไรแต่ถ้าเจ็บไม่ยอมหายนั่นตายคนเวลาปวดท้องเนี่ยนะหรือปวดหัวหรือเป็นไข้เนี่ยถ้ามันจะหายเนี่ยเป็นไข้เลยก็สั่งพอจับเลยมันก็สั่งพอจับคนนั้นไม่ตายแต่ถ้าจับเอาไข้ขึ้นไข้ขึ้นมันตายมันไม่ยอมเลิกถ้าปวดหัวปวดเอาปวดเอาปวดเอาตายแต่ถ้าปวดแล้วก็หายปวดแล้วหายแล้วไม่ตายถ้าเจ็บท้องก็เจ็บแล้วก็หายเจ็บมันทวีคูณถ้าทวีคูณเจ็บขึ้นเจ็บขึ้นเจ็บมันไม่ยอมหยุดนั่นตายเจ็บท้องตายจึงว่าสุขกับทุกข์มันอยู่คู่กันเมื่อก่อนท้องเราสิ้นสุขมากเลยไม่เคยเจ็บเลยกินสบายมีอะไรก็ไปนี่กินได้หมดอะไรอร่อยท้องเราเนี่ยพอมันเจ็บขึ้นมาท้องมันมีทุกข์แล้วมันมีทุกข์คู่กันเมื่อก่อนท้องเราสบายมีอะไรใส่เต็มหมดอร่อยไปทุกอย่างน้ำจีนน้ำยาทองหยิบฝอยทองมีอะไรฉันอร่อยอร่อยจริงแต่พอมันมีทุกข์แล้วมันไม่เอาเลยไอ้ความเจ็บนี่มันทำลายความสุขในท้องหมดไอ้หัวสมองเมื่อก่อนนึกคิดอะไรล่องตรงสนุกสนานลื่นเลงคิดอะไรมันก็ลื่นแต่พอไปนะเข้ามันปวดเน่าปวดเน่าพอนะเข้าคิดอะไรก็ไม่ได้ปวดคิดอะไรก็ปวดมันทรมานจริงๆไอ้ความทุกข์อันนี้เมื่อก่อนสมองเราคิดดีแต่ตอนหลังเนี่ยคิดอะไรก็ไม่ได้มันทำลายให้เราเจ็บปวดไปหมดใจเมื่อก่อนเนี่ยสนุกสนานแต่พอเรามีทุกข์เรื่องครอบครัวเรื่องปัญหาทางการบ้านการเมืองก็มาก้มหลงหัวใจไม่สนุกแล้วหัวใจดวงนี้หงุดหงิดเหลือเกินคิดถึงลูกก็หงุดหงิดคิดถึงสามีก็หงุดหงิดคิดถึงการงานก็หงุดหงิดถึงเรื่องส่วนตัวก็หงุดหงิดโหหัวใจดวงนี้มันแย่ซะแล้วเมื่อก่อนมันยังมีที่พักเป็นสุขสงบได้แต่ต่อไปนี่คิดอะไรมันก็เป็นทุกข์ไปหมดเลยจึงว่าเมื่อมีสุขก็มีทุกข์คู่กันแต่ไอ้ทุกข์ถ้ามันมาคู่เลยไม่สบายเลยใช่ไหมเมื่อตอนมีสาวไม่เมื่อตอนมีสาวไม่มีแก่ก็ไม่เป็นไรแต่พอมีสาวมันมีแก่เข้ามาในทุกข์จริงๆพอมีแก่เฉยๆก็ไม่เป็นไรถ้ามันมีเจ็บเข้ามาแย่เลยคนแก่อายุมากเลยเจ็บมันก็เจ็บไวโดนนอนก็เจ็บโดนนี่ก็เจ็บป่วยอยู่เรื่อยเพราะร่างกายสังขารมันไม่อำนวยพอเจ็บนะเข้ามันมีตายขึ้นมานี่สิทุกข์กันทางบ้านไหนไม่มีใครอยากจะตายพัดภาคจากของรักลาภยศสรรเสริญสุขมีคนต้องการทั่วโลกแย่งกันตอนนี้แย่งกันโยมโหแย่งกันน่าดูเลยลาภแย่งกันทำมาแย่งกันค้าขายโกงกันก็เอาลักกันก็เอาเบียดเบียนกันเอาเพราะลาภมันมีเยอะใช่ไหมเหมือนยังไอ้รถ

รี่เนี่ยโอ้โหอยากจะถูกไปแย่งกันซื้อแย่งกันถูกแต่ถ้ามันไม่ถูกซื้อไปมันก็หมดทำมาค้าขายเนี่ยคนทุกคนอยากจะได้ลาภแย่งลาภกันตั้งร้านขายก๋วยเตี๋ยวมาร้านหนึ่งเดียวพลึบเดียวมันไอ้ก๋วยเตี๋ยวร้านนี้ดีเดี๋ยวก็ร้านอื่นขายบ้างเอาเฮ้ไปขายข้าวแกงเดี๋ยวขายข้าวแกงเนี่ยเฮ้ไปขายผ้าเดี๋ยวขายผ้าเต็มคนมันแย่งลาภกันอยู่ถ้าขายคนเดียวเราสบายตายเลยแต่คนในโลกเนี่ยมันแย่งลาภกันใครจะทำอะไรดีขึ้นมันต้องการมันไปทำกันเมื่อก่อนจัดมีบ้านจัดสรรมีไม่มีกี่หมู่บ้านจัดสรรในกรุงเทพเนี่ยพอบ้านจัดสรรรวยก็มาโหทีนี้บ้านจัดสรรเป็นดอกเห็ดเลยเป็นในหน้าทำที่ดินเป็นในหน้าที่ดินไม่ใช่มีใครเป็นแต่เดี๋ยวนี้ในหน้าที่ดินแบ่งเขตระยองเขตไหนเขตพระขนงนะเขตอะไรรังสิตเขตอะไรเมื่อสมัยก่อนเป็นที่ดินเป็นในหน้าที่ดินเป็นได้ทั่วหมดเดี๋ยวนี้ต้องแบ่งเขตถ้าล้ำเขตถูกลุกปืนไม่ได้นะล้ำเขตไม่ได้ในหน้านี้ก็ลำบากนี่คนมันแย่งลาภกันอยู่นี่จะเป็นในหน้ายังแบ่งเขตกันเลยดูคนเดี๋ยวนี้มันแย่งกันเบียนกันทุกคนทุกแห่งไม่ได้เจอความยุติธรรมไม่ได้เจอความสุขสงบเลยแย่งลาภเพื่อจะได้อะไรเพื่อจะได้ความสุขแย่งยศกันเดี๋ยวนี้แย่งมายศโยมโอ้โหยศนี่แย่งกันจริงๆน่ากลัวจริงๆอยู่ดีๆตำรวจก็หายไปได้ไงวะต่อไปเนี่ยไม่ว่าตำรวจทหารดีๆไม่หายไปอีกหายไปได้ทุกคนมียศไม่ถูกใจหายไปได้แย่งลาภเบียดเบียนกันแล้วยังไม่พอนะเบียดเบียนช่อโกงกันเนี่ยที่แย่งลาภกันเห็นมั้ยไอ้คนเราอยากได้ลาภก็ถูกหลอกจะแย่งยศกันอีกอยากได้ยศมียศแย่งยศกันเป็นแค่นี้กูจะเอาสองขั้นคนไหนสองขั้นถูกนินทาทั้งกลมเลยเนี่ยทั้งกองเลยทุกทิศนินทาหาว่าเจ้านายนี่เรียกคนไม่ดีที่คนนี้มันไม่ดีจริงคนดีเยอะไม่เอาอะไรเงี้ยมันก็หาว่าไอ้นี่ไม่ดีอีกคนนี้ไม่ดีตัวมันก็ไม่ดีแต่มันว่ามันน่าจะได้แต่มันไม่พูดว่าจะให้มันหลอกพูดกับคนโน้นคนนี้ดีพูดในคนเห็นใจว่าไอ้คนได้สองขั้นมันไม่ดีทุกปีคนก็จะเยอทะยานแย่งลาภแย่งยศกันเบียดเบียนกันมีพวกมึงพวกกูทำงานเนี่ยโอ้ไม่มีใครเมตตาความเป็นกลางเลยตัวใครตัวมันไปหาคนนี้ถ้าไปคุยคนนี้บ่อยไอ้คนนี้ก็ว่าหาไว้ทางนี้พวกไอ้นี่อีกแล้วเราเป็นคนที่จะเป็นคนดีเป็นคนกลางเนี่ยไม่รู้จะไปอยู่ข้างใครแต่นั่นเองว่าคนเราเนี่ยแย่งลาภแย่งยศเนี่ยมันมีความทุกข์คนเราถ้าไม่มีใครแย่งกันเป็นไงสบายไหมไม่มีใครอยากได้เลยยศเนี่ยใครก็เอาไปเถอะโอ้โหสังคมนี้ก็สงบสุขสมัยก่อนนะคนเราไม่แย่งกันโยมเป็นทั้งครูเนี่ยหาใครเป็นไม่ได้โยมเป็นครูน้อยก็มีขยักเป็นครูใหญ่ก็ไม่มีขยักเป็นโยมเดี๋ยวนี้แย่งกันทับตายเป็นกับฆ่ากันน่ะเป็นทหารก็มีขยักเป็นพอเป็นทหารนี่ร้องไห้เลยนะคนสุพรรณน่ะเป็นทหารนี่ร้องไห้เลยหูยกลัวจริงๆทหารจากพ่อจากแม่เป็นนายอำเภอแต่ก่อนก็มีขยักเป็นเรียนม.8จบให้เป็นปราดเป็นนายอำเภอไม่เคยเป็นหรอกอยู่นี่เราแย่งกันโอ้โหตะเกียกตะกายกันทุกตำแหน่งโยมมันแย่งลาภแย่งยศกันคนในนี้กิเลสมันเพิ่มขึ้นเพราะอะไรเพราะวัตถุเนี่ยมันนำมาซึ่งคุกคนหลังดิ้นรนเพราะการครองชีพมันสูงยศตำแหน่งต่างๆคนก็ปรารถนามากและยังสื่อสารเนี่ยมันไปทั่วหมดเขาทำอะไรคนมันก็รู้คนไปหมดเมื่อตราบใดโลกเป็นอย่างนี้โยมจะสงบไหมแย่งลาภแย่งยศแย่งหาความสุขใส่ตัวกันไม่ให้ความสุขกับคนอื่น
บางคนเหลือกินเหลือใช้แล้วก็ยังเก็บตนีไว้ไม่ให้ทานไม่ทำบุญทั้งหมดเก็บไว้ยันตายโยมตายแล้วสนุกเลยลูกหลานมาไปใช้เกลี้ยงไอ้นั่นเพราะว่าตนเองเกิดความตนีไม่ออกไปเราก็ไม่ได้ใช้เลยคนอื่นเอาไปหมดแล้วไปข้างหน้าเราก็ไปจนต่อไปขุดดินขุดดอนทำไร่ทำสวนต่อชาติหน้าเพราะชาตินี้รวยแล้วไม่ทำบุญไปท่านหน้าคึกขุดดินไม่ระลึกชาติไม่ได้นั่นก็กูเกิดมาไม่ดีนะคนอื่นเขาสบายกูลำบากแต่หารู้ไหมเมื่อชาติก่อนเคยเป็นเศรษฐีเคยมาอยู่ในรั้วในวังเคยมาเป็นเศรษฐีแต่ตนีคิดว่าเป็นของตัวเองไม่ทำบุญก็เลยหลงตัวก็เลยพอตายไปแล้วก็ต้องไปเกิดในป่าในดงไปขุดดินขุดดอนกินอีกเพราะหลงชาติลืมไม่ได้ทำบุญไม่ได้ซื้อที่ดินไม่ได้สร้างโบสถ์สร้างศาลาไม่ได้ทำสาธารณประโยชน์หลงว่าบ้านของเราเงินของเราแผ่นดินของเรากูไม่ให้ใครกูจะทำทำไมบุญกูทำมาเหนื่อยคนทำบุญมันเอาอะไรกินนะไม่ทำทั้งหมดบุญฐานไม่ทำพอตายจะชาตินี้แต่บ้านของเราไหมเงินของเราไหมลูกหลานของเราไหมเป็นของเราไหมโยมไม่เป็นเลยก็ไม่ใช่ลูกเราถ้าลูกเราก็ต้องตายตามไปอยู่ด้วยกันถ้าหลานเราก็ต้องตายตามไปอยู่ด้วยกันถ้าบ้านเราเราก็ต้องยกเอาไปได้ถ้าที่ดินของเราเราก็ต้องไปได้ไม่มีเลยของเราอยู่ตรงไหนโยมโน่นป่าช้ากองฝอนโน่นถ้าเป็นคนจีนก็โน่นกงซุยไปฝังโน่นนั่นแหละของเราไม่อยากอยู่เลยตรงนั้นนะไม่อยากเห็นเลยไม่อยากนึกถึงเลยแต่นั่นน่ะของเราโน่นเมนโน่นท่านทองวัดมงคลไม่ใช่ของเราเลยกูไม่อยากไปหรอกไปก็ไปเผาคนอื่นแต่พอถึงจริงๆเขาเอาเราไปอยู่นั่นน่ะของเราไอ้บ้านที่ว่าเป็นของเราเงินทองแผ่นดินเนี่ยว่าเป็นของเราแต่ไม่ใช่ของเราเลยสักทีเดียวเพราะเราหลงบุญที่เราทำนั่นที่เป็นของเราเราไม่ไปอยู่หรอกไอ้วัดมงกุฎธาตุทองเนี่ยวัดพี่เรนอะไรเนี่ยเราไม่ไปอยู่หรอกเราเอากล้างไปทิ้งไว้เฉยๆแต่ดวงใจเนี่ยเราไปเป็นเทวดาแล้วฉันไปทิ้งร่างไว้เฉยฉันเปลี่ยนร่างใหม่ฉันเป็นเทวดาแล้วฉันมีวิมานเป็นโยโยเมื่อฉันลงมาเกิดฉันก็มีทุกอย่างมีที่ดินมีบ้านมีราบยศบริวารรอเราไปหมดพอเราทำบุญมันก็มารอเราไว้หมดเลยทำทีเดียวพอเลยทำชาติเดียวได้เป็นลอยชาติแสนชาติบอกทำบุญครั้งเดียวท่านบอกว่ามีปัจจัยมีนิสัยไปถึง500ชาติทำไม่ดีมีนิไม่ดีไป500ชาติจะเล่าให้ฟังผู้หญิงคนหนึ่งสวยสวยมาบวชเป็นภิกษุณีก็ไปเวียนเทียนไปเวียนวนพระบรมสารีกธาตุพุทธเจ้าภิกษุณีแก่ก็เดินก็งกเงินพอเหนื่อยขึ้นมาก็บ้วนน้ำลายรถเจดีข้างๆเจดีก็ไปบ้วนที่อื่นไม่ได้เจดีทั้งพวกสาวก็ไปบ้วนไกลๆไอคนที่เป็นสาวก็ไม่พอใจความสกปรกคนแก่ก็บอกว่าไม่รู้จะด่าให้มันเจ็บนะหนังงามเมืองเอ้ยจะด่าโสภณีก็ไม่ดีมันหยาบนะหนังงามเมืองเอ้ยจะบ้วนเรียลาดหมดคำว่านางงามเมืองสมัยก่อนนี่เป็นคนผู้หญิงที่สวยแต่มีคนทั่วประเทศเนี่ยมาขอจองนอนทุกคืนเป็นกฎมณฑลบานของพระเจ้าแผ่นดินตั้งให้คนไหนสวยพระเจ้าแผ่นดินจะตั้งให้เจ้าแผ่นดินจะตั้งให้เป็นคนสวยประจำเมืองคนหนึ่งคนไหนสวยที่สุดเหมือนเอานางงามมาคัดเลือกเนี่ยมันเป็นกรรมของคนสมัยก่อนแล้วคนสวยเนี่ยมาตั้งให้เป็นนางงามเมืองแล้วตั้งราคาว่าคืนหนึ่งละ10,000ใครจะนอนด้วยไปจองเอาบางคนเนี่ยเจ้าแผ่นดินผูกขาดเอาไปเลยมีกฎหมายเจ้าแผ่นดินเอาไปนอนจะเกิดลูกก็มีแต่บางคนเจ้าแผ่นดินก็ไม่ทรงโปรดก็ปล่อยเป็นนางเมืองเพื่อจะให้คนทั่วทุกประเทศเนี่ยมาเที่ยวประเทศตัวเองว่ามีผู้หญิงงามเมือง
แต่สมัยนี้เนี่ยเขาโฆษณาบ้านเมืองไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนไม่เข้าใจโฆษณาประเทศตัวเองด้วยการตั้งผู้หญิงให้เป็นนางงามเมืองและคนทั่วประเทศอื่นเนี่ยมานอนมาหาผู้หญิงตัวเองว่าคนสวยมากจะล่ำลือไปเยอะเลยบางคนนี่จองข้ามปีเลยกว่าจะได้เจอนางแต่สมัยนี้เขาใช้วิธีประกวดนางงามใช่ไหมประกวดนางงามเนี่ยประกวดนางงามนางเศร้าไทยถ้าอย่างสมัยก่อนก็พวกนี้ก็พวกนางงามเมืองกันเนี่ยพวกนางเศร้าไทยเนี่ยแต่บุญชาตินี้ไม่เป็นอย่างนั้นสมัยก่อนนี่เจ้าแผ่นดินเป็นใหญ่ตั้งให้ใครเป็นก็ต้องเป็นให้เป็นหัวขาดเลยสมัยนี้ก็ใช้วิธีประกวดนางสาวไทยตัวนี้เสร็จแล้วก็ผลที่สุดกรรมที่นางได้ว่าภิกษุณีแก่นั้นเนี่ยซึ่งมีคุณธรรมพอนางตายจากนั้นน่ะไม่ได้ไปเป็นเทวดาธรรมดาภิกษุณีเนี่ยเป็นพรหมจรรย์เนี่ยตายแล้วจะต้องไปเกิดที่ดีกรรมที่นางว่านางงามเหมือนพอเวลานางไปเกิดมาชาติใหม่นางเกิดนางเกิดเป็นคนงามงามที่สุดในประเทศนั้นแต่เจ้าประดิษฐ์ต้องตีกลาให้เป็นนางงามเมืองทุกทีเป็นนางงามเมืองถึง500ชาติเพราะคำพูดนั้นน่ะได้เป็นนางงามเมืองเสร็จแล้วมาชาติสุดท้ายเนี่ยมาเจอพุทธเจ้านางได้มาเกิดในทันพุทธเจ้าก็มาฟังธรรมพุทธเจ้าแล้วเป็นนางงามเมืองด้วยพอนางได้สำเร็จนางก็ระลึกชาติรู้ว่าเมื่อชาติก่อนนางเคยเป็นภิกษุณีแต่นางพูดไม่ดีดูถูกแม่ภิกษุณีแก่เธอจึงได้มาเป็นนางงามเมืองพระพุทธเจ้าก็รู้ชาติผู้นี้ว่ากรรมแต่อดีตชาติถึง500ชาติเนี่ยดูถูกแม่ชีภิกษุณีแก่ว่าเป็นนางงามเมืองผลกรรมเลยได้เป็นนางงามเมืองเนี่ยผลกรรมที่ทำไปนะทำดีเนี่ยไปถึงผล500ชาติแต่ความดีนี่ก็ส่งผลไปถึงนิพพานทำไม่ดีนี่ก็ส่งผลไปถึง500ชาติแต่นางก็ได้นิพพานแต่ว่ามันไปเกิดเป็นนางงามเมืองแต่บอกเออถ้าไม่ไปดูถูกกันนะถ้าอุปการะคนเฒ่าคนแก่โอ้สงสารด้วยเมตตานางจะไม่ตกระกำลำบากเป็นนางงามเมืองมันช้ำใจที่ไหนแค่ไหนนางเป็นคนสวยเนี่ยเข้าไปเป็นเมียน้อยเขาเนี่ยเอาเป็นผู้หญิงที่นอนหลับเพียงคืนเดียวแล้วเขาหนีไปอย่างเงี้ยช้ำใจทั้งผู้ชายบางคนเนี่ยก็รักเขาขอใจผู้ชายอยากจะได้ผู้ชายคนนั้นเป็นสามีแต่เขาก็ไม่ยอมด้วยเขาอยู่กับเราคืนเดียวเขาหนีเราไปทำแล้วทำอีกไม่มีผู้ชายคนไหนจริงใจต่อเราเลยเนี่ยความเป็นนางงามเมืองแม้ว่าคนสวยสมัยเนี่ยเขาเอาไปเป็นเมียน้อยก็ไม่มีความสุขเพราะอะไรเพราะเขาทำลายจิตใจเราไม่ยกย่องเราเราประกวดได้นางคนสวยอย่างเงี้ยทีนี้ที่ว่าคนทำผลดีเป็นอย่างนี้ความผลไม่ดีเป็นอย่างนี้คนหนึ่งจนพระท่านไปอยู่จำพรรษาอยู่ในทุ่งนาพ่อกับลูกไอ้พ่อกับลูกทำยังไงนะพระเนี่ยพระประเจกโพธิ์เนี่ยท่านลำบากจำพรรษาอยู่ในทุ่งนาเนี่ยในป่าเนี่ยก็ต้องตากฝนตากแดดเอางี้นะลูกทำกุฏิทำถวายท่านจากหลังนึงไม่มีไม้อะไรก็ไปตัดไม้มาเดื่อมาทำเสาจะเอาคามามุงเอาฟากมาทำแต่แล้วก็นิมนต์ให้ท่านมาจำพรรษาอยู่พรรษาท่านก็ได้รับความสุขพรรษาหนึ่งพอพรรษาเลยท่านก็ไปท่านก็อโมทนาว่าบุญของท่านจงสำเร็จตามความปรารถนาสองคนพ่อลูกบอกว่าเราเกิดมายากจนเข็นใจขอต่อไปในทุกชาติเนี่ยจะได้เกิดเป็นลูกชาวนาจะได้เกิดเป็นคนจนเลยไอ้ความจนนี่ขอให้หมดไปจากข้าพเจ้าก็อิจิตังบริจังทุมังขอให้ความปรารถนานั้นท่านสำเร็จพอผู้นั้นตายไปก็ไปเป็นเทวดาเขากลับมาเกิดมาเป็นโชติกะพอกลับมาเกิดนะวิมานอันนี้เกิดมาคู่กันเลยมีปราสาทเนี่ยเกิดขึ้นคู่กันในพื้นบ้านเนี่ยมีตะแก้วทั้งนั้นหนึ่งไม่มีพื้นดินพื้นแก้วเวลาคนอื่นมาเนี่ยนะแม้แต่เจ้าไปดินในมาก็ดูไม่ได้กลัวจะตก
พื้นบ้านเนี่ยเป็นแก้วหมดของพวกนี้เป็นของที่คู่บุญหมดเลยมีผู้หญิงก็ภรรยานั่นก็เป็นคู่บุญตัวเองก็มีบุญเรียกว่านางแก้วแต่แล้วพระเจ้าไปดินเนี่ยพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยอยากจะดูว่าเขาว่าบ้านโชติกะคนเนี้ยมีบุญมีวิมานเกิดมาคู่บุญจะเสด็จมาดูพระเจ้าไปดินก็มาดูพอมาเห็นกำแพงนะโอ้โหกำแพงแก้วตกใจคนมีบุญเป็นอย่างนี้เลยพอเข้าไปในบ้านนะพระเจ้าพิมพิสารเข้าไปเดินไม่ได้คนใช้ก็ถ้าบริพารนี่เดินได้สบายเดินไปเดินมากันวุ่นหมดแต่พระเจ้าไปดินไม่กล้าเดินมองไม่เห็นแล้วมันลุ่มลึกไปหมดเลยผลที่สุดเจ้าไปดินถูกจุงเข้ามานั่งในบ้านเดินไม่เป็นพอเดินบ้านแก้วเดินไม่เป็นตนเองมีปราสาทราชมณฑลเทียนทองก็จริงแต่ไม่เคยมีบ้านแก้วอย่างนี้เดินไม่เป็นเลยผลที่สุดก็จุงมาให้นั่งพอนั่งแล้วไอ้คนเราเนี่ยเหมือนว่าคนจนไปบ้านเศรษฐีเนี่ยคนจูนบ้านนอกกันอ่ะเหมือนคนสุพรรณมานั่งบ้านโยมฝ่าไม่ถูกก็มานั่งกับตัวหงอนั่นแหละไปหยับไปไหนก็ไปไม่ได้นะครั้งนั้นมันเกรงใจไปหมดนะไอ้เรามันบ้านนอกเลยฝ่ามานั่งดีๆก็โอ้โหเกรงใจหมดพระเจ้าไปดินก็แบบนั้นนั่งตัวงอกันเนี่ยผลที่สุดก็ไอ้นางแก้วนะเมียเขาสวยเมียเขามาจากอุตรสรุกุรุทวีปเป็นคนงามมากเบญจกัลยาณีงามได้5อย่างไม่มีทิฏฐิผู้หญิงคนนั้นเสร็จแล้วก็มาพัดให้พัดให้เจ้าไปดินพอพัดไปเนี่ยนะเจ้าไปดินสมัยก่อนก็ใช้นั่นน่ะใช้ประทีปแหมประทีปทองนะทำด้วยทองแล้วประทีปเนี่ยทำด้วยดำทองคำแล้วก็จุดด้วยน้ำมันจันน้ำมันเนยยังหอมหวนในพระราชวังเรียกว่าดีที่สุดแล้วน้ำมันจันเนี่ยเรียกว่าถูกตัวใครก็หอมแต่แล้วไอ้ขมเหลาเนี่ยมันก็จับทุกวันทุกวันมันก็โดนดำเสื้อผ้าผ้าไหมผ้าทองเลยไอ้นางแก้วนี่ก็มาปัดมาโมไอ้ขี้ขมเหลาของเจ้าไปดินเนี่ยนะมันกระเด็นเข้าตาเนี่ยกระเด็นเข้าตานางแก้วคนนั้นที่เป็นเจ้าของบ้านเป็นเมียของโชติการเข้าลูกตาเลยโอ้โหน้ำตาไหลพระเจ้าไปดินเหลียวไปนี่ทำไมเธอไม่ต้องมาทำให้กันหรอกนะมันลำบากมากก็เธอเสียใจอะไรบอกเปล่าไม่เสียใจอะไรหรอกเพียงแต่อะไรมันเข้าตาหน่อยน้ำตามันไหลแต่ที่จริงเขาเกิดมาเขาไม่เคยเจอขี้ฝุ่นขี้ละอองเลยหนังแก้วคนเนี้ยเพราะเตือนเสื้อผ้าเขาเนี้ยมันเป็นทิพย์ไปหมดมันไม่มีขี้ขมเหลาพอบ้านเขานั้นใช้แก้วหมดทั้งหลังมันสว่างทั้งกลางคืนทั้งวันเพราะเขาไม่มีใช้ไฟเลยอันนี้เจ้าไปดินต้องใช้ขี้กระเมาอ่ะใช้ไฟมันก็ไปเข้าตานางอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วก็มาชมบารมีโอ้คนมีบุญเลยนะมันมีบุญจริงๆเลยนะบ้านท่องเลยเป็นด้วยแก้วไปหมดเลยพระเจ้าไปดินยังมาหลงบุญกับเขาเลยก็มาดูก็เอาคนมีบุญชาติก่อนมาพอดีพุทธเจ้ายกย่องว่าผู้นี้เมื่อชาติก่อนเนี่ยได้สร้างกุฏิไม้อ้อฝาไม้อ้อต้นมะเดื่อให้แก่พระประเจกโพธิ์ชาตินี้มาจึงมีวิมานเขาบอกสองคนเนี่ยตอนนี้พ่อเกิดก่อนแล้วลูกยังไม่เกิดต่อไปไอ้วิมานหลังเนี้ยพอพ่อสำเร็จในชาตินี้แล้ววิมานหลังเนี้ยจะจมหายลงไปแล้วพอลูกเกิดมาในศาสนาพระศรียะเมตไตรและวิมานหลังนี้จะโผล่ขึ้นมาอีกลูกจะเสวยต่อไปแต่แล้วพอพระเจ้าบิณฑิสารสิ้นพระชนพระเจ้าชาติศัตรูก็เป็นแทนพอเป็นแทนอยากได้เขาลือบอกว่าโชติกะเนี่ยเป็นคนมีบุญมีวิมานแก้วมาเกิดบอกเข้าไปนั้นสารพัดที่เป็นสวยงามหมดในพระราชวังเขานะงั้นแล้วก็มีนางภรรยานี่สวยที่สุดไม่มีหญิงไหนในโลกจะสวยนางแก้วคนเนี้ยพระเจ้าจตุรซึ่งเป็นลูกพระเจ้าพิมพิสารที่เข้าไปดูเจ้าพิมพิสารเนี่ยเป็นพ่อเนี่ยชอบใจว่าคนมีบุญเนี่ยมาเกิดเป็นบุญอย่างนี้ขอชมก็ท่านนั่นเองไม่อยากได้อันนี้ก็บุญไข่บุญมันแล้วพอเจ้าพิมพิสารถูกเจ้าจตุรฆ่าตายแล้วก็ลูกชายก็เป็นเจ้าไปดินแทนพอลูกชายเป็นหนุ่มขึ้นมาเนี่ยรู้ข่าวว่า
โชติกะนี่

วิมานแก้วมีพระราชวังแก้วก็อยากได้อยากได้ก็เกิดเยอะเข้าไปตอนนี้ไอ้ตัวโจติกะเนี่ยเขาเป็นคนมีบุญเขาไม่กลัวใครเลยนะแม้แต่เจ้าบิดินเขาก็ไม่กลัวถ้าร้ายมาเขาก็ไม่กลัวแต่เจ้าศัตรูก็ใช้อุบายด้วยการจะยึดวังนี้เลยจะยึดวังนี้ก็เอาทหารเข้าไปล้อมเลยพอข้าราชบริพารรุ่นเก่าเข้าไปก็มาเล่าให้ฟังแล้วมันดียังไงนะตัวเองก็ทหารเข้าล้อมยึดเลยถือว่าพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยสมควรที่จะอยู่วังแก้วนี้คนธรรมดาไม่สมควรจะอยู่อย่างนี้นอกจากเจ้าแผ่นดินเท่านั้นที่จะอยู่ได้ก็คิดในใจว่าตัวเองได้อยู่แล้วคงเป็นพระราชาที่ยิ่งใหญ่ในโลกอ่ะพอเข้าไปยึดก็ส่งทหารเข้าไปเลยทหารก็ส่งช้างม้าเข้าไปไอ้ม้าช้างที่มันวิ่งเข้าไปที่กำแพงแก้วนะพอมันเห็นมันนึกว่าม้าช้างตัวใหญ่กว่าเก่าอีกพอเห็นเป็นเงาเลยมั้ยไอ้ข้าศึกที่วิ่งไอ้ทหารที่วิ่งเข้าไปมันก็เห็นเงานั้นโอ้โหทหารของโชติกะเนี่ยมันมากมายเหลือเกินช้างม้ามันตัวใหญ่เหลือเกินมันมองไม่ทั่วเลยกูไม่เอาเลยวิ่งพระหนีหมดเลยทิ้งกันชาติศัตรูอยู่คนเดียวนึกว่าโอ้มันคนพวกนี้มันมีกำลังมากช้างมันก็ตัวใหญ่มากคนมันเยอะหมดแท้ที่จริงไม่มีใครเลยสักคนเดียวอีเงาไอ้พวกนั้นนี่ตกใจอีเงาตัวเองดูดิคนมันแพ้บุญใช่ไหมมันแพ้บุญก็ต้องไม่ต้องสู้เลยแหละไม่มีทหารเลยสักคนเดียวม้าก็ไอ้ม้าของตัวเองนั่นแหละพระม้าช้างก็ช้างของตัวเองนั่นแหละไอ้ทหารก็ทหารเองแต่มันกลัวบุญพอเห็นแล้วกลายเป็นศัตรูหมดเลยเห็นตัวเองเป็นศัตรูเห็นไหมคนเนี่ยเป็นศัตรูตัวเองได้นะถ้าทำบาปใจเนี่ยมันจะทำลายตัวเองทุกวันเลยจะเสียใจจะน้อยใจเจนถึงกับฆ่าตัวตายคนที่ฆ่าตัวตายนี่คือเป็นศัตรูตัวเองเพราะโลกนี้กูไม่อยู่แล้วไม่มีความสุขอะฆ่ามันตายไปกินยาตายปืนยิงตายผูกคอตายโดนนั่นคือศัตรูตัวเองเพราะทำบาปถ้าไม่บาปชาตินี้ก็บาปแต่ชาติก่อนจึงคิดหนีโลกตายจะดีกว่านั่นเกิดมาแล้วมีกรรมเป็นศัตรูกับตัวเองมีเยอะเลยในเมืองในโลกนี้ไอ้เจ้าศัตรูก็เหมือนกันอ่ะพาทหารเข้าไปก็มีกรรมสู้เขาไม่ได้เพราะเป็นศัตรูกับตัวเองไอ้ม้าก็ตกใจไอ้ช้างก็ตกใจไอ้ทหารก็ตกใจเพราะเงื้อธนูมันก็เงื้อใส่มันเพราะอะไรมันเห็นเป็นข้าศึกหมดหนีหมดไม่อยู่ไอ้เจ้าศัตรูจะเอาไงก็สู้ไม่ได้ผลที่สุดทำไงนี่นะจะเอาไอ้คนนี้ได้ ความอยากมันไม่ยอมเป็นกษัตริย์หนุ่มที่อยากจะได้นางแก้วอยากจะได้วังแก้ว ก็ไปทำบุญเจอกันไปเจอกันวัดเวรุวันก็เจอกันเห็นเขาบอกนี่พระองค์วันเนี้ยวันกลางเดือนนี่โชติกะจะไปถือศีลอุโบสถฟังธรรมพุทธเจ้าถ้าพระองค์อยากจะไปนะอยากจะได้พระเจ้าอยากจะได้ของโชติกะเนี่ยให้ไปวันพระไปจับตัวเอาก็ได้เขาจะไปเข้าถือศีลฟังธรรมพุทธเจ้าพร้อมด้วยนางแก้วข้าราชบริพารญาติตัวก็ไปเนาะไปวันพระไปเจอดูก็โอ้โหโชติกะนี่คนงามนะเมียก็งามตัวงามมีนิ้วเนี่ยพร้อมไปด้วยเพชรนิลจินดาเนี่ยใส่แหวนกบมาเลยทั้ง10นิ้วแผลวไม่รู้เอามาจากไหนพระเจ้าแผ่นดินเกิดมาไม่เคยเจอเลยไอ้สมบัติหนึ่งเนี้ยมันมาจากคู่บุญของเขาเพชรนินจินดาเนี่ยสีต่างๆซึ่งมองแล้วตะการตาไปหมดเลยดูทั้งภรรยาดูทั้งโชติกะเนี่ยมันตะการตาก็ใช้ตัวบอกนี่นะของพวกนี้ไม่มีสำหรับคนธรรมดามันต้องของพระเจ้าแผ่นดินคนธรรมดาใส่ไม่ได้ผิดกฎมนเทียนบ้านเพชรนินจินดาไม่ต้องเป็นของตระกูลคู่บ้านคู่เมืองของเราคนธรรมดาจะมาใส่ก็ต้องคืนให้เจ้าแผ่นดินเพราะเป็นของหลวงโชติกะสลดใจโถเจ้าแผ่นดินยังจนอยู่นะยังโลภอยู่ยังอยากได้ของชาวบ้านดูสิก็เลยนึกสลดใจว่าเราสมควรแล้วเรามีบุญมาเกิดเมื่อชาติก่อนเราก็ไม่มีอะไรเราเป็นเพียงคนจนชาวนาเพราะผลบุญเก่าเราสร้างกุฏิให้พระอยู่ก็นึกในใจเราพอแล้วเสวยสุขพอก็สลดใจบอกพระองค์ถ้าอยากได้ก็หม่อมฉันจะเอา
ก็ทีแรกบอกว่าถ้าพระองค์อยากได้พระองค์มาเอาไปเถอะถ้าเป็นของพระองค์ให้เจ้าแผ่นดินดึงเลยส่งมือให้เจ้าแผ่นดินดึงนะพระเจ้าศัตรูนี่ก็ตกนะก็ตกมือนี่ตัวลอยไปตั้ง 7-8 ศอกโดดกระโดดกระตุกอ่ะกระตุกแหวนไม่หลุดเลยไม่กระเยื่อนเลยโชติกะนั่งเฉยพระเจ้าชาติศัตรูเหนื่อยดึงแหวนไม่ออกมีแรงถึงเป็นช้างสารนะเจ้าไปดินคนนี้มีแรงมากก็เรียกว่าเป็นแรงดึกแรงช้างสาร สู้ไม่ได้ดึงไม่ออกก็จะทำไงบอกพระองค์ไม่ต้องหรอก ของอันนี้ของคู่บุญที่เกิดมาคู่บุญก็หม่อมฉันทำบุญมาแต่ชาติก่อนดีชาตินี้ก็หม่อมฉันจึงได้มีของพวกนี้แต่พระองค์จะเอาหม่อมฉันก็ให้เอาผ้าขาวมาปูพอขาวมาปูเขาก็อธิษฐานเลยว่าเขาขอปฏิบัติบวชเข้าถึงพระนิพพานในชาตินี้เพราะบารมีเขาทั้งเต็มเลยเขาก็นิ้วกระดิกแหวนกระดุกหมดเลยทั้งสองหนึ่งกระดิกแค่นั้นหลุดหมดไม่ต้องถอดหรอกเสร็จแล้วก็เจ้าไปดินกระตาลุกติดห่อไปเลยโชติกะก็บอกพระเจ้าบอกขมอมฉันขอบวชขอปฏิบัติเพราะว่าไม่เอาอะไรแล้วเห็นแม้แต่เจ้าไปดินก็ยังโลภเหลือเกินคนคือสลดใจนะโอ้โหแต่พ่อนั้นดีลูกนี่โลภมากก็ขอบวชเป็นพระภิกษุก็ไม่แสดงตัวอะไรพอบวชแล้วก็สมบัตินั้นก็จมหายไปเลยจมหายไปเลยนางแก้วก็กลับไปวังนางแก้วก็หายกลับไปอุตรากรุแต่ใครนางแก้วนี่จะเกิดคู่บุญเขาก็หายไปยะตุรูก็ไม่ได้แต่ทุกอย่างดังไอ้เพชรนั่นที่ห่อไปพอไปถึงราชวังก็หายหมดแล้วแต่พระขาวเปล่าก็นึกโกรธเหมือนกันไอ้พระไอ้คนนี้มันโกหกหลอกกูแต่จะหลอกไงได้เมื่อตัวเองไม่มีบุญเขาก็บวชปฏิบัติสมณธรรมสำเร็จเป็นพระอรหันต์ไปนิพพานเสร็จแล้วก็เดินทางมานานเต็นอายุท่านมากแหละก็เดินมาตรงนั้นพระก็บอกนี่ท่านโชติกะเขาว่าท่านน่ะตอนคนรุ่นหลังเกิดไม่ทันเขาว่าท่านน่ะมีบุญมีวิมานอยู่ตรงนี้เหรอที่มีราชวังแก้วน่ะผมนี่ไม่เชื่อเลยนะว่าคนมันจะมีบุญถึงขั้นนั้นที่เกิดมาจะมีวิมานมีอะไรคู่บุญมาบอกผมไม่เชื่อคนเรามีจะเกิดมาก็ต้องสร้างปราสาทราชวังหาไอ้คนมาสร้างมาอะไรมาถากมาถางไปเรื่อยไม้มาทำนั่นทำนี่ผมเห็นแต่ยังงานที่คนมีบุญมีบุญก็มีบริวารมากจะเจ้าแผ่นดินจะทำอะไรก็สำเร็จแต่มีบุญว่าไอ้วิมานเกิดคู่มาเป็นบุญนี่ผมไม่น่าเชื่อเลยนะบอกท่านไม่เชื่อเลยจะทำให้ดูท่านก็อธิษฐานแต่แล้วท่านก็ไปดึงไปเหาะดึงวิมานนั้นลอยขึ้นไปเลยเหาะดึงวิมานเอานิ้วรัดเอานิ้วก้อยเกี่ยวขึ้นปลายประสาทก็ขึ้นมาลงสว่างเลยบนเนี่ยบ้านเราตอนที่เราจะบวชเมื่ออดีตที่แล้วมาเนี่ยพระโอ้จริงเนาะบุญคนไม่มีจริงเชื่อแต่ท่านบอกแล้วบ้านนี้ทำไมจึงไม่ทำลายบอกต่อไปเนี่ยลูกเราเนี่ยจะมาเสวยเราทำบุญคู่กับลูกเราสร้างกุฏิมาด้วยกันด้วยไม้อ้อกับลูกเราแต่ต่อไปเนี้ยเราเป็นพ่อเราจะไปนิพพานแล้วแล้วบ้านหลังเนี้ยยังเป็นบุญร่วมกันกับลูกเพราะทำด้วยกันลูกเรามาเกิดในศาสนาสียะเมตไตรเนี่ยบ้านหลังแก้วนี่จะเกิดมาให้ลูกเราอยู่อีกแล้วก็จะสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้ววิมานนี่จริงจะสูญหายตอนนี้ยังจมหนีอยู่ครับมันจะเกิดสำหรับคนมีบุญไอ้เพชรดินจินดาเนี่ยโยมมีทั่วโลกเนี่ยโยมเยอะหมดเพชรดินจินดาทองคำอะไรนี่มีเต็มโลกหมดมันไม่เกิดโยมเราไปขุดก็เจอแต่คนตรวจมันบังอยู่แต่พอคนมีบุญมาแล้วมันขึ้นมาเองถ้าบอกศาสนาพระสียะเมตไตรเนี่ยบอกเดินไปด้วยเพชรดินจินดาเต็มบ้านเมืองหมดไม่เอาไปใช้ก้อนกรวดก้อนทรายนี่จะเป็นแก้วแหวนเงินทองเดินไปไหนก็เพลิดเพลินไปหมดมีความสุขมากมันจะมาเกิดในยุคพระสียะเมตไตรยุคนี้มันจมอยู่ก่อนไอ้ที่เราขึ้นเรามีทองคำใส่เนี่ยมันเกิดมาคู่บุญเราโยมไปใส่ทองไปใส่ซองไปใส่เงินนี่มันคู่บุญเราโยมโยมทำบุญก็โยมไว้สลึงหนึ่งโยมก็ได้สลึงหนึ่งโยมได้10 บาทก็มาคล้อง10 บาท